0: ทางเศรษฐกิจการลงทุน
1: รัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาแอดเดอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
0: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลาร์รูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง TDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาลิกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอีฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดีอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได
1: ้กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึง100%โดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผลึกกำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2จะมาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 ถ่ายทอดสดทาง MCOT SD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026เมื่อปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา

0: และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจกมองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้นแม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามันจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์

0: ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตังสรณังกัจฉามิ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะฏานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการัง

อันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

ท่านนมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชลวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์อจิรังวัตยังกายโยปฏิวิ่งอธิเสสติชุดโดอเปตวิญญาโนนีระทั่งวะกลิงครังไม่นานเลยกายนี้จะนอนทับแผ่นดินกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งแล้วก็เหมือนท่อนไม้อันไร้ประโยชน์อธิบายความกายนี้ประกอบด้วยอายุไออุ่นและวิญญาณจึงยังมีการเคลื่อนไหวทำนั่นทำนี่ได้อยู่แต่เมื่ออายุสิ้นไออุ่นดับวิญญาณออกจากร่างกายนี้ก็ไร้ประโยชน์ทำอะไรไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจเพราะไม่มีสาระอะไรสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอายุอุสมาจะวิญญาณังจะดากายังจะหันติมังอปิโทตดาเสติเอทะซาโรนวิชติเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละทิ้งกายนี้เสียเมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนอยู่สาระในกายนี้ไม่มีเลยท่อนไม้โดยซ้ำไปยังมีสาระในการหุงต้มหรือทำทัพผสมภาระอย่างอื่นแต่กายนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมู่หนอนและแรงกาเมื่อตายแล้วคนที่เคยรักก็ไม่ปรารถนาจับต้องวิญญาณหรือจิตจึงเป็นแกนสำคัญให้ร่างกายนี้พอมีค่าอยู่ปราศจากวิญญาณเสียแล้วกายก็กลายเป็นของไร้ค่าทันทีพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระปูติคัตตติสะเถระผู้มีร่างเปื่อยมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระปูติคัตตติสะเถระท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาและมีความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทตั้งใจบวชตลอดชีวิตต่อมาโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านเป็นต่อมเล็กๆเกิดขึ้นตามผิวหนังก่อนแล้วโตขึ้นเรื่อยๆเท่าเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดถั่วดำเมล็ดกระเบาเท่าผลมะขามป้อมและเท่าผลมะตูมตามลำดับแล้วแตกน้ำเหลืองไหลทั่วกายร่างของท่านปรุพุนไปด้วยรอยแผลจึงได้นามว่าปูติคัตตติสะแปลว่าพระติสะผู้มีกายเน่าต่อมากระดูกของท่านแตกเจ็บปวดแสนสาหัสผ้าหนุ่งผ้าห่มของท่านเปื้อนไปเลือดและหนองพวกสัตถิงวิหาริกอันเตวาสีของท่านรังเกียจพากันทอดทิ้งท่านหมดสิ้นท่านหมดที่พึ่งนอนอยู่คนเดียวเช้าวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนัยสัตว์พระปูติคัตเข้าไปในข่ายพระยานทรงทราบว่าปูติคัตมีอุปนิสัยแห่งอรหันตผลและไม่มีใครเป็นที่พึ่งนอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีประหนึ่งเสด็จจาริกไปในวิหารเสด็จไปที่กุฎีของพระปูติคัตทรงถามทราบความทั้งหมดแล้วเสด็จไปสู่โรงไฟทรงติดไฟล้างหม้อใส่น้ำแล้วยกขึ้นสู่เตาไฟประทับยืนในโรงไฟเพื่อรอน้ำให้เดือดทรงทราบว่าน้ำเดือดแล้วเสด็จไปจับปลายเตียงข้างหนึ่งที่พระปูติคัตนอนมีพระประสงค์จะยกเตียงด้วยพระองค์เองขณะนั้นภิกษุหลายรูปเห็นพระศาสดาทรงกระทำเช่นนั้นก็มาขออาสาทำเสียเองช่วยกันยกเตียงของพระปูติคัตไปยังโรงไฟพระศาสดาทรงให้นำรางมาคำอธิบายคงจะเป็นรางไม้ขุดคล้ายรูปเรือเล็กๆแต่ทองแบนสำหรับว่าย้อมจีวรซักจีวรเคยเห็นในวัดชนบทหลายแห่งรางอย่างนี้คงทนถาวรดีนักทรงเทน้ำร้อนใส่แล้วสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นเปลื้องผ้าห่มของภิกษุป่วยออกขยำด้วยน้ำร้อนแล้วให้พึ่งแดดไว้พระศาสดาประทับยืนอยู่ที่ใกล้เธอทรงรดน้ำอุ่นให้เองทรงถูสรีระของภิกษุป่วยให้อาบน้ำอุ่นเมื่อผ้าห่มแห้งทรงให้เอาผ้าห่มนั้นนุ่งดึงเอาผ้านุ่งออกมาให้ขยำน้ำร้อน แล้วพึ่งแดดไว้เมื่อตัวของเธอแห้งผ้านุ่งก็แห้งพระศาสดาให้เธอนุ่งผืนหนึ่งและห่มผืนหนึ่งพระปูติคัสได้รับปฏิบัติเช่นนั้นสรีระก็กระปี้กระเป๋าขึ้นจิตอย่างลงสู่เอกคตารมณ์คือมีอารมณ์เดียวไม่วอกแวกพระศาสดาทรงทราบว่าจิตของพระปูติคัสพร้อมที่จะรับพระธรรมเทศนาแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าอาจิรังพัตยังกาโยเป็นอาทิมีในและคำอธิบายดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระปูติคัสได้บรรลุอรหัตผลแล้วปรินิพานคนเราอื่นก็ได้สำเร็จอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดให้ทำชาปนกิจศพแล้วทรงเก็บอธิธาตแล้วโปรดให้ทำเจดีย์ไว้ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาว่าพระปูติคัสไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพระปูติคัสปรินิพานแล้วภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ภิกษุผู้มีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เช่นนี้เหตุไรจึงมีร่างกายเปื่อยเน่าและกระดูกแตกพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายผลนี้เกิดจากกรรมที่ปูติคัตตติสะเคยทำไว้ในการไรและกรรมอะไรพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟังพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของพระปูติคัตตติสะดังนี้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปพระติสะเป็นพรานนกฆ่านกบำรุงอิสรชนคือรับจ้างฆ่านกให้คนใหญ่คนโตนกที่เหลือก็เอาขายนกที่เหลือจะขายก็หักปีกหักขาเก็บไว้เพราะคิดว่าถ้าฆ่าแล้วเก็บไว้มันจะเน่าเสียหมดคนต้องการบริโภคเท่าใดก็ปิ่งไว้นกที่เขาหักปีกหักขาไว้นั้นขายในวันรุ่งขึ้นวันหนึ่งเมื่อโภชนะอันมีรสดีของเขาสุกแล้วเขากำลังเตรียมบริโภคพระขีณาสพองค์หนึ่งมาบิณฑบาตหน้าบ้านเขาเห็นพระแล้วคิดว่าเราได้ฆ่าสัตว์มีชีวิตเสียมากมายแล้วบัดนี้พระมายืนอยู่หน้าเรือนโภชนะอันดีของเราก็มีอยู่เราควรถวายอาหารแก่ท่านเขาคิดดังนั้นแล้วได้รับบาตรพระใส่โภชนะอันมีรสเลิศจนเต็มบาตรแล้วถวายบิณฑบาตนั้นไหว้พระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญด้วยกุศลผลบุญนี้ขอข้าพเจ้าพึงบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระเถระอนุโมทนาว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาตรัสในที่สุดผลทั้งหมดได้เกิดแก่ติสะเพราะกรรมของเขาเองเพราะทุบกระดูกนกจึงยังผลให้มีร่างกายเปื่อยเน่ากระดูกแตกอาหารบิณฑบาตที่ถวายแก่พระขีณาสพและอธิษฐานเพื่อธรรมยังผลให้เธอบรรลุธรรมคือพระอรหันตผลภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุคคลทำแล้วย่อมไม่ไร้ผลจิตที่ตั้งไว้ผิดดีโซดีสั่งยันตังกริกยิราเวรีวาปณะเวรินังมิชาปนิหิตังจิตตังปาปิโยนังตะโตกะเรโจรเห็นโจรคนมีเวรต่อกันพบคนมีเวรด้วยกันจะพึงทำความพินาศใดต่อกันจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยังสามารถทำความพินาศให้บุคคลมากกว่านั้นเสียอีกอธิบายความคำว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดในพระคาถานี้ท่านหมายถึงตั้งไว้ในอกุศลกรรมมบท10มีปานาติบาตเป็นต้นและมีมิจฉาทิฐิเป็นปริโยสารหมายความว่ามีความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าความดีไม่มีความชั่วไม่มีทำดีศูนย์เปล่าทำชั่วศูนย์เปล่าดังนี้เป็นต้นจิตที่ตั้งไว้ผิดอย่างนี้ให้โทษมากทำความวอดวายให้มากกว่าโจรและคนมีเวรต่อกันจะพึงกระทำแก่กันท่านว่าคนพวกนี้ทำความพินาศให้แก่กันอย่างมากก็เพียงชาติเดียวแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดยอมให้ทุกข์ให้โทษนานกว่าสามารถให้เสวยทุกข์ในอบาย4ไม่รู้จักจบสิ้นจิตของบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอันหนึ่งบุคคลที่ต้องเป็นโจรและเป็นคนมีเวรกันก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นเองเป็นมูลกรณีพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ที่แคว้นโคศลทรงปรารภในโคบาลชื่อนันทะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนายโคบาลชื่อนันทะนายนันทะเป็นชาวสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งแต่ต้องการปกปิดฐานะของตนจึงไปรับจ้างเลี้ยงโคของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีอันหนึ่งท่านว่าเขาต้องการหลบหลีกการบีบคั้นของพระราชาจึงทำตนเป็นคนรับจ้างเลี้ยงโคทำนองเดียวกับชดินชื่อเกณิยะหลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยการเป็นบรรพชิตรักษาขุมทรัพย์ของตนอยู่นายนันทะถือเอาปัญจโครส ในการอันสมควรวงเล็บเปิดคือไม่เพียงแต่เป็นคนเลี้ยงโคอย่างเดียววงเล็บปิดเมื่อมาสู่สำนักของท่านอนาถปิฎกะเขาได้เห็นเขาได้มีโอกาสเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมและทูลวิงวอนพระศาสดาให้เสด็จไปสู่สำนักของตนบ้างพระศาสดาทรงรอคอยความแก่กล้าแห่งอินทรีย์และญาณของเขาอยู่จึงไม่ได้เสด็จไปทันทีต่อมาเมื่อทรงทราบว่าอินทรีย์เขาแก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลได้แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารได้เสด็จไปยังที่อยู่ของนันทโคบาลแต่ไม่ได้เสด็จไปยังเรือนของเขาทีเดียวเพียงแต่ประทับใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้บ้านของเขานายนันทะทราบแล้วพอใจรีบไปเฝ้าถวายปัญจโครสทานอันประณีตแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันในวันที่7พระศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วตรัสอนุปุพพิกถา5คือ1ทาน2ศีล3สวรรค์4โทษของกาม5อานิสงส์ในการหลีกจากกามมีทานเป็นต้นเมื่อจบเทศนานายนันทะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันรับบาตรพระศาสดาแล้วตามทรงเสด็จไปไกลพอควรแล้วพระพุทธองค์ทรงรับบาตรจากเขาแล้วรับสั่งให้กลับขณะเขาเดินกลับนั่นเองในพรานคนหนึ่งแทงเขาถึงแก่ความตายหมู่ภิกษุที่ตามมาข้างหลังเห็นความตายของเขาแล้วทูลพระศาสดาว่าความตายของนันทะมีขึ้นเพราะการเสด็จมาของพระพุทธองค์พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจะมาหรือไม่มาก็ตามนายนันทะจะรอดพ้นความตายไปไม่ได้เขาต้องตายในวันนี้แน่นอนนายพรานจะต้องฆ่าเขาภิกษุทั้งหลายจิตซึ่งตั้งไว้ผิดย่อมทำความพินาศให้แก่ตนยิ่งกว่าโจรและคนจองเวรจะพึงทำแก่กันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าดิโซดิสังยันตังกะอิราเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นจิตที่ตั้งไว้ชอบนาตังมาตาปิตากะอิราอันเยวะปิจะยาตกาสัมมาปนิหิตังจิตตังเสยโสตนังตะตัวกะเรมารดาปิดาหรือญาติทั้งหลายย่อมกระทำสิ่งนั้นให้ไม่ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมทำให้ได้และทำบุคคลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐยิ่งกว่าที่มารดาปิดาจะพึงให้ได้อธิบายความคำว่าสิ่งนั้นในพระคาถานี้หมายถึงความประเสริฐหรือคุณความดีตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงกล่าวคือนิพพานสมบัติจริงอยู่มารดาบิดาเหมือนญาติอันเป็นที่รักอาจมอบทรัพย์ให้เลี้ยงชีพสบายไปชาติหนึ่งแต่ก็ชาติเดียวเท่านั้นไม่สามารถให้ข้ามภพข้ามชาติได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทำให้ได้สมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะโลกุตระให้ได้สการะความนับถือกิตติยศและอื่นๆอีกมากมายอันอยู่เหนือวิสัยที่มารดาปิดาจะพึงให้ได้จิตที่ตั้งไว้ถูกจึงมีคุณค่ามากบุคคลจะได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ถูกแม้มนุษย์สมบัตินี้ก็เหมือนกันพระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ขณะที่ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโสรัยยะเถระผู้มีประวัติแปลกพิสดารมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระโสรัยยะเถระเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งนายโสรยนครนั่งบนยานน้อยกับสหายรักไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบขณะเดียวกันนั้นพระมหากัจจายนะเถระเข้าไปบิณฑบาตในนครโสรยะเหมือนกันลูกชายเศรษฐีเห็นพระมหากัจจายนะผู้มีผิวเพียงดังทองคำจึงเกิดความคิดขึ้นว่าพระเถระรูปนี้สวยจริงหนอควรเป็นภรรยาของเราหรือภรรยาของเราพึงมีผิวงามอย่างพระเถระรูปนี้พร้อมกับความคิดนั่นเองเพศชายของเขาหายไปเพศหญิงปรากฏขึ้นเขาละอายจึงลงจากยานน้อยหนีไปหนีไปยังเมืองตักศิลาแม้สหายของเขาที่นั่งไปด้วยกันและชนบริวารก็จำไม่ได้เพียงแต่พูดกันว่าอะไรนั่นอะไรนั่นสหายของเธอเมื่อไม่เห็นเธอก็เที่ยวค้นหาแต่ไม่เจอคนทั้งหลายช่วยกันค้นหาเท่าไรก็ไม่เจอมารดาบิดาของเธอจึงคิดว่าบุตรชายของตนตายแล้วจึงร้องไห้และทำมัตตกภัตคืออาหารถวายแก่สมณะอุทิศแด่ผู้ตายนางเห็นพวกเวียนไปสู่ตักศิลาหมู่หนึ่งจึงเดินตามเขาไปพวกเวียนเห็นแล้วจึงกล่าวว่านางเดินตามพวกเราไปทำไมเล่าพวกเราไม่รู้จักว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครนางบอกว่าขอให้เขาขับยานไปเถิดเธอจะเดินตามไปเรื่อยๆแต่พอเดินนานเข้าก็เหนื่อย นางจึงถอดแหวนออกจากนิ้วส่งให้นายเกวียนเป็นค่าโดยสารขออาศัยไปด้วยชายเกวียนเห็นนางอย่างประจักษ์แล้วคิดว่าบุตรชายเศรษฐีนายของพวกเรายังไม่มีภรรยาสตรีนี้เหมาะสมกับบุตรแห่งนายของเราหากเราเสนอสตรีผู้นี้และนายชอบพวกเราคงจะได้รางวัลงามเมื่อไปถึงนครตักกศิลาพวกชาวเกวียนก็ทำอย่างที่คิดลูกชายเศรษฐีขอดูตัวเมื่อเห็นนางมีวัยเหมาะกับตนและมีรูปงามน่าพึงใจมีความรักเกิดขึ้นจึงรับไว้เป็นภรรยาตนพระอรรถกถาจารย์กล่าวแทรกไว้ตอนนี้ว่าชายชื่อว่าไม่เคยเป็นหญิงหรือหญิงไม่เคยเป็นชายย่อมไม่มีในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ชายประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดในภรรยาของผู้อื่นแล้วเมื่อตายย่อมตกนรกนานปีเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเกิดเป็นหญิงร้อยชาติแม้พระอานนท์เถระเองผู้มีบารมีอันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสงสารคราวหนึ่งเกิดในตระกูลช่างทองได้กระทำกามเมสุมิจฉาจารตกนรกแล้วด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือต้องเกิดเป็นหญิงถึง14ชาติและถึงการถอนพืชคือเป็นหมันถึง7ชาติส่วนหญิงเมื่อต้องการเป็นชายพึงทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ขอข้าพเจ้าพึงกลับได้อัตภาพเป็นชายเมื่อทำกาละแล้วย่อมได้อัตภาพเป็นชายอันหนึ่งหญิงที่ปฏิบัติสามีดีประพฤติต่อสามีประหนึ่งเขาเป็นเทวดาของตนเมื่อต้องการเป็นชายบุญกุศลนั้นย่อมอำนวยผลให้เป็นชายสมปรารถนาส่วนบุตรชายเศรษฐีเมืองโสระยะนี้ยังจิตอกุศลให้เกิดขึ้นในพระเถระจึงกลับอัตภาพเป็นหญิงในทันทีในการแต่งงานใหม่ครั้งนี้นางได้บุตรอีก2คนรวมกับบุตรอีก2คนเมื่อสมัยเธอเป็นชายเป็น4คนต่อมาบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสหายของนางเดินทางด้วยเกวียนจากโสระยะไปยังตักกศิลานางยืนดูอยู่ที่ปราสาทมองเห็นแล้วจำได้จึงให้คนใช้ไปเชิญมาต้อนรับเป็นอันดีด้วยเครื่องบริโภคอันมีรสเลิศต่างๆเมื่อเสร็จแล้วผู้เป็นอาคันตุกะจึงถามว่านางผู้เจริญท่านต้อนรับข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ท่านรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนหรือส่วนข้าพเจ้าเองขอสารภาพว่าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลย
2: เป็นอันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: วัน
1: ครึ่งนึง
0: สองทุ่ม

Mundial. Kayak mundial.

คนแรกคนแรกเตรียมรับออเดอร์ยะถาวาริวหาปุราปาริกุเรนทิสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะ

0: ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
1: ท่านเป็นชาวโสระยะไม่ใช่หรือนางถามใช่นางผู้เจริญนางได้ถามถึงบิดามารดาปัญญาของนางและบุตรชายทั้งสองอาคันตุกะตอบว่าท่านเหล่านั้นอยู่สบายดีและถามต่อว่านางรู้จักท่านเหล่านั้นได้อย่างไรนางได้เล่าเรื่องแต่ผลหลังให้ฟังโดยสิ้นเชิงอาคันตุกะเชื่อและกล่าวว่าสหายเธอทำกรรมหนักเสียแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันเล่าก็เธอให้พระเถระยกโทษให้แล้วหรือยังเลยฉันยังไม่เคยพบท่านอีกหลังจากนั้นเธอทราบไหมว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่โสระยะนครนี้เองอาคันตุกะตอบฉันจะจัดการให้เธอขอขมาท่านเขาไปนิมนต์พระมหากัจจายนะเถระเพื่อฉันที่บ้านของสหายในวันรุ่งขึ้นพระเถระรับนิมนต์แล้ววันรุ่งขึ้นไปยังเรือนนั้นสหายผู้เป็นอาคันตุกะอังคาดท่านแล้วนำหญิงสหายมาหมอบลงแทบเท้าพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอได้โปรดให้อภัยแก่หญิงสหายของข้าพเจ้าด้วยอะไรกันนี่พระเถระถามเขาเล่าเรื่องทั้งปวงให้ท่านทราบพระเถระกล่าวว่าจงลุกขึ้นเถิดอาตมาภาพยกโทษให้เพศชายเดิมปรากฏขึ้นสามีของเธอคือบุตรเศรษฐีเมืองตักกศิลากล่าวว่าสหายผู้ร่วมทุกข์เด็กชายสองคนนี้เป็นบุตรของเราทั้งสองเขาออกจากท้องของเธอและอาศัยฉันเกิดเราทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันอยู่ในนครนี้แหละเธออย่าคิดอะไรมากเลยผู้กลับเพศกล่าวว่าผู้รวมทุกข์ของฉันถึงความแปลกกว่าผู้อื่นถึงสองครั้งคือเดิมเป็นผู้ชายแล้วกลับเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายอีกในอัตภาพเดียวเมื่อก่อนนี้บุตรสองคนอาศัยฉันเกิดแล้วมาบัดนี้บุตรอีกสองคนเกิดจากท้องฉันสหายฉันคิดถึงเรื่องนี้แล้วไม่อยากอยู่ครองเรือนอีกต่อไปฉันอยากบวชในสำนักของพระเถระขอให้เด็กสองคนนี้เป็นภาระของเธอดังนี้แล้วจูบบุตรทั้งสองรูปหลังแล้วมอบให้บิดาของเขาออกบวชในสำนักของพระเถระพระมหากัจจายนะเถระให้เธอบวชแล้วพาจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลคนทั้งหลายเรียกท่านว่าพระโสระยะเถระเรื่องของท่านแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องแปลกจนพากันมาถามท่านพวกแล้วพวกเล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจริงหรือท่านตอบว่าจริงเขาถามต่อไปว่าในบรรดาบุตรสองประเภทคือประเภทที่อาศัยท่านเกิดและประเภทที่เกิดในท้องของท่านรักลูกประเภทไหนมากกว่าท่านตอบว่ารักลูกในท้องมากกว่าเมื่อถูกถามอยู่เนืองๆและตอบอยู่เนืองๆในเรื่องนี้ท่านก็เกิดความรำคาญเอือมระอาจึงพยายามปลีกตนออกไปจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวทำความเพียรไม่หย่อหย่อนต่างความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายหลังจากนั้นเมื่อมีคนมาถามท่านว่าในบุตรสองพวกท่านรักบุตรพวกไหนมากกว่าท่านตอบว่าความเสน่หาในบุตรไม่มีแก่ท่านแล้วภิกษุทั้งหลายสดับเรื่องนั้นแล้วเข้าใจว่าพระโสระยะพูดพยากรณ์อรหัตคืออวดมรรคอวดผลจึงนำความกราบทูลพระศาสดาพระตถาคตเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดอวดมรรคอวดผลก็หาไม่ได้เพราะตั้งแต่บุตรของเราเห็นมรรคด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วเธอก็หมดความเสน่หาในบุตรภิกษุทั้งหลายจิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดามิอาจให้ได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณตังมาตาปิตากะยิราเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นปุพพวรรควรรณนาว่าด้วยดอกไม้ผู้เลือกเก็บดอกไม้โกอิมังปทวิงวิเชสติยมะโลกันจะอิมังเสเดวกังโกธรรมะปะดังสุเดสิตังกุสโรปุพพะมิวะปะเจสติเซโคปทวิงวิเชสติยมะโลกันจะอิมังเสเดวกังเซโคธรรมะปะดังสุเดสิตังกุสโรปุพพะพิมิวะปะเจสติผู้เลือกเก็บดอกไม้ใครจักรู้ชัดแผ่นดินคืออัตภาพนี้และโยมโลกคืออบายภูมิ4พร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกใครจักเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้น พระเสขะจักรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้และยมโลกพร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกพระเสขะจักเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบอัตภาพคือร่างกายนี้ด้วยแผ่นดินเมื่อภิกษุสนทนากันเรื่องแผ่นดินพระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมราชาประกอบด้วยเทศนาโกศลอันยิ่งเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนมีพระประสงค์จะชักนำภิกษุให้มาสนใจในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ว่าควรพิจารณาให้เห็นแจ้งเพื่อได้ละความกำหนัดในกายในที่บางแห่งทรงเปรียบอัตภาพนี้ด้วยโลกทรงบัญญัติโลกและความดับโลกในอัตภาพนี้ดังข้อความในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายว่าอิมัสมิงปยามะมะเตกะเลวะเรสะสั้นยำหิสมณเกโลกันเจวะปัญญาเปมิโลกะสมุดยันจะเป็นต้นความว่าเราบัญญัติโลกและความเกิดขึ้นแห่งโลกรวมทั้งความดับโลกและทางให้ถึงความดับโลกในร่างกายอันมีประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีสัญญามีใจครองและตรัสต่อไปว่าคมณะเนนะนะปัตตโบโลกัสสันโตกุฎาจนังนาจะอัปปัตตวาโลกัสสันตังดุฆาอธิปโมจนังในการไหนๆบุคคลไม่สามารถไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกได้ด้วยการไปธรรมดาและเมื่อยังไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกไม่ได้ก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้คำว่าโลกในที่นี้ก็ทรงหมายถึงอัตภาพนั่นเองคือเมื่อยังไม่รู้แจ้งกายนี้โดยความเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้โลกภายในนี้จะไปให้ทั่วด้วยยานพาหนะใดๆก็ไม่ได้หากจะไปต้องไปด้วยยานไม่ใช่ด้วยยานยานตัวแรกคือความรู้เมื่อรู้กายนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วก็สามารถคลายความพอใจในกายละกิเลสได้ตามมรรคนั้นตามกำลังแห่งมรรคของตนของตนท่านกล่าวว่าพระเสขะสามารถรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้ได้พระเสขะนั้นท่านหมายถึงพระอริยบุคคล7จำพวกคือพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคถึงอรหัตตมรรคพอบรรลุอรหัตตผลก็เป็นพระเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเพื่อบรรลุธรรมอีกต่อไปเพราะได้บรรลุหมดแล้วในตอนที่สองทรงแสดงว่าพระเสขานั่นเองเป็นผู้เลือกบทแห่งธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการคือช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ที่ดีในสวนดอกไม้มองตามแง่นี้ธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้าเปรียบเสมือนสวนดอกไม้อันสะพรั่งไปด้วยดอกไม้คือธรรมหลายหลากผู้ปฏิบัติสามารถเลือกไปปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยแห่งตนแห่งตนพระธรรมเทศนานี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุ500รูปผู้สนทนากันในเรื่องแผ่นดินเรื่องภิกษุผู้สนใจในปฐวีกถาความว่าสมัยหนึ่งภิกษุเหล่านั้นจาริกไปในชนบทต่างๆกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกลับมาถึงเชตวนารามแล้วนั่งในหอฉันในเวลาเย็นสนทนากันถึงเรื่องแผ่นดินหรือทัศนียภาพที่ตนได้เห็นมาว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสวยงามไม่สวยงามมีโคลนมากมีเปลือกตมมากมีกรวดมากดินดำดินแดงเป็นต้นพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องที่เธอสนทนากันอยู่นี้เป็นแผ่นดินภายนอกพวกเธอควรสนใจและทำบริกรรมในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโกอิมังทิวังวิเชสติเป็นอาทิมีไนยะดังพรรณนามาแล้วแต่เบื้องต้นผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารพระพุทธภาษิตเพนูปมังกายะมิมังวิดิตวามรีจิธรรมังอภิสัมบุธาโนเชตวานะมารสะปะปุภกานิอดัสนังมจุราชสะคัจเชภิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่าเปรียบด้วยฟองน้ำเปรียบด้วยพยับแดดตัดพวงดอกไม้ของมารแล้วพึงถึงสถานที่ที่มัจจุราชมองไม่เห็นอธิบายความที่ว่ากายนี้เปรียบด้วยฟองน้ำนั้นเพราะตั้งอยู่ไม่ได้นานเหมือนฟองน้ำตั้งขึ้นแล้วแตกไปโดยเร็วที่ว่าเปรียบด้วยพยับแดดนั้นเพราะเป็นเหมือนมีรูปร่างเหมือนจะจับฉวยได้สำหรับผู้มองจากที่ไกล แต่พอเข้าใกล้ก็ว่างเปล่าคำว่าพวงดอกไม้ของมานั้นหมายถึงวัฏฏะในภูมิ3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิในที่บางแห่งท่านแสดงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่าเป็นพวงดอกไม้ของมานเพราะคอยล่อให้คนหลงและติดอยู่เป็นของละได้ยากอย่างหนึ่งในโลกข้อว่าสถานที่อันมัจจุราชมองไม่เห็นนั้นคือพระนิพพานบุคคลผู้มองโลกโดยความเป็นสิ่งว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกแล้วมัจจุราชย่อมมองไม่เห็นคือไม่ต้องตายอีกสมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบโมคราช มานพว่าสุญญโตโลกังอเวคสุโมคราชสดาสโตอัตานุริทังโอหันโอหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวคขันตังมัจจุราชานะพัสติความว่าดูก่อนโมคราชเธอจงถอนอัตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าก็จะสามารถข้ามพ้นมัจจุราชได้มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาโลกอยู่อย่างนี้อัตานุทิฏฐินั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความมีอัสมิมานะว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเราความมีอหังการมมังการความยึดมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นไม่มีแสงสว่างใดๆลอดเข้าไปที่ทรงสอนให้มองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านั้นเพื่อมิให้ติดโลกจมอยู่ในโลกไม่สามารถถอนตนขึ้นจากโลกได้หากประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอันดิ่งคือนิยตมิจฉาทิฏฐิก็จะกลายเป็นตอในวัฏฏะไม่อาจบรรลุมรรคผลอะไรได้พระศาสดาทรงแสดงเทศนานี้ขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเถระผู้เจริญมรีจิกรรมฐานมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกรรมฐานพระเถระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วคิดว่าจะทำสมณธรรมเข้าไปสู่ป่าแม้เพียรพยายามอยู่เพียงไรก็ไม่อาจให้บรรลุพระอรหันต์ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาด้วยตั้งใจว่าจากให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเห็นพยับแดดในระหว่างทางจึงเจริญมรีจิกรรมฐานคือกรรมฐานอันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ว่าพยับแดดในฤดูร้อนนี้ย่อมปรากฏประดุจมีรูปร่างแก่บุคคลผู้ยืนอยู่ไกลแต่เมื่อเข้าใกล้ย่อมไม่ปรากฏเลยฉันใดอัตภาพคือร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดังนี้เป็นต้นเดินมาเมื่อยล้าจึงหยุดพักอาบน้ำในแม่น้ำอจิรวดีนั่งที่ริมไม้ริมฝั่งแม่น้ำอันมีกระแสเชี่ยวแห่งหนึ่งเห็นฟองน้ำใหญ่ตั้งขึ้นด้วยแรงกระทบกันแล้วแตกไปท่านได้ถือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วเปรียบเทียบกับอัตภาพว่าแม้อัตภาพนี้ก็เหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีนั่นแลทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุเธอคิดถูกแล้วอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเพนูปมังกายมิมังวิดิตวาเป็นอาทิมีในดังอธิบายมาแล้วแต่เบื้องต้นสวนดอกไม้คือกรรมคุณปุพพานิเหวะปจินันตังวยาสัตตะมนสังนรังสุตตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะคัจฉติมัจจุคือความตายย่อมพัดพาเอาบุคคลผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกรรมคุณ5อยู่เหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลหลากพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นอธิบายความดอกไม้ในพระคาถานี้ทรงหมายเอากรรมคุณ5มีรูปเป็นต้นเพราะยั่วยวนให้พมรกล่าวคือมนุษย์หลงไหลวนเวียนอยู่คนที่รู้โทษของกรรมคุณแล้วอยากออกแต่มีเครื่องจองจำบางอย่างเช่นบุตรคอยมัดมือและทาไว้ไม่ให้ออกไปได้ส่วนคนใหม่ยังไม่รู้รสถูกแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกคอยกระตุ้นเร่งเล้าให้อยากเข้าไปในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือถูกจองจำและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผลที่ว่าเลือกเก็บดอกไม้คือกรรมคุณอยู่นั้นหมายความว่าเมื่อได้กามมีรูปเป็นต้นแล้วก็หาพอใจในรูปนั้นไปนานสักเท่าไหร่ไม่ใจซัดสายไปในรูปใหม่ต่อไปอีกเห็นรูปนั้นก็น่าได้นี่ก็น่าได้น่าเป็นของเราเหมือนคนเข้าสวนดอกไม้เห็นดอกไม้สะพรั่งดอกนั่นก็น่าเก็บดอกนี้ก็น่าเก็บน่าดอมดมชมเชยไปซะหมดชื่อว่า เป็นผู้หลงไหลอยู่ในสวนดอกไม้นั้นนอกจากนี้ใจยังคล้องในอารมณ์ต่างๆอีกเช่นความติดข้องในสมบัติต่างๆมีช้างมาวัวควายนาสวนบ้านเรือนเป็นต้นบรรพชิตก็ติดข้องในบริขารมีบาทและจีวรหรือเสนาสนะอันสวยงามเป็นต้นรวมทั้งติดข้องในอาวาสและความเป็นใหญ่ชื่อเสียงลาภและบริวารเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆมัจจุคือความตายย่อมพัดพาบุคคลเช่นนี้ไปสู่ห้วงน้ำลึกคืออบาย4เหมือนห้วงน้ำธรรมดาพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ให้จมลงในแม่น้ำพัดพาออกสู่ทะเลลึกต้องเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำมีปลาเป็นต้นพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าวิฑูรภะพร้อมทั้งบริวารซึ่งถูกน้ำท่วมสวรรคตมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระเจ้าวิฑูรภะพระเจ้าวิฑูรภะเป็นพระโอรสในพระเจ้าประเสนที่โกศลกับพระนางวาสภคัตติยาราชธิดาของท้าวมหานามแห่งสากยวงศ์แต่พระนางประสูติจากพระมารดาซึ่งเป็นทาสีรวมความว่าเป็นลูกของหญิงทาสแต่มีพ่อเป็นเจ้าในสักยวงศ์เรื่องพระเจ้าวิฑูรภะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่สักยวงศ์ทำความเจ็บช้ำแก่พระองค์เรื่องที่พระเจ้าประเสนที่โกศลได้พระนางวาสภคัตติยามาเป็นพระมเหสีก็เป็นเรื่องน่ารู้ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้แต่โดยย่อวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งสาวัตถีประทับยืนที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปที่ถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปกำลังเดินไปเพื่อฉันอาหารที่บ้านของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีบ้างบ้านของจุลอนาถปิณฑิกะเศรษฐีบ้างบ้านของนางวิสาขาและนางสุปวาสาบ้างเมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์จะเลี้ยงพระบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยพระกยาหารที่พระราชนิเวศ7วันในวันที่7ทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์และพระสงฆ์สาวกจงรับภิกษาคืออาหารในวังเป็นนิดเถิดพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่รับอาหารประจำในที่แห่งเดียวเพราะประชาชนเป็นอันมากหวังการมาของพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดคือต้องการให้พระพุทธเจ้าไปเสวยที่บ้านของตนบ้างวงเล็บปิดพระราชาขอให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาแทนพระพุทธองค์พระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์พระราชาทรงอังคาดคือเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองมิได้ทรงมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แทนพระองค์ทรงกระทำติดต่อมาอีก7วันพอวันที่8ทรงลืมเนื่องจากไม่ได้ทรงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้จึงไม่มีใครกล้าทำอะไรกว่าพระองค์จะทรงระลึกได้ก็เป็นเวลานานภิกษุกลับไปเสียหลายรูปในวันต่อมาก็ทรงลืมอีกภิกษุส่วนมากคอยไม่ไหวจึงกลับไปเสียเหลืออยู่จำนวนน้อยต่อมาอีกวันหนึ่งทรงลืมอีกภิกษุกลับกันไปหมดเหลือแต่พระอานนท์รูปเดียวเมื่อพระราชาทรงระลึกได้ก็เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นแต่พระอานนท์เท่านั้นอยู่เพื่อรักษาความเลื่อมใสของตระกูลทรงเห็นอาหารวางเรียงรายอยู่มากมายแต่ไม่มีพระอยู่ฉันวันนั้นได้ทรงอังคาพระอนนท์เพียงรูปเดียวทรงน้อยพระทัยว่าภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อมิได้ทรงรักษาพระราชศรัทธาเลยเมื่ออังคาพระอนนท์เสร็จแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงอาหารไว้สำหรับภิกษุ500รูปแต่มีพระอนนท์รูปเดียวเท่านี้อยู่ฉันนอกนั้นมิได้อยู่ทำให้ของเหลือมากมายภิกษุสงฆ์ไม่ได้เอื้อเฟื้อมิได้สัตรักษาศรัทธาของข้าพระองค์เลยพระศาสดาไม่ได้ตรัสโทษภิกษุสงฆ์แต่ประการใดเพราะทรงรู้ทรงเข้าพระทัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตรัสกับพระราชาว่ามหาบพิตรพระสงฆ์คงจักไม่คุ้นเคยกับราชสกุลจึงได้กระทำดังนั้นต่อจากนั้นพระศาสดาทรงแสดงตระกูลที่มีลักษณะ9ประการซึ่งภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปตรัสเล่าถึงเรื่องเกสวดาบทในอดีตแม้ได้อาหารอันประณีตในพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อป่วยรักษาเท่าไรก็ไม่หายแต่เมื่อได้ไปอยู่กับสิทธิ์อันเป็นที่คุ้นเคยก็หายวันหายคืนโดยไม่ต้องบริโภคยาอะไรทรงแสดงถึงความคุ้นเคยสนิทสนมว่าเป็นรสอันเลิศพระราชามีพระประสงค์จะให้ภิกษุสงฆ์คุ้นเคยในราชสกุลทรงหา อุบายว่าควรกระทำอย่างไรดีหนอทรงดำริว่าหากพระองค์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าภิกษุคงจักคุ้นเคยควรจักขอเจ้าหญิงแห่งสักยวงศ์มาเป็นพระมเหสีสักองค์หนึ่งจึงทรงแต่งทูตถือพระราชสารไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ขอเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสีฝ่ายทางสักยวงศ์ถือตนว่าสกุลสูงกว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่เวลานั้นแคว้นโกศลเป็นรัฐมหาอำนาจอยู่ดูเหมือนว่าแคว้นสักกะของสักยวงศ์จะขึ้นกับแคว้นโกศลด้วยซ้ำไปดังนั้นเรื่องพระเจ้าประสิทธิทูลขอเจ้าหญิงจึงทำความลำบากพระทัยให้แก่พวกสักยะไม่น้อยครั้นจะไม่ถวายก็เกรงพระราชอำนาจแห่งพระเจ้าโกศลครั้นจะถวายก็เกรงสกุลของพวกตนจะไปปะปนกับเลือดแห่งสกุลอื่นอันถือว่าต่ำกว่าพวกตนเมื่อประชุมปรึกษาเรื่องนี้กันนานพอควรแล้วท้าวมหานามจึงเสนอที่ประชุมว่าหม่อมฉันมีธิดาอยู่คนหนึ่งชื่อวาสภคัตติยาเป็นลูกของทาสีเธอมีความงามเป็นเลิศพวกเราสมควรให้นางแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่ประชุมเห็นชอบจึงจัดแจงส่งพระนางวาสภคัตติยาไปถวายพระเจ้าประสิทธิไม่ทรงทราบจึงโปรดปรานมากพระราชทานสตรี500ให้เป็นบริวารต่อมาพระนางประสูติพระโอรสพระนามว่าวิฑูรภะความจริงก่อนให้ทูตรับพระนางมาพระเจ้าประสิทธิก็ทรงป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันแต่ไม่วายถูกหลอกคือทรงกำชับพระราชทูตไปว่าจะต้องเป็นพระราชธิดาที่สวยร่วมกับกษัตริย์เช่นท้าวมหานามท้าวมหานามไม่ขัดข้องทรงทำทีเป็นสวยร่วมกับพระนางวาสภคัตติยาให้ราชทูตดูแต่มิได้เสวยจริงคงจะมีแผนให้เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจนเสวยไม่ได้ต้องเลิกในทันทีทันใดสมมติว่ามีแผนให้มหาเล็กวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาทูลว่าไฟไหม้พระราชวังซึ่งจะต้องเลิกสวยในทันทีเพื่อไปดูแลดับไฟแม้พระนามวิฑูรภะนั้นก็ได้มาโดยฟังมาผิดคือเมื่อพระกุมารประสูติแล้วพระเจ้าประสิทธิทรงส่งราชทูตไปทูลขอพระนามแห่งพระกุมารใหม่จากพระอัยยิกาคือยายพระเจ้ายายพระราชทานว่าวัลลภาแปลว่าเป็นที่โปรดปรานแต่ราชทูตหูตึงฟังเป็นวิฑูรภะพระเจ้าประสิทธิก็ทรงพอพระทัยต่อพระนามนั้นต่อมาเมื่อพระชนมายุได้16วิฑูรภกุมารเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุ์ความจริงพระมารดาพยายามทัดทานหลายครั้งเพราะทรงเกรงพระราชโอรสจะไปทรงทราบเรื่องราวเข้าแต่พระกุมารทรงยืนยันว่าจะเฝ้าพระอัยยิกาให้ได้พระนางจึงรีบส่งสารล่วงหน้าไปก่อนเพื่อให้พระญาติปฏิบัติต่อวิฑูรภะอย่างเหมาะสมแต่พระนางก็ต้องผิดหวังเพราะทิฏฐิมานะของพวกสักยะมากเหลือเกินและเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ฆ่าฟันกันตายมากมายเมื่อทราบข่าวว่าวิฑูรภกุมารจะเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุ์ทางสักยะวงศ์ก็ประชุมกันว่าจะต้อนรับอย่างไรพวกเขาไม่ลืมว่าพระมารดาของวิฑูรภนั้นเป็นธิดาของนางทาสีตัววิฑูรภเองแม้จะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิก็จริงแต่ฝ่ายมารดาวรรณะต่ำวิฑูรภะจึงไม่ได้เป็นอุปโตสุชาติพวกเขาไม่สามารถให้เกียรติอย่างลูกกษัตริย์ได้จึงจัดแจงส่งพระราชกุมารสักยะที่พระชนมายุน้อยกว่าวิฑูรภะออกไปชนบทหมดเป็นการชั่วคราวทั้งนี้เพื่อมิให้ต้องทำความเคารพบุตรแห่งทาสีเมื่อวิฑูรภะเสด็จถึงทางกบิลพัสดุ์ก็ต้อนรับดีพอสมควรพระราชกุมารที่ไหวคนนั้นคนนี้ซึ่งได้รับการแนะนำว่าเป็นตายายลุงป้าน้าอาและพี่เป็นต้นแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไหว้พระราชกุมารก่อนเมื่อวิฑูรภะถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระราชกุมารรุ่นน้องๆได้ไปตากอากาศในชนบทกันหมดไม่มีใครอยู่เลยวิฑูรภะเก็บเอาความสงสัยไว้ในใจพระองค์ประทับอยู่เพียง 2-3 วันก็เสด็จกลับพกเอาความสงสัยติดพระทัยไปด้วยว่าเหตุไฉนพระองค์จึงได้รับการต้อนรับอย่างชาเย็นเหลือเกินขณะที่เสด็จออกจากวังแล้วนั้นบังเอิญนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงวิ่งกลับไปเอาได้เห็นหญิงรับใช้คนหนึ่งกำลังเอาน้ำเจือน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่วิฑูรภะประทับปากก็พร่ำด่าว่านี่คือแผ่นกระดานที่วิฑูรภะบุตรของนางทาสีนั่ง อธิบายการเอาน้ำจืดด้วยน้ำนมล้างนั้นถือเป็นการล้างสนิทจันไหลออกไปนายทหารผู้นั้นก็ไปถามทราบเรื่องโดยตลอดเมื่อกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบบอกเพื่อนๆ เสียงกระซิบกระซาบแผ่วงกว้างออกไปจนรู้กันหมดทั้งกองทัพพระราชกุมารก็ทรงทราบด้วยเป็นครั้งแรกที่ทรงทราบกำเนิดอันแท้จริงของพระองค์ว่าสืบสายมาอย่างไรทรงพิโรธมากอาฆาตพวกศักยะไว้ว่าเวลานี้ขอให้พวกศักยะล้างแผ่นกระดานที่ประทับนั่งด้วยน้ำที่เจือด้วยน้ำนมก่อนแต่เมื่อใดทรงได้ราชสมบัติในแคว้นโกศลเมื่อนั้นจะเสด็จกลับไปล้างแค้นโดยเอาเลือดในลำคอของพวกศักยะล้างแผ่นกระดานนั้นเมื่อถึงสาวัตถีพวกอมาตย์ได้กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าประเสนทิทรงทราบทรงพิโรธมากรับสั่งให้ถอดพระนางวาสภคัตติยาและวิทูตภะออกจากตำแหน่งพระมเหสีและราชกุมารตามลำดับทรงให้ริบเครื่องบริหารและเครื่องเกียรติยศทั้งปวงพระราชทานให้เพียงสิ่งของที่ทาสและทาสีควรจะใช้เท่านั้นต่อมาอีก 2-3 วันพระศาสดาเสด็จมายังพระราชนิเวศพระเจ้าประเสนทิทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสบอกว่ามหาบพิตรพวกศักยะกระทำให้สมควรเลยเมื่อจะถวายก็ควรจะถวายพระราชธิดาที่มีชาติเสมอกันจึงจะควรครู่หนึ่งผ่านไปพระศาสดาจึงตรัสอีกว่าแต่อาตมาภาพใคร่ถวายพระพรว่าพระนางวาสภคัตติยานั้นเป็นธิดาของคัตติยราชได้รับการอภิเษกในพระราชมณฑลของคัตติยราชฝ่ายวิทูตภกุมารเล่าก็ได้อาศัยคัตติยราชนั้นและประสูติแล้วมหาบพิตรตระกูลฝ่ายมารดาไม่สู้จะสำคัญนักสำคัญที่ฝ่ายบิดาแม้บัณฑิตแต่โบราณก็เคยพระราชทานตำแหน่งอัครมเหสีแก่หญิงยากจนหาฟืนขายและพระราชกุมารอันประสูติจากครรภ์ของสตรีนั้นก็ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในนครพาราณสีพระนามว่าขัตถวาหนราชพระราชาทรงสดับคาถาของพระศาสดาและทรงเชื่อจึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเครื่องเกียรติยศแก่พระนางวาสภคัตติยาและวิทูตภกุมารดังเดิมต่อมาวิทูตภกุมารได้ราชสมบัติโดยการช่วยเหลือของทีฆการายณะเสนาบดีทีฆการายณะนั้นเป็นหลานของพันธุระเสนาบดีซึ่งพระเจ้าประเสนทิวางอุบายให้คนของพระองค์ฆ่าเสียโดยที่พันธุระไม่ได้มีความผิดแต่มีบางพวกยุยงว่าพันธุระต้องการแย่งราชสมบัติในนครสาวัตถีพระเจ้าประเสนทิทรงเชื่อเมื่อพันธุระพร้อมด้วยบุตร32คนตายแล้วพระราชาทรงทราบความจริงในภายหลังทรงโทมนัสมากไม่สบายพระทัยไม่มีความสุขในราชสมบัติทรงประทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่ทีฆการายณะผู้เป็นหลานของพันธุระเพื่อทดแทนความผิดที่พระองค์ทรงกระทำไปทีฆการายณะยังผูกใจเจ็บในพระราชาว่าเป็นผู้ฆ่าลุงของตนคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาที่นิคมชื่อเมทะลุปักของพวกศักยะทรงให้พักผ่อนไว้ใกล้พระอารามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่พระองค์เดียวทีฆการายณะได้โอกาสจึงมอบเครื่องราชกกุฏภัณฑ์อิสริยยศของกษัตริย์ให้วิทูตภะแล้วนำพลกลับพระนครสาวัตถีมอบราชสมบัติให้วิทูตภะครองรวมความว่าทีฆการายณะกับวิทูตภะร่วมกันแย่งราชสมบัติฝ่ายวิทูตภะก็พอพระทัยเพราะต้องการมีอำนาจสมบูรณ์เพื่อล้างแค้นศักยะได้เร็วขึ้นแต่ปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าประเสนทิมีพระชนมายุถึง80แล้วนับว่าอยู่ในวัยที่ชรามากพระเจ้าประเสนทิเสด็จกลับจากการเฝ้าพระศาสดาไม่ทรงเห็นไพร่พลมีแต่ม้าตัวหนึ่งกับหญิงรับใช้คนหนึ่งอยู่ที่นั่นทรงทราบความแล้วเสด็จไปยังเมืองราชคฤห์เพื่อขอกำลังของพระเจ้าอาชาติศัตรูมาปราบวิทูตภะและการายณะแต่เสด็จไปถึงหน้าเมืองราชคฤห์ในค่ำวันหนึ่งประตูเมืองปิดซะแล้วไม่อาจเสด็จเข้าเมืองได้จึงทรงพักที่ศาลาหน้าเมืองและสิ้นพระชนม์ในคืนนั้นเพราะความหนาวหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางหนึ่งและเพราะทรงพระชรามากหนึ่งตอนเช้าเมื่อประตูเปิดแล้วประชาชนชาวราชคฤห์ได้เห็นพระศพและฟังเสียงหญิงรับใช้คร่ำครวญว่า ราชาผู้เป็นจอมแห่งชาวโกศลจึงนำความนั้นกราบทูลพระเจ้าอาชาติสตรูพระเจ้าอาชาติสตรูให้รับพระศพเข้าไปถวายพระเพลิงสมพระเกียรติยศฝ่ายพระเจ้าวิฑูรภะได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วอันความแค้นกระตุ้นเตือนอยู่เสมอมิอาจทรงยับยั้งได้จึงเตรียมกรีธาทัพไปย่ำยีพวกศักยะพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นความพินาศจะมาถึงหมู่พระญาติมีพระพุทธประสงค์จะทรงบำเพ็ญยาตถะจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติจึงเสด็จไปประทับณพรมแดนระหว่างโกศลกับศักยะประทับณใต้ต้นไม้มีใบน้อยต้นหนึ่งทางแดนศักยะถัดมาอีกเล็กน้อยเป็นเขตแดนของแคว้นโกศลมีต้นไทรใหญ่ใบหนาร่มครึ้มขึ้นอยู่พระเจ้าวิฑูรภะยกกองทัพผ่านมาทางนั้นทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมและทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรจึงประทับใต้ต้นไม้อันมีใบน้อยในเวลาร้อนถึงป่านนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งณโคนต้นไทรอันมีร่มครึ้มมีเงาเย็นสนิทดีทางแดนโกศลเถิดขอถวายพระพรมหาบพิตรร่มเงาของพระญาติเย็นดีพระเจ้าวิฑูรภะทรงทราบทันทีว่าพระศาสดาเสด็จมาป้องกันพระญาติพระเจ้าวิฑูรภะทรงระลึกได้อยู่ว่าการได้รับตำแหน่งมเหสีของพระมารดาและตำแหน่งราชโอรสของพระองค์เองคืนมานั้นเพราะการช่วยเหลือของพระบรมศาสดาพระคุณนั้นยังฝังอยู่ในพระทัยคนที่มีความพยาบาทมากมักเป็นคนมีความกตัญญูด้วยเหมือนกันคือจำได้ทั้งความร้ายและความดีที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนด้วยประการฉะนี้พระเจ้าวิฑูรภะจึงยกทัพกลับเมืองสาวัตถีแต่ความแค้นในพระทัยยังคงคุกรุ่นอยู่พระองค์จึงทรงกรีธาทัพไปอีก2ครั้งได้พบพระศาสดาในที่เดียวกันและเสด็จกลับเหมือนครั้งก่อนพอถึงครั้งที่4พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุพกรรมของพวกศักยะที่เคยเอายาพิษโปรยลงในแม่น้ำทำให้สัตว์น้ำตายหมู่เป็นอันมากกรรมนั้นกำลังจะมาให้ผลพระองค์ไม่สามารถต้านทานขัดขวางได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่4พระเจ้าวิฑูรภะเสด็จมาถึงพรมแดนนั้นไม่ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้ากบิลพัสดุ์จับพวกศักยะฆ่าเสียมากมายไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กำลังดื่มนมยังทานโลหิตให้หลั่งไหลแล้วรับสั่งให้เอาโลหิตในลำคอของพวกศักยะล้างแผ่นกระดานที่เคยประทับนั่งแล้วเสด็จกลับสาวัตถีเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำอจิรวดีในเวลาค่ำจึงให้ตั้งค่ายพักณที่นั้นไพร่พลของพระองค์เลือกนอนได้ตามใจชอบบางพวกนอนที่หาดทรายในแม่น้ำวงเล็บเปิดน้ำลงหาดทรายในแม่น้ำนอนได้สบายแม่น้ำคงคาก็เหมือนกันวงเล็บปิดบางพวกนอนบนบกเหนือริมฝั่งขึ้นไปพอตกดึกน้ำจะท่วมหลากผู้ที่นอนบนบกแต่ได้ทำกรรมไว้ร่วมกันมาก็ถูกมดแดงกัดลงไปนอนที่ชายหาดส่วนพวกนอนที่ชายหาดก็ถูกมดแดงกัดจึงเปลี่ยนที่นอนขึ้นไปนอนข้างบนมหาเมฆตั้งเข้าทางเหนือน้ำฝนตกใหญ่น้ำหลากอย่างรวดเร็วพัดพาเอาพระเจ้าวิฑูรภะและบริวารบางพวกลงสู่มหาสมุทรตายกันหมดในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระเจ้าวิฑูรภะว่าเมื่อความปรารถนาของพระองค์ไม่ถึงที่สุดก็สิ้นพระชนพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากคือสิ้นพระชนในขณะที่ยังมีความปรารถนาอื่นๆอยู่อีกมากพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมโนรสของสัตว์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็เข้ามาตัดชีวิตินทรีย์แล้วให้จมลงในสมุทรคืออบาย4ดุดห่วงน้ำใหญ่หลากมาท่วมชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพพานิเหวะปจินันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ไม่อิ่มในกามปุพพานิเหวะปจินันตังปยาสัตตะมนสังนรังอติตสตังเยวะกาเมสุอันตโกกุเตวะสัง
2: อธิบายความมัจจุราชคือความตายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ผู้ยังคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าในอารมณ์อันยังไม่ได้ไม่ถึงและผู้หลงติดอยู่ในอารมณ์อันได้แล้วถึงแล้วธรรมดามนุษย์ทั่วไปก็มักเป็นเช่นนั้นคือสิ่งใดยังไม่ได้เป็นที่ปรารถนาก็มีความต้องการในสิ่งนั้นเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ไม่สามารถปลีกตนออกไปได้หมกอยู่ในอารมณ์อันน่ารักน่าพอใจเป็นผู้ติดอยู่ในกามทั้งวัตถุกามและกิเลสกามเป็นสิ่งละได้ยากในโลกดังพระพุทธภาษิตว่ากามาหิโลเกนหิสุปะหายะกามทั้งหลายเป็นของละได้ยากในโลกผู้ละกามได้จึงเป็นที่ยกย่องเคารพของคนทั้งหลายเพราะกระทำได้ในกิจที่คนเป็นอันมากทำไม่ได้อันหนึ่งบุคคลเช่นนั้นย่อมมีทุกข์น้อยมีโรคน้อยมีความกังวลน้อยพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางปฏิปูชิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางปฏิปูชิกาเรื่องเกิดขึ้นในดาวดึงส์เทวโลกก่อนเทพบุตรคนหนึ่งชื่อมาลาภารีในภพดาวดึงส์เข้าไปสู่สวนสวรรค์พร้อมด้วยเทพธิดา 1,000 นางในจำนวนนั้นเทพธิดา500ขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้แล้วโยนลงมาให้เทพธิดาอีกครับ
0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเปปุเรนโตสังกปาจันโทปนลโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง
4: ไอ้รุ่นเยอะๆเด้อย้ายลูกน้องเก็บไปน้องมาทางนู้นน่ะจินดาลูกน้องอยู่ด้านหลังเอานมให้เขายังหมดแล้วยังนมนู่นไป ไปให้ลูกน้องหลังทั้งหมดเอามาลายสุดท้ายหรือเปล่าเอาไปเลยแบ่งให้ยายกินด้วยเออดีแล้วจะได้แข็งแรงเอาแต่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันโอ้รับราชการนี่ก็อยู่อีกที่หนึ่งโอ้สุดปากการนี่โอ้อยู่คนละจังหวัดดีละโอเคนะโมทนาบุญด้วยเสร็จแล้วไปลากลับแล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

สถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: อุทยานแห่งชาติบุโดสุไหงปาดีอำเภอป่าเจาะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาอกมีใบสวยงามได้ทรงทราบว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤทัยและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเบียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ 50-75 เซนติเมตรไม้ล้มลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาหลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบาลาฮลาจังหวัดยะลาพบดอกดาหลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาหลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อทรงศึกษาเรื่องพันไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆหลายชนิดออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพฤกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแห่งภาคอีสานไว้อย่างไพเราะว่าสรัตจันทร ทิพย์เกศร ดุสิตา มณีเทวา และสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยวนิมานรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชินีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่ามหาพรหมราชินีความสนพระราชฤทัยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันธุ์ไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญท่านฟังครับ
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงอุทยะปัญหาคือปัญหาของอุทยมานพเป็นลำดับที่13อุทยมานพได้กราบทูลถามเป็นลำดับที่13มีความว่าข้าพระเจ้ามีความต้องการเพื่อที่จะกราบทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงได้ฌานมีพระสันดานปราศจากกิเลสทุลีประทับอยู่ไม่มีอาสวะกิเลสที่ดองสันดานกระสกทรงกระทำกิจที่จำจะต้องทำเสร็จแล้วทรงบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งหลายขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมะเป็นเครื่องพ้นที่ควรจะรู้ทั่วถึงอันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาคือความหลงไม่รู้แจ้งเสียดังนี้พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบมีความว่าเราจะบอกธรรมะที่เป็นเครื่องละความพอใจในกาม และความโทมนัสเสียทั้งสองเป็นเครื่องบรรเทาความง่วงงุนท้อแท้เป็นเครื่องห้ามความรำคาญมีอุเบกขาคือความมัธยัสถ์เป็นกลางและสติเป็นธรรมที่บริสุทธิ์มีความตรึกพิจารณาในธรรมเป็นเบื้องหน้าว่าเป็นธรรมะเครื่องพ้นที่ควรจะรู้ทั่วถึงอันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาคือความหลงไม่รู้แจ้งเสียดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามและตามพุทธพยากรณ์ฟังดูก็เป็นธรรมะที่ถามและตรัสพยากรณ์ตอบเป็นกลางๆทั่วไปอันจะพึงปฏิบัติได้ตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำจนถึงขั้นสูงสุดในข้อที่กราบทูลถามนั้นหากจะยกสับแสงขึ้นมาแสดงฟังดูก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นธรรมะสูงคือขอให้ตรัสบอกอัญญาวิโมกคำว่าอัญญานั่นแปลว่ารู้ทั่วถึงวิโมกนั่นแปลว่าความพ้นหรือธรรมะเป็นเหตุให้พ้นธรรมะเป็นเครื่องพ้นรวมกันเป็นอัญญาวิโมกฟังดูก็เป็นข้อที่แสดงถึงมรรคผลนิพพานและทั้งที่แสดงความประสงค์ให้เป็นเครื่องทำลายอวิชชาคือความหลงไม่รู้แจ้งและเมื่อพูดว่าอวิชชาฟังดูก็เป็นข้อที่จะทำลายได้ยากจะทำลายได้ก็จะต้องถึงมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันอันหนึ่งอุทยมานพยังได้กราบทูลสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาอันนับว่าเป็นพระพุทธคุณแต่ละบทในคำถามก็คือทรงมีฌานทรงได้ฌานอันคำว่าฌานนั่นแปลว่าความเพ่งความหมายทั่วไป ก็หมายถึงจิตที่เป็นสมาธิแนบแน่นเป็นอัปปนาแนบแน่นดังที่เรียกว่ารูปฌานอรูปฌานอันฌานที่หมายถึงสมาธิอย่างสูงดังนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์อันหมายถึงจิตที่กำหนดเพ่งอารมณ์ของสมาธิที่เป็นรูปารมณ์บ้างอรูปารมณ์บ้างอันเป็นเหตุให้จิตได้สมาธิอย่างแนบแน่นฉะนั้นฌานทางสมาธินี้จึงเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคู่กับความเพ่งลักษณะอันหมายถึงเพ่งพินิจพิจารณาไตรลักษณ์ลักษณะทั้งสามคืออนิจจลักษณะลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงทุกขลักษณะลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าเป็นทุกข์อนัตตลักษณะลักษณะเครื่องกำหนดไว้หมายว่าเป็นอนัตตาเป็นทางปัญญาเพ่งคือพินิจพิจารณาทางปัญญาดังนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานแปลว่าเพ่งลักษณะก็คือไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าทรงมีฌานทรงได้ฌานก็ทรงได้ทั้งฌานทางสมาธิและฌานทางปัญญาทั้งสองดังกล่าวอันหนึ่งอุทยมานพได้กราบทูลสรรเสริญว่าทรงมีพระสันดานปราศจากกิเลสทุลีโดยที่กิเลสนั่นเป็นนามธรรมบังเกิดขึ้นในจิตทำจิตให้สกปรกเศร้าหมองฉะนั้นจึงเทียบกับผงธุลีละอองต่างๆอันเป็นวัตถุทำให้ร่างกายเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเป็นต้นสกปรกพระพุทธเจ้าทรงปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันเหมือนอย่างผงธุลีที่ทำให้สกปรกดังกล่าวสิ้นเชิงประทับอยู่ไม่มีอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานเพราะว่าทรงปราศจากกิเลสอันเหมือนอย่างธุลีละอองนั้นทั้งหมดจนถึงที่ดองจิตสันดานคือตั้งอยู่ในก้นบึ้งของจิตละเดชทั้งหมดไม่มีหลงเหลือทรง มีกิจที่ควรจะทำได้ทำเสร็จแล้วก็คือกิจที่ละกิเลสดังกล่าวนั้นเมื่อยังไม่สิ้นกิเลสจนถึงสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานก็ยังต้องมีกิจที่จะต้องทำคือกิจที่จะละกิเลสแต่ว่าเมื่อได้ละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วจนถึงก้นบึ้งคือถึงตัวจิตสันดานไม่มีหลงเหลือแม้แต่น้อยละกิเลสได้สิ้นเชิงสิ้นอาสวะทั้งหมดจึงหมดกิจที่จะต้องทำเรียกว่าเป็นผู้สำเร็จที่เรียกว่าสำเร็จนั้นในทางพุทธศาสนาก็คือเสร็จกิจที่จะต้องทำคือละกิเลสดังกล่าวเพราะละได้หมดแล้วเสร็จกิจที่จะต้องทำดังกล่าวดังนี้แหละเรียกว่าเสร็จกิจผู้ที่เสร็จกิจดังนี้คือผู้สำเร็จในพุทธศาสนาสำเร็จดังที่พูดกันก็ต้องมีความหมายอย่างนี้จึงจะเป็นผู้สำเร็จในพุทธศาสนาและเมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งหลายก็คือถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งหลายเมื่อถึงฝั่งแล้วกิจที่จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลก็ไม่มีเราว่าถึงฝั่งแล้วถ้ายังไม่ถึงฝั่งก็ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลกันต่อไปอันกิเลสนั่นเหมือนอย่างน้ำเหมือนอย่างทะเลจึงเรียกว่าอันนบแปลว่าทะเลลึกน้ำลึกหรือโอคะแปลว่าห่วงน้ำเมื่อยังมีกิเลสก็จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลกันต่อไปหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องจมน้ำจมทะเลกันอยู่เมื่อไม่ต้องการจะจมก็จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลกันต่อไปจึงต้องปฏิบัติธรรมซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติเป็นปหานะการละอย่างหนึ่งเป็นภาวนาคือการทำให้มีให้เป็นขึ้นอีกอย่างหนึ่งละก็คือละกิเลสทุจริตบาปธรรมทั้งหลายภาวนาปฏิบัติทำให้มีขึ้นในเป็นขึ้นก็คือปฏิบัติทำทานทำศีลทำสมาธิทำปัญญาให้มีขึ้นทำธรรมะที่เป็นคุณเกื้อกูลพึงปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นก็ทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นก็จะต้องปฏิบัติในหน้าที่ปหานะละในหน้าที่ภาวนาคือทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นกันอยู่ต่อไปดังนี้ก็เรียกว่ายังไม่ถึงฝั่งของธรรมทั้งหลายยังต้องละยังต้องอบรมต้องเจริญกันเรื่อยไปแต่ว่าเมื่อละกิเลสได้หมดสิ้นจนถึงอาสวะเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วก็เป็นอันว่าหมดกิจที่จะต้องละที่จะต้องอบรมดังกล่าวกันต่อไปเมื่อเป็นดังนี้ก็ถือว่าถึงฝั่งคือถึงความสำเร็จของธรรมะทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ทรงถึงฝั่งคือความสำเร็จแห่งธรรมทั้งหลายและก็ได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนเพื่อให้บรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งหลายแก่โลก หรือแก่เวไนยชนคือชนที่จะพึงแนะนำอบรมได้ตั้งพุทธศาสนาขึ้นและทางพุทธศาสนานั้นก็แสดงว่าบรรดากิเลสเครื่องโสมองทั้งหลายอันเหมือนอย่างผงธุลีทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนปานกลางตลอดจนถึงส่วนละเอียดที่อยู่ก้นบึ้งเป็นอาสวะดองจิตสันดานอยู่นั่นก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อันหมายถึงว่าหลงไม่รู้แจ้งจริงเป็นหัวหน้าใหญ่ฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นจึงแสดงถึงธรรมะที่เป็นปัจจัยแห่งกันและกันก็ไปสรุปลงที่อวิชชาคือความไม่รู้อันได้แก่ความหลงไม่รู้แจ้งจริงนี้เป็นหัวข้อใหญ่และก็แสดงหยุดอยู่เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อให้พ้นกิเลสจึงต้องปฏิบัติเพื่อทำลายอวิชชาคือตัวความหลงไม่รู้จริงอันนี้แหละเป็นจุดรวมและเมื่ออุทยมานพได้กราบทูลถามจี้ลงไปที่จุดทำลายอวิชชาดังนี้จึงแสดงว่าผู้ถามนั้นก็ได้มีความรู้เข้าถึงจุดสำคัญแห่งการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นและด้านตรงกันข้ามกับอวิชชาก็คือความพ้นที่พึงรู้ทั่วถึงหรือว่าความพ้นด้วยความรู้ทั่วถึงเพราะว่าอันความรู้ทั่วถึงนั้นอยู่คนละด้านกับอวิชชาที่เป็นตัวความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ทั่วถึงกับความไม่รู้จึงเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามเหมือนอย่างกลางวันกับกลางคืนหรือเหมือนอย่างเย็นกับร้อนเมื่อมืออวิชชาคือความไม่รู้ก็หมายถึงความไม่รู้ทั่วถึงนั่นแหละที่อธิบายว่าเป็นความหลงไม่รู้แจ้งจริงก็ตรงกันข้ามกับตัวความรู้ทั่วถึงความรู้ทั่วถึงนี่ก็เรียกว่าวิชาบ้างเรียกว่าอัญญาบ้างอัญญานั้นแปลว่าความรู้ทั่วถึงก็คือวิชาที่ตรงกันข้ามกับอวิชานั่นเองฉะนั้น การที่จะทำลายอวิชชาได้ก็ต้องปฏิบัติให้พ้นคือพ้นจากอวิชชานั่นแหละด้วยความรู้ที่ทั่วถึงอันตรงกันข้ามแม้ว่าจะมีความรู้หลักอยู่ดังนี้ก็ยังทำไม่ได้คือว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำลายอวิชชาทำวิชาหรืออัญญาความรู้ทั่วถึงดังกล่าวนี้ให้เกิดขึ้นได้โอ้คล้ายๆกับว่าก็มองเห็นฝั่งข้างโน้นว่ามีอยู่หรือว่ามองไม่เห็นฝั่งก็ยังเป็นที่เข้าใจว่าจะต้องมีฝั่งข้างโน้นเหมือนอย่างยืนอยู่ที่ฝั่งข้างนี้ของมหาสมุทรทะเลลึกก็มองไม่เห็นฝั่งข้างโน้นแต่ก็รู้ว่าจะต้องมีฝั่งข้างโน้นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะข้ามไปยังไงจึงจะไปฝั่งข้างโน้นได้แต่ก็รู้ว่าฝั่งข้างโน้นก็มีอยู่ฉะนั้นผู้ถามก็รู้อยู่ดังนี้เหมือนกันว่าฝั่งข้างนี้ก็คืออวิชชาฝั่งข้างโน้นก็คือวิชาหรืออัญญาความรู้ทั่วถึงแต่ว่าก็ไม่สามารถจะข้ามไปถึงได้เหมือนอย่างไม่สามารถจะข้ามมหาสมุทรดังกล่าวไปสู่ฝั่งข้างโน้นได้และอันความรู้ดังนี้ทุกๆคนก็รู้กันอยู่เหมือนกันดังเช่นทุกคนเมื่อมีความทุกข์เป็นโสกะเป็นปริเทวะก็รู้ว่าเป็นความทุกข์และเมื่อรู้ว่าเป็นความทุกข์ก็ไม่อยากที่จะอยู่กับทุกข์อยากที่จะดับทุกข์เหมือนกันไม่ใช่ไม่อยากอยากที่จะให้ทุกข์หายไปเพราะทุกคนก็ไม่อยากจะเป็นทุกข์แต่แม้ฉะนั้นก็ต้องเป็นทุกข์และก็อยากที่จะไม่เป็นทุกข์แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงจึงจะไม่เป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่กับทุกข์ทุกคนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นบ่นกันว่าเป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์จริงๆเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่อยากที่จะเป็นทุกข์ก็รู้เหมือนกันว่าที่เป็นทุกข์นั้นมันเป็นทุกข์แต่ว่าทำไมเป็นทุกข์ก็คือเป็นสุขตรงกันข้ามแต่แม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์และเกิดความสุขขึ้นได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงคนสามัญทุกคนก็เป็นกันอยู่ดังนี้ไม่ใช่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นปัญหาที่ถามนี้ก็จึงเป็นปัญหาสามัญนั่นแหละแต่ว่าถามอย่างผู้รู้จับถึงจุดสำคัญที่ตัวอวิชชาคือความไม่รู้อันเป็นต้นเหตุใหญ่และก็รู้เหมือนกันว่าตรงกันข้ามนั้นก็คือตัววิชชาหรืออัญญาความรู้ทั่วถึงแต่แม้เช่นนั้นก็ยังทำลายอวิชชาไม่ได้ยังอยู่กับอวิชชาจึงได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบชี้ถึงทางปฏิบัติ สำหรับที่จะทำลายอวิชชาคือที่จะให้พ้นไปจากอวิชชาได้บรรลุถึงอัญญาคือความรู้ทั่วถึงหรือวิชชาอันตรงกันข้ามอวิชชาได้คือที่จะให้ข้ามจากฝั่งอวิชชาไปสู่ฝั่งวิชชาได้ด้วยการที่ทรงชี้ให้ปฏิบัติละความพอใจในกามและโทมนัสทั้งสองเสียเป็นต้นซึ่งจะได้อธิบายต่อไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
3: นั่งตามธรรมดาสบายสบายไม่ต้องประนมมือก็ได้ไม่เสียความเคารพนั่งสำคัญที่รักษาจิตในขณะที่ฟังกรุณาทำความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งไปสถานที่อื่นกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสความรู้ของเราที่อยู่กับตัวแล้วชัดถ้อยชัดคำแล้วการฟังธรรมะที่จะให้เกิดประโยชน์ในขณะฟังก็ไม่จำเป็นต้องจดจำข้ออัดข้อธรรมที่ท่านแสดงให้ทำความรู้สึกไว้กับตัวเท่านั้นใจจะได้รับความสงบและเพลินกับอัตธรรมในขณะที่ทำเข้าไปสัมผัสใจเป็นความสุขเย็นใจในขณะนั้นเรียกว่าได้ผลในการฟังธรรมความจดจำที่จะนำไปใช้ในการต่อไปนั้นส่วนมากก็จะติดค้างอยู่ภายในใจของเราหลังจากการฟังแล้วแต่ถ้าจะตั้งใจจดจำที่จริงๆผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับในขณะที่ฟังคือความสงบเย็นใจก็จะไม่ค่อยปรากฏเพราะฉะนั้นควรจะรับสนใจต่อผลประโยชน์ในส่วนนี้ก่อนความจำให้ตามมาทีหลังคำว่าศาสนาท่านทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้วท่านแปลว่าศาสนธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นถ้าเป็นด้านวัตถุก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งมนุษย์เราให้สวยงามแต่นี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเครื่องประดับตกแต่งกายวาจาใจของเราให้มีความสวยงามด้วยความคิดความปรุงต่างๆตลอดถึงการระบายออกทางวาจากระทำทางกายเป็นความสวยงามและเหมาะสมไปด้วยเหตุด้วยผลคนเราถ้ามีความงามทั้งภายนอกและภายในด้วยแล้วก็เป็นความงามอันลึกซึ้งเป็นที่ดูดดื่มจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องถ้างามแต่รูปร่างเฉยๆขาดความงามภายในเป็นเครื่องประดับคือประดับกายประดับวาจาระดับความประพฤติและจิตใจไม่แล้วก็เทียบเหมือนกับดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ปรากฏกลิ่นหอมคือไม่มีกลิ่นดอกไม้ไม่สวยงามแต่มีกลิ่นหอมคนก็ชอบดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นก็ไม่ค่อยชอบกันยิ่งดอกไม้มีความสวยงามด้วยมีกลิ่นหอมด้วยคนก็ชอบยิ่งไม่สวยงามยิ่งกลิ่นก็เหม็นด้วยแล้วไม่มีใครมองเลยนะแม้จะดอกไม้สวยงามก็ตามแต่กลิ่นไม่ดีคนก็ไม่ชอบคำว่าดอกไม้ก็หมายถึงตัวของเราเอง มีรูปร่างสดสวยงดงามแต่ความประพฤติกิริยามารยาทไม่ดียิ่งประพฤติตัวไม่ดีเขาด้วยแล้วมันก็ขาดความนิยมมีหนำซ้ำก็ทำให้คนอื่นเกลียดไม่อยากคบค้าสมาคมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเพราะความไม่ดีมันแฝงอยู่ภายในนั้นถ้ารูปร่างก็สวยงามด้วยความประพฤติมารยาทหน้าที่การงานก็ทำไปด้วยเหตุด้วยผลคือมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบำรุงปกครองรักษาไปด้วยก็เป็นผู้มีความสง่าราศีไปที่ไหนใครก็อยากคบค้าสมาคมไม่มีใครรังเกียจเทียบกับต้นดอกไม้ที่มีที่สวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยทีนี้รูปร่างกลางตัวของเราไม่มีใครสามารถจะตกแต่งได้นอกจากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นขึ้นมาดังเราท่านทั้งหลายนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่การตกแต่งด้วยทางศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราพอทำได้ให้เป็นเครื่องส่งเสริมตัวของเราให้มีความสวยงามอย่างลึกซึ้งขึ้นมาได้คนมีธรรมย่อมงามกลิ่นก็หอมทวนลมด้วยไม่ได้เป็นไปตามลมเหมือนกลิ่นทั้งหลายของโลกกลิ่นของศีลของธรรมนี้มีการทวนลมใครอยู่ทางทิศใดแดนใดก็มีความกระหึ่มมีความร่วมสายมีความยินดีอยากคบค้าสมาคมเพราะทราบกิตติศักดิ์กิตติคุณของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนี่ศาสนาเป็นเครื่องประดับอย่างนี้ทางภายนอกคนก็ชื่นชมยินดีด้วยทางภายในตัวเองก็มีความสุขความมั่นใจภายในจิตใจคือศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะมาบำรุงหรือรักษาคนให้มีคุณค่าขึ้นมาเพียงแต่เป็นมนุษย์ร่างของมนุษย์เท่านั้นคุณค่าก็ยังไม่มีเท่าไหร่เพราะสัตว์เขาก็มีอวัยวะเต็มภูมิของเขาจึงเป็นสัตว์ขึ้นมาได้มนุษย์เราก็เป็นมีอวัยวะเต็มภูมิอย่างความเป็นมนุษย์จึงเป็นมนุษย์มาได้เมื่อสรุปความลงแล้วสัตว์กับมนุษย์ก็มีอวัยวะที่สมบูรณ์ด้วยกันจึงเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้คุณค่าก็ไม่เห็นแตกต่างอะไรกับสัตว์ถ้ามนุษย์ไม่ประพฤติตัวให้มีคุณค่าดีไม่ดียังสู้สัตว์บางประเภทไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะสัตว์นั้นคนไม่ค่อยจ้องมองอะไรมากนะแต่คนเรานี่เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดเหนือสัตว์คนจึงจ้องมองกันถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ต่ำกว่าสัตว์นี่ภูมิมนุษย์เป็นภูมิที่สูงส่งเป็นภูมิที่ควรแก่อัตแก่ธรรมเป็นภูมิที่ควรแก่คุณงามความดียิ่งกว่าสัตว์ขึ้นไปมากมายฉะนั้นเราได้มาพบปะพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่เรียกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธก็คือเป็นลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้คำนึงถึงเหตุถึงผลอัตธรรมความผิดถูกดีชั่วที่จะพึงแสดงออกหรือที่ตนจะพึงกระทำว่าอันใดควรอันใดไม่ควรย่อมมีการใคร่ควรอยู่เสมอแล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดด้วยทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้ผลโดยสมบูรณ์เพราะหลักพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานการครองชีพและความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจได้โดยลำดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ไม่มีแง่แห่งธรรมในแง่ใดที่จะเป็นการกดทวงหรือกีดกั้นความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากเป็นการส่งเสริมและรักษาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ขัดกับการกับสมัยขัดกับหมู่ชนในกลุ่มใดทั้งหมดเพราะเป็นแนวทางที่บอกทางความสุขความเจริญให้แก่มนุษย์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีที่จะเป็นการกดทวงความเจริญของโลกด้วยโอวาทข้อใด ผู้ที่เข้าใจว่าศาสนาเป็นการกดถ่วงความเจริญของโลกนั้นผู้นั้นคือผู้กดถ่วงความเจริญของโลกนั่นเองเพราะไม่ทราบความจริงอันแท้จริงของศาสนาซึ่งออกมาจากท่านผู้ทำโลกให้เจริญด้วยเหตุว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ยังโลกให้เสื่อมพระพุทธเจ้าไม่ได้กดถ่วงความเจริญของโลกแม้แต่แง่ใดเลยตั้งแต่สัตว์พระองค์ยังทรงพระเมตตาเต็มพระทัยยิ่งมนุษย์ด้วยแล้วได้ประทานพระโอวาทไว้ด้วยเพื่อมนุษย์ให้ได้รับไปประพฤติปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นเป็นที่พึงพอใจถึงขั้นพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็มีเช่นพระอรหันต์ท่านเป็นต้นถัดจากนั้นลงมาก็ได้รับผลตามกำลังความสามารถแห่งการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นผู้ทำลายโลกเป็นผู้กดถ่วงโลกเป็นผู้กีดกันโลกในทุกแง่ทุกมุมนอกจากจะเป็นผู้ส่งเสริมโลกในทางที่ถูกต้องดีงามให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาก็ดีทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาโดยลำดับนับแต่พระองค์มาก็ดีธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่ควรเชื่อถือได้เป็นที่ฝังจิตฝังใจฝากเป็นฝากตายได้ตลอดมาตั้งแต่การไหนๆเพราะธรรมไม่เคยมีพิษมีภัยต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากผู้มีธรรมได้ประพฤติปฏิบัติภายในตัวเองและนำความประพฤติปฏิบัตินี้ไปสั่งสอนคนอื่นผู้ที่มีความสนใจค่ะสนใจใคร่เหตุใคร่ผลค่ะค่ะทำแล้วผู้นั้นๆก็จะได้รับความสุขความเจริญไปตามมีจำนวนไม่น้อยดังที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมแก่สัตวโลกทั้งหลายเป็นทั้งสามโลกธาตุเราเคยได้ยินไหมว่าใครที่สามารถเป็นครูทั้งมนุษย์ได้และเป็นครูทั้งเทวดาอินทร์พรหมได้ไม่ปรากฏนอกจากพระพุทธเจ้าและสิทธัตถาคตคือพระอรหันต์ท่านในบางองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้สามารถเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนธรรมจะเป็นเครื่องทำลายโลกได้อย่างไรจะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกได้อย่างไรเมื่อเป็นเครื่องสนับสนุนโลกและโลกทั้งสามยังมีความสนใจต่ออัตตธรรมเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าโดยลำดับมาตามหลักธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเคยสวดทุกวันไม่ใช่หรือว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะความประพฤติเนี่ยวิชชาก็วิชชา3วิชชา6อะไรเต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจรณะคือทำเครื่องประพฤติพระอาการของพระองค์ทุกอย่างทุกพระอาการที่แสดงออกจะประกาศความเป็นศาสดาของพระองค์ให้โลกได้เห็นอย่างชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่มีความบกพร่องคือใครจะยึดไปประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นและเป็นที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสในพระอาการที่ทรงแสดงออกแต่ละอาการอาการจึงสมนามว่าเป็นศาสดาเป็นศาสนาของโลกทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังแนะนำสั่งสอนโลกเต็มพระทัยอย่างเต็มพระทัยความสามารถของพระองค์อีกด้วยงั้นโลกทั้งหลายได้มีความเคารพเขาเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากมายก่ายกองแม้แต่เทวดาเรายังไม่เคยได้พบได้เห็นองค์ของเทวดาเลยว่าเป็นองค์อย่างไรแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถทราบเรื่องเทวดาประจักษ์ในพระญาณของพระองค์เองถึงกับเป็นครูของเทวดาทั้งหลายได้อินทร์พรหมทั้งหลายมีแต่พระองค์เป็นครูทั้งนั้นท่านเหล่านั้นไม่เคยเป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าเลยแล้วในโลกนี้มีใครสามารถเป็นครูได้ทั้งสามโลกธาตุเมื่อเป็นเช่นนี้ศาสนาที่เป็นครูที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมแก่โลกทั้งสามนี้จะเป็นพิษเป็นภัยแก่สรรโลกได้ในแง่ใดนอกจากเป็นคุณค่าอันมหาศาลโดยถ่ายเดียวเท่านั้น จึงไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าในโลกนี้กับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศไว้นี่แหละคือมหาสมบัติได้แก่ศาสนธรรมท่านผู้ใดนำประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สอนวันนี้จะกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจของตนโดยลำดับนับตั้งแต่เป็นคุณสมบัติทางจิตใจคุณสมบัติในตัวของเราแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นมหาสมบัติภายในจิตใจคือสำเร็จมรรคสำเร็จผลจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไปโดยลำดับกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจนี้เพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ประทานไว้ให้เป็นมรดกแก่โลกนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งใดหมดในบรรดาสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องเหนี่ยวเป็นเครื่องระลึกจึงจัดว่าเป็นผู้มีสาระคุณอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากที่พึ่งถ้าเป็นคนก็เหมือนคนมีพ่อมีแม่มีขื่อมีแปรถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์มีเจ้าของถ้าไม่มีศาสนานั้นหาที่ยึดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ยึดสิ่งนั้นมาเป็นเรายึดสิ่งนี้มาเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นสลายไปความเสียใจก็จะปรากฏขึ้นมามากน้อยตามความรักความสงวนในสิ่งนั้นๆแต่ศาสนธรรมไม่เป็นเช่นนั้นเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจเราจะเคลื่อนไหวไปมาในฐานที่ใดมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องประจําใจชื่อว่าเรามีหลักยึดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในจิตใจเป็นอันว่าใจของเรามีหลักอยู่ตลอดกาลนี่คือผู้มีหลักคือมีหลักธรรมอยู่ภายในใจร่างกายจะสลายไปก็สลายไปแต่คุณธรรมที่มีประจำใจเพราะความลึกยึดมั่นอยู่เสมอนี้จะไม่ปราศจากจิตใจนี้เลยสาระคุณอันนี้แหละที่ยังสัตว์โลกให้เกิดในสถานที่ดีกติที่งามไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่โลกทั้งหลายนิยมกันว่าอันนั้นดีอันนี้วิเศษจะพาให้บุคคลไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่มีฉะนั้นจึงควรกล่าวได้ว่าศาสนธรรมนี้เป็นคุณธรรมอันเลิศโลกไม่มีโลกใดสมบัติใดเสมอเหมือนในโลกทั้ง3นี้พุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีเป็นสิ่งที่ประกาศท้าทายว่าวิเศษกว่าโลกทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่การไหนๆพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติในโลกนี้เป็นจำนวนนับไม่ถ้วนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ประเสริฐเสมอกันหมดพระธรรมที่บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ก็เป็นพระธรรมที่ประเสริฐเลิศโลกเช่นเดียวกันพระสงฆ์สาวกที่ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกลายเป็นพระสงฆ์อันวิเศษด้วยกันเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามินี้จึงเป็นคู่ควรอย่างยิ่งสำหรับใจของเราไม่ได้ทำต้อยน้อยหน้าว่าตนได้ยึดถือสาระอันไม่ดีมาเป็นเครื่องพึ่งพิงคือเป็นสิ่งที่จอมปลอมอย่างนี้ไม่มีในจิตใจเพราะธรรมชาตินั้นเป็นของแท้ของจริงถ้าจะพูดเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็ร้อยทั้งร้อยไม่มีบิ่นเต็มไปด้วยคุณสมบัติทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแล้วอันใดที่จะเต็ม 100% เหมือนอย่างคุณธรรมนี้ในโลกนี้เราหาไปเจอที่ไหนมั่งไม่มีไปเจอเข้าด้วยความดีใจสักครู่หนึ่งก็ไปเจอเอาความเสียใจในขณะต่อมานั้นเป็นลำดับไปเจอความรักเข้าก็ไปเจอความเกลียดความชังขึ้นมาไปเจอความชอบไปเจออะไรเข้ามาดีใจกับเสียใจก็ขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นเป็นของไม่แน่นอนในขณะนี้ก็ทำให้ดีใจต่อไปในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความเสียใจจึงหาหลักหาเกณฑ์หาที่ไว้เนื้อไว้ใจไม่ได้ไม่เหมือนคุณธรรมคือศาสนธรรมที่ผู้ป

แห่งธรรมคือความจริงนั้นมาโดยลำดับลำดับไปโดยลำดับลำดับไม่มีที่สิ้นสุดในการต่อไปก็ยังมีจะมีพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ที่เรียกว่าอะไรอนาคตของพระพุทธเจ้าสิบพระองค์นั่นก็จะสืบต่อกันไปเรื่อยๆและยังจะมีต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่คือความจริงค่อยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเช่นนี้องค์ใดที่มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้แต่ธรรมของจริงธรรมของจริงนี้ลบไม่สูญใครจะลบล้างชนิดใดวิธีใดก็ตามจะสักแต่คำพูดหรือสักแต่การลบล้างเท่านั้นแต่ความจริงจะคงมีอยู่ตามเดิมอาการที่แสดงออกแห่งธรรมก็บอกไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อการกระทำดีและกระทำชั่วของโลกยังมีอยู่ตราบใดความสุขความทุกข์ที่เป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทำดีชั่วนั้นจะต้องมีอยู่ตราบนั้นลบไม่สูญนี่แล้วใครจะลบให้สูญได้เมื่อความจริงได้ประกาศสอนแล้วอย่างนี้โดยถูกต้องท่านจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมคือตราบไว้ชอบอย่างนี้ดังที่ยกมาเพียงเอกเทศนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายที่ทำแสดงออกให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้ยินกันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ทั้งนั้นจึงสมนามที่ว่าสวขาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอันใดที่จะต้องดัดแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามสมัยนั้นๆเหมือนโลกทั้งหลายโลกเรานี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีความแปรปรวนประจำตนโลกนี้ตั้งอยู่ในอยู่ใต้กฎของอนิจจังจึงหาความเที่ยงความแน่นอนความไว้วางใจไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกเป็นอยู่อย่างนี้มีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายมีสลายมีพักพรากจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้อยู่เรื่อยไปและเรื่อยมาแล้วก็เรื่อยไปอยู่เช่นนี้ไม่เป็นของแน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือสุขคือทุกข์ที่เรียกว่าบุญและบาปอันเกิดขึ้นจากการกระทำของสัตว์โลกนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนหากว่าการกระทำนี้ยังมีอยู่ตราบใดผลจะต้องเป็นไปอยู่นั่นเสมอใครจะว่าสุขมีก็ตามทุกข์มีก็ตามไม่มีก็ตามนรกมีก็ตามนรกไม่มีก็ตามสวรรค์นิพพานมีหรือไม่มีก็ตามธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาตินั้นอยู่โดยดีไม่มีใครสามารถจะลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้สูญไปจากโลกได้เมื่อโลกยังเป็นโลกอยู่ความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่ตลอดไปเช่นนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนตามหลักความจริงไม่ได้หาสิ่งมาอะไรมาหลอกลวงโลกจึงเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้ตลอดมาเราชาวพุทธได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของท่านก็นับว่าเรามีบุญวาสนามีบุญญาภิสมภารคนที่มีจำนวนมากไม่เคยได้สัมผัสอัตธรรมจากศาสนธรรมนี้จะมีจำนวนสักเท่าไหร่นับไม่ได้เลยแต่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนของผู้ที่ได้รับโอวาทหรือได้นับถือพระพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยได้อย่างไรต้องมีวาสนาสมควรที่จะได้รับอัตรับธรรมถึงได้รับได้นับถือพระพุทธศาสนาได้ถึงได้นับถือคนที่เขามานับถือมีมากมายกาดกองเห็นของจริงเป็นของปลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นของจริงเป็นของจริงเห็นของปลอมเป็นของปลอมนี้มีจำนวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจใจถ้ามืดมนตะอนตะการเสียจริงๆแล้วถึงกลางวันจะสว่างสวัยมีพระอาทิตย์ตั้งร้อยดวงก็ตามความมืดมนอนตะการอยู่ภายในจิตนั้นจะหาความสว่างไม่ได้เลยความมืดมนนี้แหละเป็นเหตุที่จะปิดบังความดีความชั่วความสุขความทุกข์นรกสวรรค์ทั้งหลายปฏิเสธไปโดยประการทั้งปวงว่าไม่มีเพราะความตาบอดภายในจิตใจนั่นเองไม่ใช่ไม่มีเพราะคนดูแล้วไม่เห็นไม่มีส่วนพระพุทธเจ้าอันใดที่ว่ามีพระองค์ก็บอกว่ามีด้วยทรงรู้ทรงเห็นด้วยพยานของพระองค์โดยแท้สิ่งใดที่ไม่มีก็บอกว่าไม่มีเช่นความเที่ยงของโลกนี้ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีจริงๆคือความเที่ยงความแน่นหนาถาวรตลอดไปนี้ไม่มีสำหรับโลกอนิจจังนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แล้วเราก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้กฎของอนิจจังนี้มันไม่แปรสภาพมันทนต่อสู้ความอนิจจังจนชนะไปได้เราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นต้องเป็นอนิจจังวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งไม่ว่าอะไรที่เป็นด้านวัตถุจะแปรสภาพไปโดยลำดับเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นความแปรอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่เราดูด้วย

0: าก็เห็นสิ่งที่ไม่มีก็คือว่าสิ่งที่ธรรมชาติที่จะมาต่อสู้ความอนิจจังนี้ไม่ให้แปรปรวนไปได้อย่างนี้ไม่มีนะต้องเป็นอนิจจังอย่างตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกโดยเป็นความสมมุติคือสิ่งที่เป็นสมมุติแล้วต้องเป็นไปตามสมมุติอยู่ตลอดไปคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นกฎตายตัวของโลกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้ใครจะคัดค้านต้านทานเพียงไรก็ตามผู้คัดค้านต้านทานก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่โดยดีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดเป็นความจริงทั้งนั้นที่สอนเข้ามาภายในจิตใจนี่ยิ่งเป็นของละเอียดลึกซึ้งมากสอนภายในจิตใจจิตใจเป็นยังไงเราไม่สามารถจะทราบได้เลยว่าจิตเป็นยังไงทั้งที่รู้อยู่ด้วยกันทุกคนเว้นแต่คนตายเท่านั้นจะไม่มีความรู้ภายในร่างกายคนเป็นแล้วต้องรู้แต่เราไม่ทราบว่ารู้ความรู้นี้จะพาไปทางดีทางชั่วคิดวันยังค่ำคืนยังลุ่งมันคิดในแง่ใดบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดในแง่ใดที่เป็นที่จะนำสาเหตุให้เกิดความเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความคิดนั้นเป็นความผิดนะการพูดอันใดเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนไร้สาระที่จะพึงถือประโยชน์ได้ความพูดเช่นนั้นเรียกว่ามิจฉาวาจาไม่ควรจะพูดนะให้ระมัดระวังเนี่ยการพูดพระองค์ก็สอนให้ระมัดระวังการคิดก็สอนให้ระมัดระวังการกระทำอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นที่ท่านบอกว่าเป็นความผิดก็ทรงสอนให้รู้ให้เราประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็มีพระกายมีพระวาจาและมีพระทัยคือใจเช่นเดียวกับเราก็มีเช่นเดียวกับท่านทำไมจึงต้องให้ท่านมาสอนก็เพราะความโง่ความฉลาดมันผิดกันดังที่ว่าคนมืดบอดภายในจิตใจกับคนมีความสว่างสวยภายในจิตใจนั้นมันต่างกันเช่นเดียวคนตาบอดด้วยตาเนื้อกับคนตาดีเดินไปด้วยกันมันก็ผิดกันคนตาดีเดินไปถูกช่องถูกทางคนตาบอดโดนทนนั้นทนนี้ล้มลุกคุกคลานไปเพราะตาไม่เห็นก้าวไปก็โดนนั้นโดนนี้นี่จิตใจที่เป็นไปด้วยความมืดบอดคิดอะไรก็โดนนั้นโดนนี้ไปเรื่อยๆส่วนมากโดนแต่บาปโดนแต่อกุศลโดนแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจตนเองคิดมากน้อยเพียงไรเป็นไฟเผาตัวเองไปทั้งนั้นเพราะไม่ฉลาดในความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดและรู้จักวิธีปฏิบัติรักษาความคิดของตนเลือกเฟ้นความคิดอันใดที่ผิดที่ถูกให้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วปฏิบัติตามในแง่ที่ถูกนี่นี่แหละคนรู้คนฉลาดกับคนมืดบอดคนโง่นั้นผิดกันถึงจะมีใจเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในเชิงแห่งความฉลาดและความโง่มันผิดกันเช่นนี้เมื่อเป็นฉะนั้นการระบายออกที่ออกมาจากใจก็จะมาเป็นทางวาจาเป็นทางการกระทำก็ตามมันก็ต้องผิดกันอยู่โดยดีเพราะจิตซึ่งเป็นผู้บงการเป็นความผิดกันอยู่แล้วท่านสอนทางด้านจิตใจโดยเฉพาะวิธีทดสอบวิธีสังเกตความวิธีแห่งความคิดของตนท่านในพิสูจน์ทางด้านจิตตภาวนาเป็นหลักใหญ่ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเรื่องที่จะทดสอบจิตเรียนให้รู้เรื่องของจิตความคิดความปรุงของจิตโดยตรงในขณะหนึ่งหนึ่งจิตจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คิดจิตอยู่ได้ด้วยการคิดการปรุงทั้งนั้นไม่ได้อยู่ได้ด้วยความนิ่งความสงบถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือเป็นมีธรรมเป็นเครื่องอบรมให้จิตมีความสงบได้จิตจะหาความสงบไม่ได้หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนส่วนมากก็หมุนไปทางที่จะผูกมัดรัดตึงตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับคนก่อไฟนะรู้จักก่อแต่จะดับไฟไม่รู้จักวิธีดับนั่นก็ลุกขึ้นเรื่อยท่านสอนให้ภาวนาก็คือให้รู้วิถีของจิตเช่นกำหนดอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดพุทโธเป็นต้นให้มีความรู้อยู่กับพุทโธหรือให้มีความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสจะสัมผัสที่ตรงไหนมากน้อยให้จับจุดที่ลมสัมผัสมากนั้นไว้เป็นอารมณ์ของใจสัมผัสออกสัมผัสเข้าคือลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรู้อยู่นั้นโดยเฉพาะด้วยความมีสติจิตเมื่อมีความตั้งสติมีสติเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาอยู่ความรู้นั้นจะค่อยสืบต่อกันโดยลำดับแล้วจะปรากฏเป็นความสงบลงไปเมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เคยเป็นภายในจิตก็ระงับดับลงไปกลายเป็นความสงบแล้วผลคือความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตนี่แหละคือผลแห่งการทดสอบจิตการรักษาจิตคือความสุขถ้าปรากฏขึ้นมามากน้อยก็ทราบภายในจิตใจ ด้วยอำนาจแห่งกำลังความสามารถของตนที่ทำหากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากและมีความชำนิชำนาญในการรักษาจิตจิตก็ยิ่งทรงตัวได้นานด้วยความสงบสุขจิตที่มีความสุขก็เพราะตัวเองควรตัวเองด้วยการคิดการปรุงในแง่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้จิตจะหาความสงบได้อย่างไรเมื่อถูกกวนอยู่เสมอเช่นน้ำก็ต้องขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปได้เพราะถูกกวนจิตก็ต้องขุ่นมัวจิตที่ขุ่นมัวหาความสุขที่ไหนได้ไม่มีโลกทั้งโลกมันโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดถ้าจิตได้ร้อนเสียดวงเดียวเท่านั้นเพราะจิตมีความรู้สึกทั่วโลกกระทานคิดไปไหนได้หมดไม่นิยมว่าไกลว่าไกลเวลานั้นเวลานี้ไม่มีคิดขณะเดียวเท่านั้นครอบโลกธาตุนะนี่แหละคือความปรุงเพื่อรบกวนหรือกวนตัวเองถึงต้องอาศัยการอบรมระมัดระวังจิตให้มีความสงบด้วยบทธรรมให้อยู่ในธรรมบทเดียวก่อนแล้วระลึกรู้อยู่นั่นโดยตลอดในขณะที่ทำภาวนาใจจะค่อยสงบลงไปเมื่อใจสงบความเย็นจะปรากฏขึ้นความผ่องใสจะปรากฏขึ้นที่จิตจุดแห่งความรู้จะเด่นขึ้นที่จิตเพราะกระแสแห่งความรู้รวมตัวเข้ามาด้วยอำนาจแห่งการภาวนาตะล่ำเข้ามาจนสู่จุดแห่งความรู้อย่างชัดเจนนั่นสงบท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็เย็นเมื่อปรากฏผลคือความเย็นแล้วอศรัทธาความเชื่อวิริยะคือความภาคเพียรขันติความอดความทนความอุตสาห์พยายามหากเป็นมาเองเพราะเห็นผลแล้วย่อมมีแต่จิตแก่ใจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นอย่างน้อยให้ทรงตัวได้มากกว่านั้นก็ให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจิตใจเมื่อรับการบำรุงได้รับการรักษาการชำระสัตว์สางอยู่เสมอย่อมมีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความสว่างด้วยความสงบเย็นใจเป็นความสุขความสบายขึ้นภายในใจโดยลำดับนี่นี่เป็นผลแห่งการอบรมแห่งการรักษาจิตเมื่อได้ทำอยู่โดยสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราได้บำรุงจิตทั้งเราเรื่อยๆจิตก็ค่อยปลอดภัยจากความคิดความปรุงอันไม่ดีทั้งหลายจิตที่ได้ถูกการรักษาจิตที่มีผู้รักษาย่อมไม่ค่อยเกิดอันตรายเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงที่เรารักษาไว้เสมอจนผู้ร้ายก็ไม่ค่อยจะมาทำลายได้นี่จิตใจของเราก็ปราศจากจนผู้ร้ายคือความคิดความปรุงต่างๆที่มาในแง่ต่างๆจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความปรุงทางใจเสียเองไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายจิตใจได้เมื่อสติเป็นผู้ระมัดระวังรักษาอยู่สติคือเจ้าของของจิตปัญญาเป็นผู้ใคร่ครวญถึงการที่จะให้ควรพิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็พิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งตามสัตว์ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ซึ่งเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางลงได้ตามเป็นจริงของมันจิตใจก็เป็นเอกจิตเอกธรรมสลัดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เป็นกองแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ได้โดยสิ้นเชิงจิตนั้นก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นลงไปได้นี่แหละคือธรรมประเสริฐประเสริฐที่ใจที่หลุดพ้นจากสิ่งที่กดทวงทั้งหลายกลายมาเป็นธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยพึ่งถึงอะไรทั้งหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมทำปรากฏเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้สาวกอรหันต์อรหันต์ท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาด้วยเหตุดังกล่าวนี้ชาวพุทธเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้รับความสงบสุขเย็นใจมีเหตุมีผลในการประพฤติการกระทำการพูดการจาการคิดปรุงแต่งต่างๆเราก็พอประคองตัวของเราได้โดยสม่ำเสมอและเป็นความสุขความเจริญเรื่อยไปหากเรามีความสามารถแก่กล้าในพิจารณาทางสมาธิและวิปัสสนาก็สามารถที่แทงทะลุปุพพงจากที่เด็ดไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วมหาสมบัติก็จะไม่หาที่ไหนสมบัติอันล้นค่าจะปรากฏขึ้นภายในจิตของเราผู้ชำระเรียบร้อยแล้วนี้โดยไม่ต้องสงสัยจึงขอให้ท่านทั้งหลายนำมาพินิจพิจารณาและรักษาใจของตนให้ดีโดยลำดับใจนี่แหละเป็นมหาสมบัติไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจที่รักษาเรียบร้อยแล้วจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านผู้ฟังครับ
1: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
2: อุดรพีนักเรียนอุดรพิทยานุกูลม .405 คนมาวัดกับ
3: โอ้โหเยอะนะ
2: ครับผม
3: นั่นแท้เคยมาทุกปีในพรรษาเนาะไม่ยุ่งเรื่องหนึ่งก็ยุ่งเรื่องหนึ่งไม่แยกเปลี่ยนกันมาบางทีก็มาจบทำพอดี
2: ครับ
3: วางทองคำได้สองบาทวันละ60ยอนก็ได้ทุกวันแต่บางวันก็ขาดนะ
2: ครับผม
3: หายเงียบเลยก็มีต้องการผู้ต้องการมอบพระคลังหลวงในการช่วยชาติชาวนี้กล่าวไว้ว่า 4,000 กิโลที่ได้มอบเข้าคลังหลวงแล้ว 1,037 กิโลครึ่งนี่เป็นงวดแรกงวดที่2ที่ฝากเข้าคลังหลวง 1,025 กิโลรวมต้องการที่ไปมอบและฝากไว้กับทางหลวงแล้วนั้นได้ 2,062 กิโลครึ่งนี่ชื่อเข้ามอบเข้าฝากไว้ทางหลวงรวมทั้งคำ หลังมอบและฝากไว้กับทางหลวงแล้วได้อะไรรวมทั้งคำ มอบและฝากไว้กับทางหลวงแล้วได้เท่าไหร่21กิโลนี่มันพูดว่าอย่างไร
2: หลัง
3: เหรอ
2: หลังจากมอบแล้ว
3: มันก็ต้องอย่างนั้นสิเราอ่านแล้วก็งงก็ไม่อยากอ่านผู้อ่านก็เสียไปด้วยเพราะผู้เขียนพาให้เหลวท่องคำที่ได้หลังจากฝากและมอบเรียบร้อยแล้วนั้นเวลานี้ได้21กิโล9บาท72ตังค์นี่เวลานี้ยังไม่ได้หลอมนะทองคำเหล่านี้ยังไม่ได้หลอม เป็นทองคำต่างประเภทรวมแล้วเป็น21กิโลหลังจากมอบทั้งฝากทั้งสองครั้งแล้วมันได้มาทีหลัง เป็น21กิโล9บาท72ตางค์รวมทองคำทั้งหมดได้2รวมทองคำทั้งหมดมันได้ 2,083 กิโลครึ่งทั้งหลอมแล้วยังไม่หลอมยังขาดทองคำ 1,916 กิโลครึ่งจากครบจำนวน 4,000 กิโลดอลลาร์ที่ที่ตั้งใจจะมอบในครั้งต่อไปนี่1ล้านได้รับบริจาคแล้ว 926,196 ดอลลาร์ยังขาดอยู่73,804ดอลลาร์ขาดอ่านโปรโก้ไปงั้นล่ะว่ามันได้มาเรื่อยนี่เอาบัญชีที่อ่านมาแล้วเอาอ่านจากของเก่าเลยมันได้เพิ่มไม่ได้สนใจอ่านด่าเลยผู้ฟังเอาฟังด่าแล้วกันนะมีแต่ผู้อ่านด่าผู้ฟังไม่ด่าไม่ต้องเข้ากันไม่ได้ผู้อ่านก็ต้องอ่านด่าผู้ฟังฟังด่าไปเลยเนี่ยทองคำนี่เป็นอันดับหนึ่งในหัวใจของชาติไทยแล้วนะเป็นอันดับหนึ่งถ้าว่าต้นไม้กว่ารากแก้วของต้นไม้จริงๆชาติไทยของเราอยู่ได้ด้วยทองคำนะแต่ไม่เปิดเผยไม่บอกหากเป็นหัวใจอยู่ในนั้นทีเดียวทั่วประเทศไทยเราอยู่นั้นเครื่องรับประกันทุกสิ่งทุกอย่างก็อันนี้เป็นสำคัญมากนะคำว่าครั้งหลวงนี่รวมทั้งสมบัติเงินทองอย่างเงินอย่างอื่นด้วยแต่หลักใหญ่คือทองคำเมื่อที่หลวงตาได้ดิ้นเวลานี้เพื่อพี่น้องทั้งหลายอะไรที่เขามาขีดมาขวางมันถึงมันรู้สึกว่ากระเทือนใจมากจริงๆนะกระเทือนความเมตตา ที่มีต่อพี่น้องชาวไทยนี่เราทุ่มจริง มันจะมีอะไรเหลือเม็ดหินเม็ดทรายในตัวของเราน่าจะแบ่งสรรปันส่วนจากพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมามากน้อยนี่เราพูดจริงๆหรอกเราไม่มีว่างนั้นเลยเราเม็ดหินเม็ดทรายก็มี นี่ที่จุดสำคัญก็คือทางหลวงต้นเหตุที่เราจะเน้นหนักทางหลวงนี่ก็เคยยังที่เรียนให้ทราบแล้วรองราชการผู้สำคัญซึ่งรักษาทางหลวงบัญชีทุกอย่างอยู่กับท่านผู้นี้ล่ะเป็นผู้ใหญ่ในนั้นมีรักษาก็มานิมนต์เราจะเองไปเพราะตอนนั้นรู้มั้ยเราก็ไปมอบทองคำมั้งนะ
4: ครับ
3: รู้ไปมอบเราจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเวลาสำคัญที่เราจะเข้าทางหลวงแต่ละครั้งนี้ก็เป็นเวลาสำคัญครั้งนั้นคงจะเป็นเวลาไปมอบนี่แหละมอบทองคำครั้งแรกเนี่ย แล้วเจ้าหน้าที่ก็มานิมนต์เราไปก็ดูโดยเราไม่คิดอะไรหรอกว่าจะไปดูไม่ดูแต่เมื่อได้รับนิมนต์แล้วเราก็ขอใจทันทีอยากไปดูหัวใจของชาติว่างั้นเลยจึงเราจึงได้ไปดูก็สมเหตุสมผลกับเจ้าหน้าที่ที่มานิมนต์เราไปเปิดให้ดูทุกอย่างเลยนี่สมเหตุสมผลที่นิมนต์เราไปไม่ใช่ไปเพียงเยาะเย้ยแย่ๆนะไปจริงๆไปด้วยความเชื่อถือไว้ใจกันจริงๆระหว่างโลกกับธรรมโลกคืออาณาจักรราชอาณาจักรไทยธรรมคือครอบชาติอาณาจักรไทยในบรรดาชาวพุทธของเราทั้งหลายเรียกว่าธรรมนี่มานิมนต์เราไปแล้วเราก็ไปเฉพาะเท่านั้นแหละ ไปก็ไปดูทุกซอกทุกมุมเปิดให้เขาดูหมดทองเป็นแท่งชิ้นเล็กๆอะไรไว้ไหมนั่นก็มีแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดเพราะอย่างนี้กับอยู่ข้างในมันเหมือนกันหมดเป็นแท่งใหญ่ก็มีแท่งอย่างนี้ก็มีส่วนมากมีแต่แท่งที่ใหญ่กว่านี้ดูหมดเ พราะดูด้วยพิจารณาจริงๆไม่ใช่ไปดูเฉยๆนะดูด้วยหัวใจฝังเขาทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรับผิดชอบแห่งชาติไทยของเราจากทองคำมีว่างั้นจะพูดง่ายพอดูเสร็จแล้วก็มานั่งกันเฉพาะสองต่อสองนะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเขาก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรอกมานั่งเฉพาะสองต่อสองคุยกันถึงคลิปถึงฉินถึงเหตุถึงผลต้นปลายรากแก้วรากฝอยของชาติไทยเราดูที่ทองคำเวลานี้ได้เท่าไรคือมีอยู่เท่าไรถามละเอียดแล้วเก็บไว้ที่ใดบ้างอะไรก็ถามกันละเอียดเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ทราบทุกหน้าทุกมุมเลยด้วยความไว้วางใจต่อกันเมื่อพอออกมาแล้วเราก็นั่นแหละพอออกมาวันนั้นประกาศป้ามาดันเลยนะถึงขนาดที่ขู่พวกนักข่าวทุกวันนักข่าวที่มีเยอะประจําเต็มอยู่ที่สวนนั่งทําวันนี้ไปไหนกันหมดวะแต่เรามาค่ําสักหน่อยก็เป็นเวลาที่ทางนั้นจะเลิกจักบันดวงบันดาลนะพอมาถึงก็ขึ้นป้างๆเลยเกี่ยวเรื่องทองคำก็พอดีทางทีวีก็มาทางวิทยุนักข่าวก็ออกมาเลยก็ประกาศในเวลานั้นเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เน้นหนักทางเรื่องทองคำมากถ้าทองคำนี่คือเป็นหัวใจของชาติเรามีน้อยมากทีเดียวขอพี่น้องหลายตื่นเนื้อตื่นตัวทุกคนยื่นเครื่องขวายหามาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้จึงต้องเน้นหนักทองคำมาตลอดนะส่วนอื่นก็เป็นระดับรองกันลงไปสำหรับทองคำนี่เราเน้นหนักจริงเรื่องสมมุติเรามีใครมาแตะนี่คอต้องตะบัวขาดทันทีเลยนะขนาดนั้นนะสำหรับเพื่อพี่น้องชาวไทยเราด้วยความเมตตาล้วนๆนี่เราช่วยโลกเราช่วยขนาดนี้นะขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบชาวไทยเราเป็นชาวพุทธทั่วประเทศไทยเป็นชาวพุทธไม่ว่าวงราชการวงไหนตั้งแต่รัฐบาลลงมาเป็นลูกชาวพุทธขอให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนี้เป็นสำคัญมากหัวใจแห่งชาติไทยเราอยู่กับธรรมถ้ามีธรรมแล้วแตกกันทันทีเลยนะธรรมทั้งนั้นเป็นที่เสียประสานเอาไว้ทั้งหมดให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกทุกอย่างอยู่กับธรรมเป็นผู้ชี้แจงโดยความไม่ผิดพลาดเลยเรียกว่าสวากัตธรรมนี่เราถอดออกมาจากหัวใจนั้นที่มาพูดถึงน้องทั้งหลายฟังพูดจริงๆถ้าเราพูดด้วยความสงสารแล้วไม่พูดแบบโลกๆเขาพูดกันว่าหาว่าโอ้ว่าอวดดังนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกของเขาพูดกันธรรมล้วนๆนี่ออกยังไงบอกงั้นเช่นธนบัตรใบละร้อยนี่จริงบอกร้อยหนึ่งเลยปลอมพันฉบับก็ไม่มีความหมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันมีความหมายนั่นเป็นของจำปลอมของจริงออกมา ทำชมธนบัตร100บาทก็จริง100บาท 1,000 ก็เป็น 1,000 นี่เรียกว่าทำแท้ไปอย่างนั้นมีเท่าไรเอาออกมาจะผิดไปไหนธนบัตรจริงธนบัตรปลอมออกมาได้โดยการธนบัตรปลอมออกมาเท่าไรไม่มีความหมายธนบัตรจริงออกมาเท่านั้น5บาทจริงแล้ว5บาทชนะหมดธนบัตรปลอมทั้งหลายเป็นเหมือนแสนเป็นกี่ล้านล้านก็ตามไม่มีความหมายธนบัตรเพียง5บาทเท่านั้นเป็นของจริงชนะไปหมดนี่แหละเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนี้เองพี่น้องไหนทราบไหมไม่ว่ามากว่าน้อยธรรมออกนี่เป็นความถูกต้องแม่นยำตายใจก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวไทยฟังเสียงธรรมนะเสียงธรรมเป็นเสียงต้องคันมากได้หัวใจชาวพุทธเราอยู่ด้วยกันได้ด้วยธรรมความเสียสละเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของธรรมการทานการเสียสละการเห็นอกเห็นใจกันความเมตตาสงสารกันอย่าเห็นดันทุรังเอาแต่ความคิดความเห็นของตนที่มีกิเลสเป็นฟืนไฟเผาไหม้ในหัวอกตัวเองแล้วก็ระบาดจากกระจายไปเผาไหม้แต่คนอื่นให้แต่กระจัดกระจายทั่วประเทศไทยใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่เมืองชาวพุทธเป็นเมืองเปรตเมืองผีกัดกันเลวยิ่งกว่าหมาอย่านำมาใช้ในเมืองพุทธเราขอให้ฟังเสียงกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันมีน้ำหนักเท่ากันชาติไทยด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกันอย่าได้ดูถูกอย่ายามกันอย่าเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวเห็นแก่คณะของตัวอันนี้เป็นการเหยียบย่ำทำลายชาติซึ่งเป็นส่วนใหญ่เต็มประเทศไทยนี่ให้เสียหายไปหมดล่มจมไปได้เพราะความเห็นแก่ตัวอันเป็นฟืนไฟเหมือนดังไม้ขีดไฟกองสมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องขนาดไหนก็ตามไม้หยิบไปเพียงก้านเดียวจ่อเข้าไปเท่านั้นพังหมดเลยนี่คือความชั่วช้าละมุนความเป็นไฟเผาโลกได้อย่างนี้เองเช่นเดียวกับไม้หยิบไฟก้านเดียวเผาได้หมดอะไรไม่มีเหลือเลยนี่แหละความชั่วช้าละมุนให้ขอให้พากำจัดมันออกทุกข์ก็ทุกข์เถอะเราเป็นลูกชาวไทยด้วยกันให้ทุกข์ด้วยกันอยู่ด้วยกันสุขด้วยกันนี่เป็นความเหมาะสมสำหรับผู้มีธรรมในใจด้วยกันเห็นใจกันอย่าเห็นแต่ว่าเรามั่งเรามีคนเดียวคนอื่นจะเป็นยังไงข้อช่างนั่นคือความล่มจมของตัวเองไปก่อนแล้วจากนั้นจะทำความล่มจมให้แก่ผู้อื่นมันเป็นฟืนเป็นไฟขอให้ฝากกันฟังนี่หลวงตาได้ช่วยพี่น้องชาวไทยเหล่านี้ก็บอกชัดๆอยู่แล้วว่าหลวงตาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดบอกธรรมเป็นธรรมล้วนมาประจำอยู่ประเทศไทยของเราแต่คราวนี้หลวงตาเป็นผู้ออกข้าเม้าออกนี่เราขอเรียนในกองเรียนเราก็เรียนมาเขาให้ชื่อมหาบัวหลวงตาบัวก็เรียนมานั่นเขาให้ชื่อว่าหลวงตาบัวมหาบัวก็เรียนมาเหมือนกันทางภาคปฏิบัติเราก็ได้ออกปฏิบัติตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้ในธรรมสามประเภทที่กลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100%เต็มบาทเต็มๆ คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่สำหรับตำราซึ่งเปรียบเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบ้านของเรือนสำหรับตำราที่เป็นแบบแปลนแผนผังของบุญของบาปของนรกสวรรค์พรหมโลกมรรคผลนิพพานนี่แปลนของธรรมและปฏิบัตินำแปลนของธรรมที่เรียนจดจำได้แล้วนั้นออกมากลาง ปฏิบัติตัวเองซึ่งเท่ากับการปลูกสร้างบ้านสร้างเรือนนั่นแหละปฏิบัติตัวเองเช่นปฏิบัติทางศีลเอารักษาให้ดีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลของเราเราทั้งคนเป็นศีลทั้งดวงเลยเต็มในตัวของเราจากนั้นบำเพ็ญสมาธิเราทั้งคนเป็นสมาธิทั้งคนปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเราทั้งคนพร้อมทั้งจิตเป็นองค์มรรคองค์ผลเต็มตัวของเรานี่เรียกว่าปฏิบัติเป็นผลขึ้นมาให้เป็นสมาธิเต็มองค์ให้เป็นศีลเต็มองค์สมาธิเต็มองค์ปัญญาเป็นองค์มีมุตหลุดพ้นเต็มองค์ปฏิเวทะรู้แจ้งแทงทะลุว่าเราเต็มทุกอย่างแล้วในบรรดาคำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วตั้งแต่ปริยัติเป็นแบบแปลนภาคปฏิบัติเราก็ได้ก่อตั้งตัวของเราบำรุงรักษาตัวเรามาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตหลุดพ้นเต็มหัวใจเราแล้วนี่เรียกว่าปฏิเวทภูมิใจได้เห็นผลของตัวเองที่ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลได้เป็นที่พึงพอใจนี่เรียกว่าปฏิเวทความรู้แจ้งเห็นชัดในผลของตัวทั้ง3ประเภทนี้แยกกันไม่ออกศาสนาธรรมมีแต่ปริยัติก็เหมือนกับมีแต่แปลนนั่นแหละตึกรามบ้านช่องไม่ก่อไม่สร้างไม่มีแต่แปลนเต็มห้องก็เป็นแปลนเต็มห้อง พระไตรปิฎก3ปิฎกก็มีแต่พระไตรปิฎกเรียกว่าแปลนของธรรมแปลงของมรรคผลนิพพานแปลงของศาสนา เมื่อแจงนั้นออกมาแล้วก็มาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติเป็นคนบุญ ผลกุศลเข้าไปเรื่อยๆไปล่ะสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นไปนี่เรียกว่าเราเป็นภาคปฏิบัติของเราเอาการให้ทานก็เป็นภาคปฏิบัติการรักษาศีลธรรมการรักษาเนื้อสาตัวตามปฏิบัติที่ท่านสอนไว้เรียกเป็นภาคปฏิบัติต่อตัวของเราตัวของเราสำเร็จลงไปโดยลำดับนี่เรื่องของศาสนาเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้มีแต่แปลนะศาสนาเหมือนอย่างเขาปลูกบ้านปลูกเรือนไม่มีแต่แปลนแปลนเพื่อจะปลูกเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาคือปลูกราปิดรางบ้านช่องถนนน้อนทางอะไรเป็นแปลนไปบอกไปหมดเลยแล้วทำสามนั้นก็สำเร็จรูปร่างขึ้นมาตามนั้นนี่แปลนของพุทธศาสนาก็อย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ย้อนเข้ามาถึงทางภาคปฏิบัติเบื้องต้นแล้วก็บอกปริยัติเราก็เรียนมาเรียนมามากน้อยเราพูดตามหลักความจริงเช่นเป็นในหัวใจเรียนอะไรสงสัยไปหมดทั้งๆที่ธรรมะที่ท่านบอกไว้ในแปลงเป็นของจริงของจริงแปลงธรรมะธรรมศาสนานี่เป็นของจริงล้วนๆแต่พูดเรียนในแปลงของศาสนาสงสัยไปตลอดเลยเหมือนอย่างที่เราดูในแปลงนั่นเห็นอยู่ในกระดาษมันก็ยังไม่แน่ใจเป็นแต่เพียงว่าอย่างว่าบ้านแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้นี่แต่มันก็ไม่พ้นความสงสัยต้องปลูกขึ้นมาตามแปลงจนกระทั่งสมบูรณ์แบบในตึกรามมันเท่านั้นเรียกว่าความสงสัยหายหมด อันนี้มรรคผลนิพพานก็เหมือนกันแผนของมรรคผลนิพพานท่านแสดงไว้อย่างไรปฏิบัติตามนั้นนั้นหายสงสัยเป็นลำดับนี่ก็ย้อนเข้ามาถึงภาคปฏิบัติพูดถึงเรื่องศีลก็ภูมิใจตลอดเวลาคิดดูว่าจะอยู่ในป่าในเขาเอาตายก็ตายเพราะเรามั่งมุ่งต่อมรรคผลนิพพานอย่างสูงสุดที่มุ่งพระนิพพานเท่านั้นและศีลเป็นภาคพื้นความอบอุ่นของเราแล้วหากว่าตายในเวลานี้เราก็ไปสวรรค์แน่นอนมันแน่อยู่ในหัวใจนะเพียงขั้นนี้มันก็แน่แล้วอบอุ่นภายในใจเป็นตายไม่กลัวอันตรายอยู่ที่ไหนเข้าที่นั่นคือใจนั้นนะมันหลอกว่าอันตรายที่นั่นมีเสือที่นั่นมีช้างที่นี่มันหลอกนั่นแหละกิเลสหลอกทางธรรมมันเข้าเลยเพื่อจะทดสอบทุกอย่างระหว่างธรรมกับกิเลสมันหลอกกันกิเลสบอกเสือที่นั่นเสือที่นี่ทำจับเข้าไปเสือยึดที่ไหนเอาว่าที่ว่าเสือก็สัตว์เราก็สัตว์มันจะเป็นอะไรเสือก็กินสัตว์เราก็กินสัตว์นั่นกลัวกันอะไรวะต่างคนต่างนะเป็นยักษ์เหมือนกันถ้าอยากต่างคนต่างกินกันมาตลอดเรามาบวชเป็นพระนี่เราก็กินกับญาติขยงเขาอะไรมาให้พวกกุ้งพวกปลาเรากินฟาดมันไปแล้วหมดแล้วทำไมจะไปกลัวตายที่นี่สัตว์ที่เขาอยู่ในท้องเราเขาไม่กลัวตายหรือทำไมเรากินเขาได้อย่างนี้เราเข้ามาในป่าเรากลัวตายหาอะไรนั่นเข้าใจไว้เอาทำฟาดกันเข้าไปเอาตายก็ตายฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเข้าไปสู่ที่จำเป็นเท่าไรสติกับจิตติดกันแนบติดกันแนบนั่นคือความเพียรของธรรมขึ้นที่นั่นจิตมีความแน่นหนามันคงมากขึ้นมากขึ้นเห็นชัดเห็นชัดภาคปฏิบัตินี่ภาคปฏิบัติเห็นอย่างนี้ศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็แน่นหนามันคงอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปเห็นประจักษ์อย่างนี้ในหัวใจจนกระทั่งถึงสมาธิเต็มภูมิเต็มภูมินั่นแหละคำว่าสมาธิเต็มภูมิธรรมนี่มึงพอนะธรรมเรื่องกิเลสไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอน้ำล้นฝั่งน้ำล้นฝั่งนั่นแหละอันนี้เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของธรรมพอนี่พอถึงสมาธิเต็มภูมิพอถึงขั้นปัญญาก้าวออกเอากิเลสมีเท่าไหร่ฟาดฟันหั่นแหลกกันเรื่อยด้วยสติปัญญาที่รู้แจ้งแทงทะลุไปตามกำนัดแห่งกำลังวังชาของสติปัญญาขั้นนั้นนั้นนั้นจะรู้ไปเห็นไปแก้กิเลสไปฆ่ากิเลสไปสิ่งใดที่มาเกี่ยวข้องภายนอกภายในมันจะสัมผัสสัมพันธ์ถึงกันหมดเพราะมันเหมือนกับอากาศนี่ทั่วไปหมดอย่างนี้แหละอย่างเขาพูดโทรศัพท์ที่ไหนถึงกันทันทีกระเทือนถึงกันนี่สิ่งภายนอกทั้งหลายกับภายในที่มาเกี่ยวข้องพวกเปรตพวกขี้เทวบุตรเทวดาอินพรหมนี่เกี่ยวโยงกันไปหมดสติปัญญาแล้วอย่างลงไปที่นี้แล้วมันจะกระจายทั้งกันหมดปฏิเสธได้ยังไงว่าสิ่งนี้ไม่มีแล้วปฏิเสธได้ไหมว่าอากาศไม่มีนั่นฟังที่มันก็ยอมรับไปแล้วอากาศนี่ยังไงมียังไงพูดยังไงถึงกันหมดถึงเวลานี้ทั่วโลกพูดกันถึงกันหมดยอมรับกันหมดแล้วตอนนี้เรื่องหลักความจริงมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วเช่นเดียวกับสิ่งนี้เป็นแต่เพียงว่าไม่มีใครคนคิดขึ้นมาใช้ได้ก็ไม่เห็นไม่มีแต่ก่อนนะเวลาคนคิดขึ้นมาแล้วยอมรับกันทั่วโลกเห็นไหมล่ะอันนี้ธรรมะก็ค้นคิดขึ้นมาแล้วก็ยอมรับกันทั่วแดนธรรมของผู้ปฏิบัติศาสนาที่รู้ตามกำลังความสามารถของตนในสิ่งต่างๆนั่นนี่ก็เป็นเหมือนกันหรือปฏิบัติมาอย่างนั้นพลาดโรงพยาบาลนี่อะไรมันก็กระจ่างออกจากไม่ต้องไปถามใครนะที่เรียนมามากน้อยล้มไปความจริงเข้าถึงไหนความ ความจำหรือความสงสัยล่มละลายล่มลายความจริงออกหน้าออกหน้าออกหน้าเลยรู้แจ้งเห็นชัดฟาดพิเรศขาดสะบั้นออกจากหัวใจไม่มีอะไรเข้ามาขัดข้องแม่แม่ถีแม่ทรายกระจ่างแจ้งหมดเปิดออกมาในหัวใจไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปหาใครมาเป็นพยานดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ถึงสามเดชโลกธาตุนี่ตัวเท่าหนูมันก็เป็นจะว่าไงเมื่อมันรู้มันเห็นอันนี้มันก็เต็มภูมิของหนูเนี่ยว่าไงปฏิเสธได้หรือว่าไม่รู้ไม่เห็นนี่ที่ทำเหล่านี้ล่ะที่มาสอนพี่น้องชาวไทยแล้วนะเราไม่ได้ไปหาค้นว่าเอาจากที่ไหนนะตำรับตำราเราสาธุเราเรียนมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นแบบแปลนแปลงถังเรียบร้อยแล้วทีนี้เป็นตัวบ้านตัวเรือนที่เราสร้างขึ้นโดยลำพังตัวของเราแล้วเราก็เห็นจะชัดจนกระทั่งถึงมรรคผลที่ประจักษ์ในหัวใจของเราถึงขั้นเต็มภูมิแล้วก็ประจักษ์ในหัวใจของเราบอกว่าเราสอนโลกด้วยความไม่สงสัยเวลานี้หายสงสัยทุกอย่างไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆจ้าไปหมดในหัวใจดวงนี้เราไม่สงสัยไม่เอาใครมาเป็นพยานใครจะมาตำหนิติเตียนยกโทษยกกรอะไรเป็นเรื่องปากของสัตว์ที่มันอยู่ในถังขยะมันเห่าว่าวอกในถังขยะมันก็ลงไปถังขยะตามเดิมทำไม่ใช่ถังขยะไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นทำเป็นธรรมนั่นละตรงนั้นที่จะมาสอนโลกเวลานี้แล้วไม่สอนด้วยธรรมดานะสอนด้วยความเมตตาเต็มสัตว์เต็มส่วนทุกแง่ทุกมุมอันใดผิดจึงบอกว่าผิดตรงๆไปเลยอันใดถูกก็บอกว่าถูกให้พากันส่งเสริมอันใดผิดให้รีบพากันแก้กันถอนออกไปออกไปไม่งั้นบ้านเมืองของเราจะล่มจมจริงๆนะถ้าไม่ฟังเสียงธรรมแล้วจมได้ไม่สงสัยเรื่องกิเลสไม่พาใครให้เจริญรุ่งเรืองนอกจากพาให้ล่มจมกันทั่วโลกดินแดนเท่านั้นถ้าทำไปอยู่ที่ไหนจะมีความหาสุขเจริญล่มเย็นเป็นสุขมีมากมีน้อยส้มชุ่มเย็นไปตามๆกัน ให้พากันเสียงตามเสียงหลักเสียงธรรมเวลานี้เราเป็นผู้นำพี่น้องนำสุดตรวจด้วยความเมตตาเราไม่เอาอะไรไม่หวังอะไรทั้งนั้นเราปล่อยหมดแล้วมีแต่ความเมตตาสงสารโลกยังขอให้พากันฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงประชาชนเสียงคนทั้งประเทศที่มีหัวใจด้วยกันมีความรู้ความเห็นด้วยกันทั้งนั้นแหละเป็นแต่เพียงว่าไม่ใช่หน้าที่ก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่อาจไม่เอื้อมไม่ก้าวไม่ก่ายก็ปล่อยให้ทำหน้าที่ใครมีหน้าที่อันไรปกครองบ้านเมืองก็ให้เป็นหน้าที่ไปแต่ให้ปกครองบ้านเมืองโดยศีลโดยธรรมโดยกฎหมายบ้านเมืองอย่าปกครองบ้านเมืองบอกแบบยักษ์แบบผีแบบกินแบบกืนตลอดเวลาอย่างนั้นใช้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่หลักธรรมไม่ใช่ความมุ่งหมายของประชาชนทั้งประเทศที่จะยอมรับกันได้เนี่ยกระชอนอย่างนี้นี่เราเรียกว่าธรรมเข้าใจไหมปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยแล้วก็สุดหัวใจแล้วเนี่ยพูดขึ้นมาถึงเรื่องทองคำเราจึงเน้นหนักในทองคำมากทีเดียวคิดดูที่ตั้งกับเงินสดที่เอาเข้าธนาคารนั่นเราพูดเพียงมา800 ล้านนะ800 ล้านเนี่ยจะหักเข้าซื้อทองคำทั้งหมดนะเพราะเรายังหัวใจยังมันยังบกพร่องบกพร่องอยู่ในทองคำยิ่งกว่าสมบัติอื่นใดนะยิ่งต้องได้หมุนเข้ามาเงินได้มากน้อยทั้งที่เราจะเอาเงินจำนวนนี้ออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยทั่วประเทศไทยก็ยังเห็นว่าทองคำยังหนักมีน้ำหนักมากกว่าคนทั้งประเทศอีกเพราะคนทั้งประเทศอาศัยทองคำเป็นหัวใจนั่นจึงต้องหมุนเข้ามาที่นี่แล้วก็จะเอาเงินเหล่านี้หมุนเข้าทองคำได้มากกว่านี้ยังจะหมุนเข้าไปมากที่กว่านี้อย่างที่ว่า50 กว่าล้านนั้นถ้าว่าไม่จำเป็นเราก็ไม่แยกเพราะอันนี้หนักแน่นอยู่แล้วไม่จำเป็นจริงเราไม่แยกดังที่เป็นมาอยู่ระยะนี้เราไม่แยกเราช่วยเต็มกำลังความสามารถช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยอย่างนี้แหละมันไม่จำเป็นยังไม่เข้าไปแตะเงินจำนวนเหล่านี้เพราะเวลานี้ยังไม่เคยถอนแม้สตางค์หนึ่งนะเงินจำนวน850 กว่าล้านนี่ไม่เคยถอนเลยแม้ครั้งเดียวบาทเดียวอยู่นั่นแล้วบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยโอนเข้ามาก็เข้าในนี้เข้าในนี้เพิ่มเงินเข้าไปในนี้แล้วหากว่าควรจะแยกเราจะพิจารณาของเราเองการแยกนะเพราะแยกด้วยความรับผิดชอบความห่วงใยในชาติของตนบ้างนั่นเถอะนะเป็นกำลังอันไหนมีน้ำหนักมากที่เป็นประโยชน์มากหมุนเข้าทางนั้นอันไหนที่ควรจะหมุนทางไหนเราจะพิจารณาของเราเองในเงินจำนวนเหล่านี้นะเพื่อชาติไทยของเราขอให้พี่น้องหลายทราบตามนี้ในวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนละนะว่าจะไม่พูดมันก็พูดอยู่นี่แหละว่าว่าเอาอย่างนี้นะไงว่าจะไม่พูดมันก็ได้พูดนี่วันแล้วนี้ก็ได้แล้วนะทองคำได้2,000 2,800 กิโลแล้วนะ
4: ครับ
3: ที่เรากำหนดไว้ 4,000 นั้นให้มาถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเนี่ยให้ได้ทองคำมาเป็นเนื้อเป็นหนัง 4,000 กิโลที่เงินในธนาคารนี้เราจะหากไว้สำหรับซื้อทองคำขึ้นต่อยอดต่างหากนะใครจะมายุ่งเงินจำนวนนี้ยุ่งไม่ได้ถ้ามาใหญ่ข้อมือหักยาเอื้อบอกมาไปจริงๆเข้าใจเหรอให้ระวังสงวนข้อมือไว้ดีเอื้อมมาจะมายึดเอาเงิน800ล้านนี่เขาไปเข้าทองคำ 4,000 กิโลอยากมือหักให้เอื้อมมาว่างั้นเลยเข้าใจมาตีบวชทันทีเลยจำเอาไว้นะทุกคนเวลาเด็ดต้องเด็ดใครไปอยากมือหักอย่าเอื้อมมาว่างั้นเอาละพ่อให้พ่อปล่อยหมาปล่อยหมามันเห่าแล้วนั่นอะไรอะไรฮะ
4: รถส
3: ่
4: งผู้ป่วยจาก
3: วันวันนั้นละวันนั้นสีจังใหม
4: ่โรงพยาบาลสีจังใหม
3: ่เออวันนั้นละเราเพียงรับทราบเท่านั้นหนักมากนะโอ้ยหนักอย่างนี้แล้วจะว่างไงหนักมากทีเดียวไม่มีเงินมีทองจะช่วยมีแค่นั้นละไปมีพูดมากแล้วพูดมากพอแล้วมีแต่จะไปเท่านั้นนั่นนะใครเอาแล้วแย่งผ้ามาทุ่นแย่งผ้าแล้วไปทุ่นก็แย่งนั่นเห็นไหมแย่งมันเอาจริงอ่ะเขาถือว่าเขาได้งานนั่นแหละเขาได้งานงานนะแย่งผ้าเขาอะไรทุ่นไปแล้วหมาตัวนี้กับผ้าคิริถูกกันมากนะได้ผ้าคิริแล้วใครอยากให้เขาได้งานให้ไปแย่งผ้าเขาจะใส่ปุ๋งปังทันทีก็ถือว่าได้งานแล้วไปแล้วเมื่อวานนี่ก็ไปเออเมื่อวานโรงพยาบาลสมเด็จอย่างนั้นแล้วสมเด็จก็จนกรอบเหมือนกันทั้งนั้นก็ได้ช่วยหลายอย่างแต่เมื่อวานนี่เอาของไปให้โรงพยาบาลแล้วก็มาเลยไม่ลงรถนะบอกเอาของให้เฉยแหละระวังเราก็ไปเลยอย่างนั้นแหละไปส่งอะไรก็อย่างมากไปลงถ้านานๆไปนี่ก็ลงนั่งสักครู่หนึ่งแล้วไปเลยส่วนมากไม่ค่อยนั่งนะอยู่บนรถเปิดท้ายรถขนของลงขนของลงเดี๋ยวร้อยแล้วบึ่งเลย8โมงกำลังจะ25นาทีละมีช่อง5ใช่ไหมเนี่ยช่อง5ออกทุกกันถึงฉุกเหรอวันละ5นาที5นาทีเราอยากทราบว่าทั้งเมืองนอกเขาฟังกันก็ทึกนะเนี่ยพอเขาจับเวลาได้แล้วทางนี้เคยออกอันนี้ประจำวันเวลาแล้วเขาจะเปิดฟังเขามาหาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเวลาต่างกันเขาก็บอกว่าต่างกันแต่เขาฟังตามเวลาห้องทางเขาในกลางห้องห้าเราไปเขาฟังทุกวันทุกเวลาของทีวีออกมีห้านาทีแสดงว่าวันนี้วันที่28แล้วนั่นแหละวันที่28แล้วเอาละไม่มีอะไรเลือกกันได้แล้วที่เลิกกันได้เมื่อวานก็มันสื่อลงไปบ้าง
5: สี่ครับผม
3: เมื่อวานก็สื่อลงมาอันนี้เป็นประจำทุกวันที่จะขายไม่ค่อยมีนะอย่างน้อยจะหนึ่งโลงสองโลงถึงได้เมื่อวานก็สี่โลงเมื่อวานสื่อนี่ก็สามโลงก็สี่โลงเป็นประจำมาอะไรคุณเอาไงเออนี่เอาให้ฝังน้ำก่อนพวกมาฝังน้ำ
6: ไหนอ่ะ
3: นี่น้ำอะไรนี่เอาให้ฝังน้ำเนี่ยถึงน้องก็เป็นชื่อของคุณอะไรลืมแล้วถึงน้องเออเอาให้มาครับเอาไปให้เนี่ยเอาไปวางเออถึงน้องนะมาไปแจกกันไปนี่ของหลวงตาเอาไปนี่มันจะไปแล้ววันนี้ไม่ไปไหนไปโน้ตคิดว่าจะพักพงหน่อยเนี่ยพักระยะนี้ไปอ่ะเนี่ยว่า
7: พักขา
3: เนี่ยว่า
7: พักขาเ
3: นี่ย
1: มฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ดีมากว่าฉันเนี่ยขอโทษทั้งหมดทั้งข้อขอโทษทั้งหมดทั้งข้อข้านั่งอ่านว่าข้อนท่าของท่านทิ้งของกองแก้วเกิดมาแล้วทอดเท่ท่านไปเหมือนนั่งน้ำสายใหญ่ไหลรังลงน่องว่าฉันในหนังสือตินบาลในหนังสือจันทพรบนิพพานั่งนิพพานั่งผู้รับก็เพื่อพระนิพพานผู้ให้ก็เพื่อพระนิพพานว่าให้บูชากิเลสผู้รับก็บ่ได้รับนอกบูชากิเลสผู้ให้ก็บ่ได้ให้บูชากิเลสผู้รับก็บ่รับเพื่อบูชากิเลสที่นี่พระเจ้าพระสงฆ์เฮาทำวัดจัดเข้าในจัดเข้าในอัปปจายนะไม่บุญสำเร็จโดยการทอมตนแก่ผู้ใหญ่จัดเข้าได้ปูชาจะปูชนียานั่งคือบูชาบุคคลผู้เกิดตระกูลจำพระพุทธเจ้าของเฮาเทศไว้ว่าเมื่อเข้ารบนบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตีตนเสมอเพิ่นว่าซั่นอหังการมามากการไปทางใดกึ่งแต่ก้าวหัวที่ทั้งศอกทั้งตอยหัวที่ทั้งขาทั้งฟันทั้งแกงพึ่งพายทั้งแต่ทั้งบ่หยังบ่เกรงพ่อให้วันท่าก็บ่ให้วันท่าพ่อปากก็บ่ปากพ่อลุงก็บ่ลุงพ่อหน้าเบากับพ่อหน้าเบาพ่อหน้าสาวกับพ่อหน้าสาวทำตนเป็นนักเลงทำตนเป็นคนพึ่งพายทำตนเป็นคนบ่อยากคนทำตนเป็นคนบ่เคารพทนเดินหนทางไปบ่ให้หนทางกับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่าผู้รุ่งเราได้เกิดมาได้เกิดตระกูลต่ำบุคคลผู้เคารพนับถือนักทั้งเคารพบุคคลบุคคลผู้นั้นได้เกิดตระกูลสูงผู้ที่เกิดตระกูลสูงในปัจจุบันก็มีเป็นอย่างย่างแล้วคือสมเด็จพระบรมราชาเป็นชั้นที่หนึ่งพวกเศรษฐีก็ช่วยข้าเป็นชั้นที่สองบ่แม่นพวกท่ามเป็นชั้นที่หนึ่งพวกตระกูลสูงพวกท่ามพวกท่ามผมยื่นหนีในพระพุทธศาสนาพวกตระกูลสายในพระพุทธศาสนาเรียกว่าพวกตระกูลสูงฝ่ายทั้งโลกสมเด็จพระบรมราชาตระกูลสูงกมูเศรษฐียังเป็นที่สันที่สองสันที่สองของพระบรมราชาพระพุทธเจ้าของเฮาเขาเป็นพระบรมราชาคือการศาสตร์กษัตริย์สูงทั้งตระกูลสูงทั้งธรรมะเพราะอานิสงส์ทั้งนั้นของมันนี่ผู้จะเกิดตระกูลธรรมก็บ่เข้ารบรับไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปหนทางหนทางก็บ่หายทางทำตนตีเสมอเพิ่นให้ย่างสบายสบายบ่มีต่ำบ่มีสูงความหัวความหาบ่ขยักขยะบ่อ่อนน้อมพร้อมพระธรรมมีทิฏฐิแข็งกึ่งจึงทิฏฐิบ่อ่อนมานะบ่อ่อนเลยเกิดตระกูลต่ำพวกคนเสียหายตายง่ายเพราะว่าเคยได้เบียดเบียนสัตว์มาแต่สัตว์ก่อนเนี่ยพอกินกับขาว่าแต่ได้ขาล่ะเป็นที่สบายรอดผมว่าได้ขาสัตว์เมื่อนึงแล้วว่าเป็นที่สบายก็ได้เป็นคนมีอายุสั้นคนมีอายุยาวของงานขามคนมีอายุยืนอยู่แต่ทว่าหังมักเป็นโรคเป็นไข้สารพัดโรคนี่หมายความว่าได้เบียดเบียนสัตว์เมื่อพ่อตีก็ตีเมื่อพ่อเขียนก็เขียนให้ทุกคนละภาพเจ็บปวดถึงที่มีอายุยืนก็เป็นคนมีโรคหลายจังผู้ขานี่ละผู้ขาก็ยืนอยู่อายุ80ปีเมื่อนึกว่าสิได้ปานนี้ดอกแต่หากมีโรคหลาย พราะเคยได้เขียนงัวเขียนควายใช้ขาดใช้ไถว่าไปกระทาไปใช้เขียนว่าไปกับเอาเรียกกระตักแท่งหลังแต่ห่างบอกว่าคนขาดเขียนดอกแต่ไปแก้รั้วแก้เพื่อนนะพ่อประดานล่ะแล้วก็ขายเกลือนน้องเมืองน้องค่ายน้องคนเชียร์หนึ่งแล้วก็ไปขายให้พี่ยิ่งหรอกไปขายให้พี่เขยได้ตีง้อบักเหลืองมันใช่บ่ท่านมูมันกลมๆนุดดังไปโอ้ยไอ้พ่อไอ้แม่มันเมื่อยไปสันมันผ่านบักเคือบักหัวโลนบักหัวโลนบ่ได้ตียักเทือไม่ได้ได้ดึงไว้บักม้อมันก็เป็นกลมหลังนี่ก็มาเก็บอยู่นี่เอายังใส่ก็บ่ท่านบ่เศร้าจะเก็บว่าเก็บมาเก็บ 3-4 ปีนี่ล่ะก็เคยเลยใส่ปลาเบ็ดไงเอาเบ็ดก่อหลังปลาก่อหลังปลาดุกไปหลังนี่ก็เลยเก็บอยู่นี่อันนี้สองก่อหลังปลาดุกขละเนี่ยเพิ่นว่าจะอายุยืนอยู่แต่หังไม่โรคหลายอันนี้บุคคลผู้เกิดมาเนี่ยเฮ็ดสมพ่อแม่กับพ่อแม่เฮ็ดสมพ่อห่างกับพ่อห่างแต่ศาสตร์ก่อนขาดผลทานนัตถีภาระอาท่านั่งคนพ่านบ่ยินดีในการให้ทานบ่ยินดีในการรักษาศีลบ่ยินดีในการภาวนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็ได้เกิดเป็นคนทุกข์คนจนเฮ็ดสมพ่อแม่กับบ่มีเฮ็ดสมพ่อได้กับบ่ได้พอขาดผลทานขาดผลศีลก็อายุสั่งคือกันนั่นล่ะขาดผลภาวนาเขาตัวไปยังก็ไปหมดเขาตัวแบบตัวไปถือผีก็ไปน้ำเขาเขาตัวไปถือยังก็ไปน้ำเขาหมดคนขาดภาวนาคนเกิดมามีผิวพรรณอันขี้เลี้ยวขี้เละก็รักษาชิ้นมาบริสุทธิ์ปันใดกษัตริย์กรถ้าเป็นคนขี้โกรธอันนั้นก็เอาโกรธออกหน้าบุคคลผู้เกิดว่าเป็นคนมีสติปัญญามากครั้งอันนั้นก็เข้าใจจำได้รู้แจ้งแท้งตลอดบุคคลผู้นั้นเป็นศาสตร์กรเป็นคนเคยสอบถามธรรมะธรรมโอครับคู่แบบอาจารย์กับพ่อกับแม่อันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงท่านเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณมันโทษเคยศึกษากรรมธรรมโอบุคคลผู้นั้นก็เลยเกิดว่าก็เลยเป็นคนสลาดแล้วให้ท่านให้ใจโลกธาตุเนี่ยบ่ท้อให้ท่านเป็นท่านสัพพทานังธรรมทานังชีนาติให้ท่านอะไรก็บ่ท้อให้ท่านเป็นท่านให้ท่านเป็นท่านชนะท่านทั้งปวงผู้บ่มีศีลสอนให้มีศีลผู้บ่มีท่านสอนให้มีท่านผู้บ่มีภาวนาสอนให้ภาวนาผู้ธรรมะหาเลี้ยงชีวิตในทางบ่ชอบสอนให้ธรรมะหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบผู้บ่หุ่นจักต่ำหุ่นจักสูงสอนให้หุ่นจักต่ำจักสูงเดี๋ยวว่าให้ท่านเป็นท่านเจตนาให้เขาแล้วเขาบ่เอานั่นมันกับเรื่องของเขาคนเขาปฏิบัตินำเขากับมันแห้งได้บุญหลายเขากับแห้งได้บุญหลายทีนี้ให้ท่านได้อามิตรได้บุญหลายก็มูแล้วให้ท่านวิหารนี่นะเพิ่นว่าวิหารดานังสร้างคัสสะอะคังมุเตหิวันนิตังตถามาหาหิปันทิโตโปโสสัพพสังอัชวัตตโนวิหารเอกาละเยระเมวาสเยตถะบหุสุเตเตสังอันนันจะปานันจะวัฏฐะเสนาสนานิจะนะเดยะอุชุภูเตสุวิปัสสนเนนะเจตสาเตตสะธรรมังเทเดเสนติสัพพดุขาปโนดะนังยังโซธรรมมิดัญญาวิธัญญายะปรินิบาตยนาสโวติโดยจะความแปลย่อๆการให้ท่านที่อยู่ที่อาศัย พื่อกันเหลือบกันนุ่งกันแดดกันร่มกันงูหน่อยแล้วงูหลวงให้แก่พระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยได้บุญหลายกว่าอื่นได้บุญหลายก็อันอื่นบุญได้บุญหลายก็ให้เขาให้น้ำโภชนาอาหารเป็นว่าไว้ในวิหารคาถาในที่ว่านี่ไม่ได้หวังว่าจะให้พี่น้องมาเฮ็ดศาลาให้ดอกให้กุฏิให้ดอกวัดพ่อแล้วมันจะสิมันสิรักษาบ่ไว้พุ่นละเดี๋ยวนี้มีหลายหลังแล้วมีที่สิสอมแช่มาซื้อดอกเพิ่นคือสิอยากให้เฮ็ดกุฏิวิหารให้อีกปฏิวาบ่เว้าตามเรื่องซื้อดอกคันมันกุฏิวิหารยังบ่คล่องอยู่ก็ยังบ่เว้าเนี่ยนี่วัดพ่อแล้วพ่อสิเว้าอคังวุฒิเทวันนี้ตังเป็นบุญอันเลิศให้ภิกษุชาเยตุงจะวิปัสสิตุงให้ภิกษุทั้งหลายได้เจริญสร้างและวิปัสสนาวิหารดานังสังคัสสะอคังวุฒิเทวันนี้ตังเป็นบุญอันเลิศให้เขาให้น้ำให้ได้ท่านก็ได้บุญด้วยหอมบ่ท้อนะครับมีอนันทมานพสร้างกุฏิวิหารอยู่ในมนุษย์โลกพระโมกขัลลานขึ้นไปเทวโลกไปเห็นวิมานกันตอดอยู่สูงได้หลายโยชน์ว่ามีเจ้าของไปถามเทวุฒิเทวดาว่าวิมานของผู้ใดนี่วิมานของนันทมารบนบว่าสั่นนั่นธรรมานุปยศใสเดียวนี่เขากระสางกุฏิวิหารตามสติกำลังเขาอยู่เสนาสนะอยู่ในมนุษย์โลกเขาจะว่าเขาว่าท่านตายดอกเดียวนี่มั้ยท่านมันได้เกิดขึ้นในว่างสวรรค์วัฏฐาละเด้มั้ยท่านผู้ได้สร้างอันใดก็เกิดขึ้นในว่างสวรรค์วัฏฐาเบิดขอน้ำโภชนาอาหารก็ดีมั้ยท่านลงมาลุมมากราบทูลพระองค์เจ้าว่าบุคคลผู้สร้างกุฏิวิหารนี่ในมนุษย์โลกแล้วมันเกิดไปเป็นของทิพย์อยู่สวงสวรรค์เมื่อบ่พระองค์ว่าซั่นโอ้ยตัวก็ลงมาวันนึงนี่เด้ตัวไปถามเขาตัวให้มาทําทาถามเฮาว่าซั่นถามเทพเทวดาเลยเด้เขาก็กักมีอยู่แล้วมันโกงกับเทพเทวดาว่าเอาละว่าซั่นเขาน้อยถามเขาบอกไม่ยังอื่นหรอกญาติภิกษุองค์อื่นมองบอกว่าเสือคว่ำเขาน้อยก็ได้ถามเลยทำไมแท้พระองค์ไม่จักเสือหรอกจักขอนเจตนาพระโมคคัลลาเพิ่นถามเพื่อให้ยังอะไรจ้างถามซื้อถามเพื่อให้มูฟังญาติมูว่าเสือว่าสั่งท่านเขาท่านน้ำเป็นผู้อยากว่าหายกำลังเป็นท่านท่านฟื้นท่านไฟนั่นคือเรียกว่าหายแสงสว่างเป็นท่านท่านน้นท่านงานพระหานะให้ข้ารถข้าเรือพระเรียกว่าให้น้นงานพระหานะเต็มท่าน

คือพวกขายของนั่นแหละเหมือนใบละ500สิบ่เอาเอาแต่ใบละสตางค์พี่แล้วไปกำไรสตางค์นึง2สตางค์ก็เอาไปเฮาได้เขาเต็มรุ่งยุ่งเต็มสางเฮาก็บ่มาเฮาสิเอาเท่าละหลายเฮาก็ได้เท่าละน้อยเฮาได้ขายข้าวขายน้ำเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดได้บ่มันเฮาเฮ็ดปีเดียวมันก็เหลืออยู่ปีนั้นแหละเหลืออยู่ปีนี้แหละเฮาจังได้ขายเด้ท่านนั้นก็คือกันเฮ็ดบุญกุศลผลบุญก็ได้ได้ปีนั้นแน่ได้ปีนี้แน่ได้มือนั้นแน่ได้มือนี้แน่นี่ก็มันเสียมือมือนึงมือนึงได้บุญหยังแน่ก็สิได้ขวดบ่กระเป๋าบุญมือนึงมือนึงได้เฮ็ดบาปหยังแน่ก็สิได้ปวดขวดบ่กระเป๋าบาปกระเป๋าบาปก็อยู่ใจกระเป๋าบุญก็อยู่ใจเนี่ยเฮาได้เกิดมาแล้วก็มีหน้าที่สร้างกุศลผลบุญเท่านั้นบ่มีหน้าที่อันอื่นการทำมาหาเลี้ยงชีวิตก็แม่นหน้าที่ของเฮาอยู่ห้องมันสำคัญพัฒนาอ่านว่าพัฒนาพัฒนาหัวพัฒนาสวนพัฒนาให้หน้าหน้าเฮานั่นก็สำหรับว่าเพื่อจักได้ปฏิบัติศีลธรรมสะดวกนี่เองอันเท่าทำมาหาเลี้ยงชีวิตนี่ก็ดีเฮาจะให้ค่อยให้ทำมีเงินล้านสักก้อนให้สั่งเฮาจังสิมากินมาทานมาสร้างน้ำทำบุญด้วยกันอันชีวิตเนี่ยแหละมันสิบอกว่าให้เขามีเงินเล่นลาดสักวันจะให้เขาตายมันสิว่าบ่ล่ะนี่แหละสำคัญมันสำคัญในวันนี้ละเงินพ่อกระถิ่นสักวันกูก็จะกินสักท่านเนี่ยกูจะเทศกระถิ่นนะท่านเดี๋ยวขันห้าผ้าพญามัจจุราชมาถึงอ่ะเงินเขาว่าท่านไม่พ่อเทศกระถิ่นจะให้เขาตายทอท่านพันวาบ่นี่สำคัญมันเทศบุญซึ่งแวะซึ่งความตายเนี่ยเฮ็ดแซงความตายมันจักสิตายมื้อใดเนี่ยถ้าความตายมันบ่มีมันก็ของแม่นบ่พ่อสิคัดร่านประกันพุ่งพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ว่าไฟกำลังไหม้หัวอยู่หมู่โตว่ามื้ออื่นจังสิดับมันสิแม่นบ่เดี๋ยวหมู่โตสิไปเทียบกำลังไหม้หัวอยู่หมู่โตว่ามื้ออื่นจังสิดับมันสิแม่นบ่เดี๋ยวหมู่โตสิไปเที่ยวหาให้เอิ้นผู้อื่นมาดับบ่มันที่ท่านกินหมดมือตัวก็ต้องดับจนตัวคนว่าพี่น้องเอ้ยมาดับไฟไปหัวซอยแน่ที่ว่าจังสันหมอจ้ะก็เฝ้าดับเด้ว่าท่านดับเอาไว้กับจังเอิญเพิ่นไฟไม่เฮือนไม่ซ่านที่แรกก็คือกันเฝ้าดับได้ห้องเฝ้าดับจนแต่ลูกมันที่แรกจ้ามันละล่ามไปเอาบุญมาเป็นมาอึดบุญเด้การที่เอาเนื้อไปกินไปท่านคือเราบ้าคือเคยกินแท้เพราะว่าเคยใส่แท้เพราะว่าหลวงปู่มหาถามโตสิท่านนี่ยังโตพี่จะหน้าจะอยู่น้ำกันบ้านหัวซ้ายโตพี่จะหน้าจักเทือโตจักท่านได้ห้าเทือกับสามเทือที่เทือห้าเทือกับเทือเดียวขอหน่อยเข้านี่คำว่าที่ท่านนี่ยังละคืดคณะจิตเดียวได้รอดได้ไหมท่านไม่สงสัยได้ไหมท่านเห็นท่านอันนี้สงผู้นึกคณะคิดเดียวท่านใดอันนี้สงมากมีร้ายมากมีร้ายกว่าผู้จับระว่างจับระว่างจับระว่างรักษาศีลก็คือการภาวนาคือการพัดวันประกันผมนึกสู่ผู้เฮ็ดอยู่เสมอว่าได้ถือว่าเฮาอยู่เฮาก็อยู่นำพระพุทธธรรมประสงค์เฮาปล่อยเฮาก็ไปนำพระพุทธธรรมประสงค์เฮานอนเฮาก็นอนนำพระพุทธธรรมประสงค์เขากินเขาก็กินน้ำมันพุทธธรรมประสงค์เขารวยเขาก็รวยน้ำมันพุทธธรรมประสงค์เขาลุกเขาก็ลุกน้ำมันพุทธธรรมประสงค์ให้นึกจังสั้นมันจังสบายเราอยู่น้ำกรรมไปน้ำกรรมสั้นกับว่าขัดอยู่น้ำมันพุทธธรรมประสงค์ไปน้ำมันพุทธธรรมประสงค์เอาสั้นมันจังสบายมันจะแก้อยู่น้ำกรรมไปน้ำกรรมอันนั้นมันเราเลือกผลว่าเข้าใจมันมาเป็นบุคคลาธิษฐานอยู่น้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปน้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอนน้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวยก็รวยน้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เก็บก็เก็บน้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายก็ตายน้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาโรคก็รักษาน้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อายุหายจิตหาน้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หาทางบริสุทธิ์นึกจะสั่นว่าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมตนเป็นลุ่มหมู่ลุ่มปูดเพิ่นอาจารย์หอมไห้มือหนึ่งอาจารย์หอมมากมาวัดว่านมาพรว่านมาทำวัดโตว่าหงจักโตว่ายนเข้าโตก็ว่าหงจักเข้า

0: นั่นก็เห็นนึกแต่ภายนอกกันละว่าญาติโยมจะนำเข้าหอยไฟหัวจักเข้าดอกว่านี่พระองค์หนึ่งหัวจักตายแล้วเดี๋ยวท่านอุดมผู้เฒ่าผู้เจ้าก่อคนบ่ตะไคร่ได้ยังดอกว่าท่านแต่ห่างได้มากเป็นของบริสุทธิ์ว่าท่านเพราะเพิ่นบ่มีแพร่มีผอว่าท่านเพิ่นบ่มีซ่องขาวซ่องเขียวว่าท่านเพิ่นบ่ประชดประแจงก้นขออันนั้นขออันนี้ให้ซอยอันนั้นซอยอันนี้ว่าท่านเออหมอนี่หัวจักเข้าเนี่ยหมอนี่หมอเพิ่นจันหอมมาเนี่ยโอ้ยเข้าไว้เพิ่นหัวจักเข้าหรอกว่าพาเสียเข้านอนเสียเข้าอาปากเลยวะผู้ได้เห็นก็ถือว่าเข้าเป็นบ้าวะเข้าสมุทรไทยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเยี่ยวรถเป็นบุคคลาธิษฐานบุกยกบุคคลเป็นที่ตั้งมาหยาบย่ำชนร่ายค่ายน้ำมูกสะปากเข้าอยู่ขี่มาแท้กืนกินพ่อมาท่านเขาอ่างเหรอทางเชื่อเขาเดี๋ยวผมเขาก็อ่าวเขายันทำไมเขาเป็นเศร้าวะผู้ใดมาเห็นก็ถือว่าเขาเป็นพี่บ้าหรอทางเชื่อเขานอนเขาก็อ่าเหรออ่าสมมติพระพุทธประสงค์ขี่ใส่วะเขาแล้วว่าได้ภาวนาอย่างคือมูกระดกกระเดียวเลยว่าได้สวดอย่างกระดกกระเดียวเลยส่วนร้ายก็ระเดียนะเสียอ้าปากเกินสมมติพัดฉี่ใส่เงี้ยวใส่ข้าขีดเธอก็ใส่กืนเจียนพ่อมวะให้เท่าไหร่ให้ตาพังเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวแกเป็นคนนิสัยอ่อนเท่าเนื้อผ้าหอมเนี่ยพยาบาลหอมนักท่องโทษไปทำบุญทำบุญเชิงพบอุทิศไปอุทิศไปให้คือเห็นหน้าแม่นั่นคือแม่ยังพานมานี่แล้วนั่นพวกอุทิศขาแม่ให้ปรากฏว่าแม่ยังพานไปนี่นะฮะมารับกองบุญนะฮะก็ให้คืนนี่ใช้ถอยนิสัยผู้ยิ่งจะลบยะไว้ใช่ไหมล่ะพลิกคิดแล้วน่าจะเกิดช่างเวทสลดคิดอยู่ไปถ้ามัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดช่างเวทสลดคิดพอเห็นครูบาอาจารย์อ่อนหยอกโปรดเท่านิสัยเท่านึกเห็นเบื้องหลังนึกเห็นเบื้องหลังเคยเลยทรมานอยู่ลำเพลินมีอันไหนเพิ่งกระทุ่มเทให้อันไหนเพิ่งกระทุ่มเทให้วิชามนุษย์วิชามนุษย์อันไหนเพิ่งเอามาสอนมดครูบาอาจารย์วิชาสวรรค์อันไหนเพิ่งเอามาสอนมดวิชาเทวโลกอันไหนเพิ่งเอามาสอนมดวิชาพระสวัสดิวันเพิ่งเอามาสอนมดวิชาพระสกทาข้าไม่อนาข้าไม่วิชาพระอรหันต์เพิ่นก็มาสอนเมื่อยังวิชาอันหนึ่งเพิ่นสอนง่ายๆเพิ่นมาท่านสอนวิชาหมาวิชาหมาบ่ได้สอนหลายเด้ไปคิดชี้ซะท่านแม่นล่ะเมื่อเท่านั้นเมื่อวิชาหมาแนวดีเพิ่นสอนเมื่อคันบ่ดีโตก็บ่ได้ตีเพิ่นพระองค์เจ้าก็ได้ครูบาอาจารย์ก็คือกันปฏิโตผู้เดียวดอนนั่นเพิ่นก็บ่ได้สอนโตดอนนี่เพิ่นก็บ่ได้สอนโตบ่ได้ว่าขันบ่ดีก็ตีโตผู้เดียวพระพุทธเจ้าคือกันสอนหมดครูบาอาจารย์ว่านี่ก็สอนหมดนั่นแต่วิชาหมาเพิ่นว่าได้สอนวิชาหมามันบ่ได้สอนง่ายมันมีวิชาจบง่ายๆไปกินชีซะท่านแม่นวิชาหมามันสอนวิชาหมานี่สร้างมนุษย์มันสอนมันแล้ววิชาสวรรค์มันก็สอนมันแล้ววิชาเทวโลกพมโลกมันก็สอนมันแล้ววิชาพระโสดาบันมันก็สอนมันแล้ววิชาพระสกทาคามีก็สอนหมดวิชาพระอนาคามีก็สอนหมดวิชาพระอรหันต์ก็สอนหมดที่พระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้า ครูบาอาจารย์นำก่อนเพิ่นสอนบ่ได้เพ่งโทษเพิ่นตอนนั้นเพิ่นก็บ่สอนตอนนี้เพิ่นก็บ่สอนคันบ่ดีก็เป็นเรื่องของตัวผู้เดียวเราจังซั่นเอารอดพ่อแม่ก็คือกันแนวได้ดีก็ทุ่มเทมาสอนหมดญาติลูกบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่นตัวบ่ดีก็เป็นเรื่องของตัวคือเห็นพ่อเห็นแม่มาพ่ออยากควดกระดูกมากเพิ่นคันแม่ข้ายังข้าบ่ได้มาปานนี้หรอกว่าจะว่าใจปานนี้หรอกเป็นกังวลแม่พ่อก็คือกันนี่พ่อแม่ข้าตายจะร้อนหรอกข้าก็เลยปากแห้งได้คือเห็นพ่อเห็นแม่มาจิตอ่อนจิตบ่ก้าวร้าวหยอกคุณพ่อคุณแม่เปรียบเหมือนคุณพระอรหันต์พระองค์หนึ่งบวชมาแล้วก็เรียกพ่อเรียกแม่ผู้ใดฟังแล้วก็จะเบื่อปัญญังผู้ว่าหันฟังกับปัญญาเม่ได้เข้ามากกับไปให้พ่อให้แม่ได้เข้าน้อยมากว่าเขาเรียกพ่อแม่ว่าเป็นธรรมกูก็ไม่คิดที่เรียกพ่อเรียกแม่อยู่เพิ่นเรียกกูมากค่ะ 200,000 หัวหนึ่งพระท่านพาทั้งหลายเห็นอะไรเอาไปฟ้องพระองค์เจ้าฟ้องพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าก็ว่ามือแรกตีละครั้งดอกมือแรกมากก็มาตีละครั้งพระมาร่วมมือแล้วกับพระก่อเอ้ยตัวเฮ็ดจังซั่นอีหลีบ่ได้ผักพรท่อนสบายมากให้พ่อให้แม่บวชมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มือได้ได้เข่าน้อยก็เลยบ่สันให้พ่อให้แม่สันมือได้ได้เข่าพ่อแบงกับแบงให้พ่อให้แม่พ่อแม่บ่มีน้ำก็ตักมาให้หาบ่ได้ก็หิวเอาพ่อแม่บ่มีฟื้นกับแบกมาให้เอาฟื้นเปลี่ยนบ่ได้เอาฟื้นตายต้องเฮ็ดจังซั่นอีหลีบ่เฮ็ดจนแล้วขอน้อยว่าซั่นโตขึ้นจังไรจังเฮ็ดจังสั้นเนี่ยก็คือเห็นว่าเพิ่นไม่บุญไม่คุ้นหลายแล้วก็ทั้งผู้อยู่ทั้งโลกเขาก็เลี้ยงเพิ่นมาเป็นธรรมก็ขอน้อยสิได้มาบวชกับมันพ่อแม่ได้เลี้ยงมาจังไรมาบวชว่าซั่นนับแต่เพิ่นถือปฏิสัทธิขอน้อยมาเพิ่นก็ต้องติดคล่ำอาหารท้องใหญ่มาซ้ำหนึ่งใน3เดือนก็เป็นใส่ปอกคอได้ยินแต่เพิ่นเว้าดอกขอน้อยก็ชื่อไว้ไอ้ซั่นขนาดใส่ปอกคอ3เดือนกินของเผ็ดของเค็มก็บ่อยากกินเหมือนกันแล้วเข้ามาอยู่มาอยู่มานี่ก็ท้อง3เดือนท้อง6เดือนก็ระมัดระวังไปอีกใกล้สิออกผู้สาวเฒ่าผู้เก่า10ผู้สาวเก่าผู้เฒ่า10ออกโบราณเพิ่นเว้าไอ้ซั่นผู้สาวก็9เดือนผู้เฒ่าก็ออกผู้สาวเก่าเดือนผู้สาวก็เสียเดือนจังออกนะในแต่ในระหว่างที่อยู่ในขั้นพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นทุกแม่ก็เป็นยากตกยากหลายพ่อก็ไปหาทางปลามาอย่างลูกกลุ่มลูกกลุ่มเต้าแม่ก็ถึงรักษาอยู่ในบ้านรักษาท้องกับนั้นรักษาการงานกับนั้นก็มีผู้ซอยผู้ซ่าก็ยังใครแดผัวเมียเดียวลูกน้อยอย่างสองไผ่สองแถวบ่แท้งคักหลายว่าซั่นคือเห็นเพิ่นมีคนร้ายขอน้อยว่าซั่นท้องง่ายมากแล้วนอนง่ายก็บ่ได้นอนตะแคงก็ลําบากนอนง่ายก็ลําบากก้มลงก็ลําบากก้มเอาสิ่งเอาของไปทายก็ต้องไปไกลเอาเสียบผูกคือขอน้อยก็ท่านเห็นอยู่เห็นผู้อื่นบ่เห็นพ่อเห็นแม่ว่าซั่นบิดหน้าบิดหลังจองหน้าจองหลังพวกหมอตำแง่คอยอยู่ว่าท่านพ้องเป็นร่มพ้องเอายังให้กันดมว่าท่านกันกำลังกระโสเปลี่ยนโสตายแล้วว่าท่านว่าจักสิตายสิยังว่าท่านกันพอออกมาเนี่ยค่ะสมัยแต่โบร่มโบราณท่านก็อยู่แต่ไฟมันก็มีหยาดจังเสมอนี่แล้วก็ถ้าว่านักถ้าว่านเบากระสีกออกเลือดก็ออกว่าท่านว่าจักเลือดว่าจักข้าวอะไรว่าท่านเก อดอาบน้ำหอดนอนข้างแม่สะแน่นะท่านเป็นทุกข์เป็นยากกินของพิษเดียวกับว่าไรตายรอดไปท่านถือกินของแสลงก็ต้องตายท่านเวลาอยู่ในไฟเหยียดขาออกเอาขอน้อยว่างไว้วางขาหงายหน้าขึ้นมาฝ่ายน้ำใส่ใช่ไหมเชื่อน้ำใส่เชื่อค่ะเอาให้กินนมป้อนเขายำเขาให้กินนะฮะมีกล้วยกับยำก็กล้วยผมมีกล้วยกับยำที่ซื้อมกใส่ไฟกินนมห่อนก็ได้เมื่อยก็ได้ก็ได้มาให้กินนมขันห้องขันหายนะฮะจ้าระทุกบ่อยากพัฒนาหลายขอหน่อยน้ำตาไหลแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตลอดถึงงามพอแลนได้งางได้เป็นทุกข์กับลูกกับเต่าเป็นเจ้าชีวิตลูกเต่าเนี่ยหายยังก็ได้เอาหายหมดเพื่อเป็นพญาก็ว่าได้ไม่ใช่เป็นพญาพ่อพญาแม่ไม่ใช่สิว่าได้กินกระซังขอจะให้ลูกได้กินสิว่าได้นุ่งได้ถือกระตามขอให้ลูกได้นุ่งได้ถือไม่ใช่ทักปันเทวุฒิเทวดาขอเงินบ่มีก็ได้ยืมเพิ่นให้อยากกินนั้นก็ได้กินนะครับแอวกินเอาตามตะพืดตะพื้นไว้นะปานพญาผู้ยังลูกก็ได้ไว้นะพ่อแม่เอาใจปานพญาเพิ่นเป็นชีขาโตนะแต่ยายว่านี่เขาเห็นได้เอายังไปให้เพิ่นกินได้เราขอหน่อยไว้นะบ่เสียวเพิ่นซ้ำเพิ่นยอมแลกชีวิตบ่ได้ยอมแลกชีวิตอีหยังก็เพิ่นเถื่อนนี่ว่าซั่นคือเห็นหลายแล้วขอหน่อยว่าซั่นบ่จะเว้าหลายเว้าบ่ได้มันสิหายเดี๋ยวนี้ว่าซั่นพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาธุสาธุสาธุสามข่วมข่วมสาธุอันนี้อะไรยื่นหอดไตโลกธาตุภิกษุทั้งหลายจงเอาอย่างย่างพระภิกษุองค์นี้เนอะว่าสันควบบ่อกตัญญูพ่อแม่น่ะควบกตัญญูกตเวทีพ่อแม่น่ะคนหลายๆถึงจะศาสตร์เพิ่นเป็นมนุษย์มาชดเกิดพบได้ศาสตร์ได้บ่สิพ่อสิแม่จักศาสตร์จักพบตลอดทั้งเป็นมั่วเป็นควายเป็นม้าหมาเป็ดไก่ได้เรียกพ่อเรียกแม่หมดเพิ่นว่าเป็นลิงก็ได้มาหาบักไม้ว่ามั่นมากินแม่หาบักไม้มากินเป็นนกสาลิกาเป็นนกแขกกระพะหาเขาซ่าหน้าไม่พอกินแม่กินบริสิมจักษาจักพบเลยสั่นเป็นชุวรรณสามตาบอดกระเรียบพ่อแรงแม่จะหอดมือตายสั่นเป็นคนขี้ทุกข์กระได้หาฟืนหาฟืนนั่นที่ได้หลายเพราะปัญไหนก็บ่ได้หลายแล้วตัวไม่มีซ่าเฮ็ดแนวอื่นไม่มีซ่าเฮ็ดแต่หาฟืนหัวก้อยกับพ่อแม่พ่อแม่แล้วเกลียดแก่น้ำเพลินเกิดเป็นคนทุกขตะพ่อแม่ก็เลยพาทุกข์ได้สารตัวกระทุกข์ก็ไม่ได้หนีได้ไข้นี้ว่าพ่อแม่เกิดมาแล้วพ่อแม่ทรัพย์ไม่สินให้ก็ไม่ได้ว่าเท่าพระพุทธเจ้าวันนี้เสด็จมาเกิดมาสารได้มีสุสานนี่สัตว์ทุกข์มาตะกอนพี่แต่ฝากพระเวทท่านเนาะพุ่นสาดเกลียดการเกลียดสินใช้มาพี่จะมันจะสาดบางมาแล้วพี่จะเป็นคนทุกข์ได้จะพอเป็นคนรวยได้ไหมท่านทราบตามบารมีที่แรกเป็นคนทุกข์เถอะได้ไหมท่านว่าที่ออกจากปากคอมาว่าที่ออกจากสัตว์เทวสารออกเป็นคนทุกข์ปัญญ์มาจากพนาว่าออกจะเลี้ยงสุ่มสัตว์มันรวยหรอกอันเป็นมนุษย์มากหลายศาสตร์แล้วมันบางมาแล้วสั้นแน่ฟาดหาร้อยศาสตร์นี่สะหาสิบศาสตร์สั้นเชื่อใช่ต้องเว้นเนี่ยก็ยังไข้เพราะหาร้อยศาสตร์หาร้อยศาสตร์ยังคักกว่านี่ตั้มก็ลงไปหันอีกก็ยังเป็นคนทุกข์คนจนก็นั่นอีกว่าทิมพ่อทิแม่จะเตือนนะผู้ใดทิมพ่อทิแม่ล่ะผู้นั้นว่าจะเลิ่นเป็นว่าผู้ใดว่าระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้นั้นกับว่าจะเลิ่นเป็นว่านี่ไพ่ที่มหาที่ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ควายระงับกำหายไปเพราะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามรักษาอยู่หันมันเป็นอันเดียวกันกับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยคณะจิตหนึ่งก็ดีสองคณะจิตก็ดีคุณมังคุดกระทำมาสองกระแลนตามน้ำกับพ่อเป็นอันเดียวกันเนี่ยเพราะเหมือนคุณพระรหันเนี่ยบอกสั่นหาฟื้นขายก็ได้แบ่งเป็นที่ส่วนหนึ่งเอาไปให้งูเห่า ขันว่าได้มันก็เฮาฟอกๆคือให้เมียส่วนหนึ่งเอาไปฝากทะเลหลวงใส่ปากใส่กระไรกับว่าเต็มส่วนหนึ่งเอาไปฝากไว้ในพระคลังมหาสมบัติคือไปกินไปทานส่วนหนึ่งเอาไปใส่นี้คือให้พ่อให้แม่นะว่าได้ทิมจะสัตว์จะครบเลยทุกทั้งหลายเลยมาตาพิตุปัฏฐานังพุทธทาสสังฆโหอนาคุล่าจะกรรมมันตาเอตมั่งคารมุตตมั่งการสงเคราะห์ลูกเมียก็คือกันสงเคราะห์บุตรก็คือกันเป็นเอตมั่งคารมุตตมั่งการปฏิบัติวิดามันดาก็เป็นเอตมั่งคารมุตตมั่งการสงเคราะห์ลูกเมียหรือบุตรก็เป็นเอตมั่งคารมุตตมั่งอนาคุล่าย่าให้การข้างข้าย่าให้งานข้างข้าประเทศยังขายมันแล้วโลดเฮ็ดไทยใครเป็นไทยเฮ็ดหน้าใครเป็นหน้าเฮ็ดหูใครเป็นหูเฮ็ดหน้าใครเป็นหน้าเฮ็ดกระดงเฮ็ดกระตาใครเป็นกระตาใหญ่มันเป็นเบอร์เกอร์คือกระดงข้างควานพนันเดี๋ยวว่าอนาคุล่าย่าให้งานข้างข้างานข้างข้างเนี่ยกินไปคว่ำแล้วไปจนถึงผ่านปฏิบัติปฏิบัติว่าท่านไหนพระโสดาบันว่าท่านไหนพระสักขะข้ามีว่าท่านไหนพระอนาคามีว่าท่านไหนพระอรหันต์อันนู้นนี่ก็เรียกว่างานข้างๆเหมือนกันอากูลเหมือนกันมันกินความเลิกอนาคุล่าจะกรรมมันตากรรมอันไหนไม่โทษนี่สุภเฮ็ดกรรมอันไหนเป็นกุศลยังบ่เฮ็ดเอตมังคารวะตังเป็นมงคลอันอุดมดีของชาวโลกทั้งหลายเพิ่นว่าพระองค์เจ้าเนี่ยแล้วพระองค์เจ้าเขาบริสอนมันบ่มีสักแน่เขาสิเอาอันไหนก็ต้องเอาย่อยเสียมือเสียเว้นแต่สำหรับเขาบ่เอามันก็เอาอยู่ได้ในตัวฮะล่ะเพราะเข้ารบพระพุทธศาสนาอารมณ์ของหมู่เขาก็เปลี่ยนไปเป็นช่างบุญเป็นส่วนมากบ่ได้นึกว่าผู้นั้นเฮ็ดผิดกูอยู่นี่หันมื้อนี่กูสิหาอุบายประคาไปแกงกูสิหาอุบายเฮ็ดให้มันเสียชื่อเสียงอิสรภาพเฮาก็บ่ได้ว่าเด้เฮาก็บ่ได้ผูกเวรขอเวรกับผู้ใดอาฆาตจองเวรถูกแกเก็บเฮาก็บ่ได้มีมันเรียกว่าจิตของเฮานี่เป็นบุญหลายก็เป็นบาปว่านึกถึงท่านที่ตนได้บริจาคแล้วก็ดีนึกถึงท่านที่ตนย่อมหันเนี่ยบริจาคก็ดีไปย่อมหามากก็ดีศีลก็คือกันภาวนาคือกันมีอารมณ์มาทั้งท่านทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งพระธรรมประสงค์ประจำวันอยู่บ่หน่อยก็ต้องหลายบุญมันก็ไม่ยุคือเก่าแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือฝนลิ้นมันมีกระเว้งกันขึ้นแผ่นดินก็ซุ่มขึ้นซุ่มขึ้นเขาพรรษาข้าวกระต่องทำบุญกินท่านกว่าธรรมดายังสิสมฐานะพรรษายังสิสมฐานะชีวิตของเฮาก็เฮาเคยภาวนาพุทโธท่านก็ให้ภาวนาหลายกว่าเก่าก็เฮาลุกขึ้นว่าถึงเวลาลุกก็ให้ลุกซะอย่าสิร้อนซ้ําเฝ้าให้มาไหว้พระเจ้าพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ให้พระกันภาวนาสมควรว่า1เข่า1น้ําจะพากันมาผู้ลูกน้อยลูกอ่อนเรื่องลูกใหญ่แล้วข้อให้แต่แม่หนึ่งเขาให้กินกับว่าถือที่แม่สิลูกเป็นเขาดอกเพราะฉะนั้นได้เป็นขี้คาตัวห้อมือตายจะขอกับลูกได้ละบ่ผู้ละคนเรียนบ่าวเด็กแล้วละบ่หนึ่งเขาให้แม่หนึ่งให้กินมันกับว่าถือแนวนั้นลูกขึ้นมากับหนึ่งกับหงหันตัวสิเอาเรื่องอวดอ้างว่าโตเรียนบ่าวเด็กมันกับว่าถือกันนั่นให้พ่อให้แม่เนี่ยได้กินจนหอดมือตายอันนั้นก็บ่ถือกันง่ามือเศร้าพ่อแม่ที่ใส่บาตรใส่พกถวยท่าหน้ามังกรอันไหนมีพ่อแม่เฮาใส่บาตรใส่พกเฝ้าจัดเฝ้าหาเฝ้าถ้ำมันจะมันลูกคำลูกคู่เป็นอาชาตบุตรสุดแสนดีจะพาทีสอนสั่งข้อฝังคำอันลูกไล่ท่ายบุตรท่านพรามแก่ไม่ดูแลเลี้ยงบิดาหาอุปถัมภ์พุทธาเฝ้าเพราะเข้าเก็บใจระกรรมก็กล่าวคำเป็นคาถาด่าลูกชายว่าเรื่องบุตรสุดนี่น้อยนักไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม่เท่าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ำกายย่างย่องจองจดจุน จะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเพื่อพบพานสัตว์ร้ายสวายวุ่นไหว้เท้าบัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ละเลยเช่นเขาพูดเจรจาว่ากันเกลื่อนเหมือนลูกเช่นลูกที่กากูเจ้าข้าเอ๋ยเหตุฉะนั้นเราผู้เป็นบุตรจงเชื่อฟังพระคำของท่านอย่าได้รู้อำนาจท่านสิ่งไหนที่เพิ่นพยายามใหม่ๆหรือว่าฮ่อนไปล่วงไปละเมิดเสียงงับงับงับงับถือปีนแท้ฟอกยิ่งแขวแท้ฟอกจะเกิดสระน้ำปลาก่วงคาวว่าคาถือถือปีนแท้ฟอกอีแม่อีพอเหม็นสาบเหม็นปุ๋ยเพราะว่าเหม็นสาบเหม็นปุ๋ยไม่นาทีเขาจะเอาไปซักตัวบรรลับบรรนอนลูกเต่าเสร็จแต่วัดได้ว่าคือกันผู้บาอาจารย์ตกกระปกบรรลับบรรนอนบรรลับบรรนอนตกกระปกไม่นาทีเขาจะไปปวดไปปัดตัวไม่นาทีเขาจะไปซักตัวขี่ว่าเหม็นสบายอะไรอันเดียวกันก็พูดพวกรู้ทั้งโลกมันละหลวงสัตว์อโลว่าผู้ถือศาสนาพุทธจิตใจมันก็ไปทั้งหมุนมัดพอมันมีเนี่ยเคารพแล้วมันมีศรัทธาควบเสือแล้วเด้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเอาติดจิตติดใจไว้แล้วสามารถข้างไว้แล้วว่าได้เอาแขนข้อไว้ทั้งอย่างแขนข้อจิตข้อใจนี่ไว้แล้วพอมอบกายถวายชีวิตต่อพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกเมื่อแล้วมันมีประมาณในเรื่องใดเพื่อใดพอดีมากก็ไม่เห็นไม่ทราบในต่อมหาสมุทรลอยโกรธเอาสงไข่ผลบอกท่านอรรถเวลามันก็ไม่น้อยมื้อนี้ล่วงมาแล้วใกล้สิตายก็มาว่านนี่ใกล้สิตายก็มาเศร้านี่มันมีทั้งยับออกมีเวลาที่จะสิเฮ็ดบุญไว้ถ้าเป็นที่เพิ่งของเจ้าของในอนาคตวันที่ไปเท่านั้นเดียวเนี่ยบอกท่านอยู่ในมนุษย์โลกเขาก็เห็นแล้วมีคุณค่าทำไรก็ได้นะว่าความสุขมีแต่ในเพียงมนุษย์โลกเท่านี้เฮาก็สิป้อมไผละแม่นี่ความสุขในสวรรค์นิพพานมันยังมีต่อไปอีกอยู่เฮ็ดได้ก็มีความสุขอยู่ในโลกอยู่ในโลกมันบ่มีสุขได้พระพุทธเจ้าบอกว่ารุจีติติแปลผู้ย่อยยับไปฮะแนวสิเป็นสุขบ่มีมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นตาทอได้เป็นมนุษย์โลกมาได้เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นคนไม่ราบอยู่แลมนุษย์สัพพิราโภคก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นราบในเมืองมนุษย์เพราะที่ได้รู้จักคิดสอบตัวดีที่ได้ปฏิบัติเพื่อไปมาผลในผ้าน้ำเพลินด่านภาวนาผู้ใดเคยภาวนาพุทโธให้เอาพุทโธผู้ใดเคยภาวนาลมหายใจเขาออกก็ให้ลมเอาลมหายใจเขาออกผู้ใดก็ภาวนาความตายแต่พี่ชนะความตายพ่อเขาลมหายใจเขาออกผู้ที่พี่ชนะอนิจจังพ่อเขาลมหายใจเขาออกแต่พี่ชนะอนิจจังพ่อเขาลมหายใจเขาออกผู้พี่ชนะทุกพ่อเขาลมหายใจเขาออกแต่พี่ชนะทุกพ่อเขาลมหายใจเขาออกผู้พี่ชนะอันไม่ใช่เล่าไม่ใช่ของเล่าพ่อเขาลมหายใจเขาออกแต่พี่ชนะพ่อเขาลมหายใจเขาออกผู้พี่ชนะความป่วยความเน่าพ่อเขาลมหายใจเขาออกแต่พี่ชนะผู้ที่พิจารณาระงับเวทนาพ่องอารมณ์หายใจเขาออกสุขเกิดขึ้นมากก็เป็นแต่สักว่าสุขพ่องอารมณ์หายใจเขาออกทุกข์เกิดขึ้นมากก็เป็นแต่สักว่าทุกข์พ่องอารมณ์หายใจเขาออกอุเบกขาเกิดขึ้นมากเป็นแต่สักว่าอุเบกขาพ่องอารมณ์หายใจเขาออกอารมณ์หายใจเขาออกเป็นอาจารย์เดิมเป็นลุ่มเพาะเป็นเสือกผูกเข้าขันว่าจังสั่นมันเป็นง่วงบ่มีเข้ามันเป็นวาวขาดมันเป็นบ่มีมันบ่มีหลุมเพาะอยู่มันบ่มีเฮือนมีซ่านอยู่มันบ่มีกรรมฐานอยู่ฐานะแปลว่าที่ตั้งเอาตั้งมานี่ลบออกเขาลบออกกันย่ามเดินกับไปกับแขนกับขาหันย่ามนั่งกับไปก็ลบเขาลบออกก็ได้ถ้าเฮาสำนักในลบเขาลบออกแล้วมันหงจักสติวัดติงมันก็หงจักเดไปมันก็หงจักเดว่ามันก็หงจักมันบ่ได้ร้องเฮ็ดก็มันชำนาญในลมหายใจเขาออกอ่ะมันมีสติมากก็มีสติก็มีปัญญาญาณหันก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ญาณหันคือกันนั่นล่ะ งามมันต้องก็มอบให้เป็นของพระพุทธธรรมประสงค์ซะอย่าถือว่ามันบูชากิเลสโมหะอันมันนี่มันงามนะถือว่าบูชาคุณพระพุทธธรรมประสงค์ซะอันไหนก็คือกันนั่นละอันมันบ่งามก็คือกันในใต้โลกธาตุนี่บูชาพระพุทธธรรมประสงค์หมดเลยตลอดทั้งกฎร่างกายเฮาตลอดทั้งในน้ําในบกในทรัพย์ก็ในดินสินได้นั่นทรัพย์พระอินทร์พระพรหมพระยมพระการยะตโรกบาลทั้ง4ในไตรโลกธาตุนะพุทธวันเตในโลกโลกและในโลกขอบูชาพระพุทธธรรมประสงค์หมดนะบ่หมู่เฮาสิไปโง่ให้หยังยอมต่อพระพุทธธรรมประสงค์ยอมสมคมกินชีก็ได้ยอมหวานข้านกินชีก็ได้ยอมมึงยอมมึงยอมผู้ซ่าสันยอมสมยอมหวานนี่สันยอมสมยอมสมก้มกินฉีซ่าสันเขาด่ากันได้ทีเคยเป็นด่างแล้วเขากำเล็กหน่อยเขาแหละผู้ว่าให้ตัวยอมหวานข้าวกินฉีสันยอมจะปานนั้นยอมพระคุณพระธรรมพระสงฆ์เฮ็ดกึ่งจึงกึ่งจึงใส่ไปกึ่งกรรมที่พระคุณพระธรรมพระสงฆ์มาแน่วกึ่งกล้ามใช่พ่อบาอาจารย์กึ่งกล้ามใช่พ่อแม่กับว่ามันแนวของผัวบ่มีอย่างย่ามเมียบ่มียำย่านถือผัวแข็งคมกับบ่ดีศิษย์บ่มียำย่านถือแพ้แห้งพระคู่กับบ่ดีไม่แก่ก็รวยตัวแก่ก็พระกับบ่ดีขันผัวไปเรียนสาวถ้ามีสันติวิธีเอ้ยคอยกับเจ้าค่ะนั่มพระท่านเนี่ยเอากันกับว่าสิผูกข้อกันตายซะบ่ไปเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซั่นน่ะลูกเต้าเฮาเป็นเครื่องอบอุ่นบ่ให้เว้ากันพ่อออกกันแม่นมันเฮ็ดพะโล้ใส่กันกันลําบากอีกอ่ะผู้ผัวก็จะสิไปดื้อเจ้าจะหาอุบายให้สาวเห็นเขาหวงโตใส่ไปแฮะพะโล้ใส่นั่นบาปตายกินเหล้าเมายากับว่าดีพระคันเศร้าซาโบกเบี้ยวัดเบอร์เฮาเป็นพุทธวามกะมันไม่ใจพัฒพัฒปฏิพัฒไปเรียนโบกเรียนเบี้ยเรียนวัดเรียนเบอร์เมื่อสมฐานะเที่ยวถือศาสนาพุทธเมื่อสมฐานะเฮาเข้ามาวัดมาว่าเมื่อสมฐานะเฮาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเมื่อสมฐานะเฮาเป็นภิกษุสามเณรโกนหัวมาบวชยังจะไปเรียนเลขเรียนฟ้าเรียนวัดเรียนเบอร์อยู่มันก็ว่าถือสมฐานะของมูเฮาสิปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารพุ่นนี่เกียรตินาเท่านั้นให้ท่านรักษาศีลภาวนาก็ได้เกียรตินาดิ่งไปวันเดียวพุ่นว่ามันสิดิ่งอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ดิ่งออกจากวัฏสงสารพุ่นพุทโธก็สิพุทโธพระนิพพานถ้าโมก็สิถ้าโมพระนิพพานหมดสังโฆก็สิสังโฆพระนิพพานหมดพิจารณาทุกข์กับเพื่อว่าสิเคล็ดลับไปพระนิพพานเพื่อพิจารณาอนิจจังกับหมายความว่าสิไปหาพระนิพพานจังสิว่าเป็นอนิจจังพิจารณาอันว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคลกับหมายความว่าสิไปเอาพระนิพพานก่อนเป็นของว่างว่างอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยว่าเอาสิเอาไปเอาว่างพระนิพพานก่อนว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคลกับทางหายถึงพระนิพพานอันว่ามันชัดว่ามันบุคคลจะผลหายถึงทำอันว่าตายผลถ้ามันตายมันเคยได้ปฏิบัติมาแล้วเคยได้สวยมาแล้วถ้ามันเกิดแก่เก็บตายต้องการถ้ามันว่าเกิดว่าแก่ว่าเก็บว่าตายเท่านั้นวินัยคือการศีลคือการสมาธิคือการปัญญาคือการอาหารก็คือการสมบัติก็คือการมหาสมบัติตัวพระนิพพานคือมหาสมบัติก็คือมหาลาภคือมหายศนั่นแหละก็คือมหาสนเสริญน่ะคือมหาสุขน่ะต่ำก็นั่นลงมาก็เป็นโลกอุตตระนำแค่พระโสดาบันกับมหาลาภคือกันน่ะมหายศมหาสนเสริญคือกันน่ะเพราะที่เดินทางออกจากเนี่ยจิตใจมันสิดิ่งออกจากมันจะมาติดอยู่เพียงแค่นั้นมันสิดิ่งออกไปสู่พระนิพพานมันสิตัดความเพลินในวัฏสงสารทำแท้ๆมันก็ไม่ร้ายไม่น้อยเดียวนึงอันว่าอาหารมันก็หลายแล้วเหลือมันจังหลายสั่นเพื่อที่ว่าให้คนเข้าใจเด้เพื่อที่ว่าให้เจ้าของเข้าใจเด้มันก็ว่าอาหารมันก็หลายเนี่ยตัวตอนทำแทบไม่หลายไม่น้อยเดียวนึงคือเข้าไปถากเท้าเงี้ยน่ะถากมัดมือมัดเว้น ขี่ขวยตัวหัวตัวหางมันเอาตะแกรงมันร้อยเดียวนี่หรือว่าตำเข่าตำว่าท่านยันที่ตายพระที่ได้กับฟัดแกบกระติมเอาตะเข่าขอให้พี่น้องท้าวพุทธเท่าทุกคนตั้งหนาปฏิบัติท่านหน่อยขอให้ตายท่านร้ายขอให้เว้นตั้งต่อพระนิพพานวันเดียวที่ใดว่ามีโลภว่ามีโกรธว่ามีหลงที่นั่นแหละเป็นที่ผู้ขาประสงค์หมอท่านที่ใดทีใจที่มันเนี่ยมันอยู่ในเมืองใจโลภโกรธหลงมันเข้าไปหาใจหันเมื่อโลภโกรธโกรธก็อยู่ในเมืองใจหันเพราะใจเป็นผู้สร้างขึ้นเพราะใจเป็นผู้พาไปพาไปใสไปจากควบซัวไปนั่งควบดีอยู่นั่งควบดีพุทธธรรมสงฆ์เบื้องต้นสุปฏิปันโนพุทธธรรมสงฆ์สันที่สองคือพระสักขาคามีพุทธธรรมสงฆ์สันที่สามคือพระอนาคามีพุทธธรรมสงฆ์สันที่สี่คือพระอรหันต์พระพุทธศาสนาสันที่หนึ่งคือพระโสดาบันสันต้นสันห้าเงาต่อมาในเอกสักขาคามีอนาคามีอรหันต์มีเท่านั้นหนทางที่ออกจากโลกทรัพย์ก็มีอยู่หันร่วมอยู่หันศีลก็มีอยู่หันตัดศีลแล้วหันสมาธิก็ตั้งมันแล้วหันมีความหวังอย่างนั้นว่าจะมาสร้างห้างกระดูกอีกว่าจะมาสร้างปากสร้างท้องอีกหาใช้กับพระเต็มสัตว์ทั้งหลายเป็นยังจังเมตตาสัตว์ทั้งหลายชอบเลี้ยงแล่ดูลูกบ่เบื่อบ่น้ายเลยเป็นทุกข์น้ำตาสัตว์ทั้งหลายเป็นยังจังไม่หูเมื่อสัตว์ทั้งหลายบ่เบื่อบ่น้ายในการฟังครับฟังล่ำสัตว์ทั้งหลายเป็นยังจังไม่ดังเพราะยังบ่เบื่อบ่ท่านนายกินหอมสิ่งที่ชอบใจสัตว์ทั้งหลายเป็นจังเมลินเพราะยังโมเบือโมนายในเผ็ดในเข้มในหวานในแซ่บในอร่อยสัตว์ทั้งหลายเป็นจังเมกายเพราะต้องการอบอุ่นห่มผ้าห่มแพร่ผิงไฟอาบน้ำตลอดถึงสัมผัสกายผู้ใต้กับกายผู้ยิ่งสัมผัสกันถ้าเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะเกิดขันในสมประสงค์ก็ติดอยู่ขันไม่ได้สมประสงค์ก็โกรธก็ห้ายฉันก็ขาดกับแกงจะคล้องหรือผู้อื่นผู้ละอันนี้คือการเมิดสัตว์ทั้งหลายเป็นยังจังไม่ใจเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดท่านพระอริยเจ้าเป็นมติดอยู่อย่างเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจมติดจัดแมวสติปัญญาเพิ่นอยู่เหนือเมิดนี่ทั้งสั่นวิญญาณปฏิสนธิของเพิ่นก็เลยบ่มีเฮายืนเดินนั่งนอนรับตื่นอยู่เสมอนี่ว่ามันพระนิพพานมันกองทั้งขันธ์และกองทุกข์ถ้าทําดีก็เป็นเรื่องตัวศีลสมาธิปัญญาถ้าทําผิดก็เป็นข้ามไปมรรคพระนิพพานยืนอยู่บ่นั่งอยู่บ่นอนอยู่บ่เรือมองๆอยู่เวียบ่บ่เทียบแท้จริงก็บ่ถือผมมีวันหมายขันหมายอยู่ว่ามันพระนิพพานหมายอยู่เป็นอำนาจของจิตเป็นอำนาจของพระรูปฝากพระรูปไปพ้นมันพระนิพพานเหตุนั้นท่านพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ยึดถือพระรูปว่าเป็นตนตนเป็นพระรูปแม้จะเกิดสลดทั้งเวทมากแต่ว่าปีติสาคตาธรรมะมันเป็นชาติมันเป็นบุคคลนี่นั่นน้ำจะน้ำตาไหลก็ตามก็ว่าปีติสหคตาธรรมะที่แต่สุขแต่หาวแต่หัวปัญญาสร้างเรียกว่าสุขสหคตาธรรมะที่ว่างเสยปัญญาตามก็เรียกว่าอุเบกขาสหคตาธรรมะไม่ได้ติดอยู่ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขาเลยนั้นพอสุขพอเห็นก็ได้พอสุขทุกข์อุเบกขามันเกิดดับเป็นความปีติความอิ่มใจก็เกิดดับเป็นเช่นกันความเอียมใจแบ่งเป็นสองความเอียมใจแบบนี้หอดเต้นโลดโผนฟอดล่ำ ข้อมีใจแบบนึงน้ำตาไหลน้ำตาพังความเอียงใจเอียงแบบนึงปรากฏว่าห่อเหินเอิดอากาศไปก็ไม่ร่างกายมันเบาอันนั้นเหมือนกำลังมันกระท้อนออกมาคือกันละเผินว่าหายติดจากแน่ทำบุญเพื่อเป็นแพร่ที่ขามความหลงความหลงก็อยู่ได้นี่ละขามกับขามนี่ละขามรักเพียงเมื่อเดียวคือรับตาเห็นมืดปั๊บถึงเมารับก็มืดปั๊บรู้แจ้งแท้งตลอดตอนไหนมามันก็บ่สงสัยสิมันบ่ขึ้นมาสงสัยอีกโลกเต็มไปด้วยความทุกข์แม่นบ่ถามเจ้าของมึงดูไม่หยังแน่ได้รับทุกข์ถามเจ้าของมึงดู1หยัง2หยัง3หยังบ่มีถ้าบ่มีแล้วสิเฮ็ดสิลาบ่สิยินดีแล้วพระนิพพานบ่ว่าจะได้รถคันหนึ่งมาขี่เลยเนี่ยทุกปันไหนอันนี้มาสอบมาแซ่บมันอยู่เลยเนี่ยอันนี้รถคันนอกรถคันในนี่ก็พ่อแห้งแล้วเนี่ยสองแซ่บเยอะเสมอเลยจ้างมันอยู่หิ้วเข่าขายมันกินหิ้วน้ำขายมันกินอยากนั่งขายมันนั่งอยากนอนขายมันนอนวันนั้นมันก็มาอยู่น้ำไม่ยังสิแตกสลายไปเป็นดินน้ำไฟร่มอยู่ดินไปเป็นดินน้ำไปเป็นน้ำไฟไปเป็นไฟร่มไปเป็นร่มมีเจ้าพญาคิดตลาดง่อยเขาอยู่น้ำโตเขาเขาบอกอยากอยู่น้ำโตจักแน่ง่อตาเขาบอกง่อพญาคิดตลาดสีบอดสีฟ้าง่อหูเขาบอกฟังน้ำพญาคิดตลาดสีนวกแก้มตอบปั้นครับมาสมพญาคิดตลาดครับมาสมพญาคิดตลาดหวงเมื่อจะทำพญาคิดตลาดมาพ่อปล่อยมาพ่อว่างละบ่มาพ่อเช็ดลาวละบ่เมื่อเขาบอกว่าฟังบอกว่าได้ใช่เพราะฟังเราก็เรียงเสียบอกว่าให้เท่าก็เท่าบอกว่าให้แก่ก็แก่บอกว่าให้เจ็บก็เจ็บบอกว่าให้ตายก็ตาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: กันอย่างนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหนักจากดีป่าหยิบขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องลูกหลานชาวจังหวัดนครนายกเราโดยมีท่านผู้ราชการจังหวัดนครนายกคือคุณเชิดวิทย์ฤทธิ์ประสาทและอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ คือด็อกเตอร์สุมนทาพรหมบุญมาเป็นประธานมาเป็นล่มโพล่มใสแก่พี่น้องทั้งหลายในงานนี้หลวงตารู้สึกมีความซาบซึ้งกับบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายเป็นอย่างมากเพราะมานี้ดูประชาชนทั้งหลายที่เข้ามาในงานนี้รู้สึกว่าหนาหน้าหนาตามีมากตามธรรมดาก็ไปเทศนาว่าการที่ไหนประชาชนมีมากกันทั้งนั้นแต่ที่นี่รู้สึกจะมากเป็นพิเศษขึ้นมาอีกเนี่ยจึงขอบคุณและซาบซึ้งในเจตนาที่เป็นกุศลของพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่เราทั้งหลายถือเป็นมหามงคลเพราะเป็นวันของผู้ใหญ่เป็นวันพ่อ วันแม่วันครูวันอาจารย์ของเราซึ่งเป็นล่มโพล่มใสและให้คติอันดีงามแก่พวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นไหนๆด้วยเหตุนั้นวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มีเช่นเด็กก็มีพี่เลี้ยงส่งเข้าโรงเรียนก็มีครูมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนอยู่ในบ้านก็มีพ่อมีแม่เป็นผู้ควบคุมแนะนำสั่งสอนบอกในแง่ต่างๆที่เป็นความผิดและความถูกตลอดมา จากผู้ใหญ่เช่นวันนี้ก็เป็นวันครูคำว่าครูนี่ก็คือว่าเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างแก่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องอบรมหรือศึกษาด้วยท่านเรียกว่าวันครูคือวันของอาจารย์อาจาระแปลว่าผู้ฝึกฝนอบรมแนะนำสั่งสอนในกิจการต่างให้ผู้น้อยที่มาศึกษาลงได้เข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตัวจึงเป็นของสำคัญสำหรับหัวหน้าอย่างเราที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เราเป็นชาวพุทธเราถือพระพุทธเจ้าเพราะเหตุผลกลไกอะไรถือพระธรรมถือพระสงฆ์เพราะเหตุผลกลไกอะไรนี่ก็เรียกว่าเราถือครูเอกไม่มีใครเสมอครูคือศาสดาองค์เอกและพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปได้เลยเราจึงได้กราบหรือระลึกถึงท่านกราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจอยู่ทุกวี่ทุกวันตลอดมาว่าพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามินี่แหละคือครูเอกของพวกเราศาสนาเป็นมาจากธรรมที่เลิศเลอธรรมที่เลิศเลอนั้นได้ปรากฏขึ้นมาสู่โลกสู่สงสารจากพระพุทธเจ้าผู้คุ้ยเขี่ยขุดค้นแทบเป็นแทบตายถึงขั้นสลบสลายไปมีหลายหน ตามตำหลับตำราท่านแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสลบถึง3หนเพราะฝึกหัดตัวเอง เพื่อเป็นครูเอกคือเป็นศาสดาของโลกจนกระทั่งได้ รับผลกระทบกระเทือนจากการฝึกทรมานนั้น ถึงสรุป3ผลนอกจากนั้นความลำบากลำบนแห่งศาสดาของเรา ควรที่จะเป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีมากทีเดียว เพราะความเป็นสัตว์ความเป็นศาสดามาจากพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นใหญ่ในแดนแค้นแล้วเสด็จออกทรงพระหนวดฝึกหัดดัดแปลงทรมานพระองค์ตลอดได้รับความทุกข์ความลำบากยากเย็นเฉียนใจ มาตลอดจนกระทั่งถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาสมความมุ่งมาดเป็นศาสดาของโลกอย่างลือนามแล้วจากนั้นก็ธรรมที่ทรงขุดค้นพบก็คือธรรมชั้นเอกนามธรรมชั้นเอกที่เลิศเลอนี้มาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้รับธรรมในเบื้องต้นนั่นก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็คือเบญจวัคคีย์ทั้ง5คือพระญาโกณยะวัปปะภัทธิยะมหานาม5องค์นี้เป็นผู้รับถ่ายทอดธรรมจากพระพุทธเจ้ามาจนกลายเป็นอรหัตตบุคคลเป็นผู้วิเศษวิโสกลายเป็นสรณะของโลก องค์ที่3คือสังฆังสานังคาฉามินี่ให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจ ท่านเหล่านี้ท่านทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นประโยชน์เป็นคติเตือนเตือนพระองค์ในความผิดถูกดีชั่วต่างๆด้วยความระมัดระวังเรียกว่าฝึกขัดพระองค์เอาแนวความถูกต้องเป็นครูเป็นอาจารย์ดัดแปลงแก้ไขไปตามเพราะสำหรับพระพุทธเจ้านั้นรู้สึกว่าจะลำบากกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายเพราะเป็นการเริ่มต้นปลุกเบิกทางเดินเพื่อทำจะได้โผล่ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชาและพระองค์ก็ไม่ทรงเคยพบเคยเห็นในธรรมประเภทนี้ทั้งการฝึกฝนอบรมคุ้ยเขี่ยขุดค้นธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ไม่เคยมาจึงต้องตะเกียกตะกายผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายก็ถูกทางได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาด้วยการบำเพ็ญอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกคือสติเป็นสำคัญลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าลมเข้าลมออกให้รู้ว่าลมออกมีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างนั้นติดต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนได้ปรากฏผลขึ้นมาในเบื้องต้นว่าปฐมญาณ ทรงบรรลุอุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติย้อนหลังได้กี่ภพกี่ชาติในของพระองค์เองได้เกิดได้ตายท่องเที่ยวในวัฏสงสารทั้งภพน้อยภพใหญ่ทั้งสูงทั้งต่ำคือขึ้นก็ขึ้นถึงขั้นพรหมโลกก็ถึงลงคือถึงนรกอเวจีก็ลงเป็นอย่างนี้เหมือนสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปนั่นแหละ นี่เมื่อพระองค์บำเพ็ญสมณธรรมคืออนามาอานาปานสติถูกทางแล้วได้บรรลุธรรมนี้ขึ้นมาทรงพิจารณารู้เรื่องปุพเพนิวาสชาติผลหลังของพระองค์ได้ไม่มีประมาณการเกิดการแก่การเจ็บการตายการไปตกนรกบุกไหม้หรือขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเพราะความชั่วความดีของพระองค์เองซึ่งเป็นเหมือนสามัญชนทั่วๆไปทำด้วยความอยากความทะเยอทะยานผิดบ้างถูกบ้าง พระองค์จึงได้ผลแทงความดีความชั่วนั้นติดพบติดชาติมาตลอดจนกระทั่งถึง คืนวันเดือนหกเพ็ญในปฐมยามทรงบรรลุย้อนหลังเห็นล่องรอยแห่งความเป็นมาของพระองค์เองคือไปเกิดในภพใดชาติใดเป็นสัตว์ ประเภทไหนประเภทไหนพรรณนาไม่ได้เพราะมากต่อมากเนื่องจากเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าไม่มีหยุดมีถอยเนื่องจากกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นปิดบังหัวใจแล้วก็จูงสัตว์ทั้งหลายให้ทำตามความมืดบอดของตนจึงมีผิดมีพลาดมากกว่าการถูกมีผิดพลาดมากกว่าถูกด้วยเหตุนี้จึงได้รับความทุกข์ความทรมานในภพชาตินั้นๆตลอดมาจนกระทั่งถึงคืนวันเดือนหกเพ็ญเมื่อผลจากการบำเพ็ญอานาปานสติในปฐมยามนั้นแล้วก็ทรงตรัสเรื่องทรงรู้ทรงทราบย้อนหลังถึงความเป็นมาของพระองค์ว่าเคยเกิดเคยตายในภพในชาติเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีอะไรหรือเป็นสัตว์นรกตลอดถึงเทวบุตรเทวดาอินพรหมประเภทใดพระองค์เคยเป็นมาหมดแล้วนับย้อนหลังได้หมดตามร่องรอยแห่งความเป็นมาของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็ทรงทราบได้อย่างชัดเจนเป็นผลประจักษ์ในคืนวันนั้นพอมัชฌิมยามนั้นก็บรรลุจตุปาฏิญาณทรงพิจารณาเรื่องความเกิดความตายของสัตว์โลกทั่วไปไม่มีประมาณก็ทรงทราบตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกับพิจารณาความเป็นมาของพระองค์โดนถึงกับท้อพระทัยในการที่เกิดตายแบกหามทุกข์ตลอดมาไม่มีสถานที่ใดที่จะปรงวางแห่งความทุกข์เมื่อมีความเกิดผิดพลาดๆอยู่อย่างนี้แล้วพระองค์จึงทรงย้อนพระทัยเข้ามาสู่ต้นเหตุอันใหญ่หลวงคืออวิชชาปัจจยาสร้างฆาราเป็นต้นคืออวิชชาคือความมืดบอดปิดในหัวใจของสัตว์สังขารก็ผลักดันให้คิดให้ปรุงในเรื่องในราวต่างๆซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสอวิชชานั้นไปเรื่อยๆจึงพาสัตว์ให้เกิดให้ตายเรื่อยๆพระองค์ทรงพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังถึงต้นเหตุแห่งพาสัตว์ให้เกิดตายคืออะไรก็มาได้ความที่อวิชชาปัจจยาทรงพิจารณาลงที่จุดนั้นเข้าสู่ต้นตอแห่งภพแห่งชาติแห่งความทุกข์ความทรมานทั้งหลายได้ทราบอย่างประจักษ์พระทัยและถอนขึ้นมาบรรดาอวิชชาที่ครอบงำในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้ถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิงเรียกว่าตรัสรู้ขึ้นมาในขณะนั้นตัดภพตัดชาติความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นมาแล้วก็จะนับจำนวนไม่ได้ที่จะเป็นต่อไปนั้นก็เป็นอันว่าสุดสิ้นลงแล้วในขณะที่อวิชชาตัวพาให้เกิดให้ตายได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมานี่คือพระพุทธเจ้าทรงฝึกฝนอบรมพระองค์คือคอยฟังหรือคอยสังเกตสังกาการประพฤติปฏิบัติของพระองค์เพราะไม่มีครูใดอาจารย์ใดจะมาสอนได้เป็นลำพังของพระพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะพระวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นเวลาตรัสรู้จะตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เองทุกๆพระองค์ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยจึงเป็นการยากการลำบากนี่ในการฝึกฝนอบรมพระองค์จนได้เป็นศาสดาขึ้นมาแล้วก็ประกาศธรรมที่เป็นความถูกต้องดีงามทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินการดำเนินมีสองประเภทคือการทำชั่วกับการทำดีซึ่งให้ผลไม่เหมือนกันการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์การทำดีให้ผลเป็นสุขพระองค์เมื่อได้ทำที่เลิศเลยนั้นมาแล้วก็ทรงนำมาแสดงสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายเรื่อยมานี่เริ่มเป็นครูของโลกแล้วเป็นครูของมนุษย์แล้วเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้พระองค์เป็นครูสอนทั้งหมดนี่เรียกว่าครูวันครูนั้นคือวันวิสาขะ บูชาที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้และเลือกถึงท่านเป็นพิธีการถึงขนาดที่ว่าวงราชการก็หยุดราชการให้เปิดโอกาสให้ระลึกถึงบุญถึงคุณของศาสดาซึ่งเป็นวันครูอันเลิศเลยให้ได้กราบไหว้บูชาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่เรียกว่าวันครูวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นคือเป็นวันครูพระองค์หนึ่งครูอันเลิศเลยพระองค์ที่สองก็ทรงค้นพบขึ้นมาในขณะเดียวขณะตรัสรู้นั่นแหละนี่ก็เป็นวันครูคือธรรมซึ่งเป็นแนวทางเดินอันเลิศเลยแก่มารดาสัตว์ทั้งหลายจะได้เดินตามทางแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องที่เรียกว่าสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วด้วยธรรมที่ชอบไม่มีอะไรที่จะต้องตีได้แล้วคือธรรมอันเลิศเลยนั่นแหละแต่นั้นก็ประกาศธรรมสอนโลกต่อไปบรรดาผู้ที่จะได้รับธรรมในอันดับแรกก็คือสาวกทั้งหลายในปัจจุบัน

รรมจักรกับปวัตนสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานพระอนุวาทพระโอวาทอนุโมทนาแก่เป็นจะแก่อัญญาพระอัญญาโคนัญญาว่าอัญญาสีวัตโพโคนัญโยอัญญาสีวัตโพโคนัญโคนัญโยพระอัญญาโคนัญญาผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนี่คือสักขีพยานแห่งบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับธรรมอันเลิศเลอจากครูผู้ล้นโลกล้นสงสารคือศาสดาของเรานั่นแหละวันครูอันดับแรกคือนั่นอันดับต่อมาก็คือวันครูได้แก่พระสงฆ์สาวกนี่ก็ท่านก็เป็นครูของโลกทั่วไปใครได้กล่าวถึงท่านเป็นฐานะและลึกนึกน้อมถึงท่านและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามท่านแล้วก็เป็นคนดีเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เป็นกัลยาณปุถุชนเป็นคนมีสมบัติผู้ดีแม้กิเลสมีอยู่ภายในใจก็มีธรรมเป็นเครื่องประดับรักษาใจกิริยาวาจาการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมไม่ขวางหูขวางตาผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายเป็นความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนี่ตามนั้นก็สำเร็จผลขึ้นเป็นพระอริยบุคคลสูงกว่านั้นขึ้นไปก็เป็นนี่แหละที่ว่าเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างเป็นลำดับลำดานี่คือความสำเร็จของบรรดาบริษัทบริวารสัตว์โลกทั้งหลายที่ได้รับการแนะนำพร่ำสอนจากครูใหญ่ของเราคือศาสดาองค์เอกและพระสงฆ์สาวกที่เป็นสาระพวกเรานำมาปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นวันครูจึงเป็นวันสำคัญมากของพี่น้องชาวไทยเราทั่วหน้ากันยึดวันครูเอกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมกับว่าเราเป็นลูกชาวผู้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาเป็นขวานตาขวานใจสละชีวิตได้ไม่เสียดายนี่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูฟังเสียงครูท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเพราะครูนั้นไม่มีความอิจฉาพยาบาทชิงดีชิงเด่นอะไรกับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนพ่อแม่กับบุตรทั้งหลายบุตรพ่อแม่ของพ่อแม่แต่ละคนละคน จะมีความรู้สูงต่ำประการใดมียศถาบรรดาศักดิ์สิงคานบริวารมากน้อยเพียงไรพ่อแม่จะมีความยินดีอนุโมทนาสาธุการไปตลอดไม่มีคำว่าอิจฉาตาร้อนชิงดีชิงเด่นกันระหว่างพ่อแม่กับลูกมีแต่อนุโมทนาโดยลำดับลำดาไปอย่างนั้นนี่แล้วที่นี่ลูกศิษย์กับครูเราก็ขอให้ปฏิบัติตามนั้นนะ ให้ฟังเสียงครูเราและอย่าทำแบบไม่มีแบบมีฉบับไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเครื่องก่อเครื่องดำเนินจะทำให้เสียผลตามธรรมดาของฝ่ายชั่วนั้นจะมีครูสอนไม่มีครูสอนไม่สำคัญมันมีอยู่กับใจของหัวใจสัตว์โลกทุกดวงใจไปแล้วครับอันนั้นคืออะไรท่านให้ชื่อว่ากิเลสคำว่ากิเลสคือความมันเศร้าหมองมืดตื้อติดอยู่กับหัวใจทำจิตใจให้เศร้าหมองมืดตื้อระลึกถึงบุญถึงบาปถึงดีถึงชั่วอะไรไม่ได้เลยนอกจากมีแต่ความทะเยอทะยานอยากทางหาทางตาอยากดูทางหูอยากฟังทางปากทางลิ้นก็อยากอยู่อยากกินอยากใช้อยากสอยไม่มีอะไรพอดูทั้งวันก็ดูได้ฟังทั้งวันฟังได้ดมกลิ่นที่หอมหอมซึ่งเป็นที่ชอบหัวใจดมทั้งวันก็ได้เดินไปยังเอามาดมที่จมูกก็ได้นี่นะทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะไม่มีคำว่าอิ่มพอดึงรากสัตว์โลกไปตลอดเวลาอย่างนี้ท่านให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสนี้เป็นอารมณ์ผลักดันจิตใจของสัตว์โลก เพราะกิเลสก็ดีธรรมก็ดีเกิดและ

0: ที่หัวใจของโลกของสัตว์ทั่วๆไปด้วยกันไม่มีที่เอิดของกิเลสและธรรมนอกจากใจของสารโลกอย่างเดียวที่อยู่ก็อยู่ที่นั่นส่วนภายนอกนั้นไม่ใช่สถานที่เกิดที่อยู่ของกิเลสและธรรมกิเลสและธรรมแท้เกิดที่ใจอยู่ที่ใจแสดงตัวจะออกมาจากใจแต่อารมณ์ของกิเลสนั่นแสดงอารมณ์เป็นความ ต่ำซามลงไปเป็นลำดับลำดาที่จะแสดงตัวให้สูงขึ้นไม่มีในสกุลกิเลสผิดกับธรรมเป็นไหนๆธรรมก็เกิดที่ใจนั่นแหละแต่เป็นอารมณ์ที่ชักชวนจิตใจให้คิดให้อ่านให้มีความดูดดื่มในทางด้านศีลด้านธรรมประกอบบำเพ็ญคุณงามความดีในแง่ต่างๆเป็นความรู้สึกนึกคิดออกมาจากใจนี่เรียกว่าธรรมแสดงตัวออกมาจากหัวใจของผู้นั้นเมื่อเราเดินไปตามธรรมธรรมก็จะพาก้าวเดินในความดีทั้งหลายความดีก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับจนปรากฏอย่างเด่นชัด จากตัวเองไปแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กับตากับหูกับใจผู้อื่นว่าคนนั้นหญิงนั้นเป็นคนดีหญิงคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชามองเห็นกันเป็นความดีซาบซึ้งถึงใจแล้วตาความดีของผู้มีธรรมบำเพ็ญภายในจิตใจนี่ผิดกันกับธรรมกับกิเลสเป็นไหนๆกิเลสนี่เมื่อแสดงออกมาก็เป็นที่ไม่พึงใจแล้วสำหรับคนอื่นแต่พอใจสำหรับผู้แสดงเช่นความโลภใครโลภได้ด้วยกันแต่คนอื่นจะมาโลภของเราเราไม่ชอบนะให้เราโลภของคนอื่นนั่นชอบนี่เป็นอารมณ์ของกิเลสแสดงอารมณ์ออกเป็นความโลภความอยากความทะเยอทะยานได้ไม่พอกินไม่พอใช้ไม่พออยู่ไม่พอไม่มีอะไรคำว่าพอสำหรับกิเลสนี่เป็นอารมณ์ของกิเลสผลักดันจิตใจของสัตว์โลกให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งไว้แล้วโลกนี้เสียผลได้ทั้งนั้นเท่าที่มีพอเป็นพอไปกันอยู่นี่ก็เพราะมีธรรมแทรกอยู่ภายในตัวเรียกว่ามีเบรกข้ามล้อไม่กิเลสทำอย่างผาดโผนโจรทยานโจรเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเองและผู้อื่นอย่างเปิดเผยเกินไปธรรมจึงมีการยับยั้งเอาไว้คนเราจึงอยู่ด้วยกันได้พอสงบบ้างถึงไม่ไว้ใจกันนักก็พอมีที่หลบซ่อนเพราะความดีคนดียังไม่เราหลีกจากคนไม่ดีมาหาคนดียังได้นี่แหละเรื่องอารมณ์ของกิเลสมันไม่พอกรุณาทราบตามนี้คำว่ากิเลสและธรรมอย่าไปหาทางอื่นทางใดไม่มี ธรรมก็ดีกิเลสก็ดีต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามหาสมุทรไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมกิเลสแท้เกิดขึ้นภายในใจอย่างที่อธิบายมานี้เองธรรมแท้ก็เกิดที่ภายในใจผลที่จะได้รับจากกิเลสกับธรรมแสดงตัวขึ้นมาหรือทำงานของมันนั่นเป็นผลแห่งความทุกข์เป็นผลแห่งความสุขเป็นผลแห่งความทุกข์นั้นเกิดจากกิเลสสร้างแต่กองทุกข์หลอกลวงโลกให้มีความรื่นเริงบันเทิงเพียงประเดี๋ยวประดาวเหมือนกับเหยื่อล่อปลาที่ตายเบ็ดนั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดล้วนๆปลาก็ไม่ติดเบ็ดจึงต้องมีเหยื่อล่อเอาไว้เล็กๆน้อยๆพอปลาตัวไหนลืมตัวเซ่อซ่าเข้าไปงับเบ็ดงับเหยื่อในปลายเบ็ดนั้นก็ถูกเบ็ดตวัดเลือดสาดทีนี้ความอร่อยหรือเหยื่อล่อที่ว่ามีความดีความดีหมดความหมายทันทีมีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเลือดเต็มปากนี่เพราะความลืมตัวหลงไปตามเหยื่อล่อของเขา ทีนี้กิเลสก็เหมือนกันมีล่อตลอดเวลาล่อสัตว์โลกนั่นแหละทางตาก็เพลินดูไม่หยุดไม่ยั้งไม่คำนึงถึงว่าการดูนี่มีความได้ความเสียประการใดบ้างนี่การเห็นการได้ยินได้ฟังการประพฤติตัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีประการใดเลยเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วมีแต่ผลักใสให้บืนไปข้างหน้านี่เหลี่ยวเหยื่อล่อเอาความหวังตั้งเอาไว้เราหวังอย่างนั้นเราหวังอย่างนี้นี่แหละหวังไปตรงไหนก็มีเหยื่อล่อไปเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยผลที่ได้มาก็คือความผิดหวังความผิดหวังนี่เรียกว่าติดปลายเบ็ดของกิเลสแล้วโลกเป็นอย่างนี้ นี่ละท่านท่านว่ากิเลสให้ท่านทั้งหลายทราบเสียอย่าพากันไปหากิเลสที่ไหนๆเราเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจ สอนโลกสอนลงที่ใจเราเป็นผู้ได้ยินได้ฟังก็ให้เข้าถึงใจการปฏิบัติตัวเองเพื่อแก้ไขดัดแปลงก็ให้ปฏิบัติที่ใจเป็นสำคัญที่เข้าใจแล้วว่าผิดว่าถูกประการใดให้แก้ไขดัดแปลงไปตามนั้นดำเนินตัวเองในทางที่ถูกที่ดีไปนี่เรียกว่าอารมณ์ของกิเลส ความโกรธก็เป็นเรื่องของกิเลสเขามาโกรธเราไม่ได้เรื่องกิเลสต้องเข้าตัวเสมอแต่เราโกรธโกรธเขาโกรธได้วันยังคำฆ่าเขาให้พินาศทิ้งหายก็ฆ่าได้ตลอดไปเลยนี่คืออารมณ์ของกิเลสแต่เขาจะมาฆ่าเราไม่ได้มาดุมาด่าตีถิ่นนินทาไม่ได้กิเลสมีแต่ความชอบหยอปอปั้นอย่างเดียวความจริงไม่มีท่านเรียกว่ากิเลสเนี่ยมีความมืดดำอยู่ภายในจิตใจหลอกสัตว์โลกด้วยความฉลาดแหลมคมของมันเอง โลกผู้โง่เขลาบัญญัติจึงติดเบ็ดของกิเลสไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่คืออารมณ์ของกิเลสเกิดที่ใจแสดงตัวออกไปก็เพื่อเป็นผลแห่งทุกข์ขึ้นมาสู่เราผู้หลงตามมัน ความโลภความโกรธความหลงก็ยิ่งครอบงำไว้แล้วเป็นพื้นฐานประจำเลยราคะตัณหาก็เหมือนกัน นี่คือกิเลสราคะตัณหาราคะตัณหาคือความอยากความเยอทะยานความรักความใคร่ใคร่ชิดติดพันกันระหว่างหญิงกับชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่เว้นมีอยู่กับหัวใจของทุกสัตว์ทุกคนแต่สัตว์โลกเขาไม่มีธรรมคือสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีธรรมไม่มีศาสนาจึงปล่อยให้เป็นตามสภาพของสัตว์โลกส่วนมนุษย์เรานี้มีศาสนาเป็นเครื่องดำเนินเราจึงควรระลึกเสมอว่าอารมณ์ประเภทนี้เป็นกิเลสกิเลสนี้เมื่อเราละมันไม่ได้ให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเอาศีลธรรมเข้ามาบังคับเอาไว้อย่าให้มันเลยเถิดแห่งศีลแห่งธรรมออกไปจะสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ทั้งตัวเองและครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานเหลนเผากันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะราคะตัณหานี้เหมือนไฟได้เชื้อเสาะแสวงหาเชื้อตลอดเวลาได้มาเท่าไหร่ไม่พอมีแต่ความรักใคร่ใกล้ชิดอยู่ได้กันไม่กี่วันกี่คืนก็เบื่อหน่ายแล้วกับหญิงคนนี้กับเมียคนนี้เบื่อหน่ายแล้วกับผัวคนนี้แล้วไปหาไอ้หนูมาใหม่หาอีหนูมาใหม่มาสองสามวันเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายแล้วนี่คืออารมณ์ของกิเลสกินไม่หยุดไม่ถอยหิวไม่หยุดไม่ถอย จะหามาให้บำรุงบำเรอสักกี่ร้อยกี่พันคนก็ยิ่งแสดงความรุนแรงแห่งความหิวโหยมากขึ้น เหมือนไฟได้เชื้อไฟใสเข้าไป ไฟจะดับลงด้วยเชื้อไม่มีเลยต้องแสดงเปลวขึ้นเต็มที่จากเชื้อของไฟที่มีมากน้อยนั่นแหละแต่จะให้ไฟนี้ดับเพราะเชื้อมีมากไม่มีนี่จะให้กิเลสเหล่านี้ดับหรือสงบลงหรือดับลงไปเพราะการส่งเสริมมันด้วยการมีผัวมากๆมีเมียมากๆ มีความรื่นเริงบันเทิงมากๆชมหญิงชมชายไปมากๆ นี่เขาเท่ากับเสาะแสวงหาเชื้อไฟ ได้มามากน้อยก็มาเผาตัวเองแล้วก็มาเผาหัวอกของกันและกันคือสามีก็ดีภรรยาก็ดี นี่ต่างคนต่างมีหัวใจโลกถือกันเป็นอย่างมากไม่มีอะไรจะถือยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาถือกันรักกันฝากเป็นฝากตายต่อกันเพราะฉะนั้นความระแวงแคลงใจจึงมีอยู่ตลอดเวลาถ้าต่างฝ่ายต่างมีความเป็นธรรมเรียนธรรมปฏิบัติธรรมตามที่ท่านสอนไว้เรียบร้อยแล้วต้องเป็นผู้มีขอบเขตมีหลักมีเกณฑ์มีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับเช่นเราเป็น เรามีครอบครัวแล้วถือว่านี่คือขอบเขตของเราไม่ให้เลยขอบเขตอันนี้ไปเป็นผัวสองเมียสามไปนี่เรียกว่าเลยขอบเขตให้อยู่ในกรอบแผงเขตของศีลธรรมนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ว่ากาเมสุมิฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของชายอื่นหญิงอื่นลูกหลานของใครก็ตามซึ่งเขาเป็นเจ้าของหรือเขามีเจ้าของให้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนนี้เท่านั้นต่างคนให้ปฏิบัติอย่างนี้สำหรับผู้ มีศีลมีธรรมจะได้มีความสงบร่มเย็นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่ไปก่อความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดให้คนใกล้เคียงของตนเช่นคู่เคียงของเรานั่นแหละมันที่จะได้รับความเดือดร้อนก่อนคนอื่นใดเช่นสามีไปประพฤติตัวเลวแหลกแบบแนวหรือขโมยไปนิดๆหน่อยๆ นั่นแหละคือเริ่มก่อไฟขึ้นมาแล้วนี่เท่านี้อีกฝ่ายหนึ่งคือภรรยาที่อยู่ในบ้านนั้นจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปขนาดไหนสมบัติเงินทองเข้าของ เลือกสวนไร่นาตึกรามบ้านช่องมีกี่หลังไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะไฟอันนี้เผาขาดสะบั้นพังไปเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดไฟแห่งการทำลายจิตใจกันโดยฝ่ายหนึ่งไปสอดแสวงหา ผู้หญิงคนหนึ่งคนใดก็ตามไปหาผู้ชายคนใดก็ตามนี่คือต่อแสวงหาเชื่อไฟมาเผาห้องของกันและกันทีนี้สิ่งทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายหามาได้มากได้น้อยถูกไฟตัวนี้เผาแหลกหมดครอบครัวนั้นจะหาความสุขไม่ได้เลยมีตั้งแต่ไฟเผาหัวจะเป็นฝ่ายหญิงก็ตามฝ่ายชายก็ตามมีจะไปเฝ้าหาความสุขที่ไหนนี่แหละการดิ้นรนกระวนกระวายไปตามกิเลสมันย้อนหลังขึ้นมาเผาเราโดยผลของมันนั่นแหละธรรมท่านจึงสอนให้มีหลักมีเกณฑ์ อย่างกาเมสุมิฉาจารนี่ก็คือธรรมเอกของพระพุทธเจ้าที่มาสอนพวกเราทั้งหลายที่ละไม่ยังไม่ได้ให้อยู่ในกรอบแห่งความพอดีพอดี สามีก็เป็นสุขภรรยาก็อบอุ่นว่าเราได้ที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายแล้วทั้งสองฝ่ายต่างคนต่าง ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยความไม่ระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันสมบัติได้มากน้อยขักอย่างไรมาเป็นอวัยวะเดียวกันเชื่อมโยงเฉลี่ยเผื่อแผ่ถึงกันหมดเป็นความสุขมากยิ่งกว่ามหาเศรษฐีที่มีเมียเป็นร้อยร้อยเชี่ยมากมายเป็นนั่นแหละนี่แหละให้พากันจำ ความสุขจริงๆนั้นขอให้มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานถ้ามันมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานคือความพอดิบพอดีความผิดถูกประการใดผู้มีศีลธรรมต้องรับทราบตัวเองเสมอปัดเป่าออกไปอะไรที่ไม่ดีจะเป็นไฟเผาตัวเองแก้ไป นี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้ทรงความสุขเราอยากเข้าใจว่า การมีเงินมีทองเข้าของมากมายบริษัทบริวารมากถ้าเราไม่มีศีลธรรมแล้วเป็นไฟได้ทั้งนั้นแต่ถ้ามีศีลมีธรรมแล้วจะมีก็เป็นทั้งภายนอกก็เย็นใจภายในก็ดีด้วยกันเรียกว่าข้างนอกก็สมบูรณ์ภายในก็สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรม ผู้นี้มีความสุขทั้งอาศัยสมบัติภายนอกทั้งอาศัยสมบัติภายในคือบุญกุศลหล่อเลี้ยงจิตใจของตน นี่เรียกว่าเป็นผู้มีความสุขความสุขแท้อย่าไปหาที่ไหนให้ถือรากฐานนั้นใหญ่หลวงภายในใจของเราใจนี้เป็นสถานที่รับรองทั้งความสุขและความทุกข์เต็มจัดทั้งหลายทุกทนหน้ากัน แต่โลกไม่ได้มองดูความสุขความทุกข์ที่บีบบี้สีไฟในหัวใจของตนนี่เลยดีตั้งแต่ภายนอกเพราะกิเลสมันไม่ให้มาดูภายในที่มันก่อไฟเผาโลกมันให้ส่งไปข้างนอกหลอกลวงไปข้างนอกให้ดีให้ดีไฟที่เผาเนี่ยโอ้มันไม่ให้ดูเราจึงหลงไปตามมันตื่นแต่เราตะคุบตามเราตัวจริงที่เผาเนี่ยโอ้มันไม่ให้มองไม่ให้ดูโลกทั้งหลายจึงไม่มีทางย้อนหลังมาดูตัวเองให้รู้ความผิดถูกชั่วดีและความสุขของชั่วของตัวเองได้เพราะเรื่องกิเลสมันแหลมคมนี่แหละจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษากิเลสมีในหัวใจเราธรรมเครื่องกำกับรักษาชำระกิเลสให้สงบตัวลงไปและให้หมุนมอดลงไปให้พออยู่ได้ก็มีอยู่ด้วยกันภายในใจของเราจึงขอให้นำธรรมนี้เข้าไปปฏิบัติตนเองนะ เวลานี้ ชาวพุทธเรารู้สึกว่าเหินห่างเหินห่างศาสนามากทีเดียวหลวงตาขอพูดเป็นคำสัตย์จริงจะว่าเป็นภาษาขวานภาษาหรือดูด่าว่ากล่าวอะไรก็แหละแล้วแต่ใครจะพิจารณาแต่หลวงตาไม่มีเจตนาอย่างนั้นการปฏิบัติตัวเองก็มีเจตนาต่อธรรมล้วนๆผลได้มาก็ผลได้มาตามความสัตย์ความจริงเอาจริงเอาจังเวลามาสอนโลกก็ต้องสอนตามความสัตย์ความจริงสิ่งหลอกลวงต้มตุ๋นประจบประแจงเรียกแข่งเรียกขานั่นไม่ใช่ภาษาของธรรมภาษาของกิเลสทั้งนั้นเห็นกันประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาควรจะแสดงยังไงให้ท่าอีกฝ่ายหนึ่งพอใจแสดงได้ทั้งนั้นง่ายนิดเดียวแต่ไว้ใจกันไม่ได้คือภาษาของกิเลสแต่ภาษาของธรรมนี้เราจะเรียกว่าขวานผ่าซากก็มันผิดแต่ไม่ได้ผ่าหัวใจของผู้ใดให้ล่มจมเสียหายไปเพราะขวานผ่าซากแห่งธรรมเลย สอนตามความสัตย์ความจริงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ฟังเพื่อความเป็นธรรมก็ยึดเอาไปเป็นข้อปฏิบัติก็เป็นอัตเป็นธรรมเรื่อยๆไปนี่เรียกว่าธรรมการปฏิบัติก็เพื่อธรรมร่มรวนรู้เห็นขึ้นมาก็เป็นธรรมร่มรวนการแนะนำสั่งสอนคืออื่นเราปฏิบัติมาอย่างไรก็สั่งสอนแบบที่เราปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วอย่างนั้น นี่เป็นเรียกว่าธรรมวันนี้เราพูดถึงเรื่องครูเรื่องอาจารย์ ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแต่การเทศนี้มีหลงหน้าหลงหลังวกวนไปมาก็ ขออภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเทศสะดวกสบายเวลานี้วกวนความจำเสื่อมมากทีเดียวเทศวกวนไปมานี่ก็หลงทิศหลงแดนไปแล้วไม่ทราบว่าเทศเรื่องอะไรแล้วก็หลงแล้วตั้งใหม่หลงไว้ตั้งใหม่นี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ก็ทนเอาเมื่อพอเทศได้ก็เทศให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายได้ฟัง เพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจวันนี้เป็นวันมหามงคล แก่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นครูเป็นลำดับลำดามาพ่อแม่ก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูของเด็กแล้วสอนโยกเข้าไปสู่โรงร่ำโรงเรียนก็มีครูมีอาจารย์เป็นท่านท่านอย่างท่านจนถึงท่านด็อกขั้นด็อกเตอร์สูงสุดในสมมติของโลกก็มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอน เมื่อได้มาแล้วก็ให้มาปฏิบัติตนตามหลักวิชาที่เรียนมาให้เป็นคติตัวอย่างแก่ผู้น้อยด้วยดีอย่าทำให้เป็น ที่ระแวงแผงใจเมื่อพูดผู้ใหญ่คือตัวแบบพิมพ์ได้แก่ครูแก่อาจารย์ทำตัวไม่ดีเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของเด็กของผู้มาศึกษาเขาไม่เคารพนับถือนี่แสดงว่าเสียดีไปมากขนาดไหนเราเป็นขนาดอาจารย์ของลูกศิษย์ลูกหาเขายังไม่กราบไหว้บูชาแสดงว่าเขาดีกว่าเราเขาไม่ทำไม่ในสิ่งที่ครูอาจารย์ทำที่น่าตำหนินั่นแต่ลูกแต่อาจารย์ทำได้อย่าให้มีในหลักเกณฑ์อันใหญ่หลวงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองตามระบอบแห่งธรรมแล้วขอให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเป็นครูเป็นอาจารย์ให้สอนในสถานที่ใดต้องดูตัวเสมอเราต้องเป็นอาจารย์สอนเราดีเรียบร้อยแล้วไปสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ระแวงแปลงใจย่อมสอนถูกทางไปเช่นเดียวกับเราเรียนมาและปฏิบัติตัวถูกทางเป็นคนดีเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดี แล้วไปสอนลูกศิษย์ลูกหาเขาเคารพคนเราเมื่อเคารพเมื่อลงใจเชื่อถือกันแล้วยอมรับหมด จะสอนอะไรๆยอมรับทั้งนั้นด้วยความหลงใจถ้าไม่หลงใจนี้เอาวิชานอกโลกไหนมาสอนก็ไม่ยอมรับมันอยู่ที่ใจ ใจเป็นของสำคัญที่จะยอมรับได้หรือไม่ได้นี่เราเป็นครูเบญจานสอน ลูกจิตลูกหาทั้งวิชาความรู้ทั้ง การประพฤติเนื้อประพฤติตัวทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นครูเขาตลอดไปเป็นคติตัวอย่างอันดีงามการประพฤติเนื้อหรือตัวของเราก็เป็นแบบพิมพ์มาหนึ่งความรู้วิชาที่เรียนมาก็เป็นแบบพิมพ์แต่ละอย่างละอย่างแล้วให้เขาได้รับของดีของดีจากครูจากอาจารย์ไปจนกระทั่งเขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้เขาจะไม่ลืมบุญลืมคุณของครูของอาจารย์นี้เลยอันนั้นระลึกถึงบุญถึงคุณกราบไหว้บูชาถึงวันตายนี่เพราะความลงกันด้วยจิตด้วยใจจากความดีทั้งหลายที่มาประสานกันแต่ความชั่วนั้นไม่ว่าใครไม่เข้าใกล้คิดสนิทสนมจึงขอให้พากันดำ ทำได้ไปปฏิบัติเป็นคติตัวอย่างพร่ำสอนตนเองก่อนที่จะไปพร่ำสอนผู้อื่นหรือลูกศิษย์ลูกหาพร่ำสอนตนเองให้มีเป็นความดีงามซะก่อน แล้วก็แนะนำสั่งสอนผู้ใดวิชาความรู้นี้ก็เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างไปเพราะมีคนยอมรับนับถือแล้วปฏิบัติตามผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความดีของเราที่เป็นแบบพิมพ์ก็ดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละความว่าดีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเรา ไม่ใช่ดีแต่เราเรียนวิชามาเรียนอะไรมาก็ตามถ้าความประพฤติของเราไม่รับมันแล้วไม่เป็นท่าทั้งนั้นแม้ที่สุดเราเรียนธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนจบพระไตรปิฎกก็มีตั้งแต่ความจำการประพฤติตัวไม่มีประพฤติตัวดีเพื่ออาจเพื่อทำที่เราเรียนมาไม่มีมันก็เลยกลายเป็นนกขุนทองไปกิเลสตัวเดียวไม่ถลอกบอกเปิดเรียนความรู้มากเพียงไรทั้งที่ทำท่านสอนเพื่อให้ละให้สอนในสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายเราฟังเราเรียนมาแล้วไม่สนใจปฏิบัติตามมาเย่อหยิ่งจองหองว่าเราเรียนรู้มีความรู้ชั้นสูงสอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้เสกสรรตัวเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ป่าเถื่อนๆขึ้นมากิเลสตัวเดียวไม่ได้ถลอกปอกเปลือกดีไม่ดีสั่งสมความมีทิฏฐิมานะความเย่อหยิ่งจองหองขึ้นเต็มหัวใจความรู้ประเภทนั้นเป็นความรู้ขุยไม้ไผ่เกิดขึ้นมาแล้วฆ่าตัวเองแม่ไม้ไผ่ขุยไม้ไผ่แล้วเกิดขึ้นมาแล้วฆ่าแม่ของตัวความรู้ของคนผ่านชั้นดานหยาบไม่สนใจในความจริงคือทำแล้วเรียนมามากน้อยเพียงไรก็เป็นการฆ่าตัวเองไปโดยลำดับเรียกว่าความรู้ขุยไม้ไผ่ไม่เกิดประโยชน์อะไรความจำก็เป็นกลายเป็นนกขุนทองไม่เกิดประโยชน์อีกเช่นเดียวกันเนี่ยเป็นนอนแทะกระดาษไม่เกิดประโยชน์ตามเจตนาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทำแก่โลกเลย ผู้สัพพะพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำแก่โลกสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆเอาความสัตย์ของจริงมาสั่งสอนจากที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นมาอย่างเต็มพระทัยแล้วมาสอนโลกแต่โลกไม่ยอมรับการพอเป็นพิธีนี้สำคัญมีหลำซ้ำ นั่งเอาความรู้วิชาจากทางศาสนาไปประดับตัวเองประดับสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องเขาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้แต่ความเหลวแหลกแหวกแนวไม่มีใครเติร์นเจ้ากัมพีใบลานเปล่านั้นเลยนี่อย่างนี้ไม่ถูกไม่ดี เรียนมาเฉยๆไม่ปฏิบัติตามยิ่งรักษาพุทธศาสนาเรียนมาแล้วปฏิบัติให้เป็นคติตัวอย่างอย่างสนิทใจของตัวเองและให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นโดยที่ความพอใจจับใจจากเราเป็นสำคัญนี่แหละ นี่เรียกว่าวิชา ที่วิชาทางโลกก็เหมือนกันการเรียนเรียนได้ทุกคนไอเรียนที่ไหนที่ไหนก็เรียนเพื่อจำมันจำได้ทั้งนั้นล่ะเรียนมามากน้อยตั้งชื่อตั้งนามขึ้นไปขั้นไหนขึ้นได้ฟาดสลวดดาวเทียมมันก็ได้เพราะคนตั้งขึ้นมาเองแต่ความประพฤติรับกันหรือไม่ถ้าความประพฤติไม่ดีเหลวแหลกแหวกแนวความรู้วิชาเหนือโลกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีใครยอมรับตัวเองก็จมอยู่ในความชั่วของตัวเองที่ฝ่าฝืนและแก้ไขดัดแปลงความชั่วของตัวเองไม่ได้ความชั่วก็เหยียบย่ำทำลายนักวิชาการนั่นแหละให้แหลกเหลวไปหมดไปที่ไหนเขาดูถูกเหยียบย่ำอย่างน้อยก็ซิบซับซับเป็นยังไงคนนี้เรียนมาไม่สมผงไม่สมผงตัวเองเรียนมาก็คือหลักวิชาที่จะบุกเบิก ในสิ่งที่ติดตันทั้งหลายที่เราไม่รู้ให้มีหน้าที่การงานที่ซึ่งเราเรียนมานี่เปิดเผยออกเปิดออกเรามีการมีงานเรียนมามากมาน้อยทำมาประกอบหน้าที่การงานในบ้านในเรือนของเราก็เป็นผลเป็นประโยชน์ ตัวของเราถือเป็นหลักโดยธรรมมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาเรียนมามากเท่าไหร่ยิ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อย ไม่ใช่เรียนมามากแล้วมาเย่อหยิ่งจองหองของตัวอย่างนี้ไม่มีใครเคารพนับถือยิ่งผู้ดีทั้งหลายแล้วท่านเอื้อมระอามากทีเดียวที่คนมีแต่ความจำเป็นนกขุนทองเรียนมาแล้วมาโอ้มาอวดนั่นเองลมลมแรงแล้วไม่มีใครเคารพนับถือแล้วบ้านเมืองจะเจริญก็เจริญด้วยภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคที่เรียนมาแล้วอยู่เฉยๆแล้วก็ยกจอปอปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นคนดีคนดีอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีความประพฤติติดแนบกันมาเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลธรรมศีลธรรมจะปราศจากไม่ได้ไม่ว่าวิชาความรู้แขนงใดที่ใดต้องมีศีลธรรมเข้าประจำสติธรรมความระลึกรู้ตัวเสมอว่าเราเป็นคนขั้นใดภูมิใดฐานะอย่างไรบ้างวิชาความรู้เรามีมากน้อยเพียงไรสติจับเข้าไปให้รู้ตัวเสมออย่าลืมตัวนั่นปัญญาพิจารณาใคร่ควรเหตุผลต้นตายที่จะนำวิชาความรู้และการปฏิบัติตัวออกสรองแสดงต่อส่วนรวมเราก็นำออกมาด้วยปัญญาธรรม เราก็เป็นคนดีวิชาความรู้ที่เรียนมาก็มาประดับโลกสงสารให้มีความอุ่นหนาฟ้าข้างขึ้นมาได้จากความรู้ของเราที่นำมาทำประโยชน์ได้สมมากสมหมายนี่ เรื่องผลจริงๆจะอยู่กับธรรมเป็นเครื่องแทรกนะถ้าไม่มีธรรมแล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยขอให้พี่น้องหลายทราบเอาไว้นะ มีตั้งแต่ความรู้ทางโลกล้วนๆมันเป็นความรู้ของกิเลสเราเรียนมามากมาน้อยกิเลสไม่ได้เบาบางนะถ้าไม่มีธรรมเข้ากำจัดคัดค้านไว้แล้วกิเลสยิ่งพาให้พองตัวมากขึ้นทำผลให้เสียจนกระทั่งถึงหมดค่าหมดราคาได้เพราะกิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายโดยที่เราไม่รู้ว่าเรามีกิเลสหรือกิเลสเข้าไปช่วยเหยียบย่ำทำลายเราไม่รู้เพราะเราลืมตัวถ้ามีธรรมแทรกเข้ามาแล้วการคิดอย่างนั้นการทำอย่างนี้ผิดหรือถูกเมื่อว่าผิดแล้วแก้ไขทันทีทำตัวให้เป็นคนดีด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความถูกต้องดีงามเราก็เป็นคนดีจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็ระมัดระวังความชั่วทั้งหลายแล้วสั่งสมความดีขึ้นมาภายในจิตใจของเราเราก็เป็นคนดีคนเป็นคนดีจนติดนิสัยคนใดเข้ามาเกี่ยวข้องคนดีย่อมมีความซึมซาบกันทันทีทันใดเป็นลำดับลำดานี่คนดีไปไหนไม่จืดจางคนดีไปไหนไม่คือไม่ล้าสมัยแต่คนชั่วนี่เรียนมาวิชามาจบไม่แบบนี้เป็นไฟทั้งนั้นแหละไม่มีใครพะโลกแต่คนดีนี่มีความรู้มากน้อยมีความเคารพนับถือทางคารวะทางโลกก็เป็นอย่างนั้นทางพระก็เหมือนกันถ้าจะเป็นอายุพรรษามากขนาดไหน เรียนวิชาความรู้ได้มากขนาดไหนเป็นสมภารจะวัดถึงขั้น พระครูวิกาถึงเจ้าพระครูถึงเจ้าฟ้าเจ้าคุณถึงสมเด็จสมเด็จนั้นก็เป็นสมเด็จป่าๆลมๆแรงๆความดีไม่มีแล้วใครจะไปเคารพไม่มีใครเคารพถ้าแปลปฏิบัติให้นอกเหนือหรือข้ามเกินจากธรรมจากวินัยของตัวไปเสียไม่มีใครเคารพเพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเช่นอย่างวัดหนึ่งนี่ก็มี ก็เรียกว่าวันครูของวัดเป็นประจำ สำหรับประชาชนยังมีวันครูเป็นวันอย่างนี้สำหรับพระแล้ววัดแล้วเป็นวันครูตลอดระหว่างลูกศิษย์ลูกหาจะต้องได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนกันตลอดไปสมชื่อสมนามว่าเป็นหัวหน้าหัวตาเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ในวัดนั้นนี่เรียกว่าเป็นวันครูแล้วอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าปฏิบัติตัวอย่างไรมีความทั้งรวมระวังในธรรมในวินัยอย่างไรหรือไม่ถ้ามีความทั้งรวมระวังมีหิริโอตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อการประพฤติตัวในศีลในธรรมให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ใจมีความสงบร่มเย็นแล้วนี่ก็เป็นครูที่ดีเรียกว่าเป็นวันครูตลอดไปที่ไหนมีศาสดาติดหัวใจศาสดาคืออะไร ดังท่านแสดงเอาไว้ว่าอานนท์พระ พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนั่นเมื่อเรามีความหิริโอตตัปปะระมัดระวังตัวรักใคร่ใกล้ชิดต่อศีลต่อธรรมตนอยู่เสมอก็เท่ากับมีศาสดาติดแนบกับหัวใจเราไปที่ไหนมีศาสดาติดแนบนั่นสวยงามตลอดเวลาพระที่มีศีลมีธรรมมีหิริโอตตัปปะไปที่ไหนมีศาสดา ติดจิตติดใจแล้วเคารพเคารพนับถือตัวเองก็ร่มเย็นคนอื่นก็มาเกี่ยวข้องก็มีความสงบร่มเย็นเห็นแล้วมีความยิ้มแย้มแจ่มใสซึมซาบเข้าถึงใจและลึกไปไม่ลืมเพราะเป็นผู้มีศาสดาประจำใจนี่ด้วยความสังรวมระวังนอกจากนั้นที่ว่าหนักกว่านั้นเข้าไปสังรวมตัวจนได้แปลเป็นผลปรากฏแน่ชัดว่าศีลก็บริสุทธิ์อบอุ่นเต็มที่สมาธิก็ได้บำเพ็ญตามทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วจิตใจเยือกเย็นมีความสว่างสวยแปลกประหลาดอัศจรรย์จากนั้นก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาก็มีความรอบคอบครอบคิดฆ่ากิเลสตลอดเวลาในสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งความมีศาสดาคือมีสติธรรมปัญญาธรรมมีธรรมทั้งหลายเป็นศาสดาอยู่ในหัวใจปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้ขาดสะบั้นลงไปนั่นก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ตาคตอันดับหนึ่งโดยแท้นี่ละความมีศาสดาจากการปฏิบัติจากความรักใคร่ใกล้ชิดต่ออัตต่อธรรมซึ่งเป็นศาสดาของพระหรือของเราทั้งหลายเป็นมหามงคลอย่างนี้จึงขอให้ทุกการได้นำอัตนำธรรมไปปฏิบัติตน เวลานี้รู้สึกว่าศาสนานี่พี่น้องชาวไทยเราห่างเหินกันมากทีเดียวมีตั้งแต่ที่เหลือตัณหาเป็นช่วงเป็นฐานครอบอยู่ในกิริยาวาจาการแสดงออกตัวเองไม่เห็นมีแต่ความเพลินลื่นเริงบันเทิงหลับหูหลับตาเพลินไปตามที่เหลือที่เหลือมันลืมตามันฉลาดกว่าเราเราหลับตาที่เหลือจูงจมูกขาดนอกจากจมูกขาดแล้วยังเอาหูให้มันจูงอีกถ้ามันจูงอีกหูขาดจูงแขนขาดจูงคอขาดจูงขาขาดสุดท้ายก็มีแต่ตัวเอาปิ้งไปตามที่เหลือเลยไม่รู้ตัวเลยนี่โง่หรือฉลาดมนุษย์เราชาวพูดเราอยากพูดว่าอย่างนี้ท่านทั้งหลายถือว่าเป็นขวานผ่าซากไหมนี่คือความจริงที่เราโง่ชะมัดกับที่เหลือทั้งหลายไม่มีกิริยาการที่เป็นศีลเป็นธรรมคือระลึกตัวได้เลยว่าการแสดงอย่างนี้มันเป็นผิดหรือถูกควรจะรู้เนื้อรู้ตัวเห็นโทษแห่งที่เหลือคือความไม่ดีทั้งหลายนั้นเสียบ้างแล้วยับยั้งตัวไว้ด้วยศีลด้วยธรรมเราก็จะเป็นคนดีถึงเวลาที่เราจะบำเพ็ญธรรมเอาทานนั้นเป็นรากฐานแห่งชาวพุทธอยู่แล้วไปที่ไหนไม่โอดอยากตายแทนถ้าท่านไปมีที่ไหวที่มีสบาทที่ไหนเต็มบาทมาเต็มบาทมาไม่มีคนให้ทานบาทจะเต็มได้ยังไงการมีคนให้ทานก็แสดงว่าทานนี้เป็นพื้นฐานของชาวพุทธเราทั่วไปทุกภาคสำหรับเมืองไทยแต่ศีลนี่รู้สึกว่ามีน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่มียิ่งการภาวนาด้วยแล้วพอให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเหมือนกันกับว่าจะจูงไปเข้าตะแลงแตงไปสู่ที่ข้าไม่อยากไปกลัวเสือกลัวเหมือนกับกลัวเสือโคร่งเสือโคร่งใหญ่ๆนะกลัวมากนี่จะจูงเข้าไปสู่ห้องพระให้กราบพระสงวนประหนึ่งว่าเสือโคร่งตัวหนึ่งอยู่ในห้องพระขั้นออกมาหาหมอนนี่เป็นเสน่ห์อันสำคัญมากยังไม่ถึงหมอนล้มลงหลับคลอกแล้วนี่คือสิ่งที่กิเลสชอบมากสิ่งที่ทำชอบนั้นกลายเป็นเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวขึ้นมาไม่อยากเข้าใกล้จิตนี่ละให้การภาวนาเลยกลายเป็นเสือโคร่งสังหารตัวเองไปเสียถ้าปล่อยนั้นปั๊บเข้าหาหมอนแล้วก็เรากลายเป็นหวานเข้าในจิตใจได้ยินแต่เสียงหลักครอบนี่แหละชาวพุทธเราทางด้านอบรมจิตใจนี้รู้สึกว่าแทบจะว่าไม่มีหลวงตาจึงมีตกวิจารมาก เพราะการมาสั่งสอนโลกนี้หลวงตาได้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนามาตั้งแต่เรียนหนังสือจบตามความปรารถนาแล้วเป็นเวลา7ปีฟังอัดฟังธรรมถึงใจจากหลวงปู่มั่นแล้วก้าวขึ้นสู่เวทีฟาดกันเลยเอาจนกระทั่งว่าขาดกิเลสขาดสะบั้นไปหมดด้วยความรุนแรงของความเปลี่ยนผ่านโผล่น้องก็เปลี่ยนเป็นก็เป็นตายก็ตาย หมายมั่นปั้นมืออยู่กับอรหันตบุคคลไว้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่านั้นจึงเอาอย่างเต็มเม็ดเต็มเหนียวธรรมก็เสริมเพราะธรรมท่านก็ถูกต้องอยู่แล้วเมื่อเรานำธรรมมาแก้กิเลสทำไมจะไม่แก้ต้องแก้ไปโดยลำดับดุดันทั้งนั้นสั้นเข้าไปกิเลสเอาจนกระทั่งกิเลสพังลงจากหัวใจนี่คือตัวข้าศึกมหาภัยที่บีบบี้สีไฟสีไฟสัตว์โลกเต็มหัวใจตลอดเวลาในภพชาติต่างๆมามีอยู่ที่กิเลสนี่เท่านั้นพอกิเลสนี้พังลงไปจากใจแล้วไม่มีความทุกข์แม้เม็ดหินในกายจะเข้าไปเฉียดในจิตใจมั่งเลยนี่อำนาจของกิเลสโทษร้ายของกิเลสเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อปัดกิเลสออกจากใจจนกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วเห็นหน้ากิเลสเหมือนเสือโคร่งเหมือนยักษ์เหมือนผีนี่มันเป็นภัยมาขนาดไหนนานเท่าไหร่พึ่งมาเห็นเอาตอนปัดมันออกจากหัวใจแล้วมหาคุณก็ขึ้นภายในใจชุดที่สุดแดนหาที่ต้องปิดมาได้แล้วนี่ธรรมที่นำมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเรานำมาด้วยการประพฤติปฏิบัติในตัวของเราเองจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไปแล้วด้วยความชอบธรรมนำมาปฏิบัติธรรมเป็นอากาลิโกเป็นสวาขาธรรมสวาขาธรรมคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วถ้าเป็นแปลนก็เป็นแปลนที่ถูกต้อง 100% แล้วนี่แหละ สวาขาธรรมแล้วเรานำมาปฏิบัติเอาจริงเอาจังแล้วพุทธศาสนาเราคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยขอให้เอื้อมมือเอื้อมใจเข้าไปสู่อัตตูธรรมอัตธรรมจะปรากฏขึ้นที่ใจผลจะแสดงเป็นความสงบร่มเย็นเป็นความผาสุกเย็นใจขึ้นมาภายในใจของเราผิดกับที่เราวิ่งกับกิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาโหตลอดเวลาเป็นไหนไหนนี่การปฏิบัติมาปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลารู้มันก็รู้จริงๆตามธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วเวลารู้จริงๆการสอนโลกจะสงสัยที่ตรงไหนก็เรารู้เราเห็นประจับหัวใจดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ไปหาใครมาเป็นสักขีพยานในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้เขายอมรับถ้าไม่มีพยานเขาไม่ยอมรับอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นโลกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากพระพุทธเจ้าเทวุตรเทวดาอินพรหมสามแดนโลกตาได้หลุดพ้นจากธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นผ่านไปได้ทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกธรรมไม่มีการสถานที่เวลาเวลาธรรมบำเพ็ญเมื่อไหร่เป็นธรรมทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นเนี่ยนี่อากาลิโก นี่ท่านเรียกว่าธรรมอากาลิโกไม่มีคือไม่มีล้าสมัยธรรมเป็นบุญเมื่อไหร่เป็นธรรมบาปเมื่อไหร่เป็นบาปธรรมบุญเมื่อไหร่เป็นบุญเกิดขึ้นจากหัวใจของเราที่หลงกลของกิเลสไปทำบาปก็เป็นบาปขึ้นมาที่รู้กลของกิเลสฝ่ายใจใจธรรมบำเพ็ญธรรมบุญกุศลศีลธรรมก็เกิดขึ้นมาภายในใจของเรานี่ก็ทำอย่างสุขเปี่ยมเต็มแม้เต็มหน่อยจนกระทั่งว่ากิเลสก็ขาดสะบั้นลงไปจากใจหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยแม้ไม่ถึงไม่ตายตั้งแต่วันนั้นมาแล้วมันก็สนุกดีถ้าจะพูดถึงเรื่องสนุกนะแต่เราไม่สนุกดูโลกผู้เดือดร้อนวุ่นวายทั่วแดนโลกธาตุดูด้วยความสนุกปีอย่างหรือเช่นอย่างเราดูคนตกน้ำเราจะดูด้วยความสนุกได้หรือเห็นเขาตกน้ำผมแปมปอมแปมมีแต่จมแต่จมไปเห็นเขาแล้วเราสนุกดูได้หรือนอกจากโดดลงไปลากขึ้นมาลากขึ้นมาเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันรู้โลกทั้งหลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ด้วยอำนาจของกิเลสแต่โลกไม่เห็นดีดิ้นกับมันไปเรื่อยๆนี้ทั่วแดนโลกธาตุเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธไม่สนใจบำเพ็ญศีลธรรมคือการภาวนาเพื่อความสงบใจบ้างเลยนี่เป็นที่สรุปอย่างแม่เป็นลำดับลำดาถึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมของพระพุทธเจ้าที่ปราบความทุกข์ความทรมานคือปราบกิเลสลงไปได้มากเท่าน้อยเท่าไรต้องปราบความทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาได้มากน้อยเพียงนั้นขอให้บำเพ็ญให้มีจิตใจบางเถิดเราจะมีเขตมีแดนมีฝั่งมีฝาขึ้นที่จิตใจของเราจะมีความสุขความเย็นอกเย็นใจขึ้นที่ใจเพราะการปฏิบัติธรรมแต่จะให้เรามีความสงบหรือเย็นใจมีความรื่นเริงบันเทิงเพราะอำนาจของกิเลสท่านทั้งหลายอย่าหวังว่าอย่างนี้เลยขอพูดจันเลยอย่าไปหวัง ใครหวังมาเต็มโลกแล้วจมกันเต็มทั่วโลกในสงสารถ้าว่าหวังมันสมหวังแล้วโลกจะเป็นทุกข์ด้วยกันได้ยังไงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นนี่ส่วนธรรมไม่บำเพ็ญมาแล้วผู้บำเพ็ญธรรมได้อาจจะทำเข้าของใจท่านเป็นทุกข์ไปจมอยู่ในนรกหลุมนั้นหลุมนี้ไม่เคยมีมีแต่กิเลสลากสัตว์โลกลงไปลงในโลกเท่านั้นส่วนธรรมลากขึ้นลากขึ้นสวรรค์นี่ผ่านตลอดมาเนี่ยควรจะรู้เนื้อรู้ตัวเราเวลานี้เป็นเวลาที่แน่นอนที่สุดชีวิตลมหายใจก็มีอยู่การตายตายเมื่อไหร่ก็ได้อาเชวะจิตจะมาตัดปางโพชัญญาพระนางสุเอท่านแสดงไว้แล้ว ความดีงามทั้งหลายควรทำให้ทำในวันนี้ไม่มีใครที่จะทราบได้ว่าการตายจะมาเมื่อไหร่ให้ทำในเวลาปัจจุบันนี้นี่เป็นของดีเป็นที่แน่ใจเราก็แน่ใจแล้วเวลานี้เราเป็นมนุษย์เกิดมาก็เป็นมนุษย์อำนาจแห่งกรรมดีที่พอเป็นมนุษย์ให้กายเราให้มาเกิดแล้วอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเย่อหยิ่งจองหองในตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ทองตัวแล้วจะเสียคนต่อไปอีกจะจมต่อไปให้ระลึกรู้ในอัตในธรรมทั้งหลาย เราจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขตายแล้วไม่ต้องถามคนมีคุณงามความมีอัตมีธรรมอยู่ในใจไม่ต้องไปถามหาทางบุญพาไปบาปพาไปคนทำชั่วก็ไม่ต้องหาทางบาปไปเองลงเองเพราะอำนาจแห่งความชั่วทักดันทันทีคนทำดีก็ความดีนั่นแหละหนุนขึ้นทันทียิ่งสิ้นกิเลสแล้วไม่ต้องถามรู้ในขณะนั้นเลยว่าถูกสิ้นแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตั้งแต่ท่านบรรลุธรรมฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วไม่เคยมีทุกข์ในจิตใจของท่านเลยจนกระทั่งวันท่านนิพพานนิพพานก็เป็นนิพพานเที่ยงนี่แหละผลอย่างการปฏิบัติธรรมให้เราได้รับความสุขความเย็นใจไว้อกไว้ใจได้ตลอดไปจนกระทั่งถึงที่สุดคุณมาจุดหมายปลายทางคือสิ้นสุดที่มุดหลุดพ้นไปแล้วหมดทุกโดยประการทั้งปวงนี่คือผลอย่างการปฏิบัติธรรมผลอย่างการวิ่งตามกิเลสมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั่วโลกดินแดนเห็นอยู่อย่างชัดนี้ถ้าเราไม่เชื่อธรรมพระเจ้าเราจะไม่เชื่อใครแต่เชื่อกิเลสเราก็จะจมไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละให้พากันจดกันจำเอา วันนี้พูดถึงวันครูนะให้ต่างคนต่างเป็นครูสอนตนแล้วก็เป็นครูสอนคนอื่นเพื่อความเป็นคนดีคนดีวิชาก็ได้คุณงามความดีกิริยามารยาทการคือเนื้อคือตัว ก็ได้จากครูที่เป็นแบบพิมพ์ที่ดีลูกเจ้าหรือว่านักศึกษาหรือนักเรียนผู้น้อยนั่นแหละจะได้รับจากเราเพราะเราเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีงามบ้านเมืองของเรานี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับลำดาเพราะเป็นผู้มีศีลมีธรรมประกอบกับความรู้วิชาที่เรียนมาก็หน้าที่การงานก็กว้างขวางออกไปผลประโยชน์เพื่อความอุ่นหนาฟ้าข้างชาติไทยของเราก็จะมีแน่นหนามั่นคงเป็นความอบอุ่นแล้วศีลธรรมก็มีประจำใจแล้วก็ทั้งเป็นคนดีด้วยครองบ้านครองเมืองด้วยความอุ่นหนาฝากข้างด้วยทรัพย์สมบัติและอุ่นหนาฝากข้างด้วยความเป็นคนดี มองเห็นกันประสับประสานกันทันทีด้วยความเป็นธรรมด้วยกันไม่ละแค่ละกาย ไม่ละเวียงละวางเหมือนกับคนที่มีแต่กิเลสความชั่วเต็มตัวให้พากันอุตส่าห์พยายามวันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังนำไปประพฤติปฏิบัติให้ศาสนาพระพุทธเจ้าเข้ามาเฉียดหัวใจบ้างนะอย่าให้มีแต่อยู่ตามตู้ตามหีบตามกระปีใบลานตามห้องพระแต่เราไม่สนใจกับห้องพระไม่สนใจกับกระปีใบลานที่จะนำมาปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้นำธรรมที่นั่นแหละเข้ามาปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนไม่มีใครมีเมตตาสงสารมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าตามที่ท่านแสดงไว้ว่ามหากาลุณิโกนาโถหิตายสัมปานิยังพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงเมตตามหากรุณาธิคุณแก่โลกมากมายและเป็นผู้ทำประโยชน์แก่โลกไม่มีใครเสมอเหมือนนี่แหละท่านสอนโลกด้วยความเมตตาเราฟังท่านด้วยวิธีใดวิธีที่เกียจที่ข้านท้อแท้แอเหลวไหลหรือเห็นว่าธรรมท่านไม่มีสาระประโยชน์ยิ่งกว่ากิเลสที่เป็นตัวภัยนั่นเหรอให้ไปถามตัวเอง ถ้าถามตัวเองแล้วเราจะมีข้อคิดแก้ไขดัดแปลงตัวเองแล้วจะเป็นคนดีขึ้นเป็นลำดับลำดานะวันนี้ก็เทศนาว่าการ เทศไปเทศมาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า การแสดงธรรมนี้ก็คงจะไม่กว้างขวางทั่วถึงพี่น้องทั้งหลายยังขออภัยทุกท่านและได้ฟังธรรมของหลวงตานี้แล้วก็กรุณาเอาไปเป็นข้อคิดให้ถึงใจและทำตัวให้เป็นคนดีพระพุทธเจ้าสอนโลกให้ทำตัวเป็นคนดีโลกทั้งหลายเป็นคนดีจำนวนมากกว่าหลุดพ้นจากความชั่วช้าระมกถึงนิพพานก็จำนวนมากเราจะเป็นคนประเภทไหนในบรรดาที่เป็นลูกตถาคตให้นำมาตัดสินใจนำมาถามตัวเองแล้วตัดสินใจแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วจะนิมนต์พระมาคุชลาธรรมากุชลาบามันมีความหมายอะไรกุชลาธรรมาใครก็ว่าได้เราเองเราก็ว่าได้พูดก่อนที่เราไม่ตายกุชลาธรรมากุชลาบามันไม่สนใจกับบัตรธรรมผมว่าแต่ปากมันเป็นลมปากเป็นเหมือนนกขุนทองให้สั่งสมความดีซะตั้งแต่บัดนี้แล้วตายแล้วบุญกุศลนั่นแหละเป็นกุศลากุศลธรรมมาแปลว่าทำยังบุคคลให้ฉลาดเนี่ยเราทำตัวของเราฉลาดด้วยด้วยธรรมเนี่ยตายก็ฉลาดนั่นแหละการ แสดงธรรมนี่ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุขันธ์กำลังวังชาและเวล่ำเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายมีท่านหัวหน้าเป็นต้นโดยทั่วกันเถอะอ๋อเหนื่อยแล้วนี่จะพูดอะไรให้พี่น้องทั้งหลายฟังสักเล็กหนึ่งเล็กน้อยนะลืมตอนเทศได้จำมันเทศไม่ทั่วถึงคือว่าการที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคนี่เพื่อช่วยชาตินี้นะหลวงตาบัวได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องทั้งหลายทั้งชาติอย่างเต็มหัวใจตลอดมาด้วยความเมตตาชาติไทยของเราอย่างล้นพ้นนะเงินที่บริจาคมานี่นะสำหรับทองคำเวลานี้ได้แล้ว 5,600 กิโลแล้วนะจากความมุ่งหมายได้ประกาศให้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าการช่วยชาติไทยคราวนี้ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันนะแล้วก็ดอลลาร์ขอให้ได้10ล้านซึ่งเวลานี้ดอลลาร์ได้7ล้าน2แสนกว่าแล้วส่วนเงินสดที่ได้มาได้คัดออกซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงแล้วเวลานี้จำนวน941ล้านนี่ได้ซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้วส่วนเงินสดนอกจากนั้นทั้งเกียรติไว้เพื่อซื้อทองคำทั้งเกียรติไว้เพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศโดยการสงเคราะห์คนทุกข์คนจนที่หาทางออกไม่ได้และคนทุกข์คนจนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปสู่โรงพยาบาลไม่มีเงินรักษามาขอร้องจากทางวัดทางวัดไม่เคยปัดเลยแม้รายเดียวรับ 100% 100% ตลอดมาจากนั้นก็ก่อสร้างนำเงินเหล่านี้ไปช่วยก่อสร้างสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนหลายสิบหลังจวนเข้าไปถึงน้อยหลังนั่นแหละแล้วที่นี่ก็ที่ราชการมีจำนวนมากในที่ต่างๆเช่นเรือนจำมีเรือนจำราชาเป็นต้นแล้วก็โรงพยาบาลเวลานี้200กว่าโรงแล้วช่วยโรงพยาบาลนี่พิสดารมากทั้งช่วยเครื่องมือแพทย์รถยนต์ทุกอย่างตลอดถึงตึกให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งนี้เป็นหลายสิบหลังแล้วนะนี่เงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี่หลวงตาได้พิถีพิถันเป็นอย่างมากโดยหลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ผู้เดียวซึ่งแต่ก่อนหลวงตาไม่เคยแตะไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินเลยแต่ที่มาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าเพื่อรักษาความรั่วไหลแตกซึมไม่รั่วไหลไปไหนให้สมกับเจตนาที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาเพื่อช่วยชาติไทยของเราหลวงตาจึงได้เอานำมาช่วยตามเจตนาไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหลเลยสำหรับหลวงตาเองนั้นไม่มีสมบัติเป็นของตัวตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมามีเท่าไหร่ช่วยชาติบ้านเมืองตลอดมาแล้วก็มาบวกกับเวลาที่กำลัง ช่วยชาติบ้านเมืองก็ยิ่งทุ่มลงไปในจุดเดียวนี้หมดกรุณาทราบว่าหลวงตาเรือที่บริสุทธิ์ยกนิ้วได้เลยว่าไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคทั้งหลายที่หลวงตาบัวได้งุบงิบเอามาเป็นสมบัติของตัวแม้แต่บาทเดียวไม่เคยมีเพราะหลวงตาพอทุกอย่างแล้วเราทำด้วยความเมตตาต่อชาติล้วนเราจึงมีเท่าไรทุ่มลงทุ่มลงเลยกรุณาทราบตามนี้นะนี่ทองคำเราก็ได้ประกาศให้พี่น้องหลายทราบทั่วกันมาแล้วว่าการช่วยชาติคราวนี้ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันซึ่งเวลานี้ได้ 5,600 กิโลแล้วนะตอนหน้าก็ได้ 7,200,000 กว่าแล้วนี่จะพยายามให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันจะเป็นเครื่องหมายที่ดีเด่นมากในการช่วยชาติไทยของเราคราวนี้มีทองคำเป็นเครื่องหมายเราคิดเห็นแล้วว่าชาติไทยของเรามีอะไรที่จะเหมาะสมกับการช่วยชาติคราวนี้จึงยกทองคำขึ้นเป็นน้ำหนัก10ตันเพราะครั้งหลวงของเราบกพร่องทองคำมากทีเดียวหัวหน้าครั้งหลวงได้นิมนต์หลวงตาเข้าไปดูทองคำท่านเหล่านั้นก็คงจะมีหวังอยู่แล้วตอนที่หลวงตาเอาเงินเอาทองคำเข้าไปมอบครั้งหลวงแล้วหัวหน้าครั้งหลวงก็ได้มานิมนต์หลวงตาเข้าไปดูทองคำในครั้งหลวงบอกว่าในครั้งหลวงนี้มีคนได้มาดูสององค์ประมาณหนึ่งสมเด็จพระเทพสองหลวงตาบัวได้เข้ามาดูทองคำนี่เวลาไปดูทองคำแล้วถามเรื่องราวทุกสิ่งอย่างมาถึงเมืองไทยเราว่ามีทองคำเท่าไหร่มีทองคำเท่านั้นรู้สึกใจหายเลยหลวงตานะเพราะฉะนั้นจึงแนะนำเหตุการณ์ที่บกพร่องซึ่งทำให้ใจหายทั้งประเทศนี้ได้มาเสนอกับพี่น้องทั้งหลายว่าทองคำในครั้งหลวงเราเวลานี้ขาดอยู่มากเพราะงั้นจึงพยายามหาสมบัติคือครั้งสมบัติคือทองคำเข้าสู่ครั้งหลวงให้มีความอุ่นหนาฟ้าข้างมากขึ้นเมืองไทยเราจะได้อบอุ่นในการต่อไปหายใจโล่งแม้จะไม่เต็มปอดถ้าได้ทองคำน้ำหนัก10ตันแล้วก็จะหายใจโล่งทั่วกันนี่ละกรุณาทราบตามนี้การที่จะได้ทองคำมาน้ำหนัก10ตันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ชาติไทยของเราทั้งประเทศที่ได้ช่วยกันด้วยความรักชาติด้วยความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันได้ทองคำน้ำหนักติดกันแล้วสมเกียรติแห่งชาติไทยของเราถ้าต่ำกว่านี้หลวงตาไม่สบายใจเลยเพราะหลวงตาไปดูครั้งหลวงเองกรุณาทราบตามนี้นะอาการที่ ได้มาประกาศน้องหลายท่านก็กะบ่ายพอดีเมื่อได้ทองคำเข้าสู่ครั้งหลวงแล้วเราจะมีความอุ่นหนาฟ้าข้างสร้างงานงามในชาติของเราจึงขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันแล้วต่างคนต่างขนขวายช่วยกันหนุนชาติไทยของเราให้เด่นขึ้นในคราวนี้หลวงตาตายเมื่อไหร่แล้วพอใจเท่านั้นนะเอาละนะพอเพียงแค่นี้แหละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-489-1113

ภาคเหนืออันสามารถรับฟังได้ที่สถานีวัดป่าหน่วยรับงาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ 94.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดภูมิภารารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายความถี่ 87.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ 90.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองบัววัดคลองสมออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาน้อยเทศรังสีอำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่104.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดรัตนวนารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่104.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าบ้านบ่อน้อยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่106.50เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีพิษณุโลกบ้านจุฬามณีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าชัยชุมพลอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสวนทิพยาอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยขึมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่102.00เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านดอนช้างอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเมืองปายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่101.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่92.00เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอุบลรัตนารามอำเภอแก้ห่มจังหวัดลำปางความถี่92.00เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคอยอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ 97.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าธรรมานุสรอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยความถี่ 107.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ 103.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองชนีอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่99.00เมกะเฮิรตซ์

ตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีศูนย์การค้าพิเศษอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดดังสีปาดิวันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีมอดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีนิวแสงไทยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าประดูงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีชูชัยอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ 91.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาตางเงาะอุดมพรอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ 97.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสะอาดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิวโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทุ่งศรีสองเมืองอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ 105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดกิตติพรพุทธารามอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมความถี่ 105.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าโนนแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพี่ไม้อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเสาหงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสิริสมควรวนารามอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ 95.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจติยาคีรีวิหารอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่ากองพระทรายอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านโคกกลางอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสวนป่ามโนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่102.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาพึ่งอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ 104.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพระธาตุฝุ่นอำเภอสายมูลจังหวัดยโสธรความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบัวสมหมายอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสันตินิมิตอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาว
จังหวัดสกลนครความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าถ้ำโพรงอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าศรีจำปาชนบทอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสระแก้วอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่100.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านโคกสมบัติอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่102.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าบวรสังขารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอินทชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายความถี่ 97.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดดอยเทพสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูความถี่ 89.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสุขวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ 88.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าปัญญาธรรมอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีความถี่ 101.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคูนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดศรีบุญเรืองอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีมีชัยอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ 106.75 เมกะเฮิรตซ์

ภาคกลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีสวนแสงธรรมอำเภอบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินุดมอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสุวรรณจินดารามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักแม่ชีทุดงบุญบ้านตาโขลงอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านไร่สายทานธรรมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่ามหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ 97.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดพระธาตุเจริญธรรมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสะเมืองเท้าอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินอุดมมงคลอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสีทองคำอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีไพรัสแก๊สอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีทองคำมันจงอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาพระอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดห้วงพัฒนาอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดธรรมสถิตอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีที่พักสงฆ์สันตินิมิตอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ 106.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าร้อยไร่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดโนนป่าว่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่107.50 เมกะเฮิรตซ์ภาคตะวันตกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 88.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาใหญ่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 97.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำอินทนินท์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากความถี่ 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พุทธสิงขอนอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานี300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านท่าโลอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์

ใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทับชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ 105.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเสียงธรรมปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังความถี่ 92.20 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความถี่ 107.20 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองอำเภอสุกิรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดหัวควรธรรมนิคมอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีพุทธอุทยานเจริญพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอุทัยธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจริญสมณกิจอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีระนองธานีอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ 103.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีโรงเรียนเสนพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีเสนพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าควนใหม่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่89.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวิภาวดีกาญจนาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่104.50 เมกะเฮิรตซ์

พระสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมย้ายสถานที่ตั้งหรือเปลี่ยนคลื่นความถี่โทรไปแจ้งที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีคีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีคืนนี้ทั้งลงรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ทองคำวันที่31เมื่อวานนี้ได้16บาท32ตังค์ทองคำนะเมื่อวานนี้ได้16บาท32ตังค์แล้วดอลลาร์20ดอลทองคำที่ต้องการมอบทางหลวงเราคราวนี้ 4,000 กิโลนั้นเวลานี้ยังขาดอยู่อีก 1,025 กิโลเราได้แล้ว1เหลือน้อยกันว่าที่มอบ2ครั้งนี้ครั้งหนึ่ง 1,037 กิโลครึ่งครั้งที่สอง 1,025 กิโลรวมทองคำที่ได้มอบฝากให้ครั้งหลวงแล้วเวลานี้ 2,062 กิโลครึ่งที่ได้ฝากไว้แล้วนะทองคำหลังจากล้อมแล้วนั้นเวลานี้ได้เพิ่มไปอีก21กิโล28ตังค์28บาท82ตังค์รวมทั้งหมดได้ทองคำ 2,083 กิโลครึ่งซึ่งเท่ากับได้2ตัน83กิโลครึ่งถ้าเป็นตันก็เนี่ยหนักได้2ตันก็83กิโลครึ่งเป็นกิโลก็ได้ 2,083 กิโลครึ่งยังขาดทองคำยังขาดทองคำอยู่ 1,916 กิโลครึ่งจะครบ 4,000 กิโลส่วนดอลลาร์นี่ก็มาว่าแต่ของเก่าขาดอยู่ 70,000 นะยังไม่ได้ดูบัญชีตายตัวไปแล้วจะเข้าพอเสร็จพอสมควรเข้าแล้วก็เข้าเรื่อยๆแต่นี่อ่านแต่ของเก่าไม่ทราบอย่างนี้นี่เช่นหนึ่งเมื่อวานนี่ก็ได้20ดอลแล้วนี่พอได้จังหวะแล้วก็เข้าแล้วทางนี้ก็อ่านอยู่แต่ของเก่านี่ไม่ได้ไปอ่านสมุดว่าคือมันแน่อยู่ที่สมุดฝากธนาคารหนึ่งล้าน เราคิดว่าเวลานี้ทองคำเราทั้งที่ได้มอบเข้าไปแล้วและยังไม่มอบนี่ไม่ต่ำกว่า5ล้านนะต้อง5ล้านเลย
2: ดอลลาร์นะดอลลาร์5ล้านได้แล้ว
1: เออ5ล้านดอลนะ
2: ครับผม
1: เมื่อที่เรามอบไว้แล้วมัน
2: 4,278,000
1: เออถึงที่ได้มอบไปแล้วปี
2: 4,200,000
1: 42เลย
2: ครับ 4,278,000
1: เออ 4,278,000 นี่ที่มอบไปแล้วเวลานี้เราตั้งใจว่าจะมอบอีก 1,000ทีนี้มันคาราคาซังยังมอบไม่ได้เราต้องเก็บไว้ธนาคารด้วยก่อนเรากะไว้ว่า 1,000 ตอนนั้นก็ขาดอยู่บ้างแต่แล้วนี้คงไม่ขาดแล้วแหละนี่มอบนานมาแล้วตั้งเรากลับมาจากกรุงเทพนี่มันก็ได้16 17วันแล้วนะ แล้วดอลลาร์มันก็ได้อยู่เรื่อยๆอย่างนี้แน่ใจว่ารวมทั้งที่ที่ฝากแล้วแล้วยังอยู่เวลานี้ไม่ต่ำกว่า5ล้านนะ
2: 5ล้านกว่า
1: 5ล้านห้าล้านดอลเมื่อวานนี้ต่อไปของพวกอาหารไปมอบที่โรงพยาบาล อะไรวานอนนิวาส เมื่อวานไปมอบแล้วกลับเลยเราสงสารหลวงพยาบาลเกิดแล้วลงลำบากมากนะคนไข้เข้าไปก็ต้องอาศัยอาหารในครัวโรงพยาบาลอาหารในครัวไม่มีทำไงที่เราไปให้นี่ก็เพื่ออาหารครัวคนไข้นั่นเองไปมอบต้องประสานโรงละ17ถุงละ12กิโลทุกโรงเสมอกันมาน้ำตาลนี่50กิโลคือถุงหนึ่ง50กิโลเป็นประจำทุกโรงไปจากนั้นก็ไข่พวกไข่พวกขนมปังพวกน้ำปลาน้ำมันพืชหนึ่งอย่างละ4 รัง 4 รังแล้วก็ไข่4 มัดมันก็เลยนะถามตายแล้ววันนี้เนี่ย4 มัดหรืออะไร4 แผ่นเนี่ยถ้าจะเมื่อกันหมดนะทุกโรงเราไปเองก็ให้อย่างนี้แต่ไปเองมีพิเศษอยู่กล้วยนะกล้วยนี่ก็ประมาณ50 หวีเราไปเองไปไหนมีกล้วยไปด้วยด้วยแต่ที่เขามาไม่ว่าเขามาหาอย่างนี้ไม่ได้กล้วยอ่ะทุกโรงไม่ได้กล้วยเลยเราจัดใครจะมาเมื่อเราไปเองเราจัดกล้วยไปพร้อมแล้วไก่อีกอย่างน้อย70 ตัวไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรแล้วอันนี้ถ้าเราไปแล้วก็มีส่วนเพิ่มเนี้ยคือเพิ่มกล้วยอืมแล้ว
2: ไก่
1: ครับไก่ก็ประมาณ70 ตัวเนี่ยคือเพิ่มนะถ้าเราไปเราก็อันนี้ส่วนเพิ่มคือมานี่ไม่ได้สองส่วนเพิ่มนี่ไม่ได้เหมือนกันหมดเลย เราไปเองเราเอาไปให้เป็นส่วนเพิ่มอย่างนั้นเหมือนกันหมดเราก็พอเบาใจว่างน้ำวานนี่ไปโรงพยาบาลก็ถามเรามีหมอกี่คนเรามีหมอ5 คนเบาใจหน่อยละไอ้หมอคนเดียวนี่ใหม่2 คนยังหิวแหววอยู่นะยิ่งคนเดียวได้แล้วไม่ได้ใจมันเหมือนว่ามันจะหลุดจะขาดมีความหมายอะไรหมอเป็นคนเดียวนี่ก็ส่งหมอค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรงพยาบาลต่างๆมีโรงละ4 หมอ 5 หมอที่ผู้หลวงลุงอันนั้นก็ลุง3ที่เราจำได้ก็คือมันยังมีละเนี่ยที่จะทำให้จำได้ถามว่าหมอมีอะไรมี3 หมอระวังให้ดีนะวะระวังเนี่ยนี่มันมีถึงขนาด3 หมอนะเนี่ยแทนที่จะชมมันมีสมรรถนะ3 หมอนะเดี๋ยวจะเป็นหมา3 ตัวนะคนไข้มาแล้วหน้าบึ้งเลยเขาเลยนั่นหมา3 ตัวเนี่ยที่จำไม่จำได้มี3 หมอนะ3 หมอก็3 หมาไม่ใกล้กันนะเลยอย่างนี้มีหมาขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะโรคไข้ได้เจ็บมากพวกหมอพวกยาก็ต้องเพิ่มเขาแต่มาขาดทางด้านธรรมานี่ธรรมารู้สึกจะเสียเปรียบทุกทีโรคภายในใจไม่ใช่โรคเล็กน้อยนะเป็นโรคใหญ่โตมากเปิดเผยในสายตาของธรรมแล้วเรียกว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงเรื้อรังมากที่สุดคนที่ไปเกี่ยวข้องกับหมอกับยาคือได้จากครูอาจารย์นับจากพระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันต์ครูอาจารย์ ที่เป็นที่แน่ใจให้ความอบอุ่น นี่แสดงอัตแสดงธรรมซึ่งเท่ากับยาให้มีจำนวนน้อยมากน้อยมากเนี่ยเสียตรงนี้นะโรคร้ายแรงคือโรคหัวใจโรคที่เลยอันนี้ร้ายแรงมากโรคนี้โรคกล่อมทั้งนั้นนะโรคที่เลยออกแง่ไหนกล่อมทั้งนั้นให้หลับให้เคลิ้มแล้วหลับเคลิ้มแล้วหลับหลับเคลิ้มหลับไปทั้งนั้นโรคที่เลยเป็นโรคกล่อมได้ดีมากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมแล้วไม่มีอะไรแก้ตกมีธรรมแล้วไม่มีธรรมไม่มีใครรู้มองไม่เห็นเรื่องของเกลือมันเปิดเผยอยู่ในกิริยาการของแต่โรคที่แสดงออกมาจากความผลักดันของมันนั่นแหละแต่โรคไม่รู้กันนะมันทำให้ดิ้นให้ดิ้นเลยนึกอันนี้แล้วดันออกไปเปิดเผยทางกิริยากิริยาก็ที่เราก็อยู่ดีดิ้นอะไรดีดิ้นเพราะนั้นอันนั้นนั้นดีดิ้นเพราะกิเลสไม่พูดเข้าใจไหมเพราะไม่เห็นกันนี่ว่าดีดิ้นเพราะอะไรเพราะอยากร่ำอยากรวยอยากอะไรแล้วจะอยากตลอดเวลามันหลอกให้อยากตลอดไม่มองข้างหลังเลยเพราะตัวนี้ดันเท่านั้นพอมันทำกลับได้หมดท่านที่พระพุทธเจ้าถึงท้อพระทัยคือพวกโรคทั้งหลายเนี่ยมันเป็นโรคที่มืดบอดถูกที่ปิดหูปิดตาไว้หมดธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมโลกวิถูหรือธรรมญาณังอุตปาดิเนี่ยอาโลโกอุตปาเนี่ยญาณอย่างทราบสว่างกระจ่างแจ้งภายในพระญาณหมดสว่างโล่งอยู่ตลอดเวลาอารมณ์อุตปาจะไม่มีวันมีคืนทำกับใจเป็นเดียวกันสว่างจ้าครอบโลกธาตุเห็นหมดเนี่ยอย่างนั้นคือที่เอามาสอนพวกเราที่เห็นแล้วท่านจึงมาสอนนี่นะถ้าไม่มาสอนแบบรับหูรับตาเหมือนที่สอนเราที่สอนเราเนี่ยมันนั่นตาแจ้งตาสว่างจะสอนคนให้รับหูรับตาเคลิ้มหลับเคลิ้มหลับหูหนวกตาบอดมีสิบตามาก็บอดด้วยกันทั้งสิบตามีสิบหูมาบอดด้วยกันทั้งสิบหูหมดทั้งตัวนี้บอดด้วยกันหมดที่เรียกกล่อมที่จะบอดหมดเลยท่านเห็นไหมธรรมานิจจาเห็นหมดเลยมันจะกล่อมแบบไหนว่างั้นฟังดูนะนี่เราศาสตราองค์เอกรู้สิ่งที่โลกไม่รู้เห็นสิ่งที่โลกไม่เห็นละสิ่งที่โลกละไม่ได้มาสอนโลกจะท้าองค์คือไม่ท้าประชัยท้าประชัยนะไม่ควรท้อแรงไงเพื่อมันหนักเกินกว่าที่จะยกขึ้นแม้จะยกเป็นชิ้นใหญ่แล้วนี่มันก็ยังหนักส่วนชิ้นใหญ่อันใหญ่กองใหญ่มันจะไม่ต้องไปแตะไม่ได้แหละจะวัดตะวันเรียกว่ากองใหญ่เลยสิ่งที่อยู่ในวัตวันก็ผัดเป็นลายๆไปแต่สัตว์เป็นลายก็ยังยกยากยกขึ้นมันมืนลงตัวเล็กๆเนี่ยยกขึ้นมันมืนลงน้ำหนักของกิเลสมันถ่วงในหัวใจของสัตว์เรียกมันถึงหนักเรียกน่าจะเบาไม่เบานะมันหนักสอนยากเจ้าของอย่างรับไปแล้วก็บึกบืนแก้ไขฝึกฝนอบรมยากนั่นเห็นไหมมันจะยากทั้งเรื่องของกิเลสนั่นเนี่ยคือมันแทรกอยู่ทุกอันนั่นเลยไม่เห็นว่าจะทำแล้วปิดไม่อยู่อย่างว่ามันจะแทรกแบบไหนว่างั้นเลยนะคือเป็นธรรมที่ควรจากการสอนโลกถ้ามันจะทำในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยนะเนี่ยคือว่าโลกที่เรนี่ที่ที่เรกล่อมนี่มันรวดเร็วที่สุดวิ่งตามไม่ลุมเลยลุมเลยอย่างในวัดนี่รวมทั้งหมดทั้งพระทั้งเนรเต็มวัดทั้งพวกที่ออกมาจากในบ้านหลังไรเข้ามาในวัดป่าลังกาเนี่ยถ้าลงที่เป่านกหวีดเวทเท่านั้นนะกำแพงนี่พังเลยวิ่งไปตามเสียงนกหวีดเกลียดเข้าใจไหมเวทเกลียดเท่านั้นนะหมาขี้เราสู้ไม่ได้ ไอ้ที่มันกวนเวียนกันเนี่ยพอดีฉันได้ปีนให้เข้าให้เข้ากองวิ่งปึ๊กเลยเข้ากองเลยไอ้ที่แล้วทำไมเหมือนไอ้หยองไอ้หยองเมื่อวานตอนบ่ายสี่โมงไงเราเดินก็ไปดูสระน้ำที่มันตกกระบอกเราได้เตือนทางนั้นเสมอให้ขนพวกตอกไอ้พวกแหนอะไรเนี่ยมันเกิดในน้ำแล้วก็เต่าไปกินมันโอ้ยกัดขาดแล้วลอยขึ้นมาเต็มถ้าไม่ออกมันเน่าพอเดินเข้าไปมันพอไปเจอไอ้กี้โดดเข้ามาใส่เราทั้งจะเห่าทั้งจะกัดฟ้อท้อไอ้กี้มึงจะเห่ากูมึงจะกัดกูเหรอมึงทำไมมึงทำอย่างนั้นเหรอวะไอ้เรารักมันจะเอากินกับเราอะงอมันคงจะหวงอะไรอยู่ในนั้นอะเพราะงั้นเอาข้ามันกินมันเห็นเราไปมันหวงส่วนไอ้พวกกี้มาก็อยู่ทางนิดๆแล้วไปผ่านเข้าไปในรุ่นเราพูดเรื่องหมาจะเอามายกเป็นสาธกเป็นนิทานประกอบลืมแล้วนะเนี่ยจะเอามาประกอบนั่นเนี่ยลืมแล้วนั่นละอย่างนี้ความจำฮะไหนว่าไง
2: กิเลสกับธรรม
1: ฮะ
2: พูดกิเลสกับธรรมะครับ
1: นั่นแล้วแต่มันเรื่องอะไรมันถึงไปหายบุกเกี่ยหยองนั่นน่ะ
3: เผาเปลี่ยนครับ
2: เผา
3: เปลี่ย
1: นเ
2: ผาเปลี่ยนได้ยินคนมันเปล่าเขา
1: พูดเลยอ๋อเปล่าเขาเหวี่ยงนี่นะพอได้ยินเสียงเขาเหวี่ยงว่าข้างนอกแล้วโอ้ยกำแพงแตกเลยมันลุ่มไปหมดผ้าหัวแตกกำแพงมันแตกผ้าหัวแตกเป็นด้วยกันหมดไม่รู้ตัวความเครียดว่างั้นพอที่เหลือสัมผัสแทบตรงไหนจะติดทันทีติดทันทีเหมือนนกหวีที่เปี้ยขึ้นมาได้วางงานจ้ะเป็นบ้าไปเลยจ้ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือที่กล่อมสารโลกส่วนทำกล่อมสารโลกให้ตื่นเนื้อใหม่พลิกทางนี้แล้วพลิกทางนี้นั่นนะไอ้เสือผืนเดียวนั่นเนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมาอยู่บนเสือเลยไอ้หมอนกับหมอนดูเดียวเนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมาอยู่บนหมอนเลยหัวมันตกแล้วมันก็ขึ้นอีกขึ้นบนหมอนอย่างนี้คือปู่มันไม่ยอมตื่นเข้าใจไหมอ๋อเทียบเรามาเทียบเทียมความละเอียดแล้วของเก๋งนี่ทำสนั่นบ้างไหมนอกนั้นอย่าเลยสามยาโลกธาตุนี้เป็นชื่อควบคุมของเก๋งทั้งหมดไม่มีใครจะกระดิกได้เลยนี่ทำสอดเข้าไปดึงขึ้นมาถึงได้นะเราพูดนี้เราพูดด้วยความเฉลิดฉลองเวรจริงนะไม่ใช่พูดธรรมดาเพราะสอนโลกนี่เราก็พูดแล้วว่าเราไม่สอนแบบลูกๆคำๆนะว่า สอนแบบจริงจังถอดออกมาจริงๆ นี่หน้าว่างั้นอย่าท้าทายนะว่างั้นแหละคุณง่ายว่านี่บาปนะบาปนี่เป็นบ่อแห่งนรกนะอย่าท้าทายนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กลัวบาปทั้งนั้นนะว่าเราอยากกล้าหาญต่อบาปพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กลัวนรกทั้งนั้นสอนให้ละให้เว้นจากนรกเราอยากกล้าหาญอย่าไปลบนรกนะเนี่ยอย่านะว่ามันกล้ามันตลอดกี่กับกี่กันใครจะไปกล้าลงไปก็แหลกเลยหากไม่ยิบหายนะใจดวงนี้ไม่เคยตายแหลกอยู่ในส่วนกรรมเผาหัวใจสัตว์นั่นแหละ แหลกอยู่นั้นหากไม่ชิบหายคือใจดวงนี้กี่กับกี่กันตกอยู่นั้นเลยเนี่ยใครจะไปกล้าหาญยังไงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยมีพระองค์ใดจะแหวกแนวก่อนออกมีความกล้าหาญต่อนรกบอกไม่ต่อบาปต่อกรรมไม่เคยมีสอนให้โลกทั้งหลายหลีกเว้นทั้งนั้นพระองค์กลัวแล้วสอนแต่โลกให้กลัวตามพระองค์กลัวแล้วพ้นภัยได้กลัวแล้วไม่เข้าไปหามันหาแต่ทางออกทางออกคือความดีแล้วสิสร้างแต่ความดีมันก็มีทางออกเบิกกว้างเบิกกว้างออกได้นั่นทำมูลก็ไปหามันแล้วเอาเถอะนะใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งขนาดที่ลมหายใจฟอดๆอยู่นี่ท้าทายได้นั่นแหละพอลมหายใจขาดสะบั้นแล้วมันยังไงก็ตามเพราะอำนาจแห่งกรรมมันครอบอยู่ที่หัวใจนั่นไม่มีอะไรเหนือกรรมเราเคยพูดเสมอนี่ไม่มีอะไรในสามเดชโลกธาตุจะเหนือกรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจเสมอกันกรรมดีมากเท่าไรก็ดึงขึ้นมากเท่านั้นกรรมชั่วมากเท่าไรดึงลงเท่านั้นแหละ อยู่ที่หัวใจเจ้าของไม่ละในการกระทำชั่วในการกระทำดีจะรอบผลนี้ไม่ได้เลยติดแนบติดแนบกันไปทั้งกรรมดีกรรมชั่วเป็นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ใครจะลบไม่ได้ถ้าลบไม่ให้มันแสดงตัวก็อย่าทำสิถ้าไม่ทำชั่วความชั่วเกิดไม่ได้ผลของความชั่วคือความทุกข์ความทรมานก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ทำดีดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ความสุขที่เป็นผลติดตามกันมามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันอันนี้มีตรงนี้มันอยู่กับเจ้าของเจ้าของเป็นตัวประกันถ้ากลัวบาปอย่าทำบาปบาปจะไม่เกิดถ้าไม่ทำถ้ารังเกียจบุญไม่ทำบุญบุญก็ไม่เกิดนั่นมีความฝักใฝ่ต่อสิ่งใดทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเกิดทันทีที่เสมอกันเลยไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกันระหว่างบาปกับบุญนะมันจะเกิดจากคนคนเดียวเป็นผู้ประกันรับประกันเป็นผู้ทำขึ้นมาไม่มีใครทำขึ้นมาได้ละผลของกรรมดีกรรมชั่วจะเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นใครอยากกล้าหาญนะนี่เราก็สอนทุกอย่างเราสอนด้วยความเมตตาล้วนๆถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นนะเช่นนรกหมกไหม้บาปกรรมทั้งหลายมันเห็นเป็นเหมือนวัตถุนี้แล้วจะเอาสิ่งนั้นมาตีหน้าผากว่าลูกศิษย์หลวงตาบัวในวัดป่าบ้านตาดมันหน้าผากแตกหมดเลยจะเอาสิ่งที่ลบมันลบล้างมาไม่มีนะจับมาฟาดมาขาเลยมีหรือไม่มีหน้าผากแตกเลยมีถ้าไม่มีหน้าผากแตกได้หรืออันนี้ตายโยอันที่ว่าไม่มีนะฟาดเข้าไปนั่นอันนี้มันก็สุดวิสัยที่จะยกมาให้เห็นอย่างนั้นได้ก็มีแต่สอนให้ปฏิบัติแล้วจะรู้อย่างนั้นนั่นจะเห็นละสิ่งที่ท่านนำมาแสดงขอให้ปฏิบัติตามที่สอนเนี่ยจะเห็นจะรู้เพราะสิ่งวันนี้มีอยู่แล้วทั้งดีทั้งชั่วมีอยู่แล้วตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันทำอะไรปั๊บนี่จะแสดงผลขึ้นมาเป็นเจ้าของของมันทุกอย่างถ้าบาปก็แล้วว่าเป็นเจ้าของของบาปก็ไม่ใช่หรือว่าเป็นเชื้อไฟของบาปก็ของไฟของบาปก็ได้นะถ้าบุญก็เหมือนกันเราทำถ้าไม่ทำไม่เกิดมีเท่านั้นอย่างอื่นอย่าเอามาปฏิเสธนะไม่ได้ชิบหายทั้งนั้น เราสอนโลกเราพูดจริงๆหัวใจกับตัวเท่าหนูนี่แต่ความรู้มันก็เต็มหัวใจใช่ว่าเวลามันมืดก็บอกทุกอย่างว่ามันมืดมันก็มืดจริงๆมันไม่รู้จักบุญจักบาปอะไรมีแต่ความอยากดึงไปเรื่อยๆยาไม่แต่อยากได้จากนั้นก็อยากร่ำอยากรวยอยากมีชื่อมีเสียงโด่งดังอยากให้เป็นที่ร่ำลือทั้งมนุษย์แล้วยังจะลากเทวดาอินทร์พรหมมาให้มายกยออีกว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเก่งกว่าเทวบุตรเทวดาถึงกับเทวดาอินทร์พรหมลงมายกยอยกมือไหว้เขาเก่งเนี่ยความอยากเข้าใจไหมมันถอยมาเลยอยากฮะมีชื่อมีเสียงอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากให้เขายนยอสรรเสริญมนุษย์ยนยอสรรเสริญแล้วยังอยากให้เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมมายกยอสรรเสริญคนบาปหนาคนนั้นอีกนั่นน่ะเป็นยังไงนี่แหละกิเลสมันถอยเมื่อไรแล้วใครจะมายกยอแต่ตัวเจ้าของก็เผาอยู่แล้วภายในหัวอกนั้นในหัวใจมันเผาอยู่นั้นเงินทองก็ของที่ได้มามากมายด้วยความทุจริตนี้นั่นคือเชื้อไฟกองรอไว้แล้วเหมือนกับกองฟืนหรือถังน้ำมันนั่นรอไว้แล้วทางนี้ก็แสดงเปลวโพรงโพรงโพรงอยู่เนี่ยภายในตัวสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเผาอยู่ภายในนี้ก่อนพอดับปั๊บท่านี้ก็อันนั้นกับวันนี้ก็รวมเข้ากันเปิ่งลงเลยลงเลยเจ้านั่นแหละใครจะไปภาคภูมิกับกองฟืนกองไฟว่าเป็นของเลิศเลอที่ไหนมีไม่มีพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าบาปเป็นบาปนะบุญเป็นบุญนะอย่าคุ้นอย่าสนิทกับมันนะส่วนชั่วนะให้ละให้ถอนให้ดีให้ดิ้นออกหนาให้เชื่อท่านผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ผ่านพ้นทุกข์ไปแล้วอย่าเชื่อกิเลสที่มันพาลากจมในกองทุกข์นะมันจะทุกข์ไปทั่วโลกดินแดนนะนี่มันสอนด้วยความเมตตาจริงๆเราบอกแล้วเราไม่บังอะไรแล้วทุกอย่างลำบากอะไรแล้วก็เพื่อโลกทั้งนั้นเราไม่มีอะไรเพื่อเราวันหนึ่งดูขันอย่างที่พูดเมื่อวานขันห้ากองรูปคือกายของเราเรียกว่ารูปขันนี่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แห่งสุขมันเกิดขึ้นที่นี่ในวงสมมุติด้วยกันนี่ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5มันก็มีเท่านี้มันดิ่งมันดิ่งอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าใจเป็นใจกิเลสแล้วก็สิ่งนี้ก็มาเป็นไฟเผาเจ้าของเขาอีกเช่นเก็บท้องความทุกข์เพราะการเก็บท้องคือหัวใจเป็นทุกข์ขึ้นอีกแล้วทุกข์ที่ท้องเก็บท้องนั่นก็เป็นอันหนึ่งทุกข์ที่หัวใจเกิดความกังวลหม่นหมองภายในใจเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกมากยิ่งกว่าความทุกข์ที่เก็บท้องซะอีกนั่นถ้าว่าใจไล่หลุดพ้นจากสิ่งนี้แล้วไม่มีการสืบต่อกันแล้วเพียงจะรับทราบเฉยจะทุกข์อันไหนก็เป็นเรื่องของขันธ์มันดิ้นมันดิ้นของมันมันไม่ได้มากระเทือนถึงจิตใจที่หลุดพ้นไปจากมันแล้วเพียงรับทราบเฉยทราบเฉยทุกข์มากสุขน้อยก็ทราบเฉยไม่ได้กระเทือนถึงความทราบคือใจดวงนั้นเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะถึงขนาดตายก็ทุกข์มันเกิดขึ้นมันก็ดับของมันที่ว่าตายมันก็ดับของมันเท่านั้นเองจิตไม่ได้ดับนั่นดูให้มันชัดสิการปฏิบัติทำพระพุทธเจ้าอะไรจะเลิศเลอเท่าที่พูดเหล่านี้เอาไปปฏิบัติพอรู้เข้าไปแล้วจะกราบพระพุทธเจ้าว่าปฏิภาณนานหรือไม่นานไม่ได้สนใจความจริงคือองค์ศาสดามันตั้งแต่จริงเหตุจริงขึ้นไปหาจริงผลติดแนบอยู่กับองค์ศาสดาที่สอนไว้แล้วทุกอย่างเลยนะพอเจอเข้าไปอ๋อนั่นทันทีอ๋อทันทีเลยเชียวท่านท่านจึงสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตโยธรรมังปัสสิติโสมังปัสสิตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเห็นธรรมก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมนี่เริ่มชัดแล้วนะการทำบุญให้ทานของเราทั้งหลายนี่ก็เห็นด้วยตัวของเราเองแต่ยังไม่ได้ชัดเหมือนความดีทั้งหลายรวมเข้าไปหาสู่สมาธิหาปัญญานี่ที่นี่รวมแล้วนะกองบุญทั้งหลายจะรวมเข้าไปรวมไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปเห็นแจ้งเข้าไปเรื่อยๆอ๋ออ๋อเรื่อยอย่างเนี่ยเรียกว่าเห็นตถาคตเห็นไปเรื่อยแล้วทีนี้ที่แรกมองเห็นเหมือนไกลซะก่อนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาติดเข้ามาเรื่อยๆชั่วเอื้อมแล้วปุ๊บเลยเป็นอันเดียวกันเลยฮั่นสอนก็สอนลำบากอะไรจะสอนยากยิ่งสอนมนุษย์ต้องเอาเราเป็นตัวตั้งก่อนสิสอนเราสอนยากไหมนั่นมนุษย์ละเราแต่ละคนละคนสอนยากไหมฝึกยากไหมมันก็รู้ได้กันทุกคนเพราะตัวกิเลสพาให้ยากทุกคนไม่มีโอกาสทุกคนนะกิเลสพอจะสร้างความดีความยากความยุ่งต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคของธรรมของความดีนี่จะมาทันทีนี่ล่ะฝืนกันตรงนี้ล่ะยากนั่นมันยากด้วยกันทุกอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความดีเพราะกิเลสมันหนามมันบังคับให้ทำมีคนเบิกไปเรื่อยๆเบิกไปแล้วต่อไปก็ค่อยมีช่องมีทางทีนี้ไม่ได้ทำความดีอยู่ไม่ได้นะวันหนึ่งไม่ได้ทำความดีไว้หน้าเนี่ยกระแสของธรรมภาคเพียงเข้าถึงแล้วดึงดูดทางด้านอาด้านธรรมที่เอ็ดค่อยจางไปที่ทำทางด้านความดีนี่เบิกกว้างกว้างนี่ก็ผึ่งเลยนั่นอย่างนั้นนะมันเห็นประจักษ์ในหัวใจเสียแล้วมันมืดเป็นมืดจริงๆจนไม่มีทางออกถึงมีออกมันก็ไม่สนใจจะออกเวลามันแจ้งมันก็แจ้งออกหาแต่ทางออกจนกระทั่งออกได้เลยนั่นไหนก็พูดทุกวันวันนี้ก็ว่าจะไม่พูดอะไรมันก็ขึ้นแล้วพูดแล้ววันนี้ก็ดีพูดถึงเรื่องการ

0: ทองคำได้5บาทแล้ววันนี้ตั้งเลิกตั้งเถาวันนี้ได้ทองคำ5บาทเมื่อวานนี้16บาท16บาทค่าไรสังนี่ท่านจันเรียนเอามาเมื่อวานท่านจันเรียนพระท่านจันเรียนที่ทำสายพระบ้างแล้วก็ญาติโยมมาเอาทองคำมาให้16บาทนะเมื่อวานวันนี้ก็ขึ้น5บาทแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เราเรียกว่าเราช่วยโลกเต็มกำลังของเราแล้วนะเราไม่ได้มีช่องที่ต้องติดในตัวของเราว่าได้ช่วยโลกบกพร่องอ่อนแอไปที่ตรงไหนเราไม่ปรากฏนะความตะเกียกตะกายด้วยความเมตตาต่อโลกนี้เราสุดเหี่ยงทุกอย่างนะการดีการดิ้นประเทศในที่ต่างๆที่ดูสิมันเกือบจะทั่วประเทศไทยแทบสอนทั้งนั้นการพาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินนี่เหมือนกันไปทุกซอกทุกมุมอัตธรรมที่สอนนี่ก็มีทุกประเภทของธรรมตั้งแต่แกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋ว สอนทุกแง่ทุกมุมตามสถานที่ที่ควรสอนด้วยแกงหม้อใดบ้างนะถ้ามีแต่แกงหม้อใหญ่ก็ฟาดแกงหม้อใหญ่ลงไปถ้ามีแกงหม้อเล็กแทรกเขาก็แกงหม้อเล็กก็ออกไปด้วยกันถ้ามีแกงหม้อจิ๋วเข้าไปอีกทั้งหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วคว่ำไปเลยนี่เราสอนเราไม่ได้บกพร่องนะเราพูดจริงๆความรู้เราที่เป็นอยู่ในหัวใจนี่ไม่ได้มีอะไรมากเป็นขอบเขตมากีดมากันได้เลยมันล่องไปหมดครอบโลกธาตุแล้วกิเลสตัวใดจะมาขวางทำได้วะนั่นพูดน้ำมันกงเงินนี่นะเอาถามมาว่างั้นเลยถ้าลงมาเอาถามมานั้นจะออกแล้วนั่นถามเดียวหงายเลยนั่นแหละธรรมน้ำหนักของธรรมหนักขนาดไหนกิเลสเท่ากับปั้นมาขวางได้หรือขาดสะบั้นทันทีเลยเนี่ยพูดให้พี่น้องหลายฟังเถอะกิจนี่เวลามันรู้มันไปอย่างนั้นนะเวลามันรู้น้ำหนักหรือการครอบโลกธาตุด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้ไปอยู่ในหัวใจไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดว่าจะผิดแปลกปากกันแม้ตัวเท่าหนูเมื่อถึงธรรมชาติแล้วมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งยอมกดกันนั่นแหละธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่สอนโลกแล้วบาปมีอยู่บุญมีอยู่ก็เหมือนกันนี่มันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนกันการสอนโลกเราจึง สอนด้วยความเมตตาล้วนไม่คิดว่าจะมีอัดอั้นตันใจจะไปติดไปข้องกับเหตุการณ์ใดปัญหาใดที่จะตอบไม่ได้พูดไม่ได้นอกจากตอบออกไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงรู้เท่าไหร่ก็ไม่ออกนะที่ออกไปมันไม่เกิดประโยชน์เช่นอย่างหมอเนี่ยสภายาไปเนี่ยไปดูคนไข้มันตายแล้วเป็นประโยชน์อะไรใช่ไหมหมอก็ไม่เกิดประโยชน์ก็คนนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วยาก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะคนนั้นมันตายแล้วมันไม่มีประโยชน์ถ้าคนประเภทนั้นทำมากก็ไม่ออกถ้าควรจะออกหนักบางน้อยนี่จะออกตามลำดับถ้าควรจะทุ่มเลยทันทีนั่นแหละทำไปอย่างนั้นเนี่ยไปเมืองฝากก็ไปซะนะไปจ้ะดีแล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลตอนเย็นๆก็วันไหนระวังมีว่างบ้างแล้วโอกาสดีธาตุขันดีเราก็เข้าไปตรวจราชการในครัวไปตรวจราชการในครัวแต่เราไม่ได้ถือไม้ไปด้วยเท่านั้นเองไปไหนมันนอนหลับเข้าๆปู้อะไรก็ใจนี้จะไปเมื่อวานนี่ไอ้หยองมันปู้เราก่อนนะพอเราไปว่าจะมากัดเราโถไอ้หยองมึงขนาดนี้เดียวเลยใส่จ้องจ้องเราเลยตาเฉียวไปเลยเราก็เลยลากมันนะมันเอาจริงเอาจังนะมันว่ามันจะกัดเราจริงเนี่ยโอ้ยไอ้หยองมึงทำนี่เลยว่าเราพูดกับมันด้วยความรักด้วยความเมตตาแต่มันจะเอากับเราจริงๆว่าส่วนไอ้ผู้ที่วิ่งมามากระดิกหางเล็กๆแล้วกลับคืนไอ้นี่ยังต่ออยู่เลยไอ้หยองอยู่ไหนไปจับไอ้หยองมาฟาดหัวมันหน่อยนะ เรายังเครียดแค้นยังไม่หายตั้งแต่เมื่อวาน เราไปตรวจราชการไอ้หยองมันรักษาราชการนั้นมันก็ฟาดเรา มันว่าไปยุ่งกับเจ้าของมันท่ามันจะฟาดกับเรานี่แล้วโคขันไอ้หยองไปแล้ว
1: จ้าครับไปติ่งมาขออนุญาตขออนุญาตเรื่องหิน
2: จะเอาขออนุญาตหินคลุกมาลงปรับลานหน้าวัด
1: อะไรว่าไงก็หินคลุกมาลงหน้าวัดครับผม
0: หินคลุก
1: ครับผม
0: หินคลุกชนิดไหน
2: ใช่ค่ะหินที่ลงหน้าวัดนะคะ
0: หิน
2: เฉยแฉะแล้วค่ะ

0: เล็กชนิดใหญ่ขนาดนั้น
1: มันจะท้ากันค่ะคุณ
0: ตาจะมาส่งหน้าวัดมันเป็นยังไงถึงได้ลงมันไม่ดีนะ
1: เวลาฝนตกแล้วมันแฉะ
2: น้ำท่วมฝนตกมันเจอแฉะไม่เสมอกันฮะ
0: เราก็ไม่อยากรบกวนอะไรมากนะ
1: พอดีมีคนเอารถไปบรรทุกให้แล้วก็มีบริษัทการทองเขาเอารถเกรดมาปรับเกรดให้
0: อาหารทางการเงินอนุโมทนาด้วยนะนี่แหละบุญกุศลนะ
1: อันนี้รายชื่อผู้ร่วมบริจาค
0: นี่แหละบุญกุศลของเราจะนำเราขึ้นไปสวรรค์นิพพานได้นะ
3: ฝากคุณต้องก้อนมาถวายฝากพวกกรุงเทพฝากคุณต้องก้อน
0: เหรอนั่นแหละไปเราจะไปแล้ว
2: มาครูคร
0: ับ มาครูเอาซะหน่อยมาแปดโมงครึ่งอันนี้แปดโมงครึ่งแล้วไปละที่ดูไอ้ยุบขึ้น
3: เขา
4: คัดเขาโอ้เขาไปทุกวันมาก
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ
6: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: เราขอกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เราที่นั่งนี้ก็เพื่อจะเอาปฐมฌานให้เกิดขึ้นกับเราวิตกวิจารปีติทั้งห้านี่เราก็ขอกรรมฐานนั่งเพื่อจะได้พระกรรมฐานให้กรรมฐานห้าก็คือเราขอกรรมฐานห้าก็ให้มาเกิดที่เรานั่งอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงแล้วก็เท้าก็ขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายร่างกายตรงกำหนดเป็นองค์พระแล้วหลับตาเราก็เพ่งตั้งศีรษะคือผมผมเพื่อให้ได้ผมแล้วก็เอาผมนั่นแหละทำกรรมฐานขนขึ้นดับร่างกายทั่วโถทั่วไปมองดูให้เห็นเล็บขึ้นที่นั่งอย่าเอ้ยเล็บขึ้นปลายนิ้วพึงว่าให้รู้ว่าเล็บขึ้นอยู่ที่ปลายนิ้วกำหนดรู้เห็นฝันอยู่ในปากของเรากำหนดฝันเราก็เคยดูว่าฝันของเราอยู่ในปากกำหนดให้เห็นให้กำหนดดีอย่างนี้เป็นอารมณ์เมื่อกรรมฐานนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วปฐมฌานก็จะได้เกิดกับเราท่านให้เอาของที่มันมีอยู่กับเรานี่แหละพุทลมเข้าโถลมออกให้เป็นอารมณ์ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าให้มีสติสัมปชัญญะมีลมหายใจออกเมื่อลมเข้ารู้ออกรู้ที่นี้เห็นลมเข้าลมออกที่รู้ว่าลมเข้าลมออกนี่นะการรู้กับเห็นเนี่ยมันต่างกันให้เราพยายามทำลมเข้าลมออกพระองค์นะที่กำหนดมากำหนดลมถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นองค์พระอยู่แล้วที่เราทำสมาธิเนี่ยเรามีเพียรมีมั่นก็คงจะได้ตรงความคิดที่เราได้ขอกรรมฐานแล้วขอกรรมฐานนี้กระทบพอ ของพระพุทธเจ้าทีเดียวพระที่บวชพระครูท่านก็ให้กรรมฐานทุกองค์ให้กรรมฐานเนี่ยกรรมฐานห้าเนี่ยผมขนเล็บหวันนั่งกรรมฐานห้ากองนี้เห็นอย่างหนึ่งอย่างใดทำให้เป็นอารมณ์ให้เอาเป็นอารมณ์เลยทีนี้เมื่อได้เป็นอารมณ์แล้วก็นี่แหละองค์ฌานละทำให้ฌานเกิดให้มีที่กระเดาทีนี้ให้เข้าคล่องออกคล่องทีนี้เรียกว่าเอาเป็นอวสีทั้งห้าก็ได้เกิดที่กระเดาที่นี่ปฐมฌานเนี่ยจิตนี้ดีสมาธิพอสมควรพึงจะได้พระโสดาเราก็พยายามฝึกฝนให้ได้พยายามทำเอาไว้ได้ก็แต่ปวดว่ามีอยู่ในเราที่จะทุกตัวคนเท่าเราได้เราเห็นทิมเมื่อกระแสฟ้ามันมีมันก็จะสว่างขึ้นเราก็เห็นขึ้นผมหรือคนหรือเล็บหรือฝันหรือหนังเทอมรอยดูโดยรับจังขานร่างกายของเราเนี่ยมืออันหนึ่งอันใดให้เราได้พอเป็นอวสีทั้งห้าเดี๋ยวองค์ฌานนั่นแหละเป็นมรรคามรรคาแปลว่าแนวทางมรรคาแล้วแปลว่าแนวทางที่เราจะเดินไปแห่งมรรคผลนิพพานให้เกิดมีขึ้นนั่งกรรมฐานจะให้ก้มหน้าถ้าก้มหน้าแล้วจะกรรมฐานจะไม่ชัดแล้วก้มหน้านี้นะแล้วพอจิตนี้มีสมาธิที่มักจะเห็นเป็นลมบ่อลึกนั่งทีก็จะตกใจผู้ปฏิบัติพอเงินให้นั่งเหมือนอย่างหน้าพระพุทธรูปนี่เราคอยเตือนคอยแนะนำเพื่อเห็นแล้วก็คอยเตือนเตือนแล้วเราก็พึงได้ยินแล้วก็ให้ทำตามถ้าทำตามก็อาสมาสมาชาก็จะได้กรรมฐานได้กรรมฐานแล้วก็ยังมีปีติยังมีสติสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวไว้ให้มีสติสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวไว้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้ก็สติสัมมาทิฏฐิก็จะรู้ในลมเข้ารู้ออกรู้ลมออกสตินี้ก็จะดีขึ้นสติสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวทุกขณะพยายามเพ่งผมกำหนดรู้ผมและอนิจจังจะปรากฏที่สีผมนั่นแหละผมขนเล็บฟันหนังหุ้มโดยรอบนี่แหละจะมาคุณความไม่ตายนะที่พระองค์ว่าสแสวงหาทำไม่ตายคงจะมีอยู่ ทำที่ตายก็คงอยู่จนพระองค์จึงคิดคนขวาแล้วก็คิดคนขวาก็สมความปรารถนาของท่านแล้วท่านก็มารับพ่อของท่านสุโธรณะที่ก่อนพ่อก็ตัดท้อว่ากล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นของท่านทั้งนั้นแหละจะมาทำเรื่องนี้หาคิดกับคนชาวบ้านมันจะดีหรือพระองค์ว่าเรื่องนี้เรื่องพระพุทธเจ้าดิก็หาคิดแบบนี้แหละแล้วก็หมาบอกว่าที่หมานี่พระองค์ว่าไม่ได้หมามือเปล่าอย่างก็คนในบ้านถึงเม็ดพลอยของพระองค์ก็มีจะกลับไปบ้านก็มานี่ไม่ใช่ของคนธรรมดามาเสื่อมนี่มาพระองค์ก็ทำให้เจริญทิพย์ก็ปลอบพระองค์ว่าพ่อของฉันน่ะคุณจานั่นน่ะก็คุยจะเชื่อกันได้ก็ตามบอกพอเชื่อกันได้ก็พระทั้งหลายก็ที่เป็นตระกูลใหญ่โตก็มีก็ควรหมดทีนี้พระวิทยาเดียยังไม่รู้ความจริงก็ตัดท้อต่อว่าลูกแท้ไม่ใช่ลูกหรอกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเหนือไปแล้วพอดีจะมาอะไรองค์ก็กล่าวตอบให้พระองค์ให้พระบิดาเชื่อพระองค์นั้นไม่ได้มามือเปล่าและไม่ได้ไปมือเปล่ายังมีคุณค่าที่ได้นำมาพิจารณาพระตถาคตทีนี้พระวิญญาณก็ฟังธรรมะรู้เรื่องแล้วทีนี้ก็พระองค์ก็ให้สัมสุโธรณะก็บรรลุพระอรหันต์ทีนี้จึงมาเห็นใจของลูกตัวเองว่าไม่ได้มาผู้เปล่าเมื่อกลับไปก็ความบริสุทธิ์รับพระพ่อเข้าดิพานก็รับเอาพระระหุนเข้าดิพานแล้วก็รับเอาผลผ่าเข้านิพพานเอารับผลเข้านิพพานนี่แหละที่ไปกระตรู้ธรรมก็เพราะความคิดถึงคนเหล่านี้แหละถึงได้พยายามจะแหวงหาอมตะธรรมแล้วพวกเรานี่ก็เหมือนกันเราก็อุตส่าห์ขยันทำให้มากขึ้นก็คงจะได้มรรคขาแปลว่าทางมรรคองค์แปดบาปใดเราหยิบยกขึ้นมาทำเราก็คงจะต้องได้ตามพระองค์ไปนี่ก็ไม่ได้มาเมื่อเปล่านะเราก็ทำก็เถอะ จะได้ไปสู่สุคติกันไม่ลาสมัยนะที่มานำพวกโยมเนี่ยไม่ลาสมัยหรอกเอาขับลูกของพระพุทธเจ้านะดีนะมีพันดีแล้วก็เราทำแล้วก็คงจะได้ผลดีมรรคผลนิพพานดูที่กายใจของเรานี่แหละมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะเมื่อเราทำให้มรรคผลให้สมาธินี่มันมีขึ้นกับเราแล้วสมาธินี่จะมีสงบอยู่เราก็จะรู้จักว่าโอ้สมาธินี่เป็นอย่างนี้เองที่รู้ว่าสมาธิอย่างนี้นั่นแหละปัญญารู้ธรรมของพระองค์จึงรู้จักว่ามรรคาไปทางนี้จึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติทำให้มีเพียรมีบ่อยขึ้นความแก่เจ็บตายก็มีอยู่ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็มีอยู่เพราะพวกเราค้นคว้าธรรมะที่มีอยู่ในใจพระองค์ก็ไม่ได้บอกคนที่ไหนคนที่ในใจนี่เองมรรคผลเหมือนพระองค์ไม่ได้ติดมือเล็กๆเนี่ยเขาไปพ่อไปเรียกนักขวัญกันแล้วก็ไล่หัวไล่ฝ่ายกันเสียงประธานว่าด้วยแล้วพระองค์ก็ไปนั่งอยู่ที่โคนไม้มีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กินกัดกินกันอยู่พระองค์ก็พิจารณาแล้วก็สลดใจก็สัตว์ใหญ่ก็เบียดเบียนสัตว์เล็กกินกาก็กินสัตว์เรื่องนั้นที่ตัวเล็กๆทีนี้ทิ้งกาแล้วก็หมกกินพวกสัตว์เล็กๆพวกเดียวมามันก็เกี่ยวว่าทิ้งกาต้องไปกินท่านก็เลยสลดใจก็ทำปิดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ทีนี้พอแรกนาควันแล้วเขาก็กลับบ้านกลับหวังทีนี้ก็เรียกมาอ้าวลืมทิศทะแล้วรีบกลับเถอะก็พ่อก็กลับมาเห็นลูกอยู่นั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้ก็จนมันบ่ายแล้วนะตะวันน่ะแต่ร่มไม้นี่หางขยับทีไม่เห็นเหตุการณ์นี้ก็เลื่อมใส่ลูกก็กราบไหว้ลูกนั่งสมาธิอยู่ที่ต้นไม้ร่มไม้ก็ไม่ขยับจะวันบ่ายแล้วก็ลมใหม่ก็ไม่มีสิทธะนี่ก็ไหวกราบลูกตัวเองแล้วก็เอาลูกไปดิขึ้นพาหนาไปเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็ควรต้องทำจิตใจให้มีศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นเราจะได้มรรคผลของท่านเรามีมรรคผล เราศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเราก็จะต้องได้เพราะพระองค์เป็นผู้สั่งได้เราก็จะต้องได้ทำนี่นะมันได้เลยใช่ล่ะแล้วมาเราทำก็คุ้นเคยแล้วเราเป็นกิจวัตรเลยเราอยู่บ้านเราก็ทำได้เพราะเราเคยไปแล้วเราก็พูดนี่แหละเอาพระพุทธไว้ที่บ้านเราว่าองค์เล็กก็ตามองค์ใหญ่ก็ตามเราก็ทำให้เหมือนท่านเดิมท่านก็มีสมาธิก็ทำเอาอย่างท่านเราก็อย่าสมความปรารถนาไม่ช้าก็เร็วแต่เราก็ลงมือทำแล้วก็ได้เลยในปฏิปทานสี่เนี่ยลุกเดินจงกรมก็ได้กราบพระแล้วใช้มองดูที่ท้ายทอยดังครั้งก็ได้บุญกราบก็ได้ลุกเดินก็ให้ไม่ติดสติสมาธิรู้สึกอยู่ขาขวาพุทธซ้ายโถขาขวาพุทธซ้ายโถค่อยๆวางตีนค่อยวางเท้าให้ได้จังหวะให้ได้ปัจจุบันเดินกลมขวาพุทธซ้ายโถเอาวางไว้ให้ได้ปัจจุบันให้ได้ปัจจุบันกรรมฐานก็จะเก่งกล้าขึ้นทุกทีนั่งปฏิบัติอาบุญนั่งอาบุญเพื่อฝึกสติสมัติยะให้แก่กล้าขึ้นเรามั่นเพียรมั่นทำเราก็ต้องได้ถ้าไม่ทำที่ไหนเลยจะแก่กล้าได้ทำมุติเตียข้าวผวังมุติก็ติดข้าวผวังได้สบายกายสบายใจบางคนก็ติดข้าวผวังปุ๊บก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็มีปีติความมีเพียรมีมันพอจิตเข้าระวังแล้วกายก็เบาใจก็เบาอย่างนี้แหละเรียกว่าสมาธินี่แหละเรียกว่าแนะนำกันให้รู้จักเรื่องของสมาธิพระองค์ไหนแนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงไฟก็คือนิวรณ์ห้านี่แหละพยายามกำจัดเมื่อจิตนี้เป็นสมาธิได้ก็รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วมีตัวเบาใจเบาความรู้ของเราว่าถึงสมาธิปัญญาอย่างนี้เราจะอ่านในบทผมก็เขาบอกว่าสิ่งสมาธิปัญญาแต่ถ้าเรามาทำขึ้นจิตมีสมาธิมีกายเบาใจเบาอย่างนี้เราก็รู้จักว่าสมาธิแล้วเราก็มีเห็นมีมันขึ้นปัญญาก็จะเกิดดูขึ้นในเราอย่างนี้ก็คนรู้จักสมาธิพระองค์ก็ถึงว่าเรียกว่ารู้จักสมาธิพระองค์ก็ชอบใจว่า ลูกท่านฉลาดทำใจเราก็อุตส่าห์ทำใจให้บ่อยๆขึ้นน่าจะรู้เห็นพระองค์ก็ได้เอามือซ้ายออกไปเหนียวไว้ที่เข่าซ้ายออกมาพนมมือไว้ที่หน้าอกแล้วก็ยกมือขึ้นพนมไว้ที่วางคิ้วแล้วหลับตามองดูให้มือของตนออกจากสมาธิเวลากราบพระแล้วก็หายใจเอาตามองดูที่ทำให้ถอยทุกครั้งจะได้ดูมีด้วยปัญญาดูความเห็นได้ที่แนะนำเราจะรู้ความจริงได้ครูก็ยังไม่ได้สมาเลยแล้วจะไปรู้ได้ยังไงครูก็ยังไม่ได้ถ้าครูได้เท่าไรได้ขึ้นมาแล้วครูก็ยังจะบอกไม่ได้แล้วครูไม่ได้เท่าไรได้สมาแล้วก็เราก็จะต้องรู้เรารู้สมาแล้วจะไปบอกกับครูครูก็ไม่รู้ขึ้นกับเราเราจะไปเป็นที่พึ่งกับใครจะไปเป็นที่พึ่งกับใครไม่ต้องนึกว่าที่โน่นก็ดีที่นี่ก็ดีเราเนี่ยมันยังไม่ดีก็เอาให้มันดีขึ้นยังไงก็แล้วกันแล้วลูกศิษย์ได้ครูว่าก็อาจารย์ก็ดีใจว่าลูกศิษย์เราก็ดีเป็นที่พึ่งเพียรใส่ตัวเองได้ก็พอใจสิก็พอใจอยู่กับเราเพราะธรรมะนี่แหละเป็นธรรมที่สร้างบางทีนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังเวลาจะตายก็ทำบุญไว้ก็มาไม่เห็นมาช่วยเลยไม่เห็นมาช่วยเลยกรรมฐานนี้บุญเนี่ยเหมือนก็เปรียบเทียบฝังเมื่อน้ำนี่เราตักมาไว้บริเวณนะไม่เคยบอกให้เรากินเลยไม่เคยบอกว่ากินน้ำจะมักติไม่เคยบอกเราเลยอยากกินก็จำอุตส่าห์หามมาไกลก็น้ำก็ไม่แค่ไม่กินเลยบุญนี่ก็เหมือนกันที่เราจะได้จะถึงยังนั่งก็ไม่ว่าอย่าไหวก็ไม่ว่าจะทำกรรมฐานก็ไม่ว่าเราต้องนอบน้อมเอาเองอย่าถึงจะเป็นสมบัติที่ดีที่ชอบของเราเดี๋ยวเวลาจะตายมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีขึ้นมันก็จะเสียทีที่เรามาอยู่เป็นปีๆมาอยู่นี่ก็ครูบาอาจารย์เนี่ยมีใจเลยลึกถึงลูกศิษย์เป็นห่วงเป็นไหนลูกศิษย์นี่ไม่ค่อยเป็นห่วงยังไงสิ่งจะดีเนี่ยพอเราได้แล้วนั่นนะธรรมะเนี่ยยิ่งจะครูบาอาจารย์ตรัสธรรมะจะตามรักษาเราทุกสิ่งก้าวเลยให้เย็นอยู่เสมอเลยนี่ก็เรียกว่าธรรมะที่เราได้ไว้ดีแล้วอยู่กับเราแล้วเพราะต้องสนใจให้มากที่อาตมาพูดแล้วพูดอีกเนี่ย ก็พูดอยากให้ได้อยู่แล้วถึงพูดแล้วพูดอีกเนี่ยก็ที่พูดเนี่ยเรามันยังไม่ได้ที่เราได้ก็อยากให้เราได้สิเดี๋ยวได้มันอยากให้เห็นที่เราเห็นให้อยากได้ที่เราถึงก็ให้ลูกผิดก็ถึงอย่างนี้จึงรู้ว่าความพระองค์น่ะเป็นผู้สั่งแล้วสั่งสอนเมื่อจะเข้าดีผ่านมายืนเมืองไพรสรีอาตมาไปเจาะเลือดตัวเนี้ยกลับมาถั่ววิ่งลงไปในเห็นสุดท้ายหัวลงไปจมอยู่ในนั้นจะรู้ว่าตายกี่คนแล้วก็ไม่ได้หยิบรถดูหรอกก็เลยไปเลยขึ้นรถแล้วก็นอนหลับกันคนนอนหลับเนี่ยจะไม่เคยหยิบนะแต่รถไปเสียหลับกันเนี่ยไม่มีสติครองเลยถ้าคนนั้นได้บางคนให้ผ่านแล้วรู้สึกร่างเนี่ยพอเลิกฟรีไว้แล้วเลิกฟรีไว้แล้วที่ไหนก็ได้ไปจำทางก็ได้ได้รถจมก็ได้ได้ว่าฝ่าก็ได้ไม่พิผิดหวังพอเลิกไปแล้วที่เตือนญาติโยมพูดอย่างนี้นะก็อาตมาอยากให้โยมเลือกนะมึงนะญาติโยมเลือกกันมั่งก็ดีใจจะได้ไม่เสียจะได้ไม่เสียที่เกิดเราเลือกที่อยู่ได้คนเอาที่ยังที่จะตายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยมาจะไหนมาจากไปก็นี่จะถึงไว้ไหนจะมาจากไปก็รู้จากสัตว์เดชสารก็รู้นะแล้วเราก็มีแล้วนี่กำลังเทศอยู่กำลังพูดอยู่อย่ามาแต่งอะไรก็เดี๋ยวนี้แล้วธรรมะมันเกิดง่ายๆสิธรรมเนี่ยเป็นธรรมคนรู้หรือจะมาจากเทวดาหรือจะมาจากพรหมก็รู้นี่เราแล้วจะไปถึงจะแตกดับไปมันมอนทูลไม่มีตัวมีตนมันหมดกิเลสและกิเลสมันไม่มีแต่มันก็ยังมีว่าสงสารอย่างสงสารที่คนยังไม่รู้ธรรมะทีนี้คนที่สั่งสอนไม่ได้ท่านก็เวขาไว้มันจนใจของผู้มีธรรมเมตตาผมมีวันสีเมตตาความรักใครตัวเองรักใครผู้อื่นด้วยกรุณาช่วยให้คนทุกข์มุทิตาเห็นคุณนี้พอจะทำดีได้ก็ทำดีให้ยิ่งยิ่งไปอย่างนี้เวขาวางช่วยจะอยู่ว่าคนนี้โปรดไม่ได้ก็เสียดายก็ยิ่งไม่นานยิ่งไม่นานะพระอานนท์พระพุทธเจ้านี่ให้ได้เถอะไม่ได้หรอกปลุกไม่ได้หรอกมินาที่มินาทำบาปทีนี้ก็อนุนแค่ไหนปลุกมินาให้ได้เถอะเอาเธอมกุลาว่าสัตว์สาธิบุตรเข้าข้างหน้ายังไม่นาก็หลับตาซะทีนี้โมกขลายังไม่เงียก้มหน้าซะ พระโมคคัลลาไปส่องแสงใต้แผ่นดินนู่นเงยหน้าเงยหน้าอริบุตรเหาะอยู่บนอีกบอกนั่นเราว่าแล้วไงล่ะเราว่าปลดไม่ได้มันเลือดในใจของพระพุทธเจ้าเลือดในใจของพวกเธอที่จะปลดได้นะก็เรานี่ขอจะให้มันเป็นอย่างนั้นเลยจึงมาบทมากวดน้ำพายุอิเมนาปุญญกรรมเมนะเนี่ยเราก็ทำวัดก็ให้เลยคิดถึงอิเมนานี่แหละผู้มีใจบาปนะมึงที่มีใจบาปก่อพวกเราจะให้มันมีอย่างนั้นขอพระองค์อยู่ทั้งในขอให้เราหันหน้าไปทางนั้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ตอนนั้นเราไปนั้นละวันนี้ได้กินวันนี้ก็ยังดีนะหกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่หกนี่อ่ะตัวอยู่ในรูนี่เก้าวันสิบวันออกหากินดีนะมีเหี้ยตัวอยู่นี่มันมีรูเขาเวลามันไปหากินมาเราก็รู้วันนี้เข้าวันหากินจะประมาณจาก9วัน10วันออกหากินดีเหี้ยอิ่มแล้วหากินดีนะส่วนงูเช่นงูเหลือมเป็นต้น15วันอันนี้ก็สังเกตที่ที่วัดป่าวันตาตะกอนมันมีงูเหลือมตัวนึงมันถึงเวลาแล้วมันร้านอาหารให้สัตว์นั่นแหละพวกหนูมากินกลางคืนแล้วงูเหลืองก็มาคอยอยู่นะแล้วมากินวันนั้นแล้วก็15วันมากินโอ้ยมันกินเยอะ กินเร็วมากหนูเนี่ยไม่ทันรู้ตัวปั๊บเลยกินอิ่มละถ้ามันมาวันไหนกินอิ่มเพราะหนูมันหลายตัวกินแล้วก็จดพระท่านจำมาไว้ 15วันมาทีนจนเหี้ยตัวนี้นะว่า9วัน10วันมาที่มันกินพวกเรานี่วันหนึ่งกิน10หนหรือ15หนมันแก้กันแบบนั้นนะพวกนี้มันแก้กันแบบนั้นนี่9วัน10วันเหี้ยตัวนี้กินหนนะพวกนี้กิน9หน10หนมันยังไงกันพวกนี้นะว่าไอ้เราไปอีกแบบนึงกินทั้งวันนี่คนนั้นละไม่กินนี่ไงกินเต็มนี่เรายิ่งเก่งก็สอนเขาเข้าใจเขาไปไหนก็เดินตามครูใช่ไหมครูว่าไปยังไงเขาก็เดินตามครูนี่กินนี่โดนนาฬิกาไม่ทราบตรงหรือไม่ตรงนาฬิกาเหล่านี้ตรงหรือไม่ตรงรู้ไหม
2: ตรงคร
1: ับ ฮะ
2: ตรง
1: ครับตรงอยู่แล้วนี่มีรอบแต่ก่อนไม่มีนาฬิกาไม่มีมันเพิ่งมามีเร็วๆเนี่ยเราก็ มีนาฬิกาปีนั่นอ่ะปี93มีในปีนั่นถึงได้ดูนาฬิกาลูกแต่ก่อนไม่มี นั่งจุกก้นแตกว่าตั้งแต่หัวค่ำบางวันยังไม่มืดนั่งปั๊บจนกระทั่งตะวันโผล่บางวันตะวันโผล่ถึงออกจากที่จะ12 13ชั่วโมงนั่งจนก้นแตกนะไม่มีนาฬิกาไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงแต่เวลาเรามีนาฬิกาเทียบแล้วก็ถึง12 13ชั่วโมงถ้าวันไหนนั่งแต่วันก่อนถ้าวันไหนมืดแล้วหรือทุ่มหรือ2ทุ่มเข้าอันนี้มันก็ไปสว่างคือเอาสว่างเป็นเกณฑ์เอาสว่างเป็นวันใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าเป็นวันใหม่ออกได้ถ้าไม่ถึงนั้นยังไงก็ออกไม่ได้นั่นแหละคำสัตย์คำจริงจะเป็นจะตายก็ต้องเป็นตายอยู่ในที่นั่งถ้ามันอันถ้ามีข้อแม่ไหนก็ให้ออกช่องนั้นเช่นอย่างเราตั้งสัจจะว่าวันนี้จะนั่งตลอดลุง ข้อยกเว้นจะมีข้อเดียวคืออยู่กับครูบาอาจารย์เวลามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในครูบาอาจารย์หรือพระเนี่ยในวัดอันนี้ให้ลูกได้เพื่อไปช่วยเหตุการณ์นั้นนอกจากนั้นไม่มี สำหรับเราเองไม่มีเลยมันก็พูดกงไปกงมาเจ้าบ้านว่าปวดหนักปวดเบาเอาออกเลยให้ลูกนี่ไม่ลูกแต่ก็ไม่เคยมีนะไอ้ปวดเบานี่ไม่มีแล้วเพราะเหงื่อเดี๋ยวมันเลยเหนียดเหมือนจีวรนี่เหมือนสักเปียกหมดทั้งตัวเลย เพราะงั้นการถ่ายเบาจริงไม่มีส่วนถ่ายหนักน่าจะมีบ้างไม่เคยมีนะมีก็เจอกันนะเข้าใจไหมถ้ามีแล้วต้องเจอกันเป็นอย่างไรคือเด็ดจริงๆนะเราพูดจริงๆนะว่าบ้านยังไงไปอย่างนั้นจริงๆถ้าลงได้เอานะเท่านั้นพอ ไม่ต้องซ้ำซากขาดจะวันไปตามนั้นเลยละมันจึงได้เห็นเรื่องของทุกขเวทนามากคือเวลาจิตมันยังไม่รอบมันฟัดกันอยู่เรื่องกองทุกข์ที่เรานั่งอย่างนี้เรานั่งอย่างนี้เหมือนหัวตอนะทุกขเวทนาที่มันเผาร่างกายเหมือนไฟไหม้หัวตอนั่นที่นี่ข้อผูกมัดมีแล้วว่าไม่รู้ยังไม่เป็นยังไงก็เอาให้เห็นกันอะไรจะตายก่อนตายหลังเอาถึงขนาดนะ พิจารณาเรื่องทุกขเวทนาแยกธาตุแยกขันธ์ทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนอย่างตลอดจะทนอยู่เฉยไม่ได้นะไม่เรียกว่าทำไม่เรียกว่าการต่อสู้ต้องทนด้วยสติปัญญาพิจารณา แยกส่วนแบ่งส่วนของทุกข์ที่เกิดขึ้นไล่ไปทุกสัตว์ทุกส่วนมัดกันอยู่ในนี้เช่นมันปวดเนี่ยมันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราที่มันหนักกว่าเพื่อนเอาจุดนั้นเป็นจุดพิจารณามากกว่าเพื่อนสมมติเราปวดเข่าแล้วปวดเข่าหนังหรือปวดหนังแนวเข่าหรือปวดเอาไล่ไปถ้าว่าหนังนี่ปวดเอาคนตายแล้วเอาไปเผาไฟไม่เห็นมันเจ็บมันปวดเป็นเพราะอะไรนั่นเนื้อเอ็นกระดูกไล่เข้าไปเวลาคนตายแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่เผาไฟจนเป็นเท่าเป็นฐานเขาไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์เวลานี้ทุกข์นี่มันเป็นมาจากไหนนะไล่เข้าไปไล่เข้าไปทุกข์มากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนตลอดเลยนี่พอมันรอบนี่เราเรียกว่ารอบพอรอบรู้ตามเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นทุกข์ก็มีแต่ความสำคัญของจิตที่หมายนั่นมานี้มารู้ความสำคัญของตัวเองจิตโหดเข้ามาสุดท้ายจิตก็จริงอวัยวะทุกส่วนก็จริงนั่นเมื่อจริงแล้วจิตมันก็ลงผึ่งเลยหายเงียบเลยนั่นเห็นไหมล่ะทั้งที่ไอ้ร่างกายนี้เหมือนกับไฟไหม้หัวตอทุกขเวทนาเผาเหมือนไฟเผาหัวตอแต่เวลามันรอบแล้วดับหมดเลยไม่มีเลยเหลือเอาจนกระทั่งกายหายเงียบเลยความรู้สึกไม่ออกมาเกี่ยวข้องกันเลยลงแนวนั่นแหละที่นี่เราจะพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏคำว่าปรากฏคือจิตดวงนั้นเป็นที่อัศจรรย์ดูอันเดียวจะพูดว่าเด่นกว่านั้นก็ไม่ได้นะผิดถ้าจะพูดแต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏคือร่างกายนี้หมด มีเหลืออยู่อันหนึ่งที่ปรากฏเด่นและอัศจรรย์อยู่ในนั้นนี่ปล่อยแล้วนั่นปล่อยหมดพิจารณารอบหมดแล้วลงถ้าวันไหนจิตลงกันได้ยากพิจารณายังไม่ลงเหตุลงผลมันไม่ถอนนะมันไม่ลงทุกข์ก็ต้องโหมตัวเข้ามาสติปัญญาก็ต้องหมุนติ้วตลอดเวลายิ่งทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนเป็นธรรมจักรไปเลยไม่ใช่ทนเฉยที่พอมันรอบเมื่อไรแล้วมันเข้าใจกันเองในตัวเองเข้าใจเองมันก็ลงผึ่งร่างกายเหล่านี้ทุกทั้งหลายดับหมดเลยเหลือแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่อัศจรรย์นั่นแหละครับมีหลักสักแต่ว่าปรากฏนอกนั้นไม่มีโลกธาตุนี้ไม่มีมีแต่อันเดียวที่ว่าสักแต่ว่าแต่ไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมดานะสักแต่ว่าปรากฏหากเป็นของอัศจรรย์มากคืออันนั้นแหละที่จะพูดให้ชัดกว่านั้นมันผิดจากความจริงคือในโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีอันนี้เท่านั้นโลกทั้งหมดไม่มีมันปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงร่างกายนี้ก็หมดมันสักแต่ว่ามันที่มีปรากฏนั่นคือจิตที่มันลงเต็มที่แล้วมันอัศจรรย์อันนี้มันอยู่อย่างนั้นแหละจริงเมื่อมันอยู่อย่างนั้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีอะไรโลกนี้ถ้าจิตไม่เคลื่อนออกมาแล้วไม่มีร่างกายก็อยู่อย่างนั้นแหละนี่ก็เทียบก็ได้กับพระอรหันต์เช่น เช่นพระกัสสปะเป็นต้นท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันทั้งที่หยอกก็อย่างนั้นแต่เราไม่ได้วัดรอยนะเราพอมาเทียบได้เท่านั้นของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนิโรธสมาบัติ7วันนะมันเป็นชั่วระยะไหนพอจะจับมาเป็นสักขีพยานกันได้เพียงเล็กน้อยเราก็ออกมาแต่เราไม่ได้วัดรอยในเวลามันเป็นอย่างนั้นแล้วร่างกายจะถูกเผาไปเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเวลาจิตลงไปอย่างนั้นมันไม่รับกันเลยนี่มันเป็นวันวันถ้าวันไหนพิจารณายากลำบากมันยังไม่รอบคอบยังไม่ลงด้วยเหตุด้วยผลจิตมันก็ลงไม่ได้นะมันจะเกี่ยวนี่นั่นแหละทุกข์มากตรงนั้นที่พอมันลงเมื่อไหร่รอบเมื่อไหร่แล้วมันลงมาเองเราจะไปบังคับให้หลงอย่าต้องเหตุผลอธรรมบังคับประเดี๋ยวในนั้นลงเองนี่ถ้าวันไหนพิจารณายากยากกลัวจะลงนี่เป็นเวลานานนานวันนั้นบอกซ้ำมากเราถ้าวันไหนพิจารณาลงจับติดเหมือนว่าคิมปากคมจับติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บลงผึ่งเลยอย่างนั้นถึงจะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามตลอดรู้เหมือนกันแต่วันไหนลงได้ง่ายอย่างนั้นพอถึงเวลาแล้วลุกออกไปเลยเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดาแต่ถ้าวันไหนมันทุกข์มากทุกข์มากทุกข์มากไม่ลงให้ง่ายๆวันนั้นบอกช้ำมากทีเดียวถึงเวลาลุกนี่เราเคยเป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้แต่ก่อนถึงเวลาลุกล้มตุ่มเลยคืออันนี้มันหมดสภาพมันไม่ทำงานไม่รู้ตัวเลยได้ตั้งแต่เอวนี่ลงไปมันใต้หมดแล้วส่วนนี้ยังดีนะนั่นเวลาเราลุกนี่ล้มตุ่มล้มแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วเราก็งงอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้วะเอามือค้ำยันเอาไว้ล้มลงไปก็อยู่อย่างนั้นแล้วเหยียบมันก็ไม่เหยียบด้วยคู่ก็มากับไม่เหมือนท่อนไม้ท่อนปืนมันตายแล้วนั่นนี่เป็นครั้งแรกอะที่เรานั่งตลอดรุ่งเพราะเราไม่เคยพอถึงเวลาที่จะออกจิตถอยออกมาแล้วนี่อันนี้มันตายหมดแล้วมันก็ไม่รู้เจ็บรู้ปวดแล้วเราก็ลุกก็ล้มเลยส่วนดีๆอยู่นี่มันก็ค้ำยันเอาไว้ส่วนนี้ตายเลยคือเวลาล้มแล้วคู่เข้ามาก็เงียบอะไรก็เงียบเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนทำไมยืนไปอย่างนี้นานนี่มันเป็นที่แรกนะเราไม่รู้เรียกว่าเป็นบทเรียนนะทีนี้นี่ก็ถึงไว้ข้างก่อนขาเหยียบไว้ข้างในอยู่ให้อยู่ข้างก่อนเพื่อขึ้นต่อไปเลือดลมก็ค่อยเดินไปมันรู้ภายในนะเลือดลมค่อยเดินประสานกันเราก็ค่อยรู้สึกตัวยังกระดิกนิ้วเท้าอยู่ถ้ายังกระดิกยังเฉยอย่าลุกถ้ากระดิกนิ้วเท้าได้กระดิกไปกระดิกมาได้คู่เข้ามาได้เหยียบออกไปก็ได้ทั้งลุกได้ถ้ากำหนดคู่กระดิกกระดิกเฉยกำหนดคู่เข้ามาก็ไม่ฟังเสียงเราเฉยเหมือนกันอย่างนี้อย่าลุกลุกล้มเลยนี่เป็นบทเรียนคืนแรกที่เรานั่งเจอคืนแรกมันซัดกระสุนทุกเวลาถึงขนาดนั้นมันตายหมดแล้วจากนี้ลงไปตายหมดเลยเวลาจะลุกอันนี้มันก็ตายมันไม่เจ็บนะถ้ามันตายแล้วเงียบหมดหายหมดแล้วก็ลุกตัวนี้อย่างดีพอลุกไปมันไม่เป็นไปตามเลยลุกมันก็ล้มเลยเป็นคือวันนั้นทุกเวทนาโหมตัวอย่างเต็มที่ตลอดลุ่งละมันเราลุกล้มนี่เมื่อเรารู้แล้ววันไหนมันลำบากมากมันก็รู้แล้ว

ส่วนนี้ตายหมดแล้วเอามือเราจับขาแล้วจับดึงออกวางไว้ขาไม่รู้ว่ามือจับนะมันตายแล้วแต่มือรู้ว่าขาเย็นแล้วจับขานี้วางออกเอาวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ทีนี้เราก็เอามือค้ำเลยคอยรักษามันอยู่นั่นจนกระทั่งมันเลือดลมมันค่อยไปนะพอเราวางแล้วก็เลือดลมค่อยไปทั้งสองข้างแล้วที่กระดิกเท้าดูกระดิกนี้เท้าดูทดลองดูจนกระทั่ง กระดิกได้พูดได้เหยียดได้แน่ใจยุบได้ยุบไปเลยถ้าไม่แน่ใจอย่าลุกล้มทันทีเลยนี่วันที่ทุกขเวทนาหนาแน่นซัดกันไปจนถึงตลอดมันจะลงได้ระงับทุกขเวทนาเฉพาะเวลาจิตลงพอถอนขึ้นมานี่ก็พิจารณาอีกทีกว่ามันจะลงได้มันก็นานมันก็ทรมานอีกอย่างนี้พอถึงตอนเช้ามันหมดแล้วตายหมดแล้วถ้าวันไหน พิจารณานี้มันจับติดพิจารณาลงผึ่งเลยลงจนกระทั่งมันถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาที่แรกทุกข์ก็ยังไม่มีพอถอนขึ้นมาแล้วนานเขาเดี๋ยวทุกข์ก็มีทุกข์มีก็ฟัดกันกับทุกข์อีกการพิจารณาทุกขเวทนาเราจะเอาอุบายวิธีการที่เราพิจารณามาแล้วและได้ผลมาแล้วนั้นมาพิจารณานั้นไม่ได้ มันเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์ไปเหมือนกับว่ามันเป็นปริยัติเป็นอะไรไปต้องพิจารณาใหม่คือต้องอุบายใหม่มันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้ขึ้นเป็นอุบายใหม่สุดๆแล้วดับลงได้อย่างนั้นทุกครั้งเลยการนั่งจะเป็นเวลานานเท่ากันก็ตามมันสำคัญอยู่ที่จิตถ้าจิตมันลงได้ง่ายอย่างง่ายวันนั้นจะไม่ได้ทรมานมากอะไรลุกขึ้นไปเลยนั่งตลอดลุกเหมือนกันก็ตามมันร่างกายไม่บอกช้ำเพราะจิตดีจิตลงได้ง่ายถ้าวันไหนสักจะเป็นอย่างนี้วันนั้นจะลุกก็ต้องว่าจับขาดึงโอ้โหนี่เรื่องความทุกอย่างนั้นจะถ้าพูดถึงเรื่องลงได้ทุกคืนเป็นตัวอย่างว่าช้ากับเร็วทรมานกับไม่ทรมานต่างกันถ้าวันไหนมันลงยากในวันนั้นต้องทรมานร่างกายหนักทีเดียวถ้าวันไหนลงได้ง่ายพอถึงเวลาลุกไปเลยเนี่ยมันต่างกันนะมันขึ้นอยู่กับจิตเรื่องสุดทรมานนี่หนักจริงๆนะเรามันนิสัยวาสนาหยาบนะจะทำธรรมดาไม่ได้มันจะรู้นิสัยเจ้าของเพราะนั้นมันจึงดัดเราอย่างเด็ดนะต้องเด็ดจะกันไม่เด็ดไม่ได้นั่นรับทันกันนี่เราจะเอานี้วิชาหรือวิธีการอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้นะมันล้มด้วยวิธีใดหนักหรือเบาก็ฟัดกันลงไปเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายซัดกันเลยขาดว่านเลยได้นะแต่อย่างนั้นนี่เรามาที่มันทุกขเวทนาในร่างกายถ้าจิตลงไปแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องทุกข์ไม่หมดเพราะฉะนั้นเวลาจิตลงพึ่งลงพึ่งแล้วถอนขึ้นมาพิจารณาก็ลงพึ่งมือวันนั้นไม่บอบช้ำร่างกายไม่บอบช้ำธรรมดาเหมือนเรานั่งเวลาธรรมดาลุกขึ้นได้ธรรมดานั่งตลอดรุ่งก็ตามมันขึ้นอยู่กับจิตนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับจิตแต่มันก็รู้เจ้าของถ้าวันไหนอย่างที่มันทรมานมากมันก็รู้เวลาจะลุกต้องตั้งท่าตั้งทางจับแข้งจับขาดึงออกซะก่อนถ้าวันไหนมันคล่องตัวมันก็รู้ลุกไปเลยนั่นไม่ได้ทดสอบอะไรแล้วรู้ในตัวแล้ววันไหนมันทรมานมากวันนั้นก็ต้องจับขาดึงออกมันตายหมดแล้วนั่นตายหมดเลยต้องในจับอกว่างจับอกว่างปล่อยไว้จนกระทั่งเลื่อนลมเดินไปกระดูกกระดิกได้คู่ได้เหยียดได้เรียบร้อยแล้วถึงจะลุกไปได้ไม่เป็นอย่างนั้นล้มถ้าวันไหนเป็นธรรมดาซึ่งจิตทรมานง่ายลงได้ง่ายวันนั้นลุกไปเลยแน่มันก็เป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตนามันไม่ขึ้นอยู่กับอะไรนะอันนิสัยเรามันรู้สึกว่าผ่านพ้นอยู่นะพ่อแม่ครูอาจารย์ลั่งนะ

0: นั่งตลอดเลยก็ท่านล้างไว้มันผาดมันโผนมันเอาจริงเอาจังมากแต่ท่านรู้ประมาณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านสอนแต่สำคัญที่ว่าท่านสอนอะไรมันลงเลยนะไม่ฝืนท่านยอมเลยเช่นอย่างนั่งตลอดรุ่งนี้ท่านขึ้นไปปั๊บอันนี้วันที่ท่านจะสอนเราวันนอกนั้นที่แรกท่านก็ชมเชยสรรเสริญต่อไปความชมเชยเส้นอ่อนลงอ่อนลงต่อไปท่านก็พูดธรรมดาเรายังไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งถึงวาระแล้วเพราะเราท่านรู้เนี่ยวันไหนเราทรมานหนักมากหนักน้อยท่านก็รู้จิตนั้นลงได้ทุกวันนั่นแหละลงแดนอัศจรรย์ลงได้ทุกคืนไม่มีพลาดเลยที่ท่านเห็นว่ามันพอสมควรที่จะฝึกดัดแปลงยังไงนะท่านก็ลั่งละทีเนี้ยพอขึ้นไปกราบกันลงนายชลศรีฝึกมากท่านขึ้นเลยนะธรรมะตัวไหนมันคึกมันขนองมากมันไม่ฟังเสียงการฝึกทรมานสารถีผู้ฝึกมากเขาต้องเอาอย่างหนักทรมานอย่างหนักหลังนั้นไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรให้กินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกเอาอย่างหนักหลังนั้นทีนี้พม่ามันลดพยศลงลดพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงลดลงจนกระทั่งว่าม้านี่ใช้การใช้งานได้ไม่ทรยศนี้เขาก็ใช้ธรรมดาการฝึกแค่นั้นเขาก็ดิบไปนะท่านพูดเท่านั้นแหละ ท่านได้พูดมาแต่นี่ก็ในคัมภีร์มันก็มีแล้วเราก็ผ่านมาแล้วแต่เราไม่เอามาใช้ เรายังเสียดายยังถึงเล็กๆพูดซ้ำๆซักๆอย่างคือเสียดายพอท่านพูดถึงเรื่องการฝึกทรมานมาอย่างนั้นท่านหยุดไปเราอยากให้ท่านย้อนมาไอ้หมาตัวนี้มันฝึกแบบไหนมันถึงไม่รู้จักประมาณจากให้ท่านว่ามันยิ่งจะมีกำลังใจนะคือมันผ่าโผล่มันล้างเอาไว้คือท่านรู้จักประมาณทุกอย่างก็เราไม่รู้เอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยท่านรู้ทั้งท่านมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งเลยนะเพราะก็จิตมันฝึกทรมานที่มันพยศจากนั้นมันก็ไม่มีนั่นก็เข้ากับม้ามันลดประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติต่อม้าธรรมดานี่เราก็ปฏิบัติต่อจิตธรรมดาธรรมดาของการประกอบความเพียรไม่ทรมานหนักอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เราก็ลดเยอะการนั่งตลอดรุ่งแล้วก็ไม่เคยนั่งนะไม่เคยตั้งแต่ทำมาแล้วนะนี่แหละคำว่าครูบาอาจารย์ท่านเหนือเราทุกอย่างนะเหนือทุกอย่างเช่นอย่างสมาธินี่แม่นยำนะเข้าเป็นหินไปเลยจิตที่เป็นสมาธิเหมือนหินนะแน่นหนามั่นคงมากลงดิ่งลงไปนั่นแน่วอยู่นั่นนั่งสักกี่ชั่วโมงมันก็ได้ไม่มีอะไรควรความคิดความปรุงแต่ก่อนมันอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นกวนใจตลอดเวลาให้สงบบ้างอันนี้ไม่ได้มันกวนเราต้องเอาสมถะตามคือการภาวนาบังคับเช่นเอาคำบริกรรมบังคับไม่ให้มันคิดให้มันคิดแต่คำบริกรรมเนี่ยต้องบังคับอย่างนั้นความคิดที่มันยุ่งตลอดเวลาก็ค่อยสงบลงเอาความคิดจากด้านธรรมะระงับดับมันนี่ขันดับไปดับไปจิตมีความสงบร่มเย็นสง่างามขึ้นมาจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิแน่วแล้วที่ความคิดปรุงเดี๋ยวนั้นมันกวนใจนะไม่อยากคิดคิดยับขึ้นมาก็กวนใจแต่ก่อนมันอยากคิดมันจะเป็นจะตายพอถึงขั้นสมาธิมีอำนาจแล้วความสงบมีอำนาจมากแล้วอยากแต่สงบความคิดเป็นการกวนใจไม่อยากคิดนี่มันเป็นอย่างนั้นละการฝึกจิตอันนี้ท่านก็ถามเราก็ไม่รู้นะเป็นยังไงสมาธิสงบดีอยู่หรือแล้วก็บอกว่าสงบดีอยู่ว่าท่านก็เดี๋ยวก็มาถามพอหลายๆวันเขานั่งถามเราก็ยังตอบแบบเดิมแบบเซ่อๆเลยสงบดีหรือสงบดีอยู่เราก็ว่างั้นพอหนักเข้าบุรุษท่านจะเอาเห็นไหมล่ะนี่ล่ะเหนือกันอย่างนี้ล่ะดูสิพอถึงวาระที่ท่านจะเอาเปลี่ยนหมดนะกิริยาท่าทางสีหน้าสีตาเหมือนจะกัดจะฉีกบุรุษท่านจะเอาเพราะว่าเป็นไงจิตสงบดีอยู่เหรอสงบดีอยู่ ท่านจะนอนตายอยู่หนึ่งนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละธรรมะนี่เด็ดนะจะว่าหยาบว่าโลนไม่ได้เป็นธรรมะที่เด็ดกำลังของธรรมของท่านทุกอย่างเด็ดขาดท่านจะนอนตายอยู่นั่นเถอะท่านรู้ไหมว่าสมาธิเนี่ยเหมือนหมูขึ้นเขียงทุกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันนี่มันมีความสุขมากน้อยเพียงไรไอ้เนื้อติดฟันนี่นะว่าจากนั้นก็สมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนะท่านซัดเข้ามาซัดเข้ามาแล้วก็มีแง่อันนี้เถียงท่านถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิใจเดินที่ไหนแล้วก็ที่นั้นสัมมาสมาธิของพุทธเจ้ากับสมาธิหัวต่อมันเป็นหมูขึ้นเขียงของท่านเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเลยซัดเอาตรงนี้หมอบนะคือมันไม่อยากออกอยู่เป็นกี่ชั่วโมงมันก็อยู่ได้เพราะจิตแน่วไม่มีอะไรกวนใจความคิดความปรุงมันกวนใจเมื่ออำนาจของสมาธิมีเต็มที่แล้วความคิดเหล่านี้กวนใจไม่อยากอยู่ทั้งอะไรเท่าไรก็ได้สุดท้ายมันก็ดิ่งลงไปว่านี่แหละจะเป็นนิพพานเป็นแล้วนั้นในจิตเรานี่แหละเป็นนิพพานดิ่งแน่วนี่แหละเป็นนิพพานมันเลยเอาสมาธิเป็นนิพพานแต่มันจะเป็นได้ยังไงล่ะเวลาท่านไล่ออกอย่างนี้แล้วออกทางด้านปัญญาปัญญามีทำไมท่านไม่ใช้ท่านมันจะนอนอยู่เหมือนหมูขึ้นเสียงเหรอเนื้อสมาธิมันแก้กิเลสได้ตรงไหนไล่แล้วปัญญาต่างหากแก้กิเลสสมาธิเป็นที่แปลว่าพักอารมณ์รวบรวมความวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่จุดแห่งสงบเป็นความสงบร่มเย็นอยู่ฉะนั้นเป็นสมาธิมันไม่ได้แก้กิเลสท่านว่างั้นการแก้กิเลสเรื่องของปัญญาต่างหากสมาธินี่นอนเฉพาะถึงวันตายมันก็ไม่ได้แก้กิเลสนะสมาธิเป็นที่รวมกิเลสความวุ่นวายเข้ามาสู่ความสงบเท่านั้นไม่ใช่แก้กิเลสท่านว่าปัญญาต่างหากทิ้งแล้วก็เอาเลยทิ้งทางด้านปัญญาหมุนทางด้านปัญญาพอลงท่านเกี่ยวกับเรื่องสัมมาสมาธิท่านไปโยแยกแหลกแล้วยอมแล้วนะนี่ก็จะออกทางด้านปัญญาแล้วพอออกทางด้านปัญญาพอจิตมันอิ่มอารมณ์หมดแล้วสมาธิไม่สนใจกับคิดเรื่องอะไรๆมันอิ่มอารมณ์คือถ้าจิตยังฟุ้งซ่านลำคาญจะพิจารณาทางด้านปัญญามันแฉลบออกไปเป็นสัญญาอารมณ์เสียทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วให้พิจารณาอะไรมันก็ทำตามนั่นตามนั่นนี่แหละที่ว่าสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาปราโหติวหาริสังชาสมาธิที่ปัญญาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากอิสมากนี่พูดทำเรื่องปัญญาถ้าพูดถึงภาคปฏิบัติปัญญาที่สมาธิหนุนหลังย่อมเดินได้คล่องตัวแต่ทำภาคปฏิบัติมันก็ลงจุดนี้อันนี้เวลาออกทางด้านปัญญาดิอ้าวเอาอีกแล้วนั่นที่มีหนามันไม่พอดีอย่างว่าเนี่ยพอมันออกพอออกมันก็รู้จริงๆเพราะมันอิ่มแล้วจิตอิ่มอารมณ์พาที่นาทางย่ามปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์มันแยกจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆเกิดความเพลิดเพลินในการพิจารณามันถอนกิเลสแล้วที่นี่เริ่มถอนกิเลสจิตก็ยิ่งเพลินในการฆ่ากิเลสเนี่ยฆ่ากิเลสฆ่าด้วยปัญญานะนั่นสมาธิไม่ได้ฆ่าสงบเฉยพอออกทางด้านปัญญานี่ฆ่ากิเลสออกเรื่อยออกเรื่อยกระจ่างไปที่นี่เรื่องปัญญามันยิ่งเพลินนะที่นี่เพลินจนกระทั่งไม่ได้หลับได้นอนมันไม่ยอมนอนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยโอ้ยกลางวันก็จะนอนไม่หลับกลางคืนก็จะนอนไม่หลับเหน็ดเหนื่อยในหัวอกจะตายแล้วที่นี่อ้าวจะทำไงนี่อ่ะนอนก็ไม่ได้แม้ว่ากลางวันกลางคืนแล้วจะทำไงนี่นะจากนั้นก็ไปกราบเยี่ยมท่านที่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะก็บอกมันออกยังไงท่านว่าก็มันพิจารณามันไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนติ้วแล้วนั่นแหละมันหลงสังขารท่านเอาแล้วนะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละบ้าหลงสังขารใส่เขาอีกนะย้ำที่นี่นิ่งนะคือคำว่าสังขารนี่เป็นมากจริงแต่เวลามันเลยความพอดีไปแล้วสังขารฝ่ายสมุทัยมันแทรกเข้าไปเราไม่รู้นะท่านรู้หมดแล้วนะ ทีเวลานั่นก็มันก็ไปเต็มเหนียวเวลาจะเป็นจะตายจริงมันก็เข้าพักสมาธิสงบอารมณ์เรียกว่าเอากำลังจากนั้นก็ออกพุ่งนี่แหละที่นี่ที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นแล้วนะที่นี่หมุนละเรื่อยๆหมุนลงมันได้หมุนฆ่ากิเลสแล้วก็มันเป็นอัตโนมัติของมันเว้นแต่หลับเท่านั้นไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนงานนี้มีแต่งานของปัญญาฆ่ากิเลสทั้งนั้นเลยมันก็รู้ชัดเจนว่านี่ปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสมันก็ยิ่งเชื่อมั่นมันก็ยิ่งหมุนใหญ่เลยล่ะยังไม่รู้จักความพอดีมันได้หลับได้นอนท่านก็ร่างเอาไว้มันบ้าหลงสังขารพอมาพักเขาสู่สมาธิจิตมีกำลังบางชาแล้วออกทีนี้มันก็ผางเวลาจะตายจริงมันถึงจะเข้านะเข้าสมาธิถ้ามันไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่ยอมเข้าเพราะมันเพลินทางสติปัญญาอัตโนมัติมันออกของมันเองนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยลำพังไม่มีละที่ว่าเพียรนอกจากว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์ยกให้แต่เพียรในประโยคพยายามไม่มีต้องล้างเอาไว้มันหมุนของมันมันดูดมันดื่มเพลินของมันตลอดเวลามียาบทไหนไม่มีที่มันจะละการคุ้ยเขี่ยขุดค้นฆ่ากิเลสด้วยสติด้วยปัญญาอัตโนมัติเป็นไปตลอดนี่พอถึงขั้นนี้แล้วกิเลสจริงๆได้บอกได้ชัดเจนว่ากิเลสไม่เกิดไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้แล้วไม่จะฆ่าโดยแต่เดียวกิเลสตัวไหนจะมาเกิดจะมาเสริมกำลังเพิ่มกำลังขึ้นไม่มีมีแต่ตีลงอ่อนลงไปทางนี้ยิ่งหนาแน่นจนปัญญายิ่งเฉลียวฉลาดรอบตัวหมุนติ้วไปเลยปัญญาตหาฆ่ากิเลสถูกที่มันยอมอันนี้มันก็ย้อนหลังไปพิจารณานะมันย้อนหลังคือเราไม่เคยคิดแต่เวลามันมาเป็นในจิตนี้แล้วมันจะคิดถึงเรื่องกิเลสไอ้กิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โลกมันเป็นอัตโนมัติของมันเป็นอยู่ทุกหัวใจไม่ต้องบอกต้องกล่าวความคิดความปรุงเป็นเรื่องของกิเลสฉะนั้นจะคิดใดเรื่องใดเรื่องใดเป็นเรื่องของกิเลสทำงานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่พอมาถึงขั้นปัญญาขั้นฆ่ากิเลสมันฆ่าโดยอัตโนมัติมันถึงเอามาเทียบกันอ๋อกิเลสเกิดบนหัวใจสัตว์ทำงานบนหัวใจสัตว์ขนกองจุกมาให้สัตว์มันก็เป็นอัตโนมัติของมันอย่างนี้มานานแสนนานรู้แล้วนะที่นี่คราวนี้จะฆ่ามันแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติหมุนที่เร็วเลยจนกระทั่งเอาไปถึงขีดมันเต็มที่แต่เราไม่ได้สำคัญนะคือเวลามันว่างนั่นน่ะมันไม่มีงานคือมันไม่มีที่ตัวใดจะโผล่ขึ้นมามันว่างหมดเลยในหัวใจนี้ว่างหมดแต่ก่อนมันมีอะไรที่เหมือนว่าเป็นเสี้ยนเป็นน้ำโผล่มาพอให้ตัดให้ฟันอันนี้ไม่เลยนั่นเสี้ยนน้ำน่ะคือที่โผล่มามันฟันขาดจะบ้านขาดจะบ้านเลยนี่พอค้นไปมันว่างจริงไม่มีหายเงียบเลยพิจารณาที่ไหนก็ไม่มีอันนี้มันก็ขึ้นอันหนึ่งขึ้นด้วยความเข้มข้นกับกิเลสนั่นแหละเฮ้ยไม่ใช่เป็นพระหลานน้อยๆแล้วหรือเนี่ยแต่มันไม่สำคัญตัวนั้นเองมันทำไมกิเลสมันไปไหนหมดเนี่ยไม่เห็นมีมันไม่ใช่เป็นพระหลานน้อยๆขึ้นมาหรือนี่ว่าเฉยนะแต่ยังไม่สำคัญนั่นเป็นจังหวะที่มันว่างหมดกิเลสตัวไหนไม่ปรากฏเอาฟุ้งเขี่ยขุดก้นไปแล้วเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาที่ก็ซัดกันอีกแล้วอรหันต์น้อยเลยไม่ว่าซัดกันไปซ้ายกันมาจนกระทั่งถึงมันก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาที่เรียกว่าละเอียดมากซึมไปเลยพอถึงขั้นนี้แล้วหมุนเข้าจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นให้เห็นประจักษ์ในหัวใจเหมือนว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดเลยแต่ความจริงก็โลกธาตุธาตุขันธ์ของเรากับจิตเนี่ยร่างกายนี่ไหวจริงๆพุ่งเลยมันกระเทือนหนักระหว่างกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกันไม่มีอะไรเหลือเลยกระเทือนมากนะร่างกายพอนี่ผางขึ้นมาเท่านั้นหมดละที่นี่ที่ว่าเป็นอาหารน้อยๆใหญ่ๆไม่มีรู้ประจักษ์เลยเออขึ้นเลยนั่นเป็นไงล่ะ ดังนั้นมามันก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรปรากฏเพราะมันประจักษ์แล้วว่าเป็นคนละฝั่งแล้ววิมุตติกับสมมุติเป็นคนละฝั่งแล้วแยกกันแล้วเข้ากันไม่ได้นั้นก็รู้ประจักษ์ที่นี่เลยไม่ได้ถามว่าอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ไม่มีท่านอาจารย์ทิฏฐิโกรู้ประจักษ์ในผลงานตัวเองตั้งเริ่มมาตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงที่สุดผลงานแสดงเต็มเหนี่ยวเวลาสุดท้ายที่เด็ดขาดจะว่าไปเป็นสาธิตโกรู้โดยตัวเองไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามท่านหาอะไรทำของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันหายสงสัยอย่างเดียวกันนะนี่อย่างที่พระอัญญตระภิกขุท่านไปจะไปทูลถามพระเจ้าในธรรมขั้นสูงอย่างนี้นะถูกฝนตกพิจารณาดูน้ำฝนตกมาตั้งแต่คือแต่บนลังคาตกมากระทบกับน้ำอยู่ข้างล่างมันตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับกระทบกันปั๊บเกิดแล้วดับท่านก็ย้อนเข้ามาหานี่เรื่องสังขารความคิดความปรุงทั้งดีทั้งตัวเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนั่นท่านเทียบกันมาเกิดขึ้นไปจากที่ไหนพื้นของน้ำก็คือใจไล่ไปมารู้ตรงนั้นบรรลุธรรมฝังตรงนั้นพอฝนตกหยุดแทนที่จะขึ้นไปทูลถามเจ้าไม่ไปกลับเลยนั่นเห็นไหมล่ะต้องจะตั้งหน้าตั้งตาจะไปทูลถามพระเจ้ายังไม่ไปเดินกลับเลยนี่อ่ะสันติโกก็คือองค์ศาสดาประกาศไปย่อยจ้าขึ้นมาอย่างนี้หาชมใส่เลยนี่แล้วว่าพูดถึงเรื่องธรรมะฆ่ากิเลสเมื่อถึงกาลเวลานี่ทำสติปัญญาหรือว่าทำสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังกล้าแล้วมันเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชาหรือไม่ดีเพลินจนกระทั่งนอนไม่ได้เป็นนี่ถึงขั้นมันเพลินมันฆ่ากิเลสมันฆ่าเองแต่ก่อนกิเลสทำลายเรานี่มันทำลายเองทำลายเองบอกช้ำภายในจิตใจมากเพราะกิเลสทำมาบางครั้งบางคราวนอนไม่หลับเพราะความคิดความปรุงความทุกข์ความเดือดร้อนภายในจิตใจกี่ปาฐะเข้ามารวมที่หัวใจนั้นนี่ใจผู้ที่จะระงับดับตอนนี้มันดับไม่ลงบางทีนอนไม่หลับดับไม่ลงถ้าพอหลับได้ก็แสดงว่าระงับดับทุกข์ได้เวลานอนหลับคนโลกของเราจึงระงับดับทุกข์ได้ในเวลาหลับถ้ามันเลยนั่นแล้วมันก็นอนไม่หลับดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยนั่นนี่กิเลสทำงานโดยอัตโนมัติของมันที่นี่เวลาทำงานโดยอัตโนมัติมันก็แบบเดียวกันที่นี่เทียบกันได้เปิ่งเลยถึงขั้นทำฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติมันก็ฆ่าแบบเดียวกันที่นี่พอถึงขั้นขาดสะบั้นกิเลสขาดสะบั้นนั้นนี่สติปัญญาอัตโนมัติที่หมุนตัวมันเกี่ยวยุบตึกทันทีเลยเพราะสติปัญญาก็เป็นเครื่องมือเป็นมรรคพอกิเลสขาดจะว่าไปแล้วจะไปฟันอะไรไปทำลายอะไรเครื่องมือนี้มันก็ปลงวางได้โดยอัตโนมัติหยุดจิตที่หมุนตัวเป็นธรรมจักรหยุดโดยลำพังตนเองกิเลสขาดจะว่าไปหมดไม่มีอะไรจะทำนั่นรู้ประจักษ์ในหัวใจทีนี้โลกธาตุไหวในหัวใจนี่เป็นอย่างนั้นนี่แหละที่นี่จากนั้นแล้วสมมุติทั้งมวลในสามแดนโลกธาตุไม่มีเลยในหัวใจของพระอรหันต์ไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าประจําจิตที่บริสุทธิ์ว่างเปล่านี่ผมท่านพูดเอ้ยพูดยากนะว่างเปล่ากับจิตที่บริสุทธิ์แต่ว่างเปล่าที่เราคาดอันนี้มันผิดกันนะดินฟ้าอากาศว่างเปล่าไว้วันนี้มันก็ว่างเปล่าแต่ดินฟ้าอากาศแต่หัวใจมันไม่ว่างทีนี้พอหัวใจฉันว่างมันก็ลักษณะพอเทียบกันได้อย่างนี้มันว่างเลยไม่มีเรื่องสมมุติอะไรที่จะเข้ามาแทรกในหัวใจให้เป็นเสี้ยนเป็นน้ำกี่กว่าไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงแล้วก็ที่นี่เลยอ๋อนี่มีกิเลสเท่านั้นที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจไม่ว่ามากว่าน้อยเป็นข้าศึกมากน้อยตามส่วนของมันที่พอกิเลสทั้งทุกส่วนได้ขาดสะบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรกวนใจที่นี่บรมสุขขึ้นทันทีรับก่อนเพราะสิ่งวันนี้ปกคลุมเอาไว้พอ นี้ขาดตะวันไปบรมสุขเกิดขึ้นไปพร้อมกันกับจิตที่บริสุทธิ์พุทโธหรือเป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วโดยอัตโนมัตินั่นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองท่านละจิตพอถึงขนาดแล้วหมดโดยสิ้นเชิงสมมุติไม่มีอะไรจิตนิ่งว่างโดยหลักธรรมชาติของจิต เป็นอย่างนั้นตอนนี้ผ่านเที่ยงอะไรเที่ยงก็ดูหัวใจเจ้าของมันก็รู้หัวใจนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงและไม่สงสัยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตอนใดเวลาใดไม่มีขาดสะบั้นไปหมดจะว่ามันเลยสมมติอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็ไม่มีในหัวใจที่คุยสุดแล้วเรานี่เป็นสมมติทั้งหมดแล้วมันจะเสื่อมจะเจริญเป็นอดีตอนาคตไปได้ยังไงมันก็หมดโดยสิ้นเชิงนันทคาดนี่แหละผลในการปฏิบัติพุทธศาสนาชี้แนวทางถึงแดนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตั้งแต่พื้นๆลงไปถ้าใครตั้งใจปฏิบัติตามสดสดร้อนๆตามพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกขอให้ปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องกิเลสมันหลอกมันลวงมันหลอกทุกหัวใจนั่นแหละเอาทุกเรื่องทุกราวที่จะมาหลอกให้เราย่อหย่อนหรือท้อถอยในทางความบ้าเปลี่ยนในทางที่ถูกที่ดีนะมันจะกิจกรรมทุกวิถีทางถึงที่ว่ากิเลสตัวมหาภัยต่อจิตใจต่อธรรมนี่เวลาธรรมมีกำลังกล้าแล้วสิ่งเหล่านี้ล้มระนาวไปเลยนะจนกระทั่งขาดจะบั้นบดแล้วไม่มีอะไรมาเป็นภัยต่อใจนี่แหละเรื่องการภาวนาหลักใหญ่ของบารมีทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยไม่ไปไหนนะรวมมาหาหัวใจ บารมีของเราที่สร้างมาน้อยมีอยู่ในหัวใจมีอยู่ในหัวใจหัวใจแต่ที่เก็บจริงๆก็คือจิตตภาวนาลงระดับเป็นธรรมรบใหญ่ละพอจิตตภาวนาขึ้นแล้วกุศลผลบุญของเราที่สร้างมาบางน้อยลงนี้หมดเลยที่นี่มารวมนี้หมดแต่ก่อนเหมือนไม่ปรากฏแต่พอนี่สร้างเขื่อนไปแล้วก็เหมือนกับน้ำแต่ก่อนน้ำไม่ปรากฏนะพอสร้างเขื่อนไปแล้วน้ำมันจะไหลมาจากไหนมันก็ไหลออกมาลงเต็มสระนี่ความดีของเราก็เหมือนกันมันอยู่กับจิตนั่นแหละแต่ไม่มีที่รวมให้เห็นมันก็ไม่รู้แต่พอจิตตภาวนาสร้างเหมือนกับว่าสร้างเขื่อนใหญ่ลงแล้วบุญกุศลก็มารวมที่ตรงนั้นมันอยู่ที่นั่นน่ะแต่มันไม่มีที่รวมมันก็ไม่เห็นพอลงที่รวมแล้วเห็นได้ชัดเจนจากนั้นก็ผึ่งเลยนี่แหละอำนาจแห่งการสร้างความดีมันทั้งหลายอย่าได้นอนใจอย่าได้ประมาทนะว่าการสร้างคุณงามความดีว่าบาปมีบุญมีไม่มาตลอดพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีผิดพลาดเลยไม่ว่าพระองค์ใดสอนว่าบาปมีบุญมีมาตลอดไม่มีพระองค์ใดที่ปฏิเสธบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนำสิ่งที่มีแล้วทั้งนั้นนำมาสอนโลกแต่โลกเมื่อมันไม่ยอมเชื่อแล้วพูดแล้วตามันก็โดนเอาชนเอาชนเอาไปทุกข์กับโลกตาบอดไม่ยอมฟังเสียงธรรมไม่ยังเสียงศาสดานั่นแหละถ้าวงฟังแล้วไปได้มนุษย์เราไปได้แท้มันจะยากลำบากก็ฝืนไปตามทางของศาสนาเอาคดก็ไปทางคดมันไปโค้งก็ไปมันลบกลุ่มลังก็ไปตามที่ทางท่านสอนนะก็ทางคดมันอยู่ที่นี่นั่นสุดท้ายมันก็ได้พากันตั้งใจปฏิบัติเรานี่มันหมดปัญหาทุกอย่างแล้วเพราะงั้นการพูดนี้จึงไม่มีสงสัยเลยที่นำมาสอนโลกไม่สงสัยใครจะออกทางวิญญาณแบบไหนออกเถอะว่างั้นเลยเราถอดจากหัวใจของเรานี่ไปสอนไม่พูดอย่างจริงไม่คุยไม่ลูกไม่ทำสอนตามหลักของจริงที่เป็นจากหัวใจมีอยู่ในหัวใจนี้ออกถูกต้องแม่นยำถูกต้องแม่นยำไปหมดไม่สงสัยให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะวาสนาบารมี ให้ดูความดีของเจ้าของสร้างความดีก็เรียกว่าสร้างวาสนาบารมีเพิ่มวาสนาบารมีตัวให้หนาแน่นอย่างนี้เมื่อหนาแน่นขึ้นแล้วก็ยกตัวเรานั่นแหละผู้สร้างนั่นแหละให้หลุดพ้นจากตัวจำมาละเอาละพอ วันนี้ได้สักกี่นาที
1: 44ครับ
0: โทษได้ถึงขนาดนั้นเหรอเออพักแค่ก่อนถึงเอา45นาทีก็มา วันนี้ก็พูดเข้มข้นอยู่แล้วได้แค่4มันเหนื่อยที่อยู่ที่เหนื่อยนี่พูดแล้วนี่จะยินหมดละมั้งนี่นะข้างนอกก็คงได้ยินพูดเนี่ยถึงนะระยะนี้ก็ฟังพอดีเรามันก็ไม่สนใจกับนี่เวลาพูดแต่มันก็อยู่ในกระแสที่จะได้ยินในตัวเต็มกันวันนี้ก็ไปนู้นไปหัวหินเขาไปเลี้ยงลิงเขาจัดอาหารไปหมดเลยโอ้ยกองพลูอาหารให้ลิงถาวรานะไปจัดใส่เชิงเต็มหมดให้หมดแล้วยิ่งมากินจนจะหมดแล้วกองเผยเดินจนถึงย้อนกลับมาเรื่อยๆเขาจะให้เอาอันนี้จะให้ต่อไป มันจะอยู่ไปหลายวันอยู่เพราะอาหารมากพวกกล้วยพวกอะไรพวกข้าวโพดพวกกล้วยพวกอะไรข้าวโพดเขาก็ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นโยนพอดีก็มันคาบดิ้นเลยนะเนี่ยพวกกล้วยก็ไม่ใช่ลูกใหญ่นะลูกพอดีกับคาบดิ้นถ้าลูกใหญ่คาบไปทั้งเครือมันก็เอาไปไม่ไหวก็อย่างนี้ยิ่งเอาไปทั้งต้นมันก็เอาไปไม่ได้เขาก็ตัดให้คือเอาชนิดกล้วยเนี่ยชนิดลูกเล็กเหมือนยังกล้วยอะไรกล้วยไข่กล้วยอะไรลูกเล็กๆเอามาเต็มวานเขามาจับปั๊บดิ่งเลยจับปั๊บดิ่งเลยแต่นั่นก็หวานแต่การนั้นแล้วเรือจากนั้นก็เต็มเลยโอเคมันจะกินอีกทั้งเออได้สักสองสามวันผสมขาโอ้นั่งไปนั่งมาก็เหนื่อยไว้เหนื่อยอยู่ว่าไงยัดขาเลยก็เหนื่อยยัดขาไปละโอ้คนแน่นทุกวันข้างล่างก็คงแน่นกันวันนี้เทศเกี่ยวกับเรื่องภาวนานะวิถีจิตก้าวเดินวันนี้กูวิตาภาปฏิบัติภาวนาควรจะเป็นกติตัวอย่างเป็นอย่างดีไปตลอดที่เราพูดนี้เราพูดย่อๆนะพูดย่อนพูดย่อให้ฟังพอเหมาะพอดีแต่เวลาบำเพ็ญปีไปเหี้ยตั้งที่น่ะจะเป็นจะตายอยู่ที่ที่จนกระทั่งที่เหล็กมันเข็นเราไม่มีที่เหล็กเกิดว่าที่เหล็กมันเกิดมันเข็นนะอยู่ๆขึ้นมาเป็นคำนะทีแล้วไม่ได้คิดได้ปรุงไม่มาอยู่เฉยๆมันก็ขึ้นทุกวันเป็นคำเป็นคำเหมือนเราพูดเนี่ยขึ้นมาครับเนี่ยหายใจขมวดก็แมวอยู่กลางทางไปไม่ถึงบ้านเขาหมดกำลังอยู่ที่เลนมันก็เกิดอยู่มันขู่เราเอามันจะให้เราหมอบนะที่เหลือพระครูแล้วจะให้เราหมอบนั่นเรียกว่าที่เหลือเกิดอยู่ก็เห็นไหมขึ้นเลยเห็นไหมท่านฝึกทรมานปวดทหารเพื่อจะฆ่าที่เหลือให้ตายแต่ที่เหลือยังไม่ตายท่านกำลังจะตายเวลานี้รู้ไหมว่าโธ่ขู่ใหญ่นักอะไรเพราะที่เหลือขึ้นปั๊บจบลงไปปั๊บทำก็ขึ้นรับกันเลยเหตุผลก็น่าฟังอยู่นั่นแหละนะการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเนี่ยปวดเพียงนี้จะตายหรือตายก็ตายนั่นมันขึ้นนะขึ้นปั๊บแล้วดับกินมันก็พุ่งตามเดิมไม่อ่อนเรียกกิเลสมาขู่เพื่อให้อ่อนกำลังกลัวตายก็อยู่มีไม่อยู่ทะลุกันได้ตายก็ตายที่นั่นทะลุไปเลยเดียวที่ว่าตอนสติปัญญาอัตโนมัติที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้คือมันหมุนมันตลอดเวลาจะไปยุ่งกับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวงานติดงานต่อตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับมีแต่งานท่าคือโดยอัตโนมัติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงอยู่กับใครไม่ได้เวลาที่ต้องอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้ก็มีทิศสาวงกับท่านต้องอยู่กับท่านทิศสาวงกับท่านนะพอได้กำลังแล้วพอถึงขั้นนี้แล้วที่อยู่กับใครไม่ได้นอกจากติดปัญหาแล้วเข้าหาครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนเท่านั้นกับปั๊บคนเดียวนั่นแหละมันไม่ว่างขนาดนั้นถึงเวลาไม่ว่างนะที่ติดตามแต่งก็คือท่านสูงทองนะเราไม่ลืมนั่นแหละตอนพอเขาสวดพระแม่อุจารย์มั่นเสร็จแล้วเพราะมันพุ่งอยู่ตลอดเลยนะที่ดูมาในงานเผาศพอยู่ได้4วันเท่านั้นนะคนบูชาท่านด้วยอันนี้คือมาปฏิบัติหน้าที่การงานเกี่ยวกับศพท่านบูชาท่านด้วยขอปฏิบัติคือต้องอยู่องค์เดียวมีคนภายนอกไม่ก็เห็นดิเป็นภาพครูบาอาจารย์มาองค์ยังว่าได้ขายตัวเองนะขายให้ชัดๆท่านมหาบัวเนี่ยเวลาท่านอาจารย์มั่นมีชีวิตอยู่เหมือนเราเทียมตัวผ พอท่านมรณภาพไปแล้วหายหน้าหายเงียบไปเลยว่าว่าเนี่ยคือไม่รู้ภายในของเรานี่แหละคือปฏิบัติท่านบูชาท่านด้วยการปฏิบัติก็จะไม่รู้แล้วเรายกไว้อันเรื่องชาติเรื่องขันท่านใครทำก็ได้แต่อันนี้ต้องเรื่องเป็นเรื่องของเราเองนะนั่นเป็นถึงแล้วที่ว่าท่านที่สองพอฉันหลบหนีไปเนี่ยท่านที่สองตามนะองค์เดียวเหมือนกันตามเราที่นี่เราก็เหมือนผู้ร้ายชายโจรกลัวถูกจับหลบไปอยู่ถึงก็เจ็ดวันบ้างอยู่ด้านไม่ได้นะไปก็หลบซ่อนไปไม่บอกชื่อถึงขนาดไม่บอกชื่อเวลาถึงการจริงๆแล้วไม่บอกชื่อนะไปบอกแล้วเขาจะติดตามได้เลยไปฟ้องเนี่ยปั๊บไปนู่นปั๊บไปนู่นท่านิ้งทองก็ตามรอยเรื่อยไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พระอะไรวันน
2: ี้24ครับผม
1: พระ24พระ24องค์เมื่อวานนี่เราครบขันนะพระเอาหนังสือน้อยไปวางไว้บันไดเราแล้วอ่านดูว่าพระองค์นี้ล่ะบาทตกหายหรืออะไรล่ะหายมีของศักดิ์สิทธิ์และเจตสาของพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ในบาทนั่นด้วยแล้วเหมือนว่าจะให้ขอเรานี่ให้ได้คืนขออำนาจเราให้คืนนอกจากว่าให้ไปทั้งบาทให้ไปทั้งพระเลยแล้วเหมาะเราว่าเหมาะนะมันเซอร์บาทอาจจะขึ้นรถมาละแล้วบาทตกหายไงแล้วมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ร่วมด้วยอะไรศักดิ์สิทธิ์ถ้าพระเลวซะอย่างเดียวเลวหมดเลยเข้าใจหรือถึงเอาจดหมายไปวางไว้นั้นมันก็แปลกๆอยู่นั่นแหละองค์หนึ่งเอาหมูไปปล่อยแล้วหมูตกองค์นี้ก็นั่นเลยอันนี้บาดหายมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วด้วยมันอดขบขันไม่ได้แล้วก็พูดอยู่นะมันขบขันบาดองค์ไหนละหายนะเนี่ยไปเอาองค์น้ำแทนบาดร่างนั่นแล้วเรายกให้องค์น้ำทั้งองค์เลยเอาไปเลยแบกไปบินตาบาดแล้วทางญาติโยมก็แตกบ้านนี้หมดแล้วท้องแห้งอยู่นะแล้วได้บานใหม่มาท้องแห้งอยู่นะ
3: วันนี้ถวายหลวงตา 2,000 บาทครับถวายหลวงตา 2,000 บาทจากคุณอภิรดีศรีวัฒนพงศ์แล้วขอเมตตาเนื่องจากจะต้องไปผ่าตัดเนื้องอกในช่วงท้องที่รามากทมครับ
4: ถวาย 2,000 บาทครับ
3: อภิรดีศรีวัฒนพงศ์กทม.ครับเขาเป็นสถานีย่อยสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจากระยองอันนี้ที่บ้านฉาง
1: เอาว่าว่า
3: ที่บ้านฉางครับ
1: เอา
3: วันที่3มีนาคม2549เรื่องขอถวายสถานียุทธเสียงธรรมเพื่อประชาชนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองกราบธรรมสการท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเรื่องด้วยคณะติดของหลวงตาที่จังหวัดระยองร่วมกันจัดตั้งสถานียุทธเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งได้เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่3มีนาคม2549โดยมีคุณประเสริฐคุณสมพรและคุณประพันธ์ และนายอนันต์บุตรชายเป็นผู้ก่อตั้งและรับผิดชอบดูแลสถานีดังกล่าวสถานีวิทยุดังกล่าวนี้ใช้เสาสูงเป็นเครื่อง2วัตต์เสาสูง10เมตรตั้งที่อาคารประเสริฐอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ที่อาคารประเสริฐอพาร์ตเมนต์อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองระบบ FM ได้คลื่นความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รัศมีทำการประมาณ15กิโลเมตรครอบคุมพื้นที่บ้านฉางและออกอากาศตลอด24ชั่วโมงถึงน้อมถวายสถานีเก่าแด่องค์หลวงตาและจะรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจากบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี 100% ขอน้อมถวายเครื่องดังกล่าวและขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆของสถานีวิทยุดังกล่าวโดยไม่ให้เป็นการรบกวนแก่องค์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาดแต่ประการใดทั้งสิ้นหากมีสิ่งหนึ่งจริงใดที่หลวงตาพิจารณาเห็นเป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขศรัทธาทั้งหลายเหล่านี้ขอน้อมรับและยินดีเป็นบัตรตามความประสงค์ทุกประการ ขออานิสงส์จากการถวายทานในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบแต่ความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยโดยบันดาลให้องค์หลวงตามีธาตุแข็งที่สมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพล่มไทรหายเจ็บเข่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดชั่วกาลนานเทอญกราบนมัสการด้วยเสียงก้าวลงชื่อนายประเสริฐนางสมพรนายอนันต์ครอบครัวจบครับ
1: เดี๋ยวนุโมทนาด้วย
3: ครับสาธุ
1: เนอะสุดใจตั้งทางวิทยุเสียงธรรมขึ้นมาถึงมากก็มากก็คือมีแต่เสียงโลกเสียงธรรมไม่มีเสียงโลกกับเสียงฝุ่นเสียงไฟมันไปด้วยกันเสียงอัดเสียงธรรมก็เสียงความร่มเย็นไปด้วยกันมีอะไรบ้างอยู่ใน
3: จ
1: ักร
3: วาลพิษณุโลกครับ
1: เยอะอะไร
3: เอาเลยครับคณะแพทยศาสตร์นะครับวิทยาลัยนเรศวรครับพิษณุโลก
1: ตอนนั้นแล้วเราก็คือจะตั้งขึ้นงานอยู่ไปลงพระกระบูนพระกระบูนกอกนี้เป็นกอกที่จำเป็นมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องจะตั้งคือพระกระบูนเครื่องมือตาเริ่มนะเริ่มทั้งเครื่องมือทั้งหมอดูหมอก็ให้ครบเครื่องมือเราจะยันไว้เลยว่าเราจะให้ครบหมอต้องมาให้ครบนี่ก็สมบูรณ์ทั้งที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกันซึ่งทางบริรัมย์เขาก็ยืนยันเขาจะหาหมอให้มาให้ครบเขาว่าจะมาหาเราทางโรงพยาบาลบริรัมย์ไม่จำเป็นจะบอกเราต้องมาหาหมอให้ครบไปแล้วกันเขาก็ว่าบอกให้หมอมาหาให้ครบบริรัมย์หมอใจมันเยอะอยู่นะนะมันหลายแผนกเนี่ยที่เราไม่เป็นหมอใจไม่รู้อ่ะตานี่มันเครื่องมือมันหลายแบบแล้วจะบอกหมอก็
3: ใช้หมอหลายคนใช้หมอหลายคนเครื่องมือหลายอย่าง
1: เพราะนั่นแ
3: หละ
5: ตอนน
1: ี
5: ้ของคณะแพทย์ที่พิษณุโลกตอนนี้ก็มีหมอตาตอนนี้อยู่1คนแล้วก็อีก 2-3 เดือนก็จะมีมาร
3: วมมีหมอตา1คนครับตอนนี้ช่วงนี
5: ้ครับแล้วก็กำลังจะมาอีก10อีก3คนก็จะเป็น4คน
3: มาใหม่อีก3คนครับ
5: แล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นอีก1คนเป็น5คนครับ
3: อันนี้ที่นายนเรศวรพิษณุโลกเป็นคณะพยาบาลเป็นคณะแพทย์ด้วยโรงพยาบาลด้วย
5: ก็มีโครงการที่จะผ่าตัดแก้ไขสายตามีโครงการเกี่ยวกับจอประสาทตาแล้วก็การเปลี่ยนดวงตานะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายงานนะครับพอดีหมอตาเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนนี้แต่ว่าก็คิดว่าทางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยยังไม่ค่อยมีบริการตรงนี้
3: ภาคเหนือตอนล่างแถวนั้นยังไม่มีศูนย์ดวงตาแบบนี
1: ้แล้วก็ยังต่ออยู่สองจุดเนี่ย
3: ครับครับ
1: นี่มาทางเกิดมาได้ความว่าไอ้จมูกนี่จุดจนเกาะจมูกมากกว่าทำนั่นเลยเอาทั้งนี้ก่อนแล้วค่อยขยับไปแล้วว่าเมื่อไงที่เป็นอันดับหนึ่งคุกมากกว่าเพื่อนตรงมากกว่าเพื่อนก็จะลงในจุดนั่นก่อนแล้วเราลำดับลำยาไปนะครับมีพยายามช่วยเรื่องตาเป็นเรื่องสำคัญมากนะตาคนท่องเที่ยวถึงกันประเทศไทยเราเอาแค่ประเทศไทยเราภาคใต้ภาคเหนือสุดถึงสุดแดนไปถึงกันหมดก็เที่ยวกันรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมือของพวกบ้าเพื่อเฟิร์นได้ดีเข้าใจไหมซึ่งพวกนี้มันจะเอาเวลาเพื่อเฟิร์นถ้ามันตาบอดซึ่งอย่างเดียวไม่ไปไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้พวกคนตาดีทั้งนั้นอะไปนี่เราจึงเห็นว่าตาเป็นของสำคัญคนจะบอกเขาไปเที่ยวที่ไหนอะคนตาดีนี่เก่งมากเข้าใจไหมมันจับดูนั่นดูนี่ตาเราบอกนายว่าของเราตาเป็นที่หนึ่งคือส่วนไหนจะเอาส่วนแข้งขาตีมือเราจะ บกพร่องใครก็ไม่อยากบกพร่องแต่มันความจำเป็นบกพร่องเนาะก็ไม่เท่าไหร่นะหูหนวกตาเงยยืนยังยืนมองไปโน่นนี่ได้พอตาบอดเสียอย่างเดียวเอาขึ้นมาหน้าบนกองเงินกองทองก็ไม่มีความหมายเป็นนั่งเฝ้าอยู่
5: ตอนนี้ตอนนี้คนก็เป็นเบาหวานกันเยอะนะครับคนไทยเราเป็นเบาหวานเป็นความดันเลือดสูงกันเยอะก็ทำให้จอประสาทตาก
1: ็
5: ทำให้ตาบอดได
1: ้ตาบอดว่า
4: จากโรคเบาหวานเป็นสาเหตุครับ
1: คือสาเหตุที่ให้เป็นเบาหวานเพราะอะไร
4: ก็กินน้ำตาลมากไปเบาหวานมาก
1: โอ้จะมาพังน้ำตาลกูยากเลยไม่ได้ละแต่ก็ลงนี่เราให้ลงนั่งหนึ่งถุงคุกวังสี่ลงเมื่อวานนี่หกลง
4: ครับ
1: เนี่ยหกเราก็หกถุงถุงละ50 กิโล 50 กิโลเป็นประจำพวกจะมาพอพูดเรื่องน้ำตาลจะมาทำลาย
5: เบาหวานจะมีหลายสาเหตุครับแล้วก็น้ำตาลก็เป็นอันหนึ่งแต่ว่าเป็นเบาหวานแล้วก็ควบคุม
1: เอาพูดมาถึงนี่ที่ทางพื้นโลกมามีความมุ่งหมายอะไรบ้างเอาว่ามา
3: เรียนท่านที่ว่ามาเนี่ย
1: ก็มีความมุ่งหมายอะไรบ้างเอาว่ามา
5: ก็ได้ยินข่าวว่าท่านหลวงตาอยากจะให้มีบริการที่ทางพิษณุโลกนะครับทางคณะแพทย์มหาลัยนเรศวรก็เลย
1: คือพิษณุโลกกับ
4: เพชรบูรณ
1: ์เพชรบูรณ์มีสองอันที่มาวิจัยกันเลยเห็นว่าทางพิษบูรณ์นี่จอมกอกมากกว่าพิษณุโลกเลยลงจุดนี่ก่อนเข้าใจไหม
4: มีเขาสอนนักเรียนแพทย์ด้วยก็มีมหาวิทยาลัยแพทย์สอนนักเรียนแพทย์ด้วยครับนี่ฮะ
5: แพทย์แล้วก็ต่อไปก็ที
1: ่พิษณุโลกขอช่วยกันนะหรือไง
4: เหรอพูดตามหลักความจริง
1: คนชนะถึงก็มาคนนี้ชนะถึงก็มา
4: พูดตามความเป็นจริง
5: สอนนักเรียนแพทย์แล้วต่อไปจะสอนพวกแพทย์
1: เออแล้วมีจำเป็นอะไรบ้างเอาว่ามา
3: จำเป็นอะไรบ้าง
1: คือพิษณุโลก
5: ตอนนี้ก็เรียกว่าเกือบจะตั้งแผนกขายเลยครับท่านหลวงตา
1: เกือบจะตั้งแผนกใหม่ละ
5: คร
1: ับ
5: เพราะว่าปีนี้หมอตามมาได้ไม่กี่เดือนเราก็ออกไปตรวจจอประสาทตาตามชุมชนนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเรื่องเบาหวานความดันเลือดสูงต่อมาเราก็คิดจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องบริการที่โรงพยาบาลแล้วก็ถ้ามีหมอมาอีก3คนแล้วก็ปีหน้าก็มาอีกคนหนึ่งนะครับเราก็จะทำได้ทั้งหมดทั้งข้างหน้าตาแล้วก็ข้างหลังจอประสาทตาได้ครบวงจรนะครับแล้วก็จะเป็นที่ที่สอนแพทย์ต่อไปด้วยถ้าสามารถที่จะลงทุนได้ก็จะเป็นที่สอนหมอตาต่อไปในอนาคต
1: เออที่จะไปก็คือว่าเครื่องมือใช่ไหมล่ะแล้วที่เครื่องมือเวลานี้มีขาดอะไรบ้างเอาว่าม
5: ันยังไม่มีอะไรเลยครับ
1: ถ้าทางโน้นยังไม่มีอะไรทางนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะมันก็ต้องรับไปอย่างนั้นด้วยถ้าทางโน้นเริ่ม
5: ตอนนี้ทางคณะก็พยายามที่จะลงทุนไปนะครับก็พยายามที่จะให้มีห้องผ่าตัดมีเครื่องมือตรวจตา
1: เอาเอาพยายามจ้ะเอาเราก็จะให้เหมือนกันครับถ้าจะบูน
4: ครับ
1: ที่อยู่โลกจะให้เหมือนกันเลยรวมก็เป็น2ทางนู้นทางนี้บุรีรัมย์แห่งตั้งแล้วบุรีรัมย์เริ่มสั่งเครื่องมือแพทย์6ล้านแล้วนี่เรียกว่าเริ่มตั้งแล้วนี่แต่นั่นก็ต้องพิจารณาไปตามภาคต่างๆคือเราถ้าเรายังไม่ตายจะไปทั่วประเทศไทยไปตามจุดจำเป็นอันดับ1อันดับ2ไปก่อนเรื่อยๆเพราะงั้นจึงว่าพิษณุโลกกับพิษบูรณ์นี่ที่แรกเรากำหนดคิดว่าพิษณุโลกคือเขามีผู้มาพูดถึงเรื่องราวเรื่องความจำเป็นของแห่งนั้นแห่งนี้พิษบูรณ์มันมีความจำเป็นมากกว่าทางโน้นเอางั้นกับเราพิษบูรณ์ทางนี้พอดีพิษณุโลกก็จำใจอยู่เหมือนกันมาอยู่ตกลงให้ทั้งสองเลยเอาให้เราจะเริ่มสั่งอะไรให้บอกทีนี้จะติดต่อให้เขาสั่ง
3: หมอไปเขียนเป็นคนกลางอะไรบ้าง
1: สั่งอะไร ส่วนมากก็มอบให้หมอที
4: ่
1: โรงพยาบาลโนนสะอาดน
4: ี่
1: เป็นคนสั่งอะไรเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายมอบให้คนนี้เป็นคนสั่งสะดวกดีถึงเลยเพราะเขาเคยกับบริษัทต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาสั่งปุ๊บเลยอันนี้ก็มีอะไรเริ่มต้นจะอะไรแบบพิจารณาก่อนนะเริ่มต้นแล้วค่อยบอกมามีจำเป็นเลยนะ หรือจะบอกเดี๋ยวนี้ก็บอกมาก็อย่างนั้นนี่ผมพูดกันเพื่อความเข้าใจ
3: เตรียมมาเปล่าว่า
5: เตรียมมาส่วนหนึ่งครับ
1: ส่วนหนึ่งอะไร
5: เตรียมมาส่วนหนึ่งการตรวจเครื่องมือตรวจตาแล้วก็การผ่าตัดชุดมาตรฐานของการผ่าตัดตา
1: แล้วชื่อว่าไงให้เขียนบอกมาพร้อมเลยเอาเขียนมาเลยมาเลยแล้วจะอันนี้จะมอบให้หมอวันนี้หมอมาหรือเปล่า
3: ไม่มาครับ
1: วันนี้ไม
3: ่
1: มา
3: หมอเอาไว้ประสานงานได
1: ้เดี๋ยวประสานงานได้
5: จะแสดงผลงานให้ท่านหลวงตาดูว่าต่อไปจะทำอะไรต่อ
1: เออในบ้านไ
3: หมบอกว่าเดี๋ยวพอตั้งตามที่หลวงตาเมตตาแล้วก็จะเอาผลงานมากราบเรียนหลวงตา
1: เอามาแล้วเข้าใจแล้วว่า
3: อ
1: ันนี้เลยนะ
3: อันนี้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวให้หมออ้วน
1: แล้วก็ให้หมออ้วน
3: ให้ประสานงานกับทางพิจูโล
1: แล้วก็ให้ทางหมออ้วนโทรศัพท์ก็มีมั้งเยอะหรือจะติดต่อมาทาง
3: เอาไปเอาจากท่านติ
1: ดโรงพยาบาลโนนสะอาด
3: นะจากท่านลบอ่ะ
1: ติดต่อมาลังโรงพยาบาลโนนสะอาดหมออันนี้ชื่อตลกไปเฉยๆหรือหมออ้วนชื่อจริงไม่เศร้าชื่อว่าไงเราก็เรียกแต่หมออ้วนอ้วนตลอดไปเลยวันนี้ไม่มาหมออ้วนตอนราจะมาจังหันทุกคนแล้วจะไปโรงพยาบาล
3: จากท่านขอเบอร์โทรศัพท์จากท่านลบไว้ครับ
1: เออ
3: ขอเบอร์โทรศัพท์
1: ให้ติดต่อ
3: ให้ไว้คร
1: ับเอาโทรศัพท์จากนี่ไปเลยก็ติดต่อมาทางนู้นมีอะไรจากนู้นเขามาจังหันนู้นจะแทบทุกวันเลยนะเขามาจังหันปั๊บนี่เขาไปทำงานแล้วเขามาจังหันเสร็จแล้วไปทำงานตลอดแต่วันนี้เขาไม่ได้มาอันนี้เป็นผู้รับใช้ตลอดเห็นว่าการรับใช้มีหนักมากหมออ้วนเราก็เลยให้กำแพงวัดก็ให้หมดทุกด้านที่ขาดตรงไหนให้หมดกำแพงวัดแล้วก็สร้าง
6: กำแพงโรงพยาบาล
1: กำแพงโรงพยาบาลก็เราไปอยู่ในวัดเราก็พูดกำแพงวัดอย่างนั้นแหละมันเปลี่ยนกันแหละฟังเอาหนักกำแพงโรงพยาบาลแต่นั่นก็สร้างตึกหนึ่งหลังหนึ่ง8 ล้านทีนี้ก็เอาให้อีกหลังหนึ่ง22 ล้านเป็น30 ล้านแล้วเสร็จแล้วเขาเขียนเราวิ่งรถมานี่มองเห็นหลวงตามหาวัวเราจะฟาดป่าหลวงตามหาวัวด้วยนะไอ้อาไปออกหน้าเขาออกหน้าครับเราไม่ต้องการเราพูดจริงๆนะเราทำอะไรเราทำด้วยอำนาจแห่งธรรมแห่งความเมตตาทั้งนั้นไอ้เรื่องโลกก็มียุ่งเราไม่ยุ่งใครจะสรรเสริญจะยอมมาตกใครจะนินทาก็เลยมาตกทั้งนั้นเป็นส่วนเกินทั้งหมดเราไม่สนใจแต่นี่เขาก็เขียนไว้จะทำไงเวลาเขาจะเขียนเขาไม่มาบอกเราที่เวลาเราผ่านไปมันอดว่ามองไปมันเห็นมันก็อ่านแต่ที่จะไปแล้วมันเหมือนไปโมโหเขาหนี้ล้างนี่ก็อยู่ที่22 ล้านเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อะไรตกลงกันเรียบร้อยว่า
3: แล้
1: วให้หมออ้วนนั่น
3: แลกเบอร์โทรศัพท์กันแล้วไว้แล้วก็
5: ได้แล้วคร
3: ับ แลกได้เบอร์โทรศัพท์จากหมออ้วนไปแล้วให้โทรศัพท
1: ์ไป
3: ในนี้แล้ว
1: ให้ที่ต่อกันเลยนะมีอะไรมาอ้วนมาจังหันเกือบว่าแทบทุกวันแก่เรียบร้อยวันนี้ไม่มาบ้างแล้วติดต่อไปแล้วจะจำอะไรจำเป็นอะไรให้บอกกับมาอ้วนแล้วมาอ้วนก็มาบอกกับเรา
3: คร
1: ับแล้วก็เอาอนุญาตแล้วก็ไปเลยเราพร้อมที่จะอนุญาตแล้วเวลานี้เราถึงได้ลงใจแล้วคำพูดบอกแล้วว่าจะให้แล้วนะคอยฟังเรื่องว่าจะขัดตัดบุฟ้องอะไรเลยทางนู้นบอกมาทางนี้ก็รับไปเลยตอนนั้นนะการนี้สำคัญมากมีเท่านั้นแล้วนะให้ติดต่อกันจ้ะเรียบร้อยจ้ะก็มีเท่านั้นละนี่ขึ้นแล้วเพชรบูรณ์พิจูโลกขึ้นพร้อมกันเลย2 แห่งวีรัมนั่น3แล้วนะเป็น3แห่งแล้วปกตาเขาขันมากเราพิจารณาหมดแล้วนะเราจึงได้ออกช่องที่เห็นว่าจำเป็นมากคนตาบอดอยู่ไหนมีความหมายเลยคนตาบอดหูหนวกยังดีอยู่นะตายังดีถ้าตาบอดแล้วเดี๋ยวหมดความหมายนี่เราจุดนี้เนี่ยจะกลับแล้วครับเราช่วยโลกเราช่วยจริงๆนะจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเรื่องการช่วยโลกช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย
6: แม่สุขภาพสุขภัยนะครับให้ตัวนะคะ
1: มีอะไรเข้ามา
7: สมทบสร้างเจดีย์วัดอโศการาม 100,000 บาทชนะศรัทธาญาติโยมสมทบต่อยอดมา 7,175 บาทนะกองที่2แม่ครอบครัวพร้อมครอบครัวสมทบเครื่องมือตาและสมทบโลก 100,000 บาทชนะศรัทธาญาติโยมสมทบต่อยอดมา 6,500 บาท
1: อะไรนี่เกิดอะไร
3: มีสองยอดครับยอดยอดเจดีย์วัดอโศก100,000เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่อ่ะ
7: 7,175
3: บาทยอดเจดีย์107,175บาทเครื่องมือแพทย์ถวายหลวงตา106,050บาท
7: เพิ่มอีก100
3: ค่ะเพิ่มอีก100เป็น6,150บาทครับยอดลูกจูนดวงตาน
1: ี่เอาเงินสดมาแล้วหรือเนี่ย
3: นี่ฮะนี่ฮะ
1: เอาเงินสดมาเอาแบ่งเลยแบ่งออกเลยอันไหนอันไหนเอาแยกออกไปแบ่ง
3: ครับมีอยู่แล้ว
1: เอานี่ไปกลางเอานี่ไปกลางนี่แล้วมันก็มาอย่างนี้แหละออกเรื่อยออกเรื่อยมาเรื่อยออกเรื่อย
3: ยอดแรงยอดอวัตโ
1: สเอาไปแยกไปเรียบร้อยซะนะ
3: ครับ
1: วัตโสกรามก็อยู่ในหัวอกของเราเนี่ย
3: ครับครับ
1: จึงหนักมากนะเรานอกจากเราโดนลำพังแล้วยังมีที่อื่นเข้ามาแฝงเข้ามาไปช่วยเหลืออย่างวัดโสกรามโถมันเกือบร้อยล้านไม่ได้เล่นนะจับอะไรจะให้ลืมนะที่พิงเงินโถไปแยกจ้ะ
3: แยกครับ
1: ให้แยกของวัดโสกรามไปกรุงเทพแต่ละทีนี้แล้วก็เอาเงินไปพร้อมเลยเป็นวัดอโศกมีกี่แสนหรือกี่ล้านเรายกไปพร้อมเป็นมอบให้เลยอันนี้ก็กำลังรวบรวมแล้ววัดอโศกก็อยู่ในหัวอกของเราเนี่ยคนตายใจเห็นไหมล่ะเขาก็บริจาคได้เขาตายใจเพราะเราตายใจในเราแล้วทุกอย่างเราไม่มีมนต์

0: แล้วนี่เน่าแฟะที่สุดเลยนั่นน่ะโรคน้ำโรคดูทำน้ำโรคเป็นยังไงใครจะบอกว่าเน่าตรงไหนเอาบอกมาว่างั้นเลยเพราะเป็นผู้ทำเราเป็นคนทำเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจ่ายมากจ่ายน้อยเราจะมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บควรจะจ่ายมากอะไรเหตุผลลงแล้วเอานั่นจ่ายมากจ่ายน้อยอะไรมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์จ่ายเอาออกไปเลยส่วนที่จะแยกมาหาเราบ้านหนึ่งไม่มีฟังที่ท่านหลายเชื่อไหมนี่เราทำก็เกินเชื่อท่านหลายไม่เชื่อเราเชื่อเราแล้วนั่นเราทำอย่างนี้แล้วนั่นนี่เราทำไปอย่างนั้นแหละเราช่วยโลกเราช่วยด้วยความเมตตาล้วนๆเราไม่เอาอะไรอย่างที่ว่าเหล่านี้นะเราไม่เอาอะไร มีแต่ช่วยโลกช่วยโลกทั้งนั้นนี่วันที่24นี่ก็จะต้องไปเวียงจันทร์อยู่แล้วไปเวียงจันทร์ก็เยอะเหมือนกันเวียงจันทร์ก็ตานี่ตาได้ช่วยแล้ว13ล้านแล้วนะตาเวียงจันทร์ยังติดตามอยู่จะพยายามเอาตาให้พอเพราะเวียงจันทร์ก็ในนามของประเทศลาวทั้งประเทศสัพเพสตานบริษัททั้งหลายมีใกล้มีไกลเท่าไหร่ที่ไหนน่ะมันมีความจำเป็นเสมอหน้ากันหมดต้องช่วยกันมนุษย์อยู่ร่วมกันสัพเพสตานบริษัททั้งหลายที่เพื่อทุกข์แจกจะตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นมันเหมือนกันมันไม่มีข้อยกเว้นที่นี่อะไรบกพร่องตรงไหนที่ควรจะชี้เดียวเพื่อช่วยกันเอาช่วยมนุษย์เราเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเลือดเนื้อเดียวกันไปหมดเลยทั่วโลกไม่มีแบ่งสรรปันส่วนพอจะมาเป็นเครื่องกระทบกันทั้งฝ่ายนั้นฝ่ายนี้กระทบกันได้อันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรกระทบเข้าใจไหมล่ะนี่แหละธรรมะประสานเข้าไปเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเราก็พยายามสุดขีดแล้วเนี่ยการจ่ายเงินไม่ต้องบอกดังที่ว่านี่สั่งตลอดตลอดตลอดทักกี่ล้านกี่ล้านไม่นับเลยละช่วยเต็มกำลังความสามารถของเรา อันนี้ก็ตกลงแล้วแล้วที่นี่ให้หมออ้วนไปแล้วก็เป็นว่าจะเข้าใจกันละทีนี้มีอะไรบอกว่าเราก็อนุญาตปุ๊บสั่งปุ๊บสั่งปุ๊บสั่งปุ๊บเลยพี่เสร็จแล้วนะไม่มีอะไรวันนี้พูดตอนนี้แล้ว
1: หลวงพ่อจะถามคณะผู้ร่วมบุญถวายปัจจัย 6,000 เพื่อความตายใจร่วมชาติสูงดวงตาเจ้าค่ะแล้วก็คุณกฎชกรที่ปัญญาฝากมาถวายอีก 1,000 เจ้าค่ะ 1,000 เจ้าค่ะ
0: เราก็รับแล้วด้วยความตายใจของเราเข้าใจไหมต่างคนต่างตายใจลงกันได้ใช่ไหมไม่เสียดายรับที่นี่ให้พอแล้วยังอีกเลย
2: ยังนะ
0: มันจะไง
2: สรุปสองคำกับผม
0: ฮะ
2: สรุปสองคำกับผม
0: สรุปสองคำน้ำไหลถึงวันที่7มีนาวันนี้ทองคำที่หลอมแล้ว237กิโลครึ่งเท่ากับ18แท่งแท่งละ12กิโลครึ่งนะโอ19แท่งแท่งละ12กิโลครึ่งแล้วทองคำที่ยังไม่ได้หลอม10กิโล44บาท64ตังรวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น248กิโล11บาท75ตังถ้ารวม37กิโลครึ่งจากกองใหญ่คือที่เรามอบกองหลวงแล้วนั่นมันเป็น11ตันกับ37กิโลครึ่งนี่ถ้ารวมเอา37กิโลครึ่งมาบวกกันเข้ากับจำนวนนี้นอกจาก11ตันแล้วนะจะเป็นทองคำ285กิโล44บาท64ตังคือทองคำที่เรามอบแล้วคราวที่แล้วนั้นมันเป็น11ตันกับ37กิโลครึ่งทีนี้ถ้าเอา37กิโลครึ่งมาบวกกับพวกประเภททองคำน้ำไหลซึมนี้ก็เป็นทองคำ285กิโล44บาท64ตังนี่เอาสาธุพร้อมกันเราจะพยายามขนเข้าจนน่ะทั้งธรรมะนี่ขนเข้านะโลกขนออกเอาไปอิหยู่ชุยแช่ไปหมดธรรมะขนเข้าทั้งนั้นนี่แหละที่หลวงตาบัวมันได้ฟัดกันกับพวกรัฐบาลแล้วก็เพราะทั้งนี้ขนเข้าขนเข้าทั้งนั้นมีแต่ขนออกออกสุดท้ายจะมารวมมาชีขนออกหมดทั้งตับทั้งปอดเราก็ขึ้นทันทีว่ายามาแตะเห็นไหมล่ะทางธรรมะเวลาคือออกอย่างนั้นยามาแตะถ้ามีปัญญาให้ไปหามาเพิ่มนี่กำลัง

0: ามาเพิ่มอยู่นี่เอาออกไปหาอะไรนี่เป็นหัวใจของชาติออกไปทำไมไล่เบี้ยสุดท้ายเขาก็หงายกลับไม่หงายไปแล้วเอาจริงๆนี่เราผู้หาหามาแทบไม่ได้ผู้ไม่หาอะไรมีแต่จะมาโกยไปกินไปกินตาปอดของคนทั้งประเทศพวกนี้เอาไปกินหมดได้หรือว่าเราตาปอดอันนี้ตาปอดของเราเป็นตาปอดที่หามาใส่ไม่ใช่ตาปอดเอาออกมันก็ต้องได้ฟาดกันแต่อย่างนั้นหลงตาบัวมันว่าอะไรจริงจังทุกอย่างไม่มีคำว่าสุขท่านกับแดนโลกใดไม่มีทำออกแล้วผางตามความจริงล้วนไม่มีคำว่าโกหกหรือตลกอะไรไม่มีในธรรมพูดอย่างโกงไปโกงมาเลยดังที่ว่ามาเองเพราะงั้นเพราะนั้นให้มาด้วยความตายใจเราตายใจอยู่แล้วในการรับบริจาคให้ทุกอย่างเราบริสุทธิ์จุดตรวจจุดตรวจแล้วเห็นนะนี่อะไรล่ะ
1: ในของแก้วก
0: ับ
1: แ
0: ท
1: นถวาย ก
0: ็เป็นไอ้สองตัวมันถวายทุกวันนั่นมันมาจากไหนเนี่ย
1: เร
0: ื่อง
1: ของ
0: บุญ
1: บ
0: ุตร
1: บ
0: ้
1: า
0: ครับบุตรบ้าอันนี้ของแก้วของแก้ม 1,000 บาทเอาเอาไปเอาละที่ไหนพอสายแล้วนะออกตอนนี้ก็ไม่ใช่ไปแล้วนะไปช่วยโรงพยาบาลจะไปช่วยโรงพยาบาลแล้วนี่ชื่อว่าจะไปอนุญาตหมดยังไม่เห็นมีความจำเป็นแล้วนะที่พูดยังคูงคูบัวระงับหมดโรงพยาบาลนี่ก็จะเป็นมากกว่าเข้าตรงนี้เข้าตามจุดที่จำเป็นเข้าไปสู่โรงพยาบาลต่างๆเอาของไปทุ่มให้เดี๋ยวนี้เอาของไม่ให้แล้วยังไม่แล้วนะยังให้โรงละ20,000ที่เราไปโดยลำพังเราให้โรงละ20,000เป็นประจำให้พออิจิตังปฏิตังสุนหังทิปเมวะสมิชาตูสาเพกุเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวโนโสขังภาลังเอาละที่เดียวละอันนี้เสียงเนาะ
1: วันนี้ต้องคันเช้าวันนี้ไม่ได้เลยครับผมต้องทำวันนี้ไม่ได้เลยครับผม
0: ไม่ได้อย่างเด็ดเลยไม่ได้สักตังเลยหรือ
1: ครับไม่ได้สักตังเลยครับ
0: ไม่ได้เราก็ไม่เอาสักตังเลยวันนี้เด็ดกันเลยนะเออวันไรมาละมันอ่อนมาที่นี่อ่อนแต่นั่นไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีก็ไม่เอาเลยมันตลกที่นี่เออมาวันไร
2: มาเช้าเนี่ยเจ้าค่ะ
0: เ
2: ออมาถึงเนี่ยเจ้าค่ะ
0: พึ่งมาถึงเหรอเออเอานี่ไป
3: นี่
0: เอาไป
3: ถึงแล้วกลับไปเลย
0: กลับไล่ครับ
2: ไล่ครับ
0: มันเป็นงั้นล่ะยามันอยู่เฉยไม่ได้เนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้ถ้าอยู่เฉยปวดหัวจะตายต้องไปหายาทำใจไม่จริงแก้ปวดหัวถ้าได้
3: ไปที่พักภาวนา
0: เนี่ยดูที่แก้เลยอะไรนะพอเราก็เตรียมของไปอันนี้ก็จะไปโรงพยาบาลเนี่ยหมาเรานุ่มนกยูงไม่ออกมาหรอกนุ่มนกยูงนุ่มนกยูงจำนวนเข้า30ไปได้เดี๋ยวนกยูงนกยูงรวมก็30ตัวแล้วหรือ30กว่าไม่รู้นะนกยูงนี่กำลังออกมา
1: ทองคำได้1 สลึงคร
0: ับ
1: วันน
0: ี้เหรอเยอะยังมากอยู่เหรอโอ้แล้วกำลังโมโหเอาเลยนี่ค่อยไหลซึมมันอันนี้แผนสุดท้ายนี่มันแล้วแต่จะได้อันนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็ไปก่อไปกลัวกับพี่น้องทั้งหลายมามากมายแล้วแผนนี่ก็แผนน้ำไหลซึมเขาไม่ให้ก็ไม่เอาเขาให้จะได้เอาแค่นั้นแหละอยู่ในนี้ในย่านนี้อย่างนี้ไปแล้วอะไรให้เราจะไปตอนนี้ที่จะไปช่วยโรงพยาบาล
3: คร
0: ับ เมื่อวานไปโรงพยาบาล
3: ไป
0: อกคำสวรรค์เมื่อวานหมดคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
3: คร
0: ับนครสวรรค์ไม่ใช่เล่นนะไกล2ชั่วโมงจากนี้ปั๊บถึงนครสวรรค์ไม่น่ะ2ชั่วโมง13นาทีจะไปแวะเอานี่นะไปเอาไก่ที่เขาต้องกว่าไก่มีเท่าไหร่เอาหมดนั่นก็ดีเพราะว่าดูว่ามี60ตัวเอาหมดมีเท่าไหร่เป็นร้อยเอาเลยนั่นเนี่ยไม่เหมือนใครนะถ้าลงว่าจะทำอะไรมันก็อย่างนั้นนะมันขาดผลอยู่ก็อย่างนี้ก็เราก็เลยรู้ถึงที่พ่อแม่ครูอาจารย์ต้องล้างไว้เสมอล้างเรานะที่จะใส่เข้าไปมันขี้เกียจที่ท่านภาวนาไม่มีมีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันขาดผลว่าอะไรตึงนั้นใส่ตูมเลยคือท่านต้องล้างเอาไว้นี่ใจนี่เป็นงั้นเอาหมดวางงานเลยนะถ้าหลวงพ่อจะเอาหมดหมดก็หมดให้ปล่อยถ้าว่าไม่มีส่วนที่จะให้แล้วกระตั้งก็ไม่ให้นะเนี่ยมันจะอยู่งั้นนะไปแล้วนะไปละทีไปละไปละทีไปละครับเราจะไปใครไม่ไปอยู่นี่ห้าขับห้าคันก็แล้วแต่เถอะขาก็ค่อยดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวนี้จะค่อยแข็งขาก็ค่อยดีดีไม่ดีมันจะอยู่ขาเก่าเลยขาหัวดีแล้วเข่าอันเก่าไม่ดีก็เข่าอันเก่าดี
3: ครับอันนี้ครับ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ

ู่และเห็นทุกข์ที่มันโยนให้แบกหามอย่างล้นหัวใจไม่มีที่เก็บมาแล้วกลัวและหลานและชาวพุทธทั้งหลายจะแบกหามทุกข์ที่มันโยนมาให้แบกหามไม่มีวันปลงวางต่อไปตลอดอนันตกาลและไม่มีวันจบสิ้นลงได้จึงได้เตือนแล้วเตือนเล่าราวกับว่าตะโกนบอกว่าอันตรายอันใหญ่หลวงมาแล้วรีบพากันหาที่หลบภัยโดยด่วนเดี๋ยวอันตรายจะเข้าถึงตัวที่หลบภัยคือศีลทานการกุศลทุกประเภทจงจับให้มั่นถ้าอยากแคล้วคลาดปลอดภัยอย่าดื้อรั้นเชื่อกิเลสจนไม่ยอมฟังเสียงธรรมตะโกนบอกจงรีบฟังรีบตั้งตัวด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแต่บัดนี้จะไม่เสียการเวลาไปเปล่าถามฟังปู่เทศโปรดคราวนี้เรากับฟ้าดินถล่มทีเดียวแหละหลานชื่นใจไม่เสียชาติเกิดได้ดื่มธรรมที่ปู่เทศโปรดวันนี้อย่างถึงใจแต่ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดๆปู่ขอได้โปรดเมตตาด้วยตอบโปรดอะไรอีกก็โปรดมามากต่อมากจนไม่มีอะไรจะโปรดแล้วเหลือแต่ขันที่หายใจเขมวรอเวลาจะแตกดับอยู่เท่านั้นขอให้โปรดเรื่องอะไรว่ามาถามคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้มีอยู่โลกไหนกันแน่ปู่ตอบมีอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมมิใช่ต้นไม้ภูเขามิใช่ดินน้ำลมไฟมิใช่วัตถุแร่ธาตุต่างๆในโลกสมมุตินิพพานมีอยู่ในวิมุตติสถานแต่ไม่ใช่มีอยู่ในชื่อที่ว่านิพพานนิพพานและวิมุตติธรรมที่กล่าวถึงเหล่านี้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุบุคคลใดสิ่งใดทั้งสิ้นสิ่งที่จะรับทราบธรรมเหล่านี้ได้ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายและไม่ใช่วิชาทางโลกทุกๆแขนงและเรียนวิชาธรรมจนจบพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ปฏิบัติตลอดเครื่องพิสูจน์ใดๆที่โลกใช้กันมีใจเท่านั้นที่ปรับตัวด้วยหลักธรรมคือด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติและรู้เห็นประจักษ์พระทัยและใจมาแล้วมากต่อมากจนไม่อาจนับอ่านจำนวนท่านได้ท่านเหล่านี้แม้พระองค์และองค์เดียวไม่ได้ถามกันและถามใครเลยทรงปฏิบัติจิตภาวนาโดยหลักธรรมที่จะทำให้รู้ให้เห็นก็ทรงรู้ทรงเห็นและรู้เห็นขึ้นกับตนเองฉะนั้นการที่จะแก้ความสงสัยให้หายในบาปบุญเป็นต้นนั้นต้องพิสูจน์กันด้วยการปรับจิตใจโดยการปฏิบัติธรรมมีจิตภาวนาเป็นสำคัญจนรู้เห็นประจักษ์ใจแล้วความสงสัยแม้จะเคยครองหัวใจมาตั้งกับตั้งกันหรือตั้งแต่วันเกิดก็ดับวูบลงในทันทีไม่ได้อ้างการเวลาที่เคยยึดครองหัวใจมาเลยเช่นเดียวกับความมืดแม้จะเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไฟสว่างจ้าขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปเองโดยไม่ได้อ้างการเวลาที่เคยมืดมาฉะนั้นการรู้เห็นบาปบุญเป็นต้นตลอดสัจธรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่จำต้องมีการสถานที่มาเกี่ยวข้องและกีดกันความจริงเท่านั้นจะเปิดความจริงขึ้นมาให้ผู้ปฏิบัติจริงได้รู้เห็นความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายได้ประจักษ์ใจโดยไม่อ้างการว่าสมัยโน้นสมัยนี้เพราะทำเป็นปัจจุบันธรรมตลอดมาแต่การไหนแม้สวากขาธรรมที่ตรัสไว้ก็เป็นปัจจุบันธรรมสดๆร้อนๆควรแก่การนำมาพิสูจน์สิ่งลี้ลับทั้งหลายซึ่งก็เป็นปัจจุบันธรรมเช่นเดียวกันได้อย่างไม่มีปัญหาที่เป็นปัญหาอันใหญ่โตในหัวใจสัตว์ไม่ให้มองเห็นความจริงทั้งหลายได้ก็มีกิเลสตัวทำให้มืดบอดอย่างเดียวเท่านั้นพาสร้างบาปและลงนรกทั้งที่มันโกหกว่าบาปไม่มีนรกไม่มีแต่สัตว์โลกโดนไม่หยุดหย่อนผ่อนคลายบ้างเลยส่วนบุญสวรรค์นิพพานไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นธรรมชาติที่มันไม่ต้องการให้สัตว์โลกคิดและสนใจอยู่แล้วทั้งนี้เพราะขาดผลรายได้และนโยบายของมันว่าไงที่นี่ปู่ได้อธิบายให้จนหมดพุงแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อทำก็มีเท่านี้ไม่สามารถจะอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ได้ประการหนึ่งจงทำความเข้าใจไว้ว่าคำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนั้นธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่ทำนองเดียวกันกับคำว่าธรรมมีอยู่แต่ไม่สามารถสัมผัสธรรมชาติเหล่านี้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะไม่ใช่วิสัยของกันและกันมันเป็นอฐานะคือเป็นไปไม่ได้มีใจเท่านั้นสามารถสัมผัสได้แต่ผู้เดียวเมื่อปรับใจด้วยภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นและทำขั้นนั้นแล้วความจริงก็มีเท่านี้ถามทำไมสมัยนี้คนชอบทำบาปทุจริตกันมากปู่ดูตั้งหน้าตั้งตาทำกันเป็นล่ำเป็นสันจริงๆใครไม่ทำบาปทุจริตเท่ากับไม่เต็มคนกลายเป็นคนขาดบาตรขาดเต็งไปตอบปู่บวชมาไม่เคยทำบาปด้วยเจตนาเลยแม้นิดเดียวพระเนในวัดปู่นี้ก็ตั้งหน้าทำบุญกุศลบำเพ็ญภาวนากันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆถ้าเป็นตามคำตำหนิที่เขาว่าไม่เต็มคนปู่และพระเนในวัดนี้ก็ไม่เต็มพระเต็มเนนคงขาดบาตรขาดสลึงไปดังคำตำหนิแต่ธรรมวินัยของปู่และพระเนนไม่ขาดบาตรสลึง
ปู่และพระเนนก็ไม่เดือดร้อนพระขาดบาทขาดสลึงเหล่านี้ก็เห็นอยู่กันสงบสุขดีนี่ไม่เห็นดิ้นรนกระวนกระวายอันเป็นลักษณะพระเนนบ่าวบอเพราะขาดบาทขาดตาเต็งเลยตำหนิก็ให้เขาตำหนิไปทำบาปทุจริตก็ตามนิสัยของเขาแต่เราอย่าตำหนิอย่าทำกับเขาก็แล้วกันจะกลายเป็นคนเกินบาทก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ลองคิดดูก็แล้วกันสมมุติว่ามีเงินจริงตามกฎหมายรับรองอยู่5บาทและมีเงินปลอมรวมอยู่ได้10บาทหลานจะเอาเงินจำนวนไหนเอาจำนวนเงินจริง5บาทปู่ทำไมไม่เอาเงินจำนวน10บาทเล่าไม่เอาเพราะเอามาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีถูกเขาจับก็ยิ่งจะเป็นโทษใหญ่เพิ่มเพิ่มอีกส่วนเงินจริงได้มาเท่าไรก็สำเร็จประโยชน์ตามจำนวนของมันทั้งไม่เกิดโทษแต่อย่างใดมีมากเท่าไรยิ่งดีนี่แหละหลานระหว่างคนดีคนสุจริตกับคนชั่วคนทุจริตก็เช่นเดียวกับเงินปลอมแม้มีจำนวนมากกับเงินจริงแม้มีจำนวนน้อยใครๆเขาไม่ปรารถนาคนชั่วคนทุจริตแต่คนดีคนสุจริตมีมากน้อยโลกต้องการและปรารถนากันคนชั่วคนทุจริตมีมากน้อยย่อมเป็นภัยแก่ส่วนรวมตลอดประเทศชาติไม่ใช่ของดียิ่งมีมากและมีอำนาจอิทธิพลมากเท่าไรก็ยิ่งทำความชั่วเสียหายได้มากดีไม่ดีคนและสมบัติทั้งประเทศอาจอยู่ในเงื้อมมือหรืออยู่ในปากในท้องเขาหมดบ้านเมืองล่มจมได้เพราะคนชั่วคนทุจริตไม่อาจสงสัยส่วนคนดีคนสุจริตมีมากน้อยย่อมเป็นคุณแก่ส่วนรวมตลอดประเทศชาติยิ่งมีอำนาจและอิทธิพลมากก็ยิ่งทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากใครก็ต้องการและปรารถนากันทั่วโลกฉะนั้นคนประเภทนั้นจึงไม่ใช่เป็นคนดีวิเศษและน่านับถืออะไรเลยแม้เขาจะไปเที่ยวคดโกงรีดไถมาได้มากเพียงไรก็อย่าหลงยินดีและอัศจรรย์เขานั่นคือสมบัติเป็นพิษแก่ตัวเองครอบครัวตลอดไปถึงลูกหลานเหลนไม่มีประมาณนั่นเป็นสมบัติกาฝากคอยดูดซึมผู้เป็นเจ้าของให้เสียคนไปโดยลำดับทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีจบสิ้นนั่นคือสมบัติปลอมย่อมเป็นโทษทานแก่ผู้แสวงมามากน้อยเช่นเดียวกับธนบัตรปลอมที่มีมากน้อยในครอบครองนั่นแหละอย่าไปหลงยินดีซึ่งเท่ากับหลงจับไฟจะร้อนและแผดเผาเจ้าของไม่มีจบสิ้นลงได้ถามคนที่มั่งมีเพราะการแสวงหาดังกล่าวมาก็เห็นเขาอยู่สบายยังมีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือมากมายนี่ปู่ตอบการมีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือนั้นไม่ใช่ฐานะจะไปลบล้างบาปกรรมที่เขาทำได้หน้าต้องเป็นหน้าตาต้องเป็นตาเคารพนับถือก็ทราบว่าเคารพนับถือแต่ทำชั่วต้องเป็นชั่วบาปต้องเป็นบาปทุจริตต้องเป็นทุจริตโทษต้องเป็นโทษไฟต้องเป็นไฟจะนำมาลบล้างกันไม่ได้ถ้าได้ทำก็มิใช่ทำทำต้องเป็นบ่อยของกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาไปนานแล้วบาปต้องไม่มีเพราะถูกการทำชั่วทุจริตสังหารเอาเกลี้ยงสัตว์โลกไม่ต้องมีทุกมีบาปติดตัวนรกก็แตกถูกกิเลสทำลายหายสูญแต่ความจริงไม่เป็นเช่นความเสกสรรนั้นต้องเป็นความจริงตลอดไปไม่เป็นอื่นเพราะความจริงไม่เคยเป็นน้อยและอยู่ใต้อำนาจของผู้ใดฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมเสมอมาไม่มีอะไรลบล้างได้ด้วยเหตุนี้หลานปู่จงเป็นหลานปู่อย่าเป็นหลานชั่วหลานทุจริตทำลายบาปกรรมและหม้อนรกให้แตกและอย่าเป็นหลานของความโลภมากได้เท่าไรไม่พอเที่ยวคดโกงทุจริตรีดไถด้วยเลขกลต่างๆเวลาตายสมบัติปลอมกองมหึมาทะภูเขายังจะตามเผาผลาญเข้าไปอีกให้ลงนรกหลุมไหนใครๆไม่อาจมียานทราบได้จึงรีบระวังตัวกลัวบาปเดินตามจอมปราดผู้มีปรีชาญาณอันแหลมคมเสียแต่บัดนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีเป็นสุขใจเวลาตายไปก็เป็นสุขความดีที่สร้างมาตามสนับสนุนให้มีแต่ความสุขความสำราญบานใจไม่มีฟืนไฟบาปกรรมตามแผดเผาเพราะความเชื่อพระพุทธเจ้าและทำตามศาสนธรรมอันเป็นทางราบรื่นดีงามจัดเป็นคนฉลาดโดยธรรมนำตัวไปสุคติคือโลกทิพย์ไม่สงสัยดีกว่าคนเสนียดจันไรหลายร้อยเท่าพันทวีซึ่งดีแต่คุยโม้โอ้อวดด้วยลวดลายว่าฉลาดแหลมคมเวลาเข้าตาจนแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหลานจำไว้ถึงใจอย่าได้ลืมว่าไม่มีใครฉลาดแหลมหลักนักปราชาติอาชาในมองเห็นการใกล้และการไกลยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจงยึดท่านเป็นหลักชีวิตจิตใจอย่าได้ลดละปล่อยวางจะเป็นสิริอุดมมงคลแก่หลานเองและส่วนรวมไม่มีประมาณปู่นี่แก่มากแล้วไม่นานก็จะตายลูกหลานจะได้สืบศาสนาไปนานโลกจะไม่ว่างจากความสงบสุขและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบกันไปเอาละขอจบเสียทีถามในธรรมท่านสอนพระว่าให้ยินดีในความสันโดษมากน้อยดังในสันเลขธรรม10ประการคารวาสถ้าปฏิบัติตามธรรมสันโดษและความมากน้อยจะครองชีพไปตลอดไหมบางครอบครัวมีลูกมากญาติมิตรเพื่อนฝูงมาก
ถ้าหาได้น้อยไม่พอกินพอใช้จะไม่เดือดร้อนแก่ครอบครัวเช่นนั้นหรือปู่ส่วนครอบครัวที่มีลูกน้อยคนผู้เกี่ยวข้องที่คุณเลี้ยงดูมีน้อยก็พอสำเนาไม่เดือดร้อนโปรดชี้แจงให้หายข้องใจด้วยเถิดตอบทำท่านไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลในการงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนและครอบครัวแต่ท่านสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรและอดทนไม่เลือกงานอันเป็นที่มาแห่งผลเพื่อรายได้เพียงพอกับความเป็นอยู่ใช้สอยไม่ฝืดเคืองท่านสอนว่าจงเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้ไม่จับวางวางเยาะเยาะแยะในการทำงานหนึ่งได้สมบัติมามากน้อยให้มีการเก็บรักษาไม่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบบหาขอบเขตเหตุผลไม่ได้หนึ่งการเลี้ยงชีพในครอบครัวให้พอเหมาะพอดีกับความจำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยจนเลยฐานะและความจำเป็นหนึ่งไม่คบเพื่อนฝูงที่เป็นพานผลาญทรัพย์คอยแต่จะกัดจะแทะจะเคี้ยวจะกลืนสมบัติและความประพฤติให้ลงเหวลงบ่อหนึ่งทำท่านสอนไว้อย่างมั่นเหมาะทุกแง่ทุกมุมถ้าเราไม่คว้าเอากิเลสตัวอดดีมาทำลายธรรมเหล่านี้ให้พินาศฉิบหายไปเราต้องตั้งตัวได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยการเก็บรักษาทรัพย์และจ่ายทรัพย์ตามความจำเป็นด้วยการเลี้ยงชีพพอประมาณไม่ฝืดเคืองและฟุ่มเฟือยด้วยความไม่สมัครรักชอบในคนพาลสันดานเลวความประพฤติเหลวแหลกแหวกแนวเราต้องเป็นคนดีมีผลจากทรัพย์และศีลธรรมประจำตัวไม่กลัวใครตำหนิและดูถูกเหยียดหยามโดยประการใดๆทำสันโดษคือความยินดีในสมบัติมากน้อยที่มีและอยู่ในความครอบครองของตนนี่ก็เป็นความพอดีเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วสำหรับมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกันคำว่าความยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนนั้นแม้สมบัติจะมีมากกองทัพภูเขาทำท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ยินดีเพราะมากเกินไปแต่ท่านห้ามไม่ให้ยินดีและสอแสวงสมบัติที่นอกไปจากของมีอยู่ของตัวต่างหากเช่นไร่นาที่ดินสมบัติพระสถานของตนมีเท่าไรก็ให้ยินดีเท่าที่มีนั้นเท่านั้นไม่ให้ไปเที่ยวยินดีในสมบัติของคนอื่นยิ่งเป็นเมียเขาด้วยแล้วถ้ามาอยากหัวแบะอย่าไปแย้มเป็นอันขาดแม้แต่ปู่เองยังจะเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนได้โดยไม่คาดคิดมาก่อนจะว่ายังไงยังเหลือเพียงเส้นยาแดงเท่านั้นจะฟันคอคนให้ขาสะบั้นแล้วก็ตกนรกทั้งเป็นในตารางครั้งเข้ามาเป็นชู้กับเมียปู่นะจงทราบว่าไม่มีอะไรจะเด็ดขาดและเฉียบขาดเท่าใจคนเมื่อถึงเหตุการณ์และเวลาอันเฉียบขาดแล้วปู่เคยประจักษ์กับตัวมาแล้วฉะนั้นจงเชื่อทำสันโดษยินดีเฉพาะเมียผัวของตัวเท่านั้นอย่าไปเยื่อใยฝ่ายใจกับเมียผัวของเขาถ้ามาอยากคอขาดและเป็นผีไม่มีเจ้านะปู่จะบอกชัดๆอย่างนี้ให้หลานๆพากันจดจำทำสันโดษกับความมักน้อยในหญิงชายไปรักษาตัวและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดด้วยธรรม2ข้อนี้อย่าให้มันดิ้นได้เป็นอันขาดยิ่งอภิชฏาความมักน้อยด้วยแล้วยิ่งเหมาะมากกับคฤหัสถ์ผู้โลเลในราคะตัณหาอิ่มไม่เป็นนำมาปฏิบัติธรรมนี้ท่านให้ยินดีเฉพาะคู่ครองคือผัวเมียของตนโดยเฉพาะเท่านั้นไม่ให้ยินดีฝ่ายใจกับชายอื่นหญิงอื่นเป็นอันขาดธรรมท่านช่วยรักษาหัวรักษาคอของเราให้คงทนไปด้วยกันไม่ให้หัวกับคอพลัดพรากจากกันด้วยคมมีดคมขวานเพราะความมากๆอยากไม่มีวันอิ่มพอทำลายปกติมนุษย์หญิงชายในโลกมีหลายปากหลายใจก็มีปากเดียวใจดวงเดียวนั่นแหละแต่มันกินไม่เลือกราวกับมีร้อยปากพันปากอะไรๆก็จะกินก็จะกินอะไรๆก็จะเอาก็จะเอาไม่มีคำว่าท้องเรามีท้องเดียวปากชนิดตันหาถือบังเหียนกระตุกเชือกนี้มันไม่คำนึงถึงท้องและเหตุผลใดๆทั้งสิ้นมีแต่จะกินให้สมอยากปากด่าให้สมกับความเครียดแค้นโมโหท่าเดียวใจก็มีใจเดียวนั่นแหละแต่ความคิดความอยากมันผลักดันให้แตกแขนงออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนใจจนไม่สามารถคัดเลือกได้ว่าความคิดนี้เป็นดีความคิดนี้เป็นชั่วเพราะมันกลมกลืนกันจนมองหาตัวจริงใจจริงไม่เจอโน่นจึงต้องนำธรรม2ข้อคือความสันโดษยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนและความมักน้อยในอารมณ์แห่งราคะตัณหามาปิดปากปิดใจไม่ให้มันดิ้นรนขนทุกข์มาเผาตนและครอบครัวเพราะไฟตัณหานี้ร้อนมากยิ่งกว่าไฟอื่นใดร้อนเข้าถึงตับถึงปอดถึงขั้วหัวใจเครื่องในพังทลายเพราะมันไม่อาจสงสัยและหลานจงจำไว้ให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงความจริงของธรรม2ข้อนี้จะพากันอยู่ด้วยความสงบสุขเย็นใจทั้งครอบครัวผัวเมียลูกเล็กเด็กแดงสถานที่อยู่สมบัติเงินทองสิ่งของใช้สอยจะเย็นไปตามๆกันพ่อบ้านแม่เรือนที่เป็นคนดีมีธรรมประดับใจและหลานพอใจธรรม2ข้อนี้มากประทับใจจริงๆอยากให้คนอื่นๆเขาฟังบ้างจะได้ทำนี้ไว้ป้องกันตัวในเวลาฉุกเฉินเพราะเรื่องคนหลายปากหลายใจนี้นับวันมีมากถ้าไม่มีธรรมนี้เป็นยาประจำบ้านก็น่ากลัวจมูกพังเพราะหวัดประเภทนี้ชุกชุมไม่มีฤดูกาลสถานที่เลยทุกวันนี้ทั้งไ
เว้นชาติชั้นวรรณะฐานะมีหรือจนคนเงิบคนโง่หรือคนฉลาดตลอดเพศวัยเลยต่างตั้งหน้าต่างตาส่งเสริมวัดประเภทหน้าด้านสนาเลวนี้ยังออกหน้าออกตาแถมยังว่าเป็นเกียรติอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ระบาดทั่วดินแดนแทบไม่มีสถานที่การเวลาเหลืออยู่แล้วทุกวันนี้หน้าวิตกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงๆเฉพาะเด็กวัยรุ่นนั้นหน้าวิตกและหน้าสงสารมากที่จะกลายเป็นเด็กเกเรไปตามโรคพันนี้กันเสียหมดจึงอดคิดไม่ได้เมื่อได้ฟังธรรมสองข้อนี้จากปู่แล้วแล้วจะแก้ไขอย่างไรจึงจะมีผลดีต่อผู้ใหญ่และส่วนรวมตลอดเด็กๆที่ราวกับว่าเตรียมพร้อมเพื่อจะลงเหวลงบ่อลึกกันอยู่แล้วเวลานี้ปู่โปรดด้วยตอบใจที่หมดคุณค่าในธรรมที่มีคุณค่ามากย่อมทำได้ทุกอย่างบรรดาสิ่งต่ำทรามทั้งหลายโดยไม่สะทกสะท้านเวลาผลของความต่ำทรามเกิดก็ไม่สะทกสะท้านเกิดได้กับบุคคลทุกชาติชั้นวรรณะและเพศวัยไม่เลือกว่าเป็นบุคคลเช่นไรเกิดได้ทั้งนั้นไม่ลำเอียงขอแต่ทำลงไปเท่านั้นผู้จะแก้โรคหมดคุณค่าเหล่านี้ก็คือคนทำเครื่องแก้ที่ท่านสอนไว้ก็มีอยู่กับทุกคนที่จะนำมาแก้ไม่มีอะไรผู้ใดได้เปรียบเสียเปรียบถ้าตัวผู้ทำไม่ยอมเสียเปรียบให้ตัวเองเพราะความไม่เอาไหนความไม่สนใจแก้สิ่งต่ำทรามที่เกิดที่มีอยู่ภายในตนเสียเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงช่วยได้อย่าว่าแต่ปู่ที่พูดน้ำลายฟุ้งปากแฉะอยู่ขณะนี้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อช่วยใครไม่ได้ก็จงหันมามองตัวเองช่วยตัวเองอย่าให้เสียไปกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เขาเสียกันถามก็น่าจะเป็นอย่างนั้นปู่ตกลงก็ไม่พ้นคำว่าตัวใครตัวเราอยู่โดยดีแหละซึ่งก็น่าจะขัดต่อธรรมที่สอนให้มีเมตตากรุณาต่อกันหรือปู่มีความเห็นอย่างไรก็สุดแต่จะโปรดตอบเมื่อเขาไม่ยินดีกับการช่วยเหลือก็ยังจะหน้าด้านไปช่วยเขาอยู่หรือมีธรรมหน้าด้านให้คนเมตตาหน้าด้านนำไปช่วยเขาไหมล่ะถ้าไม่มีก็อย่าหันทำกิเลสตัวหยาบๆจะหัวเราะเอาจะว่าปู่ไม่บอกคนไข้เต็มโรงพยาบาลหมอช่วยไว้ได้ทุกคนไหมยังมีรายเล็ดลอดตายไปต่อหน้าต่อตาหมอจนได้เรื่อยมาไม่ใช่หรือโรคที่ทำให้คนตายต่อหน้าหมอนั้นมันฟังเสียงหมอเสียงยาเมื่อไหร่แล้วเมตตาเราเก่งกว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเชียวหรือจึงจะสามารถช่วยใครๆได้ทั่วโลกทั้งที่เขาไม่สนใจกับการช่วยเหลือใดๆเลยนี่แหละหลานที่สัตว์ไม่ไปนิพพานกับพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุนี้พิจารณาเองเถอะอย่าให้แจงไปมากปู่แก่แล้วมีแต่ลมหายใจขมแมวอยู่เท่านั้นเองถามขอบพระคุณปู่มากที่นี่หลานพอเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่นได้พอประมาณหลานยอมรับผิดที่ห่วงคนอื่นมากเกินเหตุผลอัตธรรมที่ควรเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้พูดมาถึงตอนนี้ก็ทำให้สงสารปู่ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านอุตส่าห์เมตตาแนะนำสั่งสอนทั้งที่บางครั้งสุขภาพไม่ค่อยดียังอุตส่าห์ต้อนรับสั่งสอนแต่คนที่ไปหาท่านมีหลายประเภทหลายนิสัยหลายความต้องการดังที่ท่านว่านานาจิตตังนั่นแหละตอบใช่บางพวกก็ต่างหน้าต่างตาไปหาศีลหาธรรมจริงๆที่น่าสงสารแต่บางพวกก็พากันไปเที่ยวตากอากาศเปลี่ยนอารมณ์ในวัดแล้วก็เที่ยวจุนจ้านพูดคุยกันไม่ออมปากปล่อยตามอารมณ์ส่งเสียงอึกทึกครึกโครมทั่วบริเวณวัดจนลืมคิดว่าที่นั่นเป็นวัดและมีครูอาจารย์พระเนนบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นั่นท่านอาจรำคาญได้คิดแต่ความสนุกสนานรื่นเริงไปตามลัทธินิสัยของตนบางพวกก็ไปด้วยเสียงเล่าลือว่าท่านเก่งทางนั้นทางนี้แล้วก็ตื่นข่าวพากันไปเพื่อได้ของดีจากท่านมาอวดกันเมื่อไปก็รบกวนขอนั้นขอนี้ท่านเมื่อท่านบอกว่าไม่มีก็ดื้อรั้นเถียงท่านว่าท่านมีแล้วเซาซีขอจนน่ารำคาญเมื่อไม่ได้ดังใจบางรายก็พานทะเลาะกับพระแล้วกลับไปก่อนไปก็พูดทิ้งท้ายในลักษณะบาดหมางสาปแช่งต่างๆว่าต่อไปจะไม่มาเหยียบวันนี้อีกจนวันตายพระอะไรอย่างนี้ขออะไรๆก็ว่าไม่มีจะหวงไว้กินสมบัติอะไรก็ไม่รู้ตามธรรมดาของพระผู้มีธรรมประจำใจอยู่แล้วท่านไม่เห็นอะไรยิ่งกว่าธรรมตลอดอิริยาบถท่านคิดฝักใฝ่ใคร่ธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่สนใจและเผลอไผคิดไปโน้นไปนี้ว่าคนนั้นจะมาหาคนนี้จะมาเยี่ยมจะมาหรือไม่ก็เป็นเรื่องเป็นอัธยาศัยของแต่ละคนท่านไม่กังวลกับอะไรมากกว่าการแสวงหาธรรมด้วยการปฏิบัติมีเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างยืนรำพึงในธรรมทั้งหลายบ้างให้สติอยู่กับตัวไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ท่านมีความสำรวมระวังอยู่ทุกอิริยาบถนอกจากหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นท่าแห่งความเพียรเพื่อละกิเลสแลกองทุกข์ทั้งมวลโดยตลอดท่านจึงไม่ต้องการสิ่งรบกวนต่างๆถามที่เขามาหาปู่มีหลายพวกดังปู่เล่าเรื่องของคนมาวัดทั่วๆไปหรือเปล่าตอบทำไมจะไม่มีมีดังที่เราให้ฟังนี่แหละอยากพูดว่าแทบทุกวันไป
บางพวกก็มาขอบัตรขอเบอร์เวลาพูดอัดพูดทำให้ฟังเขาไม่สนใจคอยแต่จะจับเอาไปตีเป็นเบอร์กันเท่านั้นพวกนี้พวกแสวงความร่ำรวยในทางลัดอยากเป็นเศรษฐีมีเงินล้านโดยการถูกบัตรถูกเบอร์อัดทำบุญบาปอะไรไม่สนใจบางพวกก็แบกคัมภีร์มาเที่ยวไล่พระให้จนถือว่าตนรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดพอตัวแต่ส่วนมากมักไม่กลัวบาปเพราะความทะนงตัวว่าเรียนรู้มากรู้หมดหาได้รู้ไม่ว่าตนกำลังเป็นช้างใหญ่ที่ถูกกิเลสตัวเย่อหยิ่งจองของกว้าคอมาเป็นเครื่องมือถือเป็นพาหนะนั่งบนตะพองละหลังมาอวดดีอวดเก่งกับพระแม้แสนโง่ท่านก็รู้ได้เพราะท่านดูกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยความเพียรอยู่ทุกเวลาไม่ลดละมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสอดส่องและทำลายข้าศึกบนหัวใจไม่กลมหัวลงให้มันขึ้นนั่งอย่างง่ายดายเมื่อเห็นกิเลสนั่งบนหัวใครก็ตามมาอวดดีอวดเด่นอวดมั่งอวดมีอวดฉลาดหรืออวดอะไรก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสพองตัวท่านจึงอดสังเวชอยู่ภายในไม่ได้ส่วนมากคนไปวัดมักจะไปดูและจับผิดพระไปคอยให้คะแนนพระและคอยตัดคะแนนพระด้วยวิธีการติพระชมพระว่าวัดนั้นเป็นอย่างนั้นองค์นั้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สนใจคอยสอดส่องดูตัวเองว่าดีหรือชั่วประการใดบ้างไม่คอยติตัวเองนอกจากหาเรื่องปะปาเถื่อนมาชมตัวเองให้เขาว่าดีและนับถือกันไปลมๆแรงๆคนเราถ้ามีการสังเกตสอดส่องความประพฤติชั่วดีของตัวบ้างย่อมมีที่ดัดแปลงแก้ไขเป็นคนดีเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นได้อย่างน่าชมและสนิทใจบางพวกก็แต่งตัวฟิตปังรัดกุมเต็มอัตราศึกมองเห็นหมดกระทั่งขนนั่งพับเพียบแบบชาวพุทธทั้งหลายไม่ได้จะลดอัตราศึกคือกางเกงแตกระเบิดเป็นอันตรายดูไม่ได้เพราะพิสดารเกินมนุษย์เมื่อแต่งเต็มยศแห่งอัตราศึกแล้วดูลักษณะท่าทางเรากับจะเหาะบินทั้งที่ไม่มีปีกนี่แหละหลานกิเลสมันทำคนให้ผิดปกติและพิสดารเกินมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายอย่างนี้และหลานลูกชาวพุทธจงพากันทำความเข้าใจกับมันไว้เสมออย่าลืมตัวไม่งั้นเราต้องเป็นเครื่องมือให้มันขับขี่เราขับยวดยานพาหนะหรือราวตุ๊กตาเคลื่อนที่โดยไม่อาจสงสัยปู่นี้เกิดมานานกิเลสขึ้นขี่รถบนหัวใจมานานการต่อสู้กับมันมาก็นานและหนักมากถ้าไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอได้ในบางครั้งจึงพอรู้เรื่องวิชากลลวงของมันได้บ้างพอมาเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นคติและพยายามกำจัดมันบ้างแม้ยังมีกิเลสเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ความมีธรรมแทรกในใจอยู่บ้างก็ยังมีหิริโอตตัปปะธรรมคนเราไม่ปล่อยตัวแบบลูกโป่งบนอากาศโดยถ่ายเดียวไม่ทราบจะตกทิศทางใดไม่มีจุดมีหมายนั่นมันเกินไปสำหรับมนุษย์ที่โลกถือว่ามีศักดิ์ศรีสูงกว่าสัตว์จงพากันพยายามระมัดระวังตัวสมกับเราเป็นผู้รับผิดชอบเราสมัยนี้สิ่งที่จะทำให้เสียคนมีมากจนพรรณนาไม่จบซึมซาบหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจากทั่วโลกคนที่เขานำสิ่งทำลายมนุษย์ผู้โง่เขลามาแจกจ่ายเขาได้เงินแม้ในเขาจะต่ำจะซามแต่เขาก็ไม่เคยสนใจกับความต่ำความสูงยิ่งกว่าสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วฉะนั้นคนโง่จึงเสียเปรียบและเป็นเหยื่อของคนฉลาดร่ำไปไม่อาจมีอะไรมาแก้ให้ตกไปได้นอกจากผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมซึ่งเหนือความฉลาดของโลกอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้เป็นเครื่องหลบหลีกผ่อนคลายสิ่งทำลายจิตใจและสมบัติให้เสียนั้นสังเกตดูก็รู้ก็เห็นเพราะมีเต็มไปหมดแม้ในป่าในเขาอย่าว่าแต่ในบ้านในเมืองที่มีคนมากเลยขอแต่คนมีอยู่ที่ไหนสิ่งทำลายเหล่านี้ต้องมีอยู่กับคนจนได้ทั้งนี้เพราะคนไปเสาะแสวงหามันมาเองสิ่งเหล่านี้แสดงออกได้หลายทางโดยคนโง่อย่างพวกเราไม่อาจทราบได้นอกจากเพลิดเพลินและเคลิ้มหลับไปกับเพลงกล่อมของมันเพราะมีมากต่อมากจนพรรณนาไม่จบลบลางไม่ลงเนื่องจากความชอบและติดใจมีมากสิ่งดังกล่าวนี้บางอย่างก็หยาบโลนและลดลันกันลงมาจนถึงขั้นสุภาพละเอียดละออสามารถกล่อมได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆทำให้เสียคนได้ตามส่วนของมันและวัยของผู้ถูกกล่อมมีอยู่ทั้งที่ลับและที่เปิดเผยธรรมดาทั่วไปโดยไม่อาจคิดว่ามันเป็นภัยหรือมีส่วนเป็นภัยต่อส่วนรวมไม่มีประมาณผู้นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาส่วนมากมักมีแต่ผู้มีปัญญาหาเงินในทางนี้ตลอดผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่แทบทั้งนั้นตาสีตาสาไม่มีปัญญาแสวงหามาได้แหละฉะนั้นปู่จึงวิตกอนาคตของลูกหลานบ้านเมืองว่าจะเป็นไปอย่างไรเมื่อการฟื้นฟูกับการทำลายไม่สมดุลกันดังที่รู้เห็นอยู่นี้ส่วนมากมักมีแต่การทำลายเพราะเป็นสิ่งที่ชอบและทำได้ง่ายไม่ว่าสิ่งใดเมื่อชอบใจย่อมทำได้ง่ายแม้สิ่งนั้นจะทำยากเหมือนสิ่งดีงามทั่วไปก็ตามทางนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นสำคัญถ้าลงใจได้ชอบและติดพันในทางใดสิ่งใดหรือผู้ใดแล้วการใกล้ชิดติดพันและการกระทำหากเป็นคู่เคียงคู่ควรกันไปเองเอาละปูเหนื่อยขอพักผ่อนขันที่จะราเต็มแก่แล้ววันนี้เพื่อนๆพามาเยี่ยมปูทราบกิตติศัพท์กิตติคุณของปูฟุ้งขจรมานานแล้ว
เมื่อมีโอกาสได้มาหาทำงานทางนี้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนชอบธรรมะธรรมโมเลยชวนมาจึงได้มีวาสนามากราบปู่มาหาทำงานอะไรปู่ถามตามแต่จะได้งานทำส่วนมากก็ชอบทำงานสูงบ้างนั่นแหละปู่ปู่ถามงานอะไรที่สูงน่ะงานราชการแผนกต่างๆที่นิยมกันก็งานที่กินเงินเดือนหลวงน่าแต่เป็นครูสอนนักเรียนขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นงานสูงส่งและมีเกียรติมากนั่นแหละที่นิยมกันว่าเป็นงานสูงและสูงส่งมากเพราะเป็นงานเด่นในแผ่นดินปู่ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ท่านนิยมกันมาประจำแผ่นดินว่าเป็นงานสูงส่งงานมีเกียรติสูงได้แก่งานที่ทำและการแสวงหาด้วยความสุจริตยุติธรรมไม่ช่อไม่โกงไม่ฉกลักปล้นจี้กดขี่รีดไถคดโกงใครไม่คอร์รัปชันช่อราษฎร์เบียดบังหลวงเหล่านี้จัดว่าเป็นงานสะอาดเป็นงานสูงส่งเป็นงานมีเกียรติเป็นคนมีเกียรติสูงแม้ตาสีตาสาทำไร่ทำนาทำสวนคราดไถขุดดินฟันไม้หาฟืนเผาถ่านมาขายก็เป็นงานสูงส่งเพราะทำด้วยมือสะอาดทำด้วยความสุจริตยุติธรรมไม่เบียดเบียนทำลายผู้ใดใครๆไม่รังเกียจไม่เกลียดชังนอกจากเห็นใจและสงสารเป็นตามๆกันหลานน่าจะคิดผิดไปเพราะไม่แยกแยะงานว่างานใดเป็นไปเพื่อถูกหรือเพื่อผิดงานใดเป็นไปเพื่อสุจริตยุติธรรมหรือเป็นไปเพื่อทุจริตผิดใจมนุษย์และทำลายชาติบ้านเมืองควรแยกงานดังปู่พูดไว้เบื้องต้นนั้นก่อนสิหลานงานคดโกงรีดไถช่อราษฎร์บังหลวงเป็นต้นนั้นคืองานต่ำงานไม่สะอาดงานสกปรกรกเก้าอี้งานเบียดเบียนทำลายงานที่คนรังเกียจทั้งแผ่นดินงานทำลายสมบัติและจิตใจมนุษย์หนักไปกว่านั้นก็เป็นงานทำลายชาติให้ล่มจมไม่ใช่งานที่สูงส่งและน่าชมเชยและน่าชมเชยสรรเสริญอะไรเลยความจริงโลกเขาไม่นิยมหรอกหากแต่ผู้สกปรกเพราะมือและใจไม่สะอาดเขานิยมกันเองต่างหาก

ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: โปรดตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเพื่อเพิ่มพูนกุศลบารมีอินทรีย์ของเราให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจกำจัดเสียซึ่งทุกข์ภัยในวัฏสงสารที่เราทั้งหลายได้พยายามบำเพ็ญปฏิบัติมาการปฏิบัติก็เหมือนการเดินทางเมื่อระหว่างทางย่อมมีอุปสรรคไม่สะดวกเหมือนกับเราไปถึงแล้วถึงบ้านถึงเรือนของเราแล้วถึงที่อยู่แล้วอะไรก็มีพร้อมสะดวกสบายทุกอย่างกำลังเดินทางนั่นก็ลำบากเป็นธรรมดาชั้นใดการเราปฏิบัติเดินทางออกจากทุกข์จากภัยก็ต้องมีอุปสรรคมีความลำบากเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยคุณธรรมเข้ามาช่วยเหลือเช่นว่าขันติมีความอดทนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ใช้เป็นเครื่องประกอบในการดำเนินปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคมาแล้ววิริยะความเพียรพยายามเป็นคุณธรรมให้จิตใจไม่ย่อท้อไม่เลิกละไม่ปล่อยวางเป็นคุณธรรมให้จิตใจก้าวหน้าบุกหน้าถึงแม้จะยากลำบากก็ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาช่วยเหลืออดหนุนให้เกิดความเพียรพยายามในทางดีทางชอบขึ้นมาจนกว่าจะได้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ประกอบไปด้วยความเพียรพยายามส่วนเราผู้เป็นสาวกจะไม่เพียรพยายามเพื่อให้บรรลุถึงธรรมที่พระองค์ผู้ประกอบไปได้ความเพียรนั้นเป็นอัตถานะคือเป็นไปไม่ได้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มาด้วยความเพียรอย่างใดเราก็ควรพยายามทำความเพียรเจริญรอยตามพระองค์ทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มาด้วยสติความระลึกรักษาสำรวมระวังกายสำรวมระวังวาจาสำรวมระวังจิตใจจึงได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมและเห็นธรรมเราจะไม่ใช้สติปล่อยจิตใจของเราให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์แล้วให้ได้ถึงความสุขให้ได้บรรลุธรรมที่เต็มไปด้วยความสำรวมระวังเต็มไปด้วยสตินี่ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจพยายามสักเท่าไรก็ไม่สำเร็จถ้ามันมีสติช่วยเหลือในทางระลึกอันเป็นธรรมนำมาซึ่งความชอบเพราะฉะนั้นธรรมคำสอนของพระองค์เต็มไปด้วยความสำรวมเต็มไปด้วยความรักษาเต็มไปด้วยความระลึกอันชอบเป็นคุณธรรมเครื่องรักษาจิตใจให้เกิดความระลึกถึงสิ่งที่ประกอบไปด้วยประโยชน์คือเกิดปัญญาเครื่องรู้เห็นอันชอบขึ้นมาจึงเป็นฐานะที่จะได้บรรลุถึงซึ่งธรรมะอันแท้จริงให้ได้ถึงซึ่งความสงบที่แท้จริงให้ได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเราจะปล่อยจิตใจของเราแบบโลกเราก็ต้องหมกมุ่นอยู่ในโลกเราจะต้องขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ในโลกถอนตัวไม่ออก เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายถ้าเห็นโลกนี้เป็นอย่างไรเราควรพินิจพิจารณาสมควรเราจะฝังตัวของเราอยู่ในโลกนี้ตลอดไปหรือโลกอันนี้โลกคืออะไรโลกคือสังขารโลกขันธโลกสังขารก็เป็นโลกอันหนึ่งขันก็เป็นโลกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราในตัวของเราเต็มไปด้วยโลกโลกอันนี้มีความสุขแค่ไหนเราพิจารณาดูมีความผ่องใสแค่ไหนมีความบริสุทธิ์แค่ไหนมีความสงบแค่ไหนไม่ใช่เต็มไปด้วยความดิ้นรนหรือเต็มไปด้วยความเบียดเบียนกันเหรอเพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาว่าโลกอันนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาเลยความเป็นอยู่ด้วยความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความสัมผัสอันยากทุกอย่างความเป็นอยู่ชีวิตก็ยากอาศัยแต่ของที่ถ้าพิจารณาแล้วอาหารการบริโภคก็เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์อบายทั้งนั้นนะแต่พิจารณาแล้วสงบสังเวชใจขนาดไหนเต็มไปด้วยผักเต็มไปด้วยหญ้าเต็มไปด้วยอาหารที่อยากจะต้องดิ้นรนถ้าพูดถึงโลกที่เขาละเอียดประณีตกว่านี้มีความสงบสุขกว่านี้มีอยู่ไม่ใช่มีแต่โลกอันนี้เท่านั้นยังมีโลกทิพย์อีกซึ่งละเอียดกว่านี้ถึงอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังความสุขในโลกทั้งสามไม่สามารถจะปกปิดความจริงได้พระองค์ยังสอดส่องมองเห็นทุกข์ในสัตว์โลกทั้งหลายเช่นในเทวโลกเขามีความสุขเขามีความสุขอันประณีตละเอียดไม่ต้องอาศัยเนื้อสัตว์อบายเหมือนกับมนุษย์เราไม่ต้องอาศัยรากไม้เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายยอดไม้ต้นไม้ทั้งหลายล้วนจะเป็นอาหารทิพย์ที่นิรมิตเกิดขึ้นถึงอย่างนั้นปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระองค์ก็ไม่หลงแม้จะมีความสุขด้วยฌานด้วยสมาบัติด้วยสมาธิเหมือนกับพรหมทั้งหลายแต่พระองค์ก็ยังมองเห็นความชำรุดสุดโทรมความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงและความไม่ยั่งยืนถึงแม้ว่าอายุเป็นกับเป็นหลายร้อยกับก็ตามแต่ก็ไม่เหลือวิสัยปัญญาตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ไม่หลงติดอยู่ในนั่นเองเราทั้งหลายควรอัศจรรย์ปัญญาความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เอาชนะโลกทั้งสามไม่สามารถจะปกปิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเทียมไม่ใช่เป็นความเป็นของแท้ความสุขหรอกสุขเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของเทียมทั้งนั้นพระองค์จึงไม่ยินดีจึงสละทิ้งพวกอาจารย์ที่พระองค์ได้ไปศึกษาทีแรกอาจารย์ระดาบทหรืออุตตะดาบทล้วนแต่ติดอยู่ในความสุขในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแต่พระองค์ยังมองเห็นว่าไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงพระองค์ยังสละทิ้งไม่พอใจไม่จุกใจในลัทธิอาจารย์เหล่านั้นพระองค์เสาะแสวงหาไปทำทุกขกิริยาเป็นอย่างยิ่ง พื่อจะได้พบผลที่สุดพระองค์ได้พบทางพ้นจากทุกข์ได้ถึงความสุขด้วยมรรคกำหนดรู้มรรคประกอบไปด้วยองค์8ที่อยู่ในกายวาจาใจไม่ได้พบที่ไหนพระองค์มาแก้ไขสิ่งเหล่านี้หมดสิ้นแล้วรู้ถึงความจริงอันประเสริฐได้ขจัดเสียซึ่งของเทียมของปลอมออกหมดเหลือแต่ธรรมชาติธรรมธาตุธรรมทิฏฐิซึ่งเป็นอมตะธรรมที่มีอยู่ในจิตใจที่มีอยู่ในธาตุขันธ์ทั้งหลายพระองค์จึงได้ปฏิญาณว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพ้นทุกข์แล้วกิจอย่างอื่นที่จะทำอีกไม่มีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อก่อนนี้พระองค์ไม่เคยออกอุทานไม่เคยพูดถึงว่าได้รู้แล้วเป็นชาติสุดท้ายเลยเมื่อพระองค์รู้แล้วก็รู้จริงๆพ้นแล้วก็พ้นจริงๆพระองค์ประกาศความพ้นทุกข์ด้วยสัจวาจาอย่างกล้าหาญองค์อาจท้าทายโลกทั้งสามทุกอย่างเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจะเป็นกามโลกรูปโลกอรูปโลกทั้งหมดนั้นยอมรับสดับตรับฟังปัญญาความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมกราบไหว้เคารพนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ประเสริฐในโลกเพราะฉะนั้นเราเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติในธรรมของพระองค์ซึ่งเป็นของประเสริฐในโลกเราควรทำความพอใจทำความเลื่อมใสด้วยความเพียรพยายามอันชอบประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงธรรมะในส่วนที่เรายังไม่ถึงความสงบที่ยังไม่เคยสงบความสุขที่เรายังไม่เคยได้รับความสุขธรรมะที่เราจะท่องประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นไปอีกยังมีอยู่มากไม่ใช่แต่เพียงแต่เราได้อยู่ในบัดนี้ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือพบปัจจุบันไม่ใช่พบอันประเสริฐควรจะยินดีควรจะฝังตัวหมกมุ่นอยู่ในที่นี้ควรพิจารณาเห็นทุกข์เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เรียกว่าภัยผลของที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยอบรมจิตใจยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่ายังไม่เชื่อมั่นแต่ขอให้หยิบยกมาพิจารณาจำแนกเรียกวิจัยธรรมวิจยะมาวิจัยธรรมรูปธรรมก็ควรจะวิจัยไม่ควรจะเข้าใจทางก้อนโลกเขานิยมสมมุติยึดถืออย่างไรเราก็เชื่อไปตามสมมุติตามนิยมของโลกพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้เราเชื่อทางก้อนเชื่อด้วยสิ่งที่รวมกันท่านให้จำแนกวิจัยแยกออกคลี่ออกเพื่อจะได้รู้ธาตุแท้ของชีวิตของรูปของนามของเราแต่เราไม่ชอบแยกไม่ชอบดูให้ส่วนละเอียดชอบยึดถือก้อนนึกว่าเราเป็นคนจริงๆเป็นหญิงจริงๆเป็นชายจริงๆเป็นพระจริงๆเป็นโยมจริงๆที่เขาตั้งสมมติให้เราก็หลงไม่รู้ตามความจริงก็เลยยึดถือทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รู้แจ้งตามความจริงจะได้กระจัดเสียซึ่งความโลภความโกรธความหลงความยินดีความยินร้ายว่าเราได้เรามีเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันไม่มีในนิมิตนั้นไม่มีในสัญญาเลยถ้าเราพิจารณาให้แยกออกแล้วล้วนแต่เป็นไม่นิสัตโตนิชีโวสุญโญไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นของเปล่าเมื่อพิจารณาแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแต่ประชุมแล้วเรามาอุปทานเท่านั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจก็อ่อนจิตใจก็ควรแก่การงานจิตใจก็สงบจิตใจก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงยิ่งผ่องใสยิ่งมีความสุขถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วยากที่จะสงบยากที่จะผ่องใสยากที่จะมีความสุขถ้าเราไม่จำแนกแยกออกให้มันตัวเป็นธาตุเป็นขันธ์จริงๆในส่วนรูปในส่วนนามที่เรียกว่าเวทนาก็ดีก็ควรจะพิจารณาเพราะในตัวของเราเต็มไปด้วยเวทนาไม่ใช่ว่ามีแต่รูปเฉยๆมีเวทนาด้วยความสุขความทุกข์มีตั้งแต่เกิดมาความสุขความทุกข์เราไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นอย่างไรเป็นตัวตนอย่างไรเป็นเราเป็นเขาอย่างไรอย่างละเอียดอย่างไรเราไม่ได้เจริญรู้เราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยปัญญาพิจารณาเห็นรูปเห็นนามเห็นรู้จักเวทนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งใกล้ทั้งไกล

ความหมายสัญญาถ้าพิจารณาแล้วตัวการสำคัญมากตัวหลอกเป็นมารอย่างสำคัญถ้าเราไม่รู้จักหลอกให้เราหลงสัญญาก็เต็มไปด้วยไตรลักษณ์มีทั้งอดีตทั้งอนาคตถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์จะมีอดีตอนาคตได้อย่างไรเมื่อก็มีอันเดียวเท่านั้นมีใกล้มีไกลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้จักอยู่เสมอที่เคยสวดสัญญาอติตานากตะปัจจุปันนานาอัจฉัตตาวาปะหิทธาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาหินังวาปะนิตาวาปะสุวะที่อย่างนั้นเหมือนกับนกแก้วหัดพูดแต่อะไรเล่าอยู่ที่ไหนเราก็รู้จักปล่อยวางสัญญาหรือยึดถือหรือลงไหลแค่ไหนเราได้ขจัดอะไรเกิดบ้างกิเลสที่เกิดขึ้นอาศัยสัญญาไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าสัญญายังมีอยู่ตราบใดแล้วกิเลสส่วนอื่นๆก็ยังมีเพราะเหตุใดเพราะสัญญาเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาให้แทงตลอดแล้วมันก็สามารถอวิชชาในสัญญาเมื่ออวิชชามีในสัญญาแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนะเมื่อมีสังขารแล้วมันก็เป็นปัจจัยอันอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นตามๆกันจนถึงแก่ชรามรณะไปตามลำดับโสกะปริเทวทุกขโทมนัสเพราะฉะนั้นอวิชชาสามารถใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะเราไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักวิญญาณนี่เพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5เราก็ควรจะวิจัยพิจารณาให้เข้าใจล้วนแต่เป็นไตรลักษณ์ตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ถ้าเราไม่สามารถจะแสวงหาให้ได้ประสบพบเห็นเกิดความเชื่อมั่นด้วยตนเองแล้วก็เชื่อตามคำสอนพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วมาแยกแยะพิจารณาจนถึงธาตุแท้แล้วเราก็เชื่อได้โดยตนเองเห็นได้โดยตนเองตัดสินใจสิ้นสงสัยด้วยตนเองเพราะอาศัยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นใครไม่ได้จะว่าเที่ยงไม่ได้จะว่าสุขก็ไม่ใช่ล้วนแต่เป็นสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไปหลงมีอวิชชาในสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดอนิจจังทุกขังขึ้นมาส่วนอนัตตานะเป็นธาตุแท้อยู่แล้วแต่เราไปยึดถือไปสำคัญผิดเพราะฉะนั้นถ้าหากถึง อนัตตาแจ้งประจักษ์ในใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยความเศร้าหมองความดิ้นรนความหิวโหยเหมือนแต่ก่อนมันก็เลิกไปเพราะเป็นอนัตตาเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษเพราะไม่มีประโยชน์แต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นนึกว่ามีประโยชน์ก็แต่เป็นที่อาศัยนึกว่ามีประโยชน์ต่อเราแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่มิตรต่อเราควรรู้จักควรปล่อยวางควรเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สอนสาวกทั้งหลายท่านพิจารณาแล้วท่านโดยแทงตลอดแล้วพ้นปรากฏออกมาว่ารูปปัจจนิงปินิวินติย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนายะปินิวินติสัญญายะปินิวินติสังเขฆาเรสุปินิวินติวิญญาณสวิงปินิวินตินะเมื่อมารู้ความจริงแต่ก่อนเคยรักเคยทนุถนอมสำคัญเราได้ความสุขเมื่อพิจารณาเห็นความจริงแล้วเกิดเบื่อหน่ายปล่อยวางนิพพินดังวิรัจติวิราคาวิมุตติแน่มันพ้นมันดับแล้วเมื่อเบื่อหน่ายแล้ววิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติปัญญาญาณก็ย่อมเกิดขึ้นความหลุดพ้นไปจาก

0: จิตในใจของเราเพราะเราเป็นผู้ยึดถือเราเป็นผู้แบกหามเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ว่ามันหนักปล่อยวางได้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ไม่ต้องใครบอกใครเตือนเมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์เราก็ทิ้งเท่านั้นเองเมื่อทิ้งแล้วก็จิตจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปภาวนาต่อฟังเทศชี้บอกแล้วก็ภาวนาตามที่ได้ยินได้ฟังให้เกิดความสลดสังเวชใจสมควรแก่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: รักษาใจเป็นอันดับ1รักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับ2ใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เพราะชาตินี้เป็นที่แน่ใจว่าตัวเป็นมนุษย์เต็มภูมิและเป็นเพศแห่งนักบวชที่ควรจะทำให้จะทำกิเลสให้เหือดแห้งจากใจได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีชาติใดที่จะคาดได้ถึงในอนาคตว่าจะเป็นชาติที่เหมาะสมเหมือนปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้กิจใดที่จะควรรีบบำเพ็ญให้เต็มภูมิที่มนุษย์ควรได้ควรถึงกิจนั้นคือกิจที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้ควรให้เสร็จสิ้นไปภายในขันยังครองตัวอยู่อย่าให้เนิ่นช้าโมเสียเวลาไปนานเวลาอันตรพานตัวมีอำนาจมากคือความตายเข้าถึงตัวแล้วจะลำบากและเสียการไปทุกอย่างที่ควรได้ควรมีในเวลานี้เหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านปลุกปลอบตัวเองให้รีบเร่งความภาคเพียรในสถานที่และอิริยาบถต่างๆไม่นอนใจท่านที่อยู่ขั้นสมาธิก็เร่งเร้าให้มีกำลังมากขึ้นเผื่อเวลาพิจารณาทางปัญญาจะได้มีกำลังและรวดเร็วตามใจหวังท่านที่เริ่มขั้นปัญญาหรืออยู่ขั้นปัญญาก็เร่งการพิจารณาเข้าเป็นลำดับจนรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุขันธ์อายตนะและกิเลสประเภทต่างๆที่แทรกสิงอยู่กับอาการต่างๆของกายและจิตพอถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันตามวันเวลาที่มีความเพียรประคองตัวอยู่โดยสม่ำเสมอโดยอาศัยป่าเขาลำเนาไพรเป็นชัยสมรภูมิช่วยอำนวยความสะดวกในการรบฟันหันแหลกกับกิเลสทั้งหลายที่ตั้งกองพันกองพลซ่องสมอยู่ภายในให้พินาศปราดไปวันละเท่าไรสุดแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกำลังกล้าสามารถเพียงไรบางท่านก็ได้ใช้ชนะเป็นขั้นออกมาจากมหาวิทยาลัยแห่งป่าชัดบ้างแห่งเขาบ้างแห่งถ้ำบ้างแห่งเงื่อมผาบ้างแห่งป่าช้าบ้างบางทีท่านได้ชัยชนะออกมาอย่างเต็มภูมิยิ้มแย้มแจ่มใสใจบริสุทธิ์เต็มดวงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นเวลามาพบปะหมู่คณะและสนทนาถึงผลแห่งการปฏิบัติของตนของตนสู่กันฟังเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่จะหาฟังได้ในที่ทั้งหลายไม่ว่าสังคมใดจะได้ฟังธรรมบริสุทธิ์สดสดร้อนร้อนราวกับสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลท่านสนทนามรรคผลนิพพานที่ตนบรรลุสู่กันฟังเป็นสิ่งที่หาฟังยากอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันแต่ยังมีท่านที่สามารถฉลาดรู้ถึงธรรมนั้นพอได้สนทนากันเป็นขวัญใจในวงพระปฏิบัติสมัยปัจจุบันธรรมของท่านเหล่านี้แหลเป็นธรรมที่สามารถทำความตื่นเต้นแก่วงปฏิบัติให้มีศรัทธากล้าแข็งมีเรี่ยวแรงทางกายทางใจขมักขม้นเข็นฆ่ากิเลสของตนของตนไม่มีความอ่อนข้อย่อหย่อนทางความเพียรตลอดมาโดยยึดปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านประสิทธิ์ประสาทให้แต่สมัยยังมีชีวิตอยู่ป่าเขาเป็นต้นจึงเป็นทำเลท่องเที่ยวบำเพ็ญของพระธุดงค์กรรมฐานสายของท่านเรื่อยมาแม้ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระกรรมฐานจำนวนมากจำพรรษาอยู่ตามป่าตามเขาเช่นเดียวกับสมัยท่านอาจารย์มั่นพาอยู่พระที่จำพรรษาอยู่ป่าเหล่านั้นโดยมากมีลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นำในการปฏิบัติเป็นแห่งๆไปสถานที่มีพระกรรมฐานสายนี้จำพรรษาอยู่มากพอควรเวลานี้คือจังหวัดหนองคายแถบอำเภอท่าบ่ออำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอพลพิสัยอำเภอบึงกาฬซึ่งเป็นป่าเป็นเขาโดยมากพระกรรมฐานท่านชอบที่เช่นนั้นเป็นทำเลบำเพ็ญที่ไม่มีดงหนาป่าทึบและภูเขามากท่านไม่ค่อยชอบเที่ยวไปอย่างมากก็เพียงเดินผ่านหรือพักชั่วคราวตามคำอาราธนานิมนต์ของชาวบ้านเพื่อการสงเคราะห์กันเป็นบางการเท่านั้นจังหวัดนครพนมแถบอำเภอคำชะอีและเขตติดต่อกับอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลซึ่งมีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่ตามแถบนี้อำเภอศรีสงครามมีป่ามากอำเภอบ้านแพงมีป่ามีเขามากอำเภอมุกดาหารมีป่ามีเขามากแถบนี้ท่านชอบพักอยู่เสมอมาจนทุกวันนี้จังหวัดสกลนครแถบอำเภอสว่างแดนดินอำเภอพนานิคมมีป่ามีเขาอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอจังหวัดอุดรแถบอำเภอบ้านผืออำเภอหนองบัวลำพูอำเภอนากลางอำเภอหนองหานอำเภอเมืองมีป่ามีเขาเป็นแถบๆจังหวัดเลยแถบอำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองมีป่ามีเขามากพระกรรมฐานท่านชอบพักอยู่ตามอำเภอและจังหวัดเหล่านี้มากกว่าทุกจังหวัดทางภาคอีสาน ท่านที่สนใจปฏิบัติด้วยความมุ่งอัดมุ่งทำอย่างยิ่งยังมีอยู่มากมีพระเนนมารวมกันเป็นคราวๆเวลามีงานเช่นงานชาปนกิจศพครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือดังงานศพท่านอาจารย์พรมบ้านดงเย็นอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรที่ท่านชอบมาในงานเช่นนั้นโดยมุ่งจะได้ฟังอัตธรรมจากครูอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นที่เคารพนับถือที่มาในงานนั้นท่านที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับจิตภาวนาก็ได้กราบเรียนศึกษาท่านในเวลานั้นพอเสร็จงานต่างก็กลับเข้าป่าเข้าเขาอันเป็นสถานที่อยู่บำเพ็ญของตนของตนมองดูเวลาพระกรรมฐานท่านมารวมกันเป็นจำนวนมากนั้นน่าเลื่อมใสและสงสารเนนตัวเล็กๆที่กำลังน่ารักมากกว่าจะน่าเลื่อมใสที่ติดตามอาจารย์ของตนออกมาในงานเราพอทราบได้ว่าท่านผู้ใดกำลังจิตใจสูงส่งเพียงไรนั้นทราบได้จากเวลาท่านมาในงานนั้นๆและมีโอกาสได้สนทนาจิตภาวนากันบ้างเวลาท่านมาหาโดยเฉพาะในการอื่นบ้างได้พบกันในที่ต่างๆบ้างเพราะพระกรรมฐานพบกันโดยมากมีแต่สนทนากันเกี่ยวกับธรรมภายในใจไม่ได้คุยเรื่องอื่นแม้จะสนทนากันนานเพียงไรก็มีแต่เรื่องธรรมภายในใจโดยเฉพาะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาสับปนกันเลยเห็นแล้วจึงน่าเลื่อมใสและสงสารมากในความอุตสาห์ของท่านแต่ละองค์เรายังแน่ใจและอบอุ่นอยู่ว่าถ้ายังมีท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามอย่างนี้อยู่ตราบใดผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนให้องค์ท่านและประชาชนได้รับความชุ่มเย็นยังคงสืบต่อกันไปโดยสม่ำเสมอตราบนั้นไม่ขาดทุนสนดอกไปอย่างแน่นอนดังหลักธรรมที่ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันต์ย่อมไม่สูญไปจากโลกดังนี้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่าสมควรในข้อนี้เมื่อถือเอาใจความแล้วน่าจะได้แก่ความเหมาะสมเรานี่เองความเหมาะสมของธรรมคือพร้อมด้วยเหตุด้วยผลจากพระโอษฐ์แห่งพระศาสดาตรัสเองที่เรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องถ้าเป็นทางก็ตรงแนวต่อจุดที่หมายไม่มีทางปลีกทางแวะให้ผิดสำหรับผู้เดินตามถ้าเป็นอาหารก็สมบูรณ์เต็มที่จากแม่ครัวผู้มีฝีมือเยี่ยมทรงรสชาติไว้พอเหมาะพอดีไม่เผ็ดไม่เค็มเกินไปเหมาะกับชิวหาประสาทของผู้รับทั่วไปถ้าเป็นเสื้อกางเกงก็เป็นชนิดที่วัดจากตัวของผู้สวมใส่เองไม่คับไม่หลวมเกินไปพอดิบพอดีกับผู้สวมใส่ทั้งหลายไม่เหมือนที่เขาตัดเย็บเพื่อคนฟิตจัดจนดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายคืนดูมากไปตาแตกโดยไม่รู้ตัวปลงธรรมสังเวช3เดือนไม่จบสิ้นลงได้เพราะพิสดารเกินมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมแม้อยู่ในโลกทิพย์ความเหมาะสมแห่งธรรมทุกบททุกบาทที่ควรแก่มรรคผลนิพพานโดยทายเดียวไม่เป็นอื่นเรียกว่าธรรมสมควรคือสมควรแก่มรรคแก่ผลนั่นเองส่วนคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นคือปฏิบัติตามธรรมที่เรียกว่าสุปฏิบัติอุชุยายะสามีจินั่นแลเป็นปฏิบัติสมควรไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ยิ่งกว่าธรรมไม่หย่อนกว่าธรรมไม่ปฏิบัติแบบแผลงแฝงแฝงเอาตามใจชอบราวกับเป็นศาสดาของธรรมทั้งหลายเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติตามแบบสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติยายะปฏิบัติสามีจิปฏิบัติก็จัดว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแท้ผลย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่างหนีไม่พ้นไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยใดย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเป็นสำคัญกว่าอื่นเช่นเดียวกับการเดินทางราบรื่นซึ่งถูกต้องเพื่อไปสู่จุดที่หมายนั้นๆจะเดินกลางวันกลางคืนหรือเดินหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อไม่ปลีกแวะจากเส้นทางที่ถูกต้องก็ย่อมถึงจุดหมายได้เช่นเดียวกันฉะนั้นสำคัญที่ต้องเดินให้ถูกทางไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเหมือนกันเพราะธรรมที่สมควรดังกล่าวย่อมเป็นอากาลิกธรรมคือตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่นิยมการสถานที่นิยมเฉพาะการปฏิบัติถูกธรรมเป็นสำคัญยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดถ้าปฏิบัติไม่ถูกธรรมไม่ว่าสมัยใดไม่มีหวังผลที่พึงได้รับเพราะขัดต่อหลักที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติผิดไม่เข้ากับหลักที่ว่าสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นฆ่าศึกต่อตนและต่อธรรมอีกด้วยธรรมที่ตรัสไว้แล้วเหมาะสมกับสภาพทั่วไปไม่ขัดแย้งกับสิ่งใดในโลกจึงเรียกว่า ตรัสไว้ชอบแล้วดังนั้นผู้หวังผลเป็นที่พึงพอใจจึงควรคำนึงถึงเหตุที่กำลังดำเนินอยู่ว่าเข้ากับหลักที่ว่าสมควรแก่ธรรมหรือไม่ถ้าไม่เข้าก็ชื่อว่าปลีกหรือขัดแย้งต่อธรรมและมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยขออภัยผู้เขียนมักเพ้อเสมอพอไปเลยไปใหญ่กว่าจะรั้งสติคืนมาได้ก็เลยมุมโลกไปแล้วจึงขอย้อนอธิบายเรื่องพระธุดงค์ต่อไปพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่ท่านปฏิบัติจริงๆยังมีอยู่มากโดยมากท่านไม่ค่อยออกจากป่าจากเขาประชาชนที่อยู่ในเมืองหรือในเมืองหลวงจึงไม่ค่อยมีโอกาสทราบได้ว่าท่านพักอยู่ในที่เช่นไรและอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างจึงจะเรียนให้ทราบตามจังหวัดที่ท่านชอบพักอยู่แต่ในตัวจังหวัดจริงๆท่านไม่ค่อยชอบอยู่ชอบอยู่ตามอำเภอนอกๆซึ่งเป็นป่าเป็นเขาที่สงบเงียบห่างจากอำเภอและตัวจังหวัดอยู่มากบางแห่งรถเข้าไม่ถึงบางแห่งรถพอเข้าได้แต่ลำบากต้องบุกป่าบุกโคลนเข้าไปถ้าหน้าฝนก็เข้าไม่ได้ปกติพระกรรมฐานท่านจะไปไหนมาไหนชอบเดินแบบทุดงคือเดินเท้าเปล่าไปเรื่อยๆขึ้นเขาลูกนี้ปีนเขาลูกนั้นหาที่พักภาวนาไปตามวิสัยไม่ค่อยสนใจจะออกมาบ้านมาเมืองท่านปฏิบัติกันอย่างเงียบๆใครๆไม่ค่อยทราบแต่พระกรรมฐานด้วยกันท่านทราบเรื่องของกันตลอดทั้งภายในภายนอกว่าท่านองค์ใดพักอยู่ที่ไหนกันบ้างอำเภอใดในจังหวัดนั้นๆมีพระเนนประมาณเท่าไรท่านทราบกันได้ดีทุกระยะเพราะท่านติดต่อกันอยู่เสมอยิ่งครูอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือด้วยแล้วพระกรรมฐานยิ่งชอบมากราบเยี่ยมศึกษาอัตธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดขณะนั้นไปขณะนี้มาผลัดเปลี่ยนกันไปมาอยู่ไม่ขาดทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเว้นเฉพาะหน้าพรรษาที่อยู่ห่างไกลก็มาลำบากจำต้องขาดการติดต่อไปชั่วคราวส่วนที่อยู่ใกล้พอไปมาหาสู่กันได้ท่านย่อมไปมาหาสู่กับครูอาจารย์และหมู่คณะเสมอเพื่อศึกษาอัตธรรมด้วยความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้มีคุณธรรมและถือเป็นประเพณีของพระกรรมฐานมาดั้งเดิมที่ต้องมากราบเยี่ยมฟังการอบรมต่างๆตามโอกาสที่ควรฉะนั้นท่านจึงทราบการอยู่การไปของกันและกันได้ดีพูดถึงภูมิจิตภูมิธรรมของท่านที่สูงๆก็ยังมีอยู่มากแต่โดยมากท่านเหล่านี้มีสมบัติไม่ค่อยนำออกจับใจเรี่ยราดเหมือนคนมีทรัพย์ไม่ชอบอวดตัวเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆใช้อย่างคนธรรมดาธรรมดาไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมให้วุ่นไปพระที่มุ่งต่ออัตธรรมจริงๆท่านปฏิบัติตัวแบบนั้นต่างท่านต่างอยู่อย่างเงียบๆตามอัธยาศัยของผู้หนักในธรรมไม่ชอบคุยโม้โอ้อวดอันเป็นลักษณะของโลกกรรมฐานสายนี้ท่านมีนิสัยเงียบๆชอบเงียบทั้งทางหูเงียบทั้งทางปากเงียบทั้งทางตาเงียบทั้งทางใจถ้าไม่ใช่พวกกันเองจริงๆท่านไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับธรรมภายในของท่านให้ใครทราบเลยฉะนั้นเมื่อได้ยินใครก็ตามคุยเคืองๆหน่อยโดยหาเหตุผลไม่ได้ตามนิสัยของคนชอบอดตัวท่านเหล่านี้จึงมักเวียนศีรษะคอยแต่จะเป็นลมตามนิสัยพระกรรมฐานสายนี้ที่ชอบเป็นคนธาตุอ่อนในทางคุยโม้โอ้อวดเนื่องจากท่านไม่สันทัดชัดเจนกับสังคมซึ่งมักมีเรื่องเคืองๆปะปนอยู่เสมอเรื่องอย่างนี้ท่านมักถือกันมาแต่ครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาอย่างสงบเสงี่ยมถ้าใครคุยเคืองหน่อยท่านมักท้องเสียไปตามๆกันเกิดปวดมวนท้องขึ้นมาทันทีทันใดและชอบลุกหนีไปหาฉันยาแก้โรคชนิดนี้ทันทีปกติท่านไม่เคยเคืองในวงกรรมฐานด้วยกันถ้าใครคุยเคืองๆบ้างท่านมักหัวเราะอยู่ในลำคอและหันหน้าเข้าฝาบ้านเข้าป่าบ้านกลัวเป็นลมถ้าทนฟังไปนานในวงเดียวกันถ้าองค์ใดชอบคุยเคืองๆเช่นนั้นท่านรังเกียจว่าสู้แมวและเสือก็ไม่ได้เพราะสัตว์ชนิดนี้เขายังรู้จักซ่อนเล็บซ่อนเขี้ยวของเขาดีกว่าพระบ้าน้ำลายถึงเวลากลางเล็บแยกฟันตามเหตุการณ์ที่ควรเขาจึงแสดงออกส่วนเราเป็นมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานซึ่งเป็นเพศที่ควรใคร่ครวญโดยละเอียดสุขุมก่อนจะระบายอะไรออกมาแต่ยังมาคุยโม้โอ้อวดได้โดยไม่รู้จักอายต่อสถานที่บุคคลการเวลาบ้างเลยท่านจึงมักเข้าใจผิดๆไปว่าองค์เช่นนั้นเป็นกรรมฐานหน้าไม่รู้จักอายและท่านที่หนักในธรรมทั้งหลายไม่ค่อยเต็มใจคบค้าสมาคมด้วยโดยถือกันว่าเลยพลเมืองดีทั้งหลายไปแล้วด้วยเหตุนี้นอกจากวงปฏิบัติด้วยกันแล้วจ จึงยากที่จะรู้ภูมิจิตภูมิธรรมท่านได้อย่างง่ายๆนอกจากผู้เคืองซึ่งใครก็อาจรู้ภูมิซะก่อนแต่ยังไม่สนใจถามพระที่ท่านปฏิบัติจริงท่านไม่ชอบคุยนอกจากเก็บตัวเงียบๆเพื่อสั่งสมธรรมภายในให้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นไม่ชอบไปทำที่กำลังรักสงวนกระจายออกไปโดยใช่เหตุอันเป็นลักษณะสุกก่อนหามและขายก่อนซื้อที่โลกก็ถือกันว่าเป็นความเลวทรามวงปฏิบัติจึงระมัดระวังกันมากตลอดมาแต่ครูอาจารย์โดยมีความเห็นว่าการพูดทำภายในซึ่งเป็นสมบัติของตัวโดยเฉพาะแก่บุคคลที่ไม่คุ้นเคยและไว้ใจกันมาก่อนเป็นความไม่รู้จักความเหมาะสมในตัวเองในสังคมและในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นการขายตัวแทนที่จะเกิดประโยชน์เรื่องทำนองนี้ไม่ว่าเฉพาะทางธรรมซึ่งเป็นความละเอียดเลยแม้แต่โลกที่มีสมบัติผู้ดีติดตัวเขายังรู้จักถ่อมตนระวังตัวไม่คุยโม้โอ้อวดอันเป็นลักษณะประกาศความลามกของตัวให้คนมีสมบัติผู้ดีเบื่อรำคาญธรรมยิ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของนักปราชญ์มาประจำแผ่นดินซึ่งควรระมัดระวังสมกับผู้มีภูมิธรรมในใจไม่เปิดปล่อยให้เรี่ยราดสาดกระจายไปแบบไม่รู้จักประมาณความพอดีจนเป็นที่น่าสลดสังเวชแก่วงปฏิบัติและพุทธบริษัทด้วยกันราวกับสิ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลยที่วงปฏิบัติท่านสงวนตัวสงวนธรรมนั้นชอบแล้วผู้เขียนแม้ไม่มีความรู้ที่แหลมหลักนักปราชาติกวีอะไรเลยยังรู้จักเลื่อมใสท่านเพราะเป็นปฏิปทาที่สงบเสงี่ยมเจียมตนไม่เพเยอเย่อหยิ่งอันเป็นลักษณะลิงได้แก้วแต่ไม่รู้จักวิธีใช้ให้เกิดประโยชน์พาห้อยโหนโยนตัวไปบนกิ่งไม้ใกล้ตลิ่งชันๆพอโหนไปไม่ถึงไหนก็พาแก้วหล่นโตมลงก้นเหวลึกแหลกละเอียดไปทั้งตัวทั้งแก้วอันมีค่าและฉิบหายไปด้วยกันจึงพอเป็นคติเตือนใจได้ทั้งทางโลกทางธรรมว่าไม่ควรเอาอย่างลิงได้แก้วมาใช้ให้เลอะเทอะแก่โลกแก่ธรรมต่อไปจะกลายเป็นโรคเรื้อรังระบาด ทำลายโลกและทำให้ฉิบหายไม่มีประมาณว่าจะยุติลงได้พระกรรมฐานบางองค์แม้อายุพรรษาอย่างน้อยแต่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติท่านเด็ดเดียวอาถรรพ์ดีน่าเป็นคติและประดับเกียรติแก่วงคณะปฏิบัติได้ดียังมีอยู่หลายท่านบรรดาที่เป็นลูกศิษย์บั้นปลายของท่านอาจารย์มั่นระยะนี้ท่านกำลังเร่งรีบทางความเพียรภายในต่อไปจะได้อาศัยท่านเหล่านี้เป็นกำลังพระศาสนาและเป็นผู้นำหมู่คณะต่อไปเมื่อครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านล่วงลับไปอันเป็นคติธรรมดาที่ใครๆจะอดระลึกไว้ก่อนมิได้วันนี้ท่านองค์นี้ล่วงไปคนนี้ล่วงไปวันหน้าท่านองค์นั้นล่วงไปคนนั้นล่วงไปวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าองค์นั้นล่วงไปคนนั้นล่วงไปหรือวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราท่านอาจล่วงไปหรือวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเราท่านอาจล่วงไปก็ได้เพราะเป็นสิ่งไม่แน่นอนด้วยกันทั้งสิ้นเนื่องจากต่างคนต่างเดินเหยียบย่ำไปมาอยู่กับโลกอนิจจังด้วยกันตลอดเวลาไม่ทราบว่าเราหรือท่านผู้ใดจะเหยียบผิดพลาดอาจตกลงไปในหลุมแห่งอนิจจังคือความสลายตายจากเมื่อไรท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทนอนใจในสังขารคือตัวเราตัวท่านเองพระองค์ท่านที่เด็ดเดียวรีบเร่งตักตวงความเพียรไม่หยุดยั้งนั้นท่านอาจเล็งเห็นกฎพินาศที่หลีกเว้นมิได้นี้อย่างเต็มใจก็ได้จึงพยายามแหวกว่ายด้วยวิธีต่างๆมิได้ลดละปล่อยวางความเพียรคราวจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อกฎของชาติโดยทางบ้านเมืองขออาราธนาท่านลงมาจากภูเขาชั่วคราวเพราะเป็นแดดที่ไม่น่าปลอดภัยทั้งท่านเองและท่านผู้อื่นจำนวนมากเกี่ยวกับความสับสนวุ่นวายของบ้านเมืองที่กำลังเป็นสองฝักสองฝ่ายซึ่งอาจมีทั้งร้ายทั้งดีที่ไม่ควรนอนใจเมื่อบ้านเมืองสงบพอเป็นที่เย็นใจแล้วค่อยขึ้นไปพักบำเพ็ญตามอัธยาศัยท่านยังรู้สึกอึดอัดใจที่จำต้องปฏิบัติตามโดยออกจากป่าจากเขาลงมาอยู่สถานที่ธรรมดาแม้เป็นเสนาสนะป่าที่มีความสงัดวิเวกอยู่บ้างไม่วุ่นวายจนเกินไปทั้งนี้เพราะความสะดวกต่อการบำเพ็ญที่เคยได้รับผลในสถานที่เช่นนั้นมาเป็นประจำและถูกกับอัธยาศัยของผู้มุ่งหวังอัตธรรมอย่างแรงกล้าภายในใจมาประจำนิสัยไม่อยากพลัดพรากจากแดนที่เคยให้ความสุขสำราญแก่ใจเวลาไปอยู่ที่อื่นก็ไม่แน่ใจนักในการบำเพ็ญว่าจะได้รับความสะดวกทางใจเพียงไรความอดอยากขาดแคลนของพระกรรมฐานพระธุดงค์กรรมฐานที่มุ่งหน้าต่อแดนพ้นทุกอย่างถึงใจ มักจะประสบแต่ความอดอยากกันดารในปัจจัยทั้งหลายประจำปฏิปทาด้วยความสมัครใจคือท่านชอบอยู่ในที่อัตคัดกันดารนอกจากความขาดแคลนตามสภาพของสิ่งเกี่ยวข้องในที่นั้นๆแล้วยังเป็นความสมัครใจที่จะทำตนเป็นความอดอยากขาดแคลนอีกด้วยอาหารบิณฑบาตได้มามากแต่รับเพียงเล็กน้อยบ้างรับเพียงข้าวเปล่าๆทั้งที่อาหารมีอยู่บ้างตั้งใจไม่ฉันเสียบ้างเป็นวันๆไปอดไปทีละหลายๆวันสลับกันไปบ้างทั้งนี้ท่านสังเกตใจเป็นสำคัญขณะที่ฝึกด้วยวิธีต่างๆแต่ละแบบนั้นขณะภาวนาจิตได้รับผลแห่งความสงบและแยกคายทางสติปัญญาต่างกันอย่างไรบ้างทำความสังเกตกำหนดวิธีที่เกิดผลดีกว่าวิธีอื่นๆไว้แล้วพยายามทำตามวิธีนั้นโดยสม่ำเสมอบางทีก็อดไปหลายวันแล้วมาฉันด้วยวิธีผ่อนบ้างหรือผ่อนไปหลายวันแล้วหยุดฉันเสียบ้างราว 4-5 วันจึงฉันและผ่อนไปพอประมาณการสังเกตธาตุขันธ์กับจิตใจต้องสังเกตไปพร้อมๆกันถ้าธาตุขันธ์รู้สึกอ่อนเพลียมากก็ฉันเพิ่มขึ้นอีกพอประมาณแต่ไม่ให้พอกับความต้องการของธาตุทีเดียวจะทับจิตเกินไปเช่นเพิ่มขึ้นจากที่เคยผ่อนอยู่แล้ว 50% เป็น 60% ถ้ารู้สึกว่าธาตุจะวิกาลเพราะขาดอาหารมากไปก็งดการผ่อนและการอดเสียชั่วระยะหนึ่งจนธาตุพอตั้งตัวได้แล้วค่อยผ่อนหรืออดอาหารอีกต่อไปเฉพาะจิตของผู้ถูกกับจริตในทางนี้ย่อมเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับแม้ถึงการที่ควรจะโน้มน้อมผ่อนผันตามธาตุขันธ์ที่กำลังวิการอ่อนเพลียแต่ใจก็ไม่อยากโน้มน้อมตามยังอยากผ่อนหรืออดอยู่ร่ำไปเพราะเคยเห็นผลทางใจเพิ่มขึ้นทุกระยะที่ผ่อนหรืออดอาหารหากจำเป็นต้องผ่อนผันสั้นยาวก็หากันจนพอดีทั้งธาตุขันธ์และจิตใจก็ควรทำการดำเนินจึงสะดวกตามความประสงค์ที่มุ่งหมาย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดนดิถีศรีสวัสดินิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: ไปยุทธภูมิเราก็เคยไปหลายหนนะไปยุทธภูมิโอ้ไม่ใช่อะไร
2: วาลินชำราบ
1: วาลินชำราบเนี่ยวาลินชำราบเคยไปหลายหนนะเนี่ยคือเขาได้นั่งมาปัจจุบันนะคนก็มันเซอร์อย่างนั้นก็มีต้องนำมาพูดเรื่องเซอร์เพราะวัดเรานี่มันเป็นวัดทางเซอร์อยู่แล้วเอามาเพิ่มตรงนี้หรือเอามาให้เป็นกติเพื่อขนทางเซอร์ออกก็ได้เขาเรียกอะไรอุบลท่าเขาเรียกท่าท่าวัดภูเก็ตที่ท่าสวนยางหรือท่าอะไรที่ในน้ำมูลเหรอ
3: ท่าสวนยาง
1: นั่นแล้วรถเข้ามาจอดอยู่เต็มข้างแต่ก่อนไม่มีสะพานข้ามไปฝั่งอุบลแล้วมาวาลินเนี่ยข้ามเนี่ยมีรถโอ้มีเรือรอแล้วรถรับส่งข้างโน้นรถรับส่งข้างนี้รถรับนะไปส่งไปนั่นไปวาลินข้างไปหาวาลินรู้ว่าเขาเก็บ75เนาะแต่คนนี้ก็บึ้งบังก็ไปเขากำลังจ่ายกำลังต่ออะไรผู้คนต้องค่ารถค่าราเขาลำพึงไอ้นี่ก็บึ้งบังเข้าไปอ่ะนี่จะไปวาลินนี่เท่าไรถึงวาลินเท่าไรเขาบอก75ตังค์แล้วมันมีรถคันหนึ่งนั่งก็ใช้ได้นั่งจอดอยู่ข้างมีพวกเบอร์สารพวกรถอยู่นี่แล้วมีรถคันหนึ่งมันยังลักษณะดูคือมันไม่ดูเลยว่าเป็นรถยังไงอะไรแบบนี้ง่ายมันต้องได้นำมาพูดนี่เองละพอไปมันตังค์ไม่รู้ว่าเท่าไรเขาบอก75ตังค์ว่าเฮ้ยแพงเกินไป50ตังค์ได้มาว่างั้นนะว่า50ตังค์เลยโอ้50ตังค์ไม่ได้ถ้า50ตังค์เขาขึ้นคันนั่งไปเขาว่าปุ๊บปั๊บก็ขึ้นคันนั่งเลยคัน50ตังค์ไอ้พวกคัน75เขาออกไปทั้งหมดเพราะรถมันก็มีน้อยอยู่นะไม่ใช่มีมากนี่นะเพราะว่าคนหมดแล้วยืนเถื่อยืนมองไปนั่งอยู่บนรถนี่นะคนขับรถไปไหนมาเงียบทีนี้สุดท้ายคนเลยหนีหมดนั่งเยอะจะนั่งอยู่ตรงมองอยู่คนเดียวมันเป็นยังไงคนนั่งไหนเห็นหนีกันหมดใช่ไหมมาดูล้อรถมันมีเขาล้อลงเนี่ยเขาเอาไม้ค้ำไว้นี่เราว่าวิ่งตำราบมาเอาเลยมาเล่าก่อนพวกนั้นนะเขาเล่าให้ฟังเขาขบขันจะตายเขาถึงจะยินจากเขาโอ้คุณมันโง่ขนาดนี้ก็มีคนเราว่างั้นนะก็เลยมาพูดเราก็เลยจับติดเลยเอามาประกาศพวกนี้ไอ้ก็ขึ้นห้าคัน50ตังค์นะเรื่องนี้เขาเรื่องแข่งนั้นนะแต่ขึ้นท่านมันจะถูกนะแต่ขึ้นรายนี้นะมันอย่างนั้นก็มีมนุษย์เราเนี่ยเขามาพูดขบขันพิจารณากันนั่นเนี่ยเพราะเขาก็อย่างนั้นน่ะเขายังเอามาพูดได้ไม่มองหน้ามองหลังไอ้บ้านเขาว่างั้นไอ้บ้านไม่มองหน้ามองหลังเห็นว่าห้าจิตตาสะดวกโดดขึ้นเลยขึ้นมานั่งตรงมุมคนเดียวตอนนี้มันลงจากรถเรียกผมไปหาดูที่ไหนขั้นห้าจิตตาอยู่มันยังเถื่อนนั่นหมดทั้งโคตรทั้งแสบอยู่รถขั้นห้าจิตตาหมดฮะโคตรแสบความโง่คนเราเนี่ยผู้มันโง่จริงๆมันเลยเหตุเลยผลไปเขาจะมาเล่าคนสดร้อนเขามาเล่าฟังทำไมมันเชื่อขนาดนั้นเรื่องนั้นเขาพูดคือไม่น่าจะเป็นเรื่องนั้นจริงก็ยังว่ามันถึงได้มาเป็นนิทานนี้เองถ้าธรรมดาเขาจะนั่งนะขั้น50-70ทุกวันนี้คันมันมาสลายเขาไม่เห็นพูดกันแต่ขั้นห้าจุดกลางทำไมเขาพูดตลอดหอมเงินนี่มันแค่เรื่องนะมันทำสัตว์ให้โง่แล้วโง่อย่างไม่รู้โง่ตัวนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
4: ป่าจากโคราชได้รับพยาบาลจุฬาถวายคือคันหลวงตาป่าจากโคราช
3: โคราช
2: โคราชครับผม
3: สิบไ
1: ม้ต้องข้ามขึ้นบ้าน
4: ครับ
1: โธ่หาได้ยากนะในเมืองอุดรทั้งเมืองนี่หาได้โคราชแห่งเดียว10บาทเมืองอุดรเราสู้ไม่ได้แม้หลวงตาอยู่เมืองอุดรยังสู้ไม่ได้โคราช10บาทเท่านั้นเนี่ยเอาถ้าว่าใครเก่งก็มาแข่งนี่10บาทถ้า10บาทสลึงเราให้ชนะทันที10บาทแล้ววันนี้เริ่มแล้วหน้าทองคำต้องก้าวเดินเรื่อยๆทองคำแต่เวลานี้ดอนหน้ารู้สึกซบเซานะดอนหน้าไม่ตื่นเนี่ยเดินไปถึงครึ่งทางไม่ถึงครึ่งทางนอนเราเข้าอยู่กลางทางเอาไม้ไปหัวดอนหน้าหน่อยล่ะมันตื่นหน่อยน่ะเข้าใจไหมละไม้ทองคำมาที่เขาเป็นเพื่อนดอนหน้าทองคำไปหัวดอนหน้านอนหลับเพราะเขาทำไม้ว่างด้วยเพื่อนจะลงนู่นแล้วนี่น่ะนี่หลับเพราะเขาไม้ว่าง
4: เชียงใหม่สองบาทครับผม
1: เชียงใหม่สองบาท
4: เชียงใหม่คร
1: ับ
4: ผม
1: ดีแล้วเชียงใหม่สองบาท
4: ครับ
1: ห้าสิบบาทสิบสองบาทใช่ไหม
4: ครับ
1: ฮะ
4: สิบสาม
3: บาท
4: หนึ่งบาท
1: สิบสามบาทแล้วสิบบาท
4: สิบบาท
1: สองสิบสามบาทแล้ววันนี้นะเรียก
5: นอสอนิชนันสุชนวณิชอุดรธานี1บาทครับผม
1: 1บาทนั่น14บาทแล้วนะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: เอาก้าวเดินนะเมื่อวานนี้เมื่อวานได้เท่าไหร่ฮะ
6: 28บาท53สตางค์คร
1: ับ28บาท53สตาง
6: ค์คร
1: ับ
6: ผม
1: วันนี้เริ่มได้เท่าไหร่แล้ว14 14 28เนี่ยยังไม่ถึงทางเลยวันนี้นะเมื่อวานยัน28วันนี้แค่14ยังไม่ครึ่งทางเลยนี่วันที่เท่าไหร่
6: ว
1: ัน
6: นี้วันที่13
1: 13เหรอ
6: คร
1: ับ
6: ผม2วัน
1: วันที่13ก็อยู่แค่วันที่14วันที่15เขาจะออกแล้ววันที่15ที่ออกนี่คือจะไปนํา
6: ไปเถิน
1: ก่อนไปเถินนี่ต้องผ่านไปทางไหนว่างไม่มีละว่างเมื่อวานไม่ไปไหนเลยไปโรงพยาบาลมาหลายโรงเมื่อวานคือโรงพยาบาลมาไม่ค่อยขาดวันนะฉันโรงไหนโรงพยาบาลอะไรมีนะท่านนี่มีโรงพยาบาลไหนมีย
4: ังไม่เห็นครับตอนนี้ยังไม่เห็นครับ
1: ท่านนี้ยังมีนะ
4: ครับยังไม่เห็นนะครับ
1: ทราบทางโรงพยาบาลต่างๆว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขากำลังถามมาว่ามีโรงพยาบาลใดบ้างที่วัดป่าคือหลวงสมบัติช่วยเหลือมีอะไรบ้างแต่ละโรงละโรงของโรงพยาบาลนี่โรงหนึ่งโรงช่วยอะไรอะไรบ้างเขากำลังมาสอบถามมาสำรวจสำรวจอะไรเนี่ยไปโรงพยาบาลไหนเขาก็เล่าให้ฟังอะไรมีทางโน้นถามมา
7: หลวงพ่อเจ้าขามังกี้ฝากปัจจัยมากราบถวาย 2,000 เจ้าค่ะ
1: นี่จะเป็น 2,000 แล้วนั่นเนี่ยมันควรจะเลื่อนยอดให้เขาหน่อยนะเขาให้ถึง 2,000 เนี่ยไปแล้วหรือโอ้ยรับยอดแทนไปแล้วก็ไม่ให้ไปแล้วพูดหยอกเล่นเหมือนเด็กคนนี้มาวัดก่อนเดี๋ยวนี้ไปเป็นครูอยู่ที่อะไรที่มังกรมั้งนะ นึกว่าไปเป็นครูอยู่ที่มังกรเคยมาอยู่นี่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เด็กคนนี้อยู่มังกรนี่มาอยู่ที่นี่นิสัยมันคล่องแคล่วดีก็ตัดลงให้อยู่ในระดับพอดีบอกว่านี่นะมังกรว่าเพื่อลดลงให้นิดหน่อยก็ได้ไหมบางทีบางทีมันขับปั๊บปั๊บไม่ค่อยมีสติสตังค์แต่บางทีเขามีนะเขาโดดกิ่งไม้กิ่งไม้เขาไม่ค่อยตกต้นไม้ไอ้ที่ยาวเราไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีความรอบคอบแต่รวดเร็วก็จริงแต่ไม่มีความรอบคอบสู้ยิงไม่ได้แต่เราก็เลยตั้งว่าเขาเป็นมนุษย์แล้ว เลยตั้งให้เป็นมังกี้จะให้เป็นเพื่อนกับลิงเอาใจเลยแล้วมีตลกอย่างนั้นด้วยนี่เขาไม่มีวาสนาเขานี่เราจะเลื่อนยศให้เขาเลยไปแล้วอาจารย์ก็ไปแล้วเราไม่เลื่อนโอ้มากจริงนะโรงพยาบาลมากจริงจริงนี่ถ้าเข้าไปสำรวจงานที่ต่างๆตามที่เราช่วยเหลือนี่โผมาเช่นนะแต่สำหรับการสงเคราะห์รายบุคคลบุคคลนี้จะไม่ทราบจากเราอันนี้ก็มากเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องนะคือเราสงวนศักดิ์ศรีเราจะไม่บอกเลยถ้าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลคนที่เขามีความจำเป็นเราช่วยเหลือเรื่องบุคคลนี้ เราจะผ่านเหมือนไม่ได้ให้ มีความสงวนศักดิ์ศรีรักษาศักดิ์ศรีของมนุษย์เราซึ่งมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมภายในใจย่อมเป็นผู้มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาศักดิ์ศรีกันถ้าอันไหนที่เขาออกประกาศทางหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้เราจะออกบ้างก็ได้ไม่ออกก็ได้แต่สำหรับที่เราช่วยรายบุคคลนั้นเราไม่ออกจริงๆเราไม่เหมือนใครว่าเก็บจริงก็เหตุผลว่าเปิดจริงไม่ผลไม่ใช่เก็บแบบโลกนะเราเก็บโดยธรรมพิจารณาเรียบร้อยแล้วเก็บพิจารณาเรียบร้อยแล้วจ่ายงั้นนะ นี่ชาวเราเข้ามาถ้าตามหลักความจริงที่เราช่วยโลกนี้เรียกว่าทั่วประเทศไทยหมายถึงทุกภาคช่วยทุกภาคเลยไม่เว้นนะการสงเคราะห์รายบุคคลเนี่ยไปทุกภาคนะไปเงียบไปทางเช็คทางอะไรไปเงียบไม่ใช่น้อยนะบางรายเป็นล้านเหตุผลเพราะอะไรจึงต้องพุ่งตรงอย่างนั้นมีพร้อมแล้วถึงให้อย่างนั้นถึงไม่ให้นั่นเป็นขั้นเป็นตอนไปอันนี้ก็มากต่อมากนั่นมีช่วยโลกช่วยหลายแบบหลายฉบับที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกในแง่ใดมุมใดเราช่วยทั้งนั้นจากนั้นมาก็เดี๋ยวก็ส่วนรวมไม่ใช่รายบุคคลนอกจากสงเคราะห์คนทุกคนจนก็ออกจากโรงร่ำโรงเรียนช่วยสร้างโรงร่ำโรงเรียนให้อะไรเกี่ยวกับการศึกษาเด็กตอนนี้ให้รอบนี้นะเป็นประจำเวลานี้นะให้ประจำเดือนมาเลยต้องมีเป็นประจำเดือนประจำเดือนบางโรงเรียนกับโรงเรียนละหมื่นกว่า9,000 8,000 9,000 รอบนี่ให้เป็นประจำเป็นเงินเดือนให้เลยว่างั้นพอตกสิ้นเดือนเขาก็มารับอันนี้เราสั่งเรียบร้อยแล้วเขาจัดเองเขามาหากันเองจัดให้อย่างให้เลยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเราเพราะเราสั่งขาดไปแล้วว่าไม่เราไม่เกี่ยวให้จัดการเองเมื่อเขามาก็บอกเขาบอกให้จัดติดต่อคนไหนก็บอกเลยแล้วเขาก็มาหากันครับจ่ายเลยโรงเรียนโรงพยาบาลไหนที่จะสั่งให้เข้าไปจ่ายประจำเดือนมอบให้เขาแล้วแล้วก็มอบให้ประจำเดือนของโรงพยาบาลเกี่ยวส่วนมากมักจะเกี่ยวกับเรื่องไอ้เด็กเรื่องครอบครัวอะไรไม่ใช่ครอบครัวครัวของโรงพยาบาลให้เป็นประจำเดือนแล้วเท่าไรอันไหนที่เรามอบให้เขาแล้วเขาก็จัดเองอันไหนอยู่เป็นภาระของเราเราก็ตามส่งทุกแห่งไปตรงนั้นก็สร้างโรงเรียนนี่โผมากนะเริ่มตั้งแต่70,000 บาทขึ้นไปแต่โรงเรียน70,000 บาทแต่ก่อนไม่เหมือนทุกวันนี้นะไม้ดีๆทั้งนั้นเงินก็แพงถึง70,000 บาทไปดูโรงเรียนมันต่างโรงเรียนหลังนั้น70,000 บาทหาไม้ที่ไหนมาสู้ไม่ได้นะเนี่ยเพียง70,000 บาทโรงเรียนใหญ่เท่ากับที่ราคาเป็นล้านทุกวันเนี่ยแต่นั่งแน่นหนามันคงกว่านั้นอีก มาทำให้อย่างนี้โรงเรียนอย่างบ้านตานี่ก็หลายอยู่สามหลังใหญ่ๆอย่างนั้นทางโรงเรียนมัธยมก็เหมือนกันนั่นก็สร้างให้แล้วศาลาใหญ่อย่างนั้นใหญ่ใหญ่จริงๆเห็นได้แถวนี้แล้วก็ช่วยจากนั้นก็กระจายออกกระจายออกถ้าจะมาจดจารึกก็ตามที่เราช่วยโอ้ยหมดแผ่นดินไทยว่างั้นเถอะไปหมดจริงๆเนี่ยทุกภาคโรงเรียน

ก็ไล่เห็นเขาแบบนั้นดีใช่ไหมล่ะหมาในนี้เราเลี้ยงกี่ตัวแล้วพวกไก่พวกนกเต็มอยู่ในวัดนี้เราเลี้ยงทั้งนั้นนะเอาอาหารไปให้เป็นตุดเป็นตุดพวกกระจ้อนกระแตพวกสัตว์ประเภทต่างๆพวกไก่พวกอะไรนี่เลี้ยงทั้งนั้นทั้งนั้นมาสำรวจมันมีกี่ตัวเข้าใจไหมเพียงสำรวจในวัดนี้วัดเดียวมันตายเลยพวกนี้เนาะเราจะไล่สำรวจทุกอย่างว่าไงจัดกระแตเอ้าก็ว่าสำรวจว่าไงเราทำแล้วเราทำไงก็ให้สำรวจสิว่าไล่กันไปเลยก็ตั้งถึงหมาตามสำรวจเห็นไหมบ้านนี้ก็หลบแซงแล้วพูดอะไรก็มีนะเนื่องจากนี่กับก้าวโรงพยาบาลอันนี้หนักมากนะมากจริงๆโรงพยาบาลนี่ก็สำรวจนี่รู้สึกว่าทั้งกระทรวงจะกระเทือนไปหมดนั่นนะเพราะไม่มีที่ไหนจะช่วยอย่างเราว่างี้ยกนิ้วให้เลยแล้วไม่ใช่คุยแล้วเอาความจริงมาพูดนะอย่างโรงพยาบาลนี่ไม่ทราบว่ากี่โรงเวลานี้ร้อยกว่าโรงแล้วนะโรงหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ล้านกี่ล้านเฉพาะโรงพยาบาลอุดรนี่เวลานี้มันก็60ล้านกว่าแล้วนะเฉพาะโรงพยาบาลอุดรนี่เวลานี้ก็60ล้านกว่าแล้วเขาก็สำรวจของเขานั่นแหละเขาสำรวจช่วยขนาดนั้นแหละเราช่วยนี่ยังจะช่วยด้วยไปจนกระทั่งเราตายไม่ดุเพราะความเมตตาครอบหมดเราทำนี่เราทำด้วยความเมตตาคำว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมเราไม่เคยคำนึงเพราะความเมตตานี่ครอบไปหมดเลยทำลงไปด้วยความเมตตาเมตตาเมตตาไปหมดว่าเราจะมีอะไรทุจริตหรืออะไรอย่างนี้มันไม่คิดถึงเลยว่าทุจริตหรือสุจริตมันความเมตตาเลยครอบไปหมดนะสุจริตเลยกับสุจริตนี่เลยอยู่ทางใต้นี้เมตตาเหยียบไปหมดเลยเหยียบไปหมดเลยมีเราทำอย่างนั้นนะที่ไหนที่ไหนที่ไหนไปหมดแม้ที่นที่สุดเขาขายของตามถนนทางก็ไปดูซอกแซกพอเขาจอดรถควรดูก็ดูแล้วก็ให้เงินเขาซื้อของเขาแต่ไม่เอาของเขาอย่างหนึ่งก็เอาสักชิ้นหนึ่งราคาให้ร้อยบาทร้อยบาทเลยอย่างนั้นประจำนี่แหละอำนาจความเมตตาไปไหนเย็นที่นั่นเช่นอย่างไฟแดงอย่างนี้เหมือนกันนะโอ้ยจำได้จริงนะพวกนี้ตาดีมากนะตาแมวสู้ไม่ได้นะพวกนี้ตาดีกว่าตาแมว พอมองเห็นรถเรานี่ปั๊บนี่บวกมือเท่านั้นนะบวกมือเท่านั้นวิ่งมาโอ้ยหัวสุกหัวสุน วิ่งก็มาให้แถวอุดรเนี่ยเช่นอย่างไฟแดงกรมทหารนี่ไฟแดงไปสกลไฟแดงปนองคาถ้าเราผ่านนี่ทั้งสามไฟแดงนี่ประมาณสิบบางทีถึงสิบเจ็ดสิบแปดคนเราให้คนละ400คำหนึ่งคำนวณหนึ่งที่อย่างนั้นแหละวันหนึ่งนี่แหละอำนาจความเมตตานะเขามาหานี่เขามาเลี้ยไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวของเขาเราคิดเขาจำเป็นจริงเขาต้องวิ่งเต้นมากเมื่อพอช่วยเหลือกันได้ประการใดก็ช่วยเหลือกันไปนี่เรียกว่าเมตตาธรรมมนุษย์เราอยู่ด้วยกันได้ด้วยความเมตตาเสียสละนะไม่ได้อยู่ได้ด้วยความตนีทีเนี้ยคมเห็นแก่ตัวความคดความโกงรีดไถประเภทต่างๆโซกโปกโสมมนี่ทำลายไปหมดเพื่อนฝูงก็ไม่มีนี่เวลาดีวินดีเวลาเผาศพไม่มีใครไปมองดูศพเลยเขาเกลียดขนาดนั้นคนไหนที่มีจิตใจกว้างขวางนี่เวลาเป็นก็เพื่อนฝูงมากมายกายกองนี่ออกจากอัธยาศัยนักเสียสละนั่น ใจเสียสละความให้ทานนี่ไม่มีคำว่าชาติชั้นมณะจะประสานกันได้หมดความเสียสละความให้อภัยกันเป็นของสำคัญมากนะเราเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์พวกสัตว์หมู่อยู่ด้วยกันให้เห็นใจกันควรสงเคราะห์กันตรงไหนให้สงเคราะห์กันอย่าไปเกี่ยวข้องว่าชาติชั้นมณะนั้นนี้เกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีอันนั้นมาตั้งชื่อเฉยชั้นนั้นชาตินี้อะไรว่าไปหลักของกรรมพื้นเป็นวางพื้นฐานมาแล้วใครจะเกิดในที่ไหนที่ไหนก็ตามเกิดมาแล้วหน้าทางกรรมอย่าตำหนิกันนี่กรรมของเขานี่กรรมของเราท่านสอนไว้เป็นเจ้าของเฉพาะตนเฉพาะตนอย่าไปดูถูกเหยียดหยามกรรมของกันหลักใหญ่มีอยู่ตรงนั้นนะการสงเคราะห์กันเป็นความถูกต้องใครมีควรจะสงเคราะห์กันได้แง่ไหนให้ช่วยกันไปช่วยกันไปมนุษย์เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสนิทสนมกันมากที่สุดเพราะความเห็นใจความให้อภัยกันความเสียสละกันเนี่ยความมีเมตตาต่อกันนี่เป็นของสำคัญมากนะอย่าถือสูงถือต่ำมากยิ่งกว่าความเห็นอกเห็นใจ

0: มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยกรรมแต่งมากรรมตกแต่งมานี่หลักใหญ่ของมนุษย์เราท่านจึงพระพุทธเจ้าจึงห้ามในหลักธรรมอย่างชัดเจนห้ามแม้ประมาทกันท่านว่าใครจะเกิดเป็นกำเนิดไหนแม้แต่สัตว์อย่าไปประมาทเขานะมันเป็นวาระของสัตว์แต่ละตัวและตัวแต่ละลายๆที่เสวยกรรมของตนของตนผ่านนี้แล้วเขาอาจสูงกว่ามนุษย์ก็ได้นั่นฟังดิระยะนี้เขาเสวยกรรมประเภทนี้อยู่พอพ้นนี้เขาจะไปนั่นไปนั้นแล้วสูงกว่ามนุษย์ก็มีเพราะท่านจึงไม่ประมาทกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลห้ามไม่ประมาทท่านว่างั้นนะเพราะสัตว์ทั้งหลายนี่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้เกิดมาด้วยการตกแต่งเอามาแล้วมาเย่อหยิ่งจองของเหยียบย่ำทำลายคนอื่นไม่ได้เกิดมาด้วยวิธีการอย่างนั้นเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมก็เป็นเขาสร้างเองทำเองเขาก็รับผลของเขาเองจึงไม่จำเป็นจะต้องไปดูถูกเหยียดหยามหรือไปยกยอเขาจนเกินเหตุเกินผลไม่ดีนี่แหละทั้งหลักกรรมของสัตว์เป็นอย่างนั้นเราพูดอย่างนี้แล้วเราก็ระลึกถึงที่เราไปผ่านสุพรรณเขาขายแห้วแห้วเป็นกระป๋องกระป๋องนะเขาขายอยู่กลางสองภาคถนนเราก็ซื้อแห้วเวลาซื้อแห้วมาแล้วเขาว่าเท่าไรก็ให้ตามนั่นแหละป๋องหนึ่งเท่าไรแล้วเป็นเงินเท่าไรคนที่ขายก็คิดของเขาแล้วเขาก็ว่าเท่านั้นแล้วก็จ่าย เมื่อจ่ายไปแล้วก็ถามคนรถเวลาขับรถไปถามคนรถของนี่เท่าไรแล้วรวมแล้วเป็นราคาเท่าไรถามไปว่าราคาเท่านั้นแล้วจ่ายไปเท่านั้นว่าเวลาเจ้าของเขาจ่ายนั้นจ่ายรถไปตั้งเท่าไรเราไม่ลืมนะ20 กว่าบาทเราคิดดูแล้วโอ้นี่เราให้จ่ายขาดไป20 กว่าบาท20บาทกว่านะมาคือเขาเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะเรื่องของธรรมไม่เป็นอย่างนั้นนะเขาผิดเรายอมแล้วเขาเราถูกยอมแล้วว่าถูกเราต้องเอาคืนไปให้เขากลับรถคืนไปอีกเอาเงินคืนไปให้เขาเขาพอรับแล้วเขาสาธุเราเขาไม่เคยเห็นที่ไหนที่ว่าเป็นอะไรทอนเงินหรืออะไรก็ตามเป็นอย่างนี้แล้วกลับคืนมาให้เขาไม่เคยเห็นเขาว่าสาธุอยู่นั่นเลยนี่เราก็ไม่รู้อย่างนั้นแหละมีความเมตตาด้วยสุจริตธรรมด้วยธรรมกลางๆเสมอมีความเมตตาด้วยเมื่อเห็นว่าเรารู้อยู่ถ้าเราไม่รู้มันก็สุดวิสัยใช่ไหมล่ะนี่เรามาคิดกันทีหลังเนี่ยมารู้ว่าเราให้ที่เขาเอาเท่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาเขาเข้าใจว่าเท่านั้นที่เราก็ให้ตามความเข้าใจของเขาเราก็ยอมรับนี่เวลามานับแล้วเราให้ที่เขาไปนั่นขาดไปเท่านั้นตามหลักความเป็นจริงเท่านี้วางต้องย้อนกลับไปเอาไปให้เขาเพราะงั้นเขาต้องสาธุที่นั่นมันก็ไม่เคยเห็นที่ไหนก็ว่างั้นสาธุที่นั่นเขาดีใจในเงินนี้ยังไม่ดีใจเท่าที่เรานำมาให้ด้วยความเป็นธรรมใช่ไหมอันนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเงินนั่นเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นไอ้เงินนี่เขาเคยเห็นมาเท่าไหร่แล้วอย่างนี้เขาไม่เคยเห็นเข้าใจไหมเนี่ยพากันตั้งใจช่วยชาติของเรานะให้ต่างคนต่างช่วยชาติของเราเวลานี้เอาศาสนาออกมานำแต่ทางโลกอย่างเดียวจะไปไม่ไหวถ้าเราเทียบแล้วก็มีแขนข้างเดียวแขนข้างเดียวทำไม่สมบูรณ์ทั้งที่มีสองแขนควรจะสมบูรณ์ด้วยงานต่างๆจากแขนสองแขนนั้นแต่มีแขนเดียวนี่มันไม่มีน้ำหนักพอเมื่อสองแขนเข้าไปแล้วช่วยกันเต็มเหนี่ยวมีแต่ทางโลกอย่างเดียวไม่มีทางธรรมทางศาสนาเข้าแทรกก็เรียกว่ามีแขนเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาทางศาสนาเข้าช่วยกันเป็นสองแขนสองมือด้วยกันน้ำหนักก็มีมากทางศาสนาก็ช่วยไปด้วยหนุนไปด้วยสอนไปด้วยเตือนไปด้วยทางศาสนาเป็นอย่างนั้นบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตรงนั้นเรียกว่าศาสนาสูงกว่าพวกเราที่โสกโปกเป็นไหนไหนโลกมันสร้างแต่ความโสกโปกส่วนมากเต็มเนื้อเต็มตัวทุกคู่ทุกคนทุกวงงานทุกการตั้งแต่วงแคบส่วนบุคคลจะถึงวงกว้างสุดความโสกโปกโสมมนี้จะแทรกเข้าไปอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมที่เป็นน้ำสะอาดสุดเนี่ยชะล้างไปให้รู้เนื้อรู้ตัวแก้ไขดัดแปลงต่อไปนั่นแหละเรียกว่าน้ำชะล้างน้ำแห่งอัตถธรรมชะล้างไปเจ้าของให้รู้สึกตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเองแล้วบ้านเมืองของเราเนี่ยจะ ความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงในคนมนุษย์ทั้งชาติไทยแล้วนี้จะไว้ใจตายใจกันได้อบอุ่นต่อกันได้ไม่มีความระแคะระคายตำหนิติเตียนหรือว่าอิจฉาละอายใจต่อกันเพราะความสกปรกทำลายชาติของเราจึงต้องเอาน้ำที่สะอาดนี่ชาล้างเข้าไปแล้วบ้านเมืองของเราจะมีความสงบร่มเย็นไปหมดแล้ววันนี้พูดเพียงแค่นี้แล้วนะไม่พูดมากเพราะทุกวันก็พูดมามากต่อมากแล้วยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสะเพปุเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังมุทาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังไอ้บอกท่านน้อยมานี่หน่อย
1: ครับผม
0: จะสั่งท่านน้อยหน่อยมาเมื่อไหร
2: ่มาเมื่อวานตอนเย็น
0: มาข้างนี้เหรอ
2: ข้างจะเก็บหวย
0: แล้วจัดอะไรให้เหรอเราจะไปวัดถือถือวันนี้จนไก่เราจะไปเอาที่หนึ่งเลยนอกนั้นจะเอาสัตว์ธรรมดาที่เคยจับนะ
1: ข้าเ
0: ดือ
1: ด
0: เอาจับด้วยไปเลยนะนะ
1: ข้าเดือดข้าขาวเอาเดือด
0: ข้าขาวโอวัตโดยที่ครูไม่
1: ต้อง
0: คือเราจะเอาไปที่จุดสำคัญนั่นเองเช่นโรงพยาบาลนี่จะไปแทบทุกโรงโรงพยาบาลส่วนวัดต่างๆเนี่ยเช่นอย่างวัดภูวัวเราก็มาให้วัดไหนๆก็ให้เพราะส่วนมากวัดกรรมฐานเราจะไม่ค่อยอดอยากกดผ้า
2: วันก่อนสอนวิชาพุทธศาสตร์
0: ฮะ
2: ท่านน้อยสอนว
0: ิ
2: ชาพ
0: ุ
2: ทธศาสตร์
0: สอนมาไง
2: แล้วมันมีข้อสงสัยค่ะในน
0: ี้
2: ค่ะว่าโครงสร้างของพุทธศาสนา
0: ฮะ
1: โครงสร้างพุทธศาสนา
2: โครงสร้างของพุทธศาสนาค่ะ
0: แ
2: บ่
0: ง
2: เป็น
0: พระ
2: พุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านน้อยเข้าใจคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เองแล้วของจริงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระปัจเจกมีข้าน้อยก็เข้าใจคือตัดสรู้ด้วยตัวเองแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทีนี้ข้อสามไม่เข้าใจค่ะพระอนุแล้วก็พระสุตตะพุทธเจ้าเป็นยังไงคะ
0: อนุพุทธะหรือว่า
2: พระเขาเขียนอย่างนี้ค่ะพระอนุกับพระสุตตะพุทธเจ้า
0: พระอะไร
2: สุตตะพุทธเจ้า
1: อนุกสุ
0: ตโอ้อันนี้เราก็ติดเหมือนกันนะจริงๆอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: เพราะว
0: ่
2: าคำว่าส
1: ุ
2: ตตะแปลว่าได้ยินได้ฟังจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไง
0: อันนี้มันต้องหมายถึงพวกสาวกอย่างอื่นหมายไปไม่ได้นะอนุกับเราพุทธเจ้ามาก็คือพระอรหันต์ที่จะนอกรูนอกทางไปอื่นเราตอบไม่ได้นะถ้าตอบตามความหมายของอันนี้แปลตามนี้แล้วก็คืออนุก็คือพุทธเจ้าพุทธิก็อนุแปลว่าน้อยแปลว่าเล็กกว่ากันเล็กกว่าพระพุทธเจ้าก็คือลูกของพระพุทธเจ้าแก่สาวกเข้าใจไหมสุตตะก็คือได้สาวกโกแปลว่าผู้ได้ยินได้ฟังเรียบร้อยแล้วถึงจะปฏิบัติได้ส่วนพระพุทธเจ้านี่เป็นสยามภูทรงขวนขวายเองทางด้านเหตุไม่มีใครสอนวิธีการขวนขวายแล้วทรงรู้เองในด้านผลของพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงเรียกว่าสยามภูแปลแล้วแปลว่าผู้รู้เองเห็นเองเป็นเองไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลทุกพระองค์เหมือนกันหมด
1: นี่รวมเรียกพระอรหันต์ได้ไห
0: ม
1: รวมเรียกพระอรหันต์ได้ไหมอันสามนี่ที่หลวงตาอธิบาย
2: จะ
1: รวมเรียกพระอรหันต์
2: น่าจะอยู่ในพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ได
0: ้
2: ไหม
0: อะไรใครก็พวกนี้แล้วก็ต้องไปอยู่นี่แหละไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ไม่มีทางไปต้องหมายถึงพระสงฆ์แต่เขาก็แปลว่ามันเหมือนรับทานว่ากินว่าถ้าแตกแล้วปอดนั้นแล้วแต่จะว่าไปก็คือกินอย่างเดียว
2: ไม่ได้ว่าอย่างหลวงตานี่น่าจะอยู่ข้อสามเป็นพระสุตตะพุทธญาณ
0: พวกนั้นหูหนวกหรือพวกนั้นหูหูดีแต่หลวงตาคนเดียวหรือไม่รับเราไม่ยอมรับไปเอา
2: เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายใหม
0: ่นะ
2: เพราะว่าพออธิบายตรงนี้
0: อธิบายแล้ว
2: ไง
0: เอ
2: าไปก่อน
1: ติดไปก
2: ่
1: อนติดไปก
0: ่อนอะไรอนุพระพุทธอนุพุทธะเนี่ยก็รู้ลองกันลำดับกันลงมาเนี่ยแล้วลำดับพุทธิยาก็มีแต่สาวกนอกจากนั้นไม่มีถ้าลองจากพระอรหันต์ลงมานี่ก็เป็นพระอนาคาพระสกิทาคาพระโสดามีลองได้แต่สำหรับขั้นบริสุทธิ์แล้วนัตถิเสยโยบาลีโยความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเดียวกันหมดไม่มีใครยิ่งใหญ่กันเลยจึงเรียกว่าน้ำเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงเข้าใจไหมเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดจะยิ่งใหญ่กันไม่มีหมายว่าอนุพุทธานุคือรู้ตามพระพุทธเจ้าว่าอนุในอุปสรรคในนิบาตหุ่นออกมาจากบาลีแล้วจะเป็นมหาคุณทันทีนะอนุแปลว่าน้อยหนึ่งแปลว่าภายหลังหนึ่งตามหนึ่งรู้ตามหนึ่งรู้ภายหลังพระพุทธเจ้าหนึ่งรู้น้อยกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งก็อย่างนั้นก็ไม่ผิดเข้าใจไหมอนุนแปลว่าน้อยแปลว่าภายหลังแปลว่าตามสามอย่างนี้แปลก็ไปได้ด้วยกันนี่คำว่าอนุนี่ก็คือรู้ตามพระพุทธเจ้าก็ได้ฮะภายหลังแปลว่าตามรู้ภายหลังพระเจ้าก็ได้รู้ไม่เลยศาสดาก็ได้เรียกว่าอนุเข้าใจไหม
2: แต่ไม่ได้ร
0: ู้
2: เอง
0: ไม่รู้เองนอกจากพระวจีกพระวจีกนั่นท่านรู้เองคือเป็นหลักธรรมชาติของพระวจีกเหมือนกันแต่จะเกิดขึ้นมาในเวลาว่างเมื่อไหร่
1: คร
0: ับ ว่างเพราะอริยสัจนี่จะเป็นประจำอริยสัจที่จะอุบัติหรือไม่อุบัติอริยสัจทุกสมุทัยมีล้นมากนี่มีอยู่เป็นประจำสาวกจึงพิจารณาเช่นเราได้ยินเขาร้องเพลงพระประเจกนั้นเนี่ยในตำราเรื่องเขาร่างเพลงพิจารณาถึงเรื่องเขาร่างเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ด้วยร่วงโรยแบ่งบานแล้วก็ร่วงโรยลงไปท่านจับแล้วพิจารณาพับตัดสู้เลยเมื่อท่านฟังเอาอย่างนั้นในหลักธรรมชาติท่านไม่ได้รับคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแต่และพระโอษฐ์ไม่ไปแต่ว่าต้องได้ยินได้ฟังจากหลักธรรมชาติเข้ามาสัมผัสกระตุ้นเตือนรู้พระอริยสัจมีทั้งภายนอกภายในทุกข์ก็มีทั้งตัวของเรามีทั้งคนอื่นนะสมุทัยนิโรธมรรคมีอยู่ในนี้หมดรวมแล้วอยู่ในตัวของเราหมดแล้วอะไรอีกอ่ะเจ้าของไม่รู้ไปหาสอนเขาเอออะไรกันพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วท่านมาไปสอนเขาพระสาวกท่านรู้แล้วมาไปสอนเขาเราทำไมไม่รู้ไปสอนเขาทำไมก็หาทางออกแล้วเนี่ยเข้าใจไหมกำลังหาทางออกก็คือกำลังหาทางออก
2: ก็ร
0: ู้
2: เท่าไหร่ก็สอนเท่านั้นไปก่อนหลวง
0: พ่าก็จบขึ้นก็ได้พอแล้วเข้าใจแล้วจริง
2: มีน
0: ิ
2: สิตลงเรียน117คนค่ะตอนน
0: ี้
2: เขาจะลงอ
0: ี
2: กก็เลยบอกเอาไว้ก่อนเด
0: ี๋
2: ยวเธอน่าจะเป
0: ิ
2: ดหลายๆ
0: ห้อง นี่แหละเรื่องหลักวิชาเราต่างๆนี้ควรจะพุทธศาสนาควรจะแทรกทุกทุกชั้นของอะไรนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทุกภูมิเรียกว่าโรงเรียนของแต่ว่าโรงเรียนก็ถึงนักศึกษาสูงเท่าไหร่ต้องให้มีความแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปไม่งั้นเหลวหมดนะเรียกว่าธรรมดาเลยไปเรียนจบด็อกเตอร์มาก็ตามนะถ้าไม่มีทำแล้วนี่ด็อกเตอร์ขี้หมาทั้งทีเลยถ้ามีทำแล้วเราก็ไม่เรียกว่าเราก็ไม่เรียกว่าด็อกเตอร์ขี้หมาใช่ไหม
2: เรียกอะไรคร
0: ับเรียกด็อกเตอร์ในรัฐหมายความรู้เฉยๆมันจำมามันเป็นเครื่องทนงหนาความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ของจิตทั้งนั้นเราเอาความรู้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาเทียบดูกันไม่ได้เลยนะขนาดนั้นล่ะแต่ถ้าไม่เอามาพูดพอพูดแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องกันท่านก็นำแต่พอที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกที่นักธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยพอเป็นประโยชน์แก่โลกของขั้นของภูมิตั้งแต่พระมหาพรหมลงมาเนี่ยท่านสอนตามขั้นตามภูมิตามขั้นภูมิที่จะให้เต็มภูมิของท่านจริงแล้วไม่มีใครรู้ได้เลยแล้วเมื่อเขารู้ไม่ได้มาสอนเพื่อประโยชน์อะไรท่านก็ต้องนำมาสอนเฉพาะที่เป็นไปเท่านั้นจะพูดถึงเรื่องความรู้ของกิเลสที่วัตจักรนี่ความรู้ของวัตจักรนี่นะนี่ความรู้ของวัตจักรกิเลสผลิตให้ฉะนั้นคนที่รู้เอามาสอนเราเป็นศาสตราจารย์อะไรล็อกเตอร์มีจนล็อกเตอร์กิเลสทั้งนั้นนี่นะ ด็อกเตอร์พระพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้ของวัฏจักรคือความรู้ของคนมีกิเลสกับความรู้ของผู้สิ้นกิเลสจึงต่างกันคนละโลกเลยเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยว่าเข้ากันไม่ได้เลยขนาดนั้นต่างกันขนาดไหนไปคิดดูที่เรื่องคุณที่พูดว่ามันสง่าพาเผยอ้อยอิงอะไรนั่นน่ะเข้าใจไหมว่าอัศจรรย์ขนาดไหนนี่ก็คือความรู้ของวัฏจักรเนี่ยพอผ่านปึงเข้าไปแล้วเป็นชื่อเป็นกองที่ชื่อวัวที่ควายไปหมดเลยเห็นไหมต่างกันขนาดนั้นเลยแล้วเวลาเพิ่มกับมันก็โอ้ยอ้อยอิงทุกสิ่งทุกอย่างมาแตะไม่ได้เลยนะมันรักสงวนสุดยอดสุดยอดความสง่าพาเผยความอัศจรรย์ในเจ้าของเองโอ้โหโหเยอะเลยขนาดนั้นเห็นไหมวัฏจักรมันเก่งขนาดนั้นนะเนี่ยถ้าไม่มีวิชาวิวัฏจักรเข้ามาจับไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพอวิวัฒน์จับขุดขึ้นมาปุ่งนี้ความรู้ที่ว่าอัศจรรย์นี่กลายเป็นกองชื่อวัวที่ควายหมดไปยังไงต่างกันไงนั่นแหละถ้าจะเอานั่นมาสอนโลกนี้ไม่ได้ว่างั้นเลยจะสอนไปตามขั้นตามภูมิคนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นผู้เที่ยวท่านถึงชอบพระไทยเลยสิคือความรู้นี้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอตัดสรุปปุ่งนี้แล้วจนชอบพระไทยแล้วไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้เลยถ้าเป็นลงขนาดนี้แล้วว่างั้นเลยแล้วชอบพระไทยจากนั้นมาก็จึงยกขึ้นมาเป็นภูเขาทั้งลูกเที่ยวกันนะภูเขานี่มันมืดตื้อไปด้วยหินผาป่าไม้เต็มไปหมดมองดูเป็นอย่างว่าไม่มีสาระอะไรเลยในภูเขาลูกนี้ทีนี้ก็ลงตั้งลงนี้มาภูเขาลูกนี้มันจะไร้สาระเสียทั้งลูกนั้นเหรอก็ต้องมองดูมองดูมันจะไม่มีสาระติดอยู่บ้างหรือในภูเขาทั้งลูกนี้น่ามองดูมองดูมันก็มีแร่ธาตุต่างๆหั่นแร่อะไรก็แร่แต่ในภูเขาแร่ตะกั่วแร่ดีบุกแร่เงินแร่ทองคำไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะมีหลายประเภทอ๋อมีถึงไม่มากก็มีฮั่นไม่ใช่ไร้สาระเสียทั้งในภูเขาทั้งลูกนี้ยังมีอยู่ฉะนั้นจึงหาหยิบเอาที่เป็นสาระสำคัญสำคัญออกมานี่ที่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนี้นะโลกนี้ถ้าเทียบเหมือนภูเขาทั้งลูกเลยแล้วท่านต่างๆเหมือนคนมีอุปนิสัยใจคอที่แทรกอยู่แทรกอยู่ในนั้นนั่นแหละท่านสอนประพุทธประเภทนี้ต่างหากนะถ้าไม่สอนแบบมอนมัดติดคอนะเข้าใจไหมพูดอะไรมันก็ไม่หนีหมอนน่ะไล่ก็ตามกลมมันเอาหมอนมัดติดคอไปด้วยเพื่อความสะดวกสมบูรณ์หัวไม่ให้บกไม่ให้บกพร่องนี่ละที่ว่าพูดถึงเรื่องธรรมะนี่โหไม่ได้นะว่างั้นเลยนะแต่ทีนี้ท่านผู้รู้ธรรมประเภทนั้นท่านไม่มีอะไรนี่เพราะธรรมไม่มีแง่หนักแง่เมาแง่อยากโอ้อยากอวดอยากอะไรไม่มีอะไรเลยธรรมคือเหตุผลแต่มีนั้นแล้วความพอเหมาะพอดีมีกับธรรมทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่จะต้องตีแล้วควรจะออกเป็นประโยชน์แก่โลกหนักเบามากน้อยเพียงไรจะออกตามสถานที่บุคคลที่ควรจะออกจะเป็นประโยชน์ได้อันไหนที่จะเป็นประโยชน์ก็เหมือนไม่มีไม่มีผ่านไปถ้ามีสูงขั้นกว่านั้นอีกเอานั้นรับออกมาแล้วนะถ้าสูงกว่านั้นอีกออกมาอีกแล้วรับกันแล้วแล้วฟาดถึงฟ้าดินถล่มความวัฏจักรขาดสะบั้นดีดถึงนิพพานทั้งเป็นเลยเอาเลยนั่นเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละทำท่านแบบฟ้าดินถล่มก็มีแต่จะไอ้อาก็จะไปสอนฟ้าดินถล่มคนยังไม่รู้กอไก่กอกาไปฟาดปริญญาเอกสอนเด็กได้หรือถ้างั้นจะเป็นด็อกเตอร์ผีบ้าที่อย่างนี้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจกอไก่กอกาก็ต้องสอนกอไก่กอกาสิไปฟาดปริญญาเอกใส่เขาไงเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเอกมันก็มีแต่เอกตาเดียวเลยครับต้องไปสอนเขาแบบนั้นเรียกว่าปริญญาเอกเอกตาเดียวเข้าใจไม่ใช่เอกสองตาถ้าเอกสองตาจะไปสอนอย่างนั้นเข้าใจเริ่มว่าจะลูกแล้วมันมาแย่มันโมโหเลยเมื่อเรากำลังเตรียมจะลูกแล้วไอ้จี้มันก็รอแล้วที่ไอ้จี้ก็ไปแล้วมันเบื่อมันเบื่อพวกนี้ไอ้จี้เราก็เบื่อไปแล้วจี้ไปเลยมึงมึงเบื่อมึงไปเลยกูยังไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำพระเจ้าบ้านท่านถึงได้ท้อพระไทยเลยสิขนาดปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามากี่กับกี่กัน16อสงไขยแสนมหากัป1 2กับ8อสงไขยแสนมหากัป2แล้ว3 4อสงไขยแสนมหากัปพุทธเจ้าเรา4อสงไขยแสนมหากัปนี่แหละกว่าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้เป็นขั้นเป็นขั้นพอตัดสรุปปึ๋งกันแล้วท้อพระไทยทันทีเลยพอภูเขาลูกนี้มืดตื้อไปหมดไม่มองเห็นอะไรเลยโอ้ยสอนยังไงสอนภูเขาด้วยมันต้องสอนคนใช่ไหมวะนี่มันภูเขาไม่ใช่คนเข้าใจไหมแล้วแยกคนไม่มีบ้างเหรอนั่นเขาแยกเข้าไปอีกเข้าใจไหมล่ะคนไม่มีบ้างเหรอไม่มีบ้างก็ไอ้จี้ไม่มีบ้างเหรอแสบอยู่นี่แหละไล่ก็ไปไล่ก็ไปสุดท้ายก็ได้คนมาผู้ที่รออยู่ปากคอก ที่จะออกอยู่แล้วไม่มียกตัวอย่างในปัจจุบันของเรานี่ก็คือพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5ใช่มั้ยพวกนี้พวกอุคติกันอยู่นี่รออยู่ปากคอกแล้วปากคอกแล้วพวกนี้เรียกว่าแร่ธาตุเด่นแล้วถอนปึ๋งเนี่ยรออยู่ปากคอกพอดเวเมพิกเวฉะนั้นปึ๋งเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิท่านเหล่านี้สมาธิเก่งพอแล้วศีลท่านรักษามาพอแล้วไม่จําเป็นต้องพูดดเวเมพิกเวขึ้นนั้นกับมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นเลยนั่นอริยสัจยอดธรรมขึ้นทันทีนั่นน่ะธรรมสอนคนประเภทนี้สอนอย่างนั้นนะแล้วจะไปสอน กอไก่กอกาไม่ได้ขัดกันทันทีคนอยู่ในขั้นกอไก่กอกาจะเอาธรรมประเภทนั้นมาสอนไม่ได้ขัดกันทันทีเหมือนกันท่านสอนเป็นระยะเข้าใจเราพูดถึงธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเราพูดไม่ได้นะเราพูดจริงๆนะเราเองตัวท้องหนูมันยังท้อใจว่าไงพูดให้ฟังเถอะเราไปเรียนจากพุทธเจ้าที่ไหนท่านเป็นยังไงไปสอบถามท่านยังไงความรู้ความเห็นที่มันเป็นก็นี่มันเป็นอันเดียวกันถามท่านหาอะไรท่านผึ่งขึ้นมานี่ก็เป็นอันเดียวกันสิ่งเหล่านั้นที่เห็นมันก็เป็นอันเดียวกันอย่างที่ท่านรู้ท่านเห็นมาแล้วอยู่ควรท้อมันก็ท้อสิมันเห็นด้วยกันควรไม่ควรท้อมันก็ไม่ท้อนั่นไม่ว่าไงธรรมชาตินั้นมันเหนือซะทุกอย่างว่าเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าไม่ท้อพระไทยเหนือซะสิ่งอย่างเอามาเทียบไม่ได้นะความรู้ของกิเลสวัฏจักรผลิตให้นี่ความรู้ขนาดไหนก็มาเถอะอยู่ในวงเรือนจำทั้งนั้นเรียกว่าเรือนจำของวัฏจักรความรู้ในเรือนจำของวัฏจักรความรู้ของเราที่มีกิเลสรู้มาเท่าไหร่ก็มาเสริมคนเมื่อไม่มีธรรมเขาแทรกแล้วเสียคนเพราะความรู้มากมีเยอะนะไม่ใช่ธรรมดานะเรียนรู้มากแต่ยิ่งมีคนมายอไว้ในดีนะเขามีความรู้สูงนั่นเราขี้แตกออกเลยพวกนี้นะขี้มีสายหยุดสายยืดล่ะขี้แตกเลยลืมตัวเขาใจไม่ขี้แตกไม่รู้ตัวเลยไปถึงบ้านเมียก็แตกบ้านนี้หมดแล้วเขาเขียนขี้หัวมันแตกหัวมันหลงมันไปหาหญิงคนนั้นหาหญิงคนนี้มาอวดเมียแล้วสิเข้าใจไหมเมียมันก็อยู่บ้านมาได้แล้วสิเนี่ยพวกความรู้สูงมันเป็นอย่างนี้ความรู้ของคนมีกิเลสเป็นอย่างนี้นะโสกโปกมากที่สุดแล้วยิ่งมีอำนาจวาสนามากมีความรู้มากแล้วประดับยศประดับอะไรขึ้นไปแล้วอำนาจวาสนาเต็มนั้นมันไปไหนนี่โหยแบ่งเลยนะเป็นอึ่งอ่างกับวัวไปเลยเนี่ยเข้าใจไหมวัวนั้นได้แก่ทำมองดูแล้วดูไม่ได้มองดูอึ่งอ่างมันทำอย่างนี้เข้าใจไหมอึ่งอ่างทำอย่างนี้อย่างนี้แล้ววัวมองดูมันมองไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วมองดูอึ่งอ่างตัวเท่ากำปั้นวัวตัวหนึ่งขนาดไหนแล้วทำพระเจ้าไม่มีขอบเขตจักรวาลไม่มีฝั่งมีฟ้าคือธรรมธาตุไม่มีฝั่งมีฟ้ามหาสมุทรยังมีฝั่งมีฟ้านะธรรมธาตุไม่มีกว้างขนาดนั้นแล้วมหาสมุทรนี่จะเป็นอึ่งอ่างทำท่าอย่างนี้ก็ไม่ฝั่งมีฟ้าได้เลยเอาละไปเท่าเหนื่อยแล้วจะไปพูดไปพูดไปพวกนี้มันจะเป็นบ้าแล้ว
3: แล้วก
0: ัน แ
3: ค่
0: ละครับครับไปครับตอนนั้นละพูดไปพูดมาเลยจะลุกไม่ขึ้นนี่นะมันจะตายแล้ววันไหนมันต้องมีทุกวันแล้วอะไรโอ้เรานึกว่าทองคำแต่หานะช่วยกันหานะทองคำเราให้แรงมากวันนี้ก็แจกเงินเขาตามสีแยกแล้วไปเลยสงสารไปที่ไหนสงสารจะว่าอำนาจความสงสารเราจึงบอกว่าเราเนี่ยดูตั้งแต่หัวใจโลกเพราะว่านี่เลยนะเราดูตั้งแต่หัวใจโลกอยากให้โลกมาดูหัวใจเราบ้างเป็นยังไงใครจะว่าบ้าเราก็ขอให้เป็นบ้าเถอะบ้าแบบนี้เราสมัครเลยทันทีเข้าใจไหมไม่มีถอยถ้าบ้าแบบนี้สมัครใครอยากเป็นบ้าแบบนี้ก็ให้มาว่างั้นเลยนะนู่นนั่นยังชวนเข้ามาเป็นบ้าโดยเราอีกนะไม่ว่าจะเขาจะกลัวเขาจะว่าเราเป็นบ้าแล้วไม่อยากพูดโอ้ยบ้าแบบนี้เอาเป็นเถอะใครอยากเป็นบ้าแบบนี้ให้มาว่างั้นเลยนะแล้วมันจะเป็นบ้าใหญ่แล้วโตขัดแข้งขัดขานะมุกเขาอ่อนก้องแผดเสียงก่อนราชสีราชสีจะออกเที่ยวแล้วต้องแผดเสียง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาคือมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
6: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
7: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลงดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
12: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
13: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
12: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
15: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนา ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
16: ที่ท่านตรัสไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลอยู่แบบที่เราถามกันนี่ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยดังนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอันใดไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็

ที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแต่ขายสอดส่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจึงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจึงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆจิตผู้เคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจึงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้จึงตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั้นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้มันนี่จะอธิบายเรื่องมาฆบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาฆบูชาปรากฏขึ้นจากพระอรหันต์พันสองร้อยห้าสิบองค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลงย่อๆว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสกิตตะปริโยตะโยรปะกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตตะปริโยตะปานังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวร้ายแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไปปาติโมกเขจะสร้างวโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตน

0: มัตตัญญูตาจะผัสสะนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึ่งปัญจักยนาสนังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเอตังมุทานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีงบข้อธรรมย่อๆนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัททั่วไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวกแสดงให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงพร้อมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองชีพก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบครอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมายการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองหรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาทเจ็ดชั้นก็เจ็ดชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒนามากน้อยไม่เป็นไรถ้าใจมีความร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นท่านเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะ 100% นี่ยิ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวฉะนั้นต้องพยายามอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจตรงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละจิตอาจจะกลายเป็นเสียงเสียท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้ประสัมปดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอย่าทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไป จะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตปราศจากการเบียดเบียนและทำลายเขาให้ล่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงจิตหายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมกข์จะสร้างวโรเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้สังรวมในศีลของตนผู้รักษาศีล10 227ก็สังรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาศีล8ศีล5การใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมาทานฤทธิ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งได้รักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจศีลในศีล5ยิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณศูนย์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีล5เพียงเท่านี้มัตตัญญูตาจะผัดตัดนิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระคฤหัสถ์ญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสุรุ่ยสุร่ายเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักขสัมปทาเบื้องต้นก่อนอุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสำคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้แสวงทรัพย์สมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้วอารักขสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจำเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจำเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยโดยความสะดุ้ยสะดายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านๆก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเราเนี่ยเป็นมหาโจรต้นเรายิ่งกว่า มหาโจรอื่นที่จะมาปล้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไว้ฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมดถ้าความไม่รู้จักประมาณและความเคยกินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเพี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรซะอีกได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสั่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายปล้นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายยิ่งกว่าโจรนี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจำเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญูตาปันตัญจักสุยนาสันนังเป็นธรรมะทั้งที่นั่งที่นอนอาสงัดเป็นมากก็เกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่เอิกกระเดิกนะฮะความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างได้คติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ำใจของเรานิสัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ควรมาแล้วเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยท่าเดียวเราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นอย่างบรรดาทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ตากบั่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกๆท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอยู่นี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่น้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่ได้เดินจุดตามของเราสุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยู่ณบัดนี้คำว่าที่นั่งที่นอนอาสงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนพออยู่ในสถานที่เกิดเพฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใต้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวิเวกจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณคือสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ำที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วสงัดจากกิเลสทั้งหลายได้คือสงัดคำว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างกิเลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็นอุปทิวิเวกคือสงัดจากกิเลสเพียงทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจตาโยโคก็เป็นความสะดวกสบายประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิต ตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็คงไว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระอรหันต์1,250องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้มาค่ะเดือน3นั้นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็ได้ถือเอาเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและระลึกถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจิตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขั้นนั้นเป็นลำดับก็จะกลายเป็นจิตที่เจริญยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัยจากเครื่องกดท่วงจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาทิเสสนิพพานดับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบูรณ์อย่างเต็มที่อันนี้ขออธิบายธรรมะจะย่อเพียงเท่านี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายครับจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธัมมานุสตินยังกะโร

ขันธมยังสังฆานุสติมยังกโร

0: อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหัสสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโก

สัตตะกัมมะสังฆะกัมมะดายะตะกัมมะโยนิกัมมะปันธุกัมมะปฏิสรณะยังกัมมังกะวิสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายะตะภวิสันติ

ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานในการประพฤติปฏิบัติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มีแต่อาการที่เป็นไปเพื่อความแก้ความถอดถอนกิเลสทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่กิเลสจะเล็ดลอดเข้ามาถึงขนาดที่จะมาตั้งร้านตลาดในสถานที่อยู่และหัวใจของพระสงฆ์เหล่านั้นได้เพราะท่านมีความเข้มงวดกวดขันมีเจตนามุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นกระแสของจิตจึงมุ่งไปทางด้านอัตธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะคิดในแง่ใดให้เสียเวลาและสร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตนเปล่าๆทั้งที่ท่านสอนว่ากายวิเวกความสงบทางกายปราศจากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์คะเคล้ากับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านจึงสอนให้อยู่ในที่เหมาะสมอย่างยิ่งในป่าในเขาลุกขมูลร่มไม้ซึ่งเป็นที่สงัดกายไม่ได้กระทบกระเทือนกับสิ่งที่จะส่งเสริมหรือปลุกให้กิเลสที่สงบตัวอยู่ภายในนั้นฟุ้งตัวขึ้นมาเพราะกิเลสอยู่ภายในใจที่ไม่มีอะไรเข้าไปส่งเสริมนั้นก็เช่นเดียวกับไฟที่อยู่ในถ่านอยู่กับถ่านไฟไม่มีเชื้อไฟเข้าไปเป็นเครื่องส่งเสริมไฟก็ไม่แสดงเปลวออกมาสงบตัวอยู่ภายในเตานั้นแต่เมื่อมีสิ่งเช่นเชื้อไฟเป็นต้นแสงเข้าไปนั้นไฟที่อยู่ในเตานั้นจะเริ่มแสดงเปลวขึ้นมามากน้อยตามกำลังแห่งสิ่งที่ส่งเสริมให้ไฟนั้นลุกลามมากน้อยเพียงใดใจของเราก็เหมือนกันทานไฟก็เหมือนกับใจไฟเองก็คือฐานไฟเหมือนกับใจไฟนั้นก็เหมือนกับกิเลสนั้นเหมือนกับไฟที่อยู่กับฐานนั้นแดงโล่อยู่อย่างนั้นแต่ไม่แสดงเปลวมากก็ไม่รุ่มร้อนมากเมื่อไม่มีอะไรมาส่งเสริมคือกีดกันภายนอกได้แก่เชื้อไฟคือรูปเสียงกลิ่นรสสีแสงต่างๆที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมให้กิเลสภายในฟุ้งตัวขึ้นมาใจก็สงบแล้วให้ใจจากนอกจากความสงบสงัดภายในกายนั้นแล้วยังสอนจิตวิเวกสงัดทางจิตคือจิตก็ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสายแสหาอารมณ์ต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาตัวเองเพื่ออุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงธรรมสามประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันการอยู่ในป่าก็เพื่อกายได้รับความสงัดไม่กระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมพันธ์เพื่อล่วงไหลเข้าไปสู่ใจให้รับการกำเริบนะจิตก็ทำหน้าที่จิตตภาวนาระมัดระวังอารมณ์ที่เคยเป็นภัยไม่ให้เข้ามายุ่งไม่ให้จิตไปทำงานในประเภทนั้นแต่มีงานทางด้านธรรมะงานเพื่อใจสงบงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยธรรมแง่ใดบทใดก็นำธรรมแง่นั้นบทนั้นมาบำเพ็ญนี่เรียกว่าบำเพ็ญธรรมเมื่อใจได้รับการบำรุงการรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการ
รือทุกอิริยาบถแล้วใจย่อมจะมีความสงบที่เรียกว่าอิตตวิเวกคือความสงัดใจใจที่สงบสงัดได้ก็เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนนั่นเองที่ไม่มีสิ่งก่อกวนก็เพราะการระมัดระวังหาอยู่ในที่เหมาะสมเช่นกายวิเวกการอยู่ในป่าผู้ไม่เคยอยู่ในป่าก็ไม่เห็นคุณค่าของป่าของการอยู่ในป่าแต่การอยู่ในป่ากับการอยู่ในแดนบ้านวัดป่ากับวัดบ้านสถานที่ไกลบ้านไกลเมืองกับอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองนั้นสิ่งเกี่ยวข้องก่อกวนนั้นต่างกันอยู่มากอยู่ในบ้านแดนบ้านจิตใจมีแต่เรื่องกำเริบสืบสานที่จะเป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสให้มากมูลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางที่ทำจะล่วงไหลหรือจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเสาะแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมคือการอยู่ในป่าป่าเป็นป่าหลักธรรมชาติไม่ใช่ป่าผู้ป่าคนป่าสมบัติเงินทองป่าเครื่องส่งเสริมกิเลสเช่นป่ารูปป่าเสียงป่ากลิ่นป่ารสป่าเครื่องสัมผัสรบกวนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นป่าที่เป็นฟืนเป็นไฟป่าเหล่านี้ย่อมไม่มีในป่าไม้ในภูเขาอันแท้จริงมีแต่ป่าโดยหลักธรรมชาติคือป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชื่นใจมองดูทัศนียภาพต่างๆเป็นเครื่องปลุกใจเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ตลอดเวลาผู้มุ่งอัดมุ่งทำย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงในทัศนียภาพที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเมื่อน้อมเข้ามาสู่ใจใจก็ไม่ได้สายแสเร่ร่อนไปหาสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟซึ่งเคยเผาตัวมาแล้วแต่มีเรื่องธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องรื่นเริงของใจผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดก็ตามย่อมได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญทั่วหน้ากันหรือทุกๆรายไปท่านจึงสอนใหกายวิเวกคืออยู่ในป่าป่าเช่นนั้นแหละเป็นป่าที่ไม่ได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมากเหมือนป่าทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นเมื่อการอยู่ในป่าเป็นนิสัยจิตใจย่อมได้ฝึกอบรมตนเป็นนิสัยเช่นเดียวกันการฝึกอบรมและการอยู่จนเป็นนิสัยในสถานที่เป็นมงคลเช่นนั้นย่อมจะยังอัตธรรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะธรรมมักไม่เกิดในสถานที่ที่เป็นอันตรายเมื่อจิตใจหรือสติปัญญายังไม่สามารถที่จะปัดออกได้ทันเหตุทันการจึงต้องเสาะแสวงหาที่เหมาะสมคือป่าคือเขาลำนาไพรต่างๆอันเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในป่ายิ่งเป็นป่าที่มีภัยรอบด้านด้วยแล้วย่อมจะตื่นตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนสติติดแนบอยู่กับตัวการที่สติติดแนบอยู่กับตัวก็เท่ากับการรักษาใจของตัวหรือใจของเราให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละเมื่ออยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความเคยชินมีความรื่นเริงบันเทิงกับสถานที่เช่นนั้นมากขึ้นพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญด้วยความสะดวกในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ความสงบเย็นใจความแยบคายของใจคือใจนี้ดังที่เคยกล่าวแล้วว่าความรู้นี้หาประมาณไม่ได้เลยไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเกิดจะมีจะรู้จะเห็นย่อมจะรู้จะเห็นได้ตามวิสัยของใจที่มีช่องทางที่จะให้รู้ให้เห็นด้วยปฏิปทาที่ถูกต้องดีงามเพราะปฏิปทาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเพื่อเบิกทางให้จิตได้เดินได้รู้ได้เห็นเหมือนเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆเดินไปที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายมีย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งรอบด้านภายในตัวของเราไปโดยลำดับลำดา
ไม่มีที่สิ้นสุดที่จะได้พบได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวข้างเราในสองฟากทางหรือในสถานที่นั้นๆซึ่งเราเดินผ่านไปใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกได้แก่ปฏิปทาเครื่องดำเนินแล้วย่อมจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในวิสัยของตนได้เป็นลำดับไปยกตัวอย่างเช่นสมาธิคือความสงบใจเอาเราเห็นแค่นี้ก่อนนะยังไม่เห็นกว้างขวางออกไปก็ตามความสงบใจนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางมีแต่โลกมีแต่กิเลสมีแต่สิ่งนั้นหนาทำให้ปัญญาและสติหยาบที่สุดมืดดำตื้ออยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะมองเห็นอะไรนอกจากมองเห็นแต่ความมืดดำกำตาซึ่งหาเหตุผลใดๆไม่ได้นอกจากเป็นภัยแก่ตนโดยลำดับลำดาอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกจิตใจเช่นภาวนาจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาให้จิตเกาะจิตยึดอยู่ในธรรมบริกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการบุกเบิกจิตใจให้ได้รู้ในเห็นสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นในนิสัยแห่งการภาวนาขั้นนี้มีความสงบใจเป็นสำคัญใจนี้เมื่อได้รับการอบรมนั่นแหละคือธรรมบุกเบิกให้ย่อมจะปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาทั้งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยคาดแต่เราพยายามดำเนินตามแนวทางที่ท่านแนะไว้สอนไว้ด้วยอัดด้วยธรรมใจย่อมจะมีความสงบเย็นเมื่อสงบแล้วย่อมเย็นใจนี่เพียงขั้นเริ่มแรกก็เห็นความแปลกประหลาดด้วยการบุกเบิกของธรรมแล้วและยิ่งนำธรรมเข้ามาแนบผนิตติดกับใจหยิกโดยตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาในธรรมกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความสงบละเอียดลงไปนี่แหละสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้อย่างนี้แหละเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ไปก่อนคำว่าเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนนั้นเพราะธรรมที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ยังมีจิตประเภทที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้เพราะเห็นอัตเห็นธรรมที่เลิศเลอกว่านี้ยังมีอยู่มากมายจึงต้องพูดว่าเพียงขั้นนี้แค่นี้ไปก่อนเพราะขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มแรกใจย่อมสงบนี่เพราะมีธรรมบุกเบิกกรุณาพากันจำเอาไว้อันนี้เมื่อทำลงไปเรื่อยๆใจย่อมละเอียดลงไปละเอียดลงไปเมื่อใจละเอียดลงไปใจมีความอิ่มตัวไปโดยลำดับพอใจในอารมณ์แห่งธรรมที่อยู่กับตัวอยู่แล้วพิจารณาไตรตรองในธรรมแง่ใดที่จะบุกเบิกทางด้านปัญญาให้มีความละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าขั้นสมาธิคือความสงบเพียงความสงบเท่านั้นใจก็ยิ่งจะมีความละเอียดเท่าไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี้นั่นท่านเรียกว่าปัญญาธรรมเหล่านี้เป็นสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วจากการทรงรู้ทรงเห็นที่ชอบและสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงไม่มีผิดท่านจึงสอนให้ดำเนินปัญญา

ิ้นสุดเช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีโลกไหนคนใดรายใดที่สามารถได้รู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและนำมาประกาศสอนโลกด้วยความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเลยนี่แหละก็เพราะเป็นความสามารถของใจที่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกทางให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งใดจะละเอียดแค่ไหนสติปัญญามีความละเอียดพอตัวไปตามขั้นนั้นๆแล้วย่อมจะสามารถรู้เห็นไปได้หมดโดยไม่อยู่ในการคาดคะเนด้นเดาของผู้หนึ่งผู้ใดแม้ของเจ้าของเองก็ตามหากเป็นความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจเพราะความเหมาะสมกับปฏิบัติเครื่องดำเนินบุกเบิกนั้นพาให้เป็นไปเนี่ยธรรมจึงไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะคาดคะเนจะด้นเดาจะวินิจฉัยไข้ควรอย่างไรภาคแห่งในธรรมภาคความจริงนี้ที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยใจของตัวเองนี้ไม่มีใครคาดได้วินิจฉัยได้ทั้งนั้นนอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นผู้บุกเบิกไปและรู้เห็นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีทางสงสัยทั้งๆที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่กับใดกันใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยปฏิปทาเครื่องบุกเบิกนั้นแล้วย่อมหายสงสัยไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านำธรรมมาประกาศสอนโลกพระองค์เคยรู้มาแต่ก่อนเมื่อไหร่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพบใดชาติใดก็นอนจมอยู่กับกิเลสให้กิเลสปิดบังหุ้มห่อไว้หมดมิดชิดปิดตัวหาทางก้าวออกสู่อัตสู่ธรรมสู่ความจริงไม่ได้นอกจากมันเปิดทางให้ก้าวหรือให้ทะเลถลายลงไปสู่ความจอมปลอมแล้วเผาด้วยฟืนด้วยไฟคือกิเลสบาปกรรมประเภทต่างๆอยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระองค์สงสัยที่ไหนเพียงเจอเข้าเท่านั้นก่อนนำก็ประจักษ์พระทัยและนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลกได้อย่างได้เต็มตามความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านทั้งที่ใครไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามพระองค์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามเมื่อได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานั่นแหละเราจะไม่เคยเห็นมาก็ตามเมื่อเจอเข้าไปแล้วต้องทราบทันทีว่านั่นคือสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องท่องบนสังวัตยายอะไรเลยเมื่อเจอเข้าก็จริงทันทีชัดเจนทันทีหายสงสัยทันทีนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงบุกเบิกโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอาศัยใครเป็นผู้แนะแนวทางให้แต่ทรงตะเกียกตะกายโดยลำพังพระองค์เองจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นแหละที่โลกทั้งหลายไม่มีรายใดจะเล็ดลอดออกไปรู้ไปเห็นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นนั่นแหละเอานำเอามาสอนโลกและเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแผดเผาโลกอยู่ตลอดเวลานรกไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาล่ะบาปไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผากิเลสไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของโลกและปิดบังความจริงทั้งหลายไว้โดยสิ้นเชิงไม่ให้มองเห็นความจริงถ้าลงได้มองเห็นความจริงแล้วใครจะกล้าทำบาปก็บาปเป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟใครจะกล้าไปจับไปแตะต้องพอมองเห็นเท่านั้นเดินเฉียดไปเท่านั้นมันแสดงเปลวออกมาสัมผัสสัมพันธ์เพียงผิวหนังเท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่าไฟนี้เป็นของร้อนใครว่ามันเย็นเมื่อไหร่แล้วใครจะดื้อด้านหานเข้าไปจับไปต้องไปคุกเข้ากับไฟหรือนอนจมอยู่ในไฟนั้นได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นปืนเป็นไฟท่านจึงเรียกว่าราคะคินาไฟกองใหญ่คือราคะโทสะคินาไฟกองใหญ่คือโทสะความประทุษร้ายโมหะคินาไฟกองใหญ่ที่สุดที่รวมแห่งจิตแห่งไฟทั้งหลายก็คือโมหานี่ครอบไว้หมดเลยไฟเหล่านี้แหละมันเป็นสาเหตุทั้งเป็นตัวผลนี่ในตัวที่จะให้เราสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเผาตัวเอง

โดยไม่รู้แล้วตกนรกจะไปตกที่ไหนอันใดจะพาให้ไปตกทางของนรกคืออะไรใครเห็นไหมทางของนรกไฟประเภทเหล่านี้ใครเห็นไหมทั้งๆที่แผดเผาหัวใจตลอดเวลาก็เหมือนกับไส้เดือนมันดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ด้วยความร้อนเพราะถูกแผดเผาจากดินที่ร้อนๆนั่นแหละจิตใจที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องมีฉายก็ย่อมจะตะเกียกตะกายอยู่กับฟืนกับไฟคือกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วทะเลถลายถูกมันขับมันใสลงไปตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้นี่สัตว์โลกทั้งหลายเคยเป็นมามากเท่าไหร่ไม่มีรายใดที่จะปฏิเสธได้เลยว่าไม่เคยได้ถูกทรมานเพราะกรรมที่ตนทำมาจนถึงขั้นตกนรกได้เลยแม้ตนเองไม่เห็นจะยืนยันด้วยความไม่เห็นเท่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงที่ตนเป็นมาได้นี่พระพุทธเจ้าจึงเอาความจริงเหล่านี้มาสอนโลกให้โลกได้เห็นว่าไฟเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงและธรรมะตกนรกหมกไหม้ตกอย่างไรเผาอย่างไรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์โลกทุกรายไปเลยไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะผ่านพ้นเป็นเอกเทศไปได้จากสิ่งวันนี้นอกจากท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอันนี้เป็นอันว่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้นอกจากนั้นทั้งนั้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทำไมจะไม่สอนล่ะผู้ที่สามารถที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายไม่ใช่ผู้ไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธตนและปฏิเสธทั้งสัตว์ทั่วโลกดินแดนจะไม่สามารถหรือไม่เชื่อถือว่ามีหรือไม่มีให้ลบล้างสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะลบล้างกันนอกจากเราจะลบล้างความชั่วของเราไม่ทำความชั่วลบล้างตรงนี้แล้วผลก็จะไม่เกิดแล้วก็จะไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์หรือถูกความทรมานในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีเท่านั้นแต่อย่างอื่นที่เราจะนำมาปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้มีแล้วเราทำตามความชอบใจของเราความชอบใจของเรานั้นแลคือสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมที่สุดสัตว์โลกทั้งหลายจมอยู่เพราะสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะสามารถทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้แหลมคมไม่มีอะไรเกินในโลกอันนี้ผู้ที่แหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่โลกทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มหัวใจไม่รู้ไม่เห็นทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งจมกันอยู่นั้นท่านเห็นทั้งความจมอยู่ทั้งสาเหตุที่จะให้ตกทั้งสาเหตุที่จะให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกให้ได้รู้เรื่องรู้ราวเพราะสารโลกที่สามารถจะรู้เรื่องรู้ราวในธรรมทั้งหลายที่ท่านประกาศสอนอยู่นี้มีอยู่มากมายไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ศาสดาด้นเดาจะไม่นำธรรมที่เป็นอัฏฐานะคือเป็นไปไม่ได้แก่สารโลกทั้งหลายมาสอนโลกให้เสียเวลาให้ลำบากเปล่าๆเลยนี่ก็เพราะธรรมนี้เหมาะควรแก่โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายนั้นคือมนุษย์ของเรานี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งศาสนธรรมที่จะยังเข้าถึงจิตใจได้จึงต้องศาสนาจึงต้องประกาศสอนอยู่ที่โลกมนุษย์เรานี่การกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องมาจากกายวิเวกคือความสงัดกายบำเพ็ญด้วยความสงัดย่อมไม่ได้ระมัดระวังภัยลำบากลำบนแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อจิตตวิเวกจิตก็เป็นจิตที่สงบเมื่อสงบแล้วนำพิจารณาอัตธรรมด้วยปัญญาก็ย่อมสอดส่องท้องแทงทะลุไปได้เพราะไม่มีอุปสรรคจิตใจก็อิ่มตัวด้วยความสงบมีอารมณ์คือความสงบนั้นเป็นอาหารของใจพิจารณาแยบคายเข้าไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ค่อยรู้ก็เห็นขึ้นไปโดยลำดับธรรมดาเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดแนบอยู่กับตัวของเรานี่ก็คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี้แหละเป็นสำคัญมากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละเราพิจารณาดูสิความเห็นของเรากับความเห็นของพระพุทธเจ้าในร่างกายที่เท่านั้นล่ะต่างกันไหม
พระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี้ท่านสอนอะไรเจสาโลมานขาทันตาตะโจเบื้องต้นสอนเพื่ออะไรและเรื่องความมุ่งหมายอย่างไรคือสอนลงตามความจริงของมันที่มีอยู่เป็นอยู่ของอาการเหล่านี้มีตจะปัญญากะกรรมฐาน5นี้เป็นต้นว่าที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงวิเศษวิโสไหมมีความสะอาดสะอ้านไหมมีความสดสวยงดงามไหมมีความจีรังถาวรไหมแล้วย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในมันมีแต่กองอสุภะอสุพังทั้งเป็นในบุคคลคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งเต็มไปหมดในร่างกายนี้อันนี้หรือเป็นเราพิจารณาสิเรามุ่งหวังอย่างยิ่งเหลือกับสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้เราจึงเอาสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้มาเป็นเรามาเป็นของเราทั้งเขาทั้งเรามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมจึงสอนนั้นเพราะท่านทรงรู้ท่านทรงละได้แล้วเห็นผลจากความละความรู้เหล่านี้อย่างสมบูรณ์พอพระทัยจนกลายเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาแล้วจึงนำธรรมะเหล่านั้นมาสอนพวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเป็นของมีอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่เพียงยกตัวอย่างเท่านี้เราก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้ากับเรานั้นมันต่างกันอย่างไรกิเลสมันเป็นยังไงมันดื้ออัดดื้อทำไหมมันดื้อต่อศาสดาไหมมันดื้อต่อสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมท่านว่าอย่างนี้มันกลับว่าอย่างนั้นท่านว่าอันนี้ไม่สวยไม่งามมันบอกว่าสวยงามมันขืนมันฝืนกันอยู่ภายในหลักธรรมชาติไม่ใช่เรามีเจตนาที่จะฝืนนะกิเลสต่างหากตัวฝืนธรรมเป็นมารของธรรมมันฝืนว่าอนิจจังมันก็ไม่บอกว่าอนิจจังซะเที่ยงไม่เที่ยงสวยไม่งามก็ตามขอให้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเราเป็นที่พอใจแล้วนั่นทั้งที่มันกืนเอาหมดเลยมันไม่ต้องวินิจฉัยใครควรอะไรตามเหตุตามผลน่ะเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงทำคนให้ผิดพลาดเสมอไม่มีคำว่าดีถ้าลงได้ทำตามอารมณ์ของกิเลสแล้วจะผิดไปทั้งนั้นแต่ถ้าทำตามอารมณ์ของธรรมแล้วจะค่อยถูกไปจนเป็นนิสัยไข้ครวญพินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจได้ตามหลักศาสดาที่ทรงสอนไว้ว่าเจสาเป็นยังไงไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้เพราะวินิจฉัยมาพอซะแล้วสมบุกสมบันเอาจนถึงเป็นถึงตายเพราะการพิจารณากรรมฐานตั้งห่างในภาคปฏิบัติเจสาโลมานขาทันตาตะโจจงกระทั่งถึงอาการ32พิจารณาใกล้ควรดูหมดทุกแง่ทุกมุมว่าอะไรมันเป็นเรามันเป็นของเราความจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำปลอมออกมาจากดินแท้ๆจากน้ำแท้ๆจากลมจากไฟแท้มันยังมาเสกสรรเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นมวลคนได้ต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่อันนี้เขาไม่ได้รับทราบอะไรจากความเสกสรรปั้นยอของจิตใจดวงที่กิเลสตัวหลอกลวงนั้นหุ้มห่ออยู่นั่นเลยมันยังฝืนทำได้นี่แหละความรู้ประเภทนี่กับความรู้ประเภทของกับของพระพุทธเจ้ามันต่างกันอย่างไรนี่แหละทีนี้เมื่อได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาซักมาฟอกมาพินิจพิจารณาตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มออกมาคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีก็ค่อยแย้มความจริงออกมาเพราะทำเป็นของจริงสอนให้เพื่อรู้ความจริงธรรมะอสุภะอสุพังก็พิจารณานอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าด้วยให้ไปดูป่าช้าถ้าดูป่าช้าผีดิบผีเป็นอยู่คือเราเนี่ยภายในร่างกายของเรานี่มันมีแต่ป่าช้าเต็มหมดยังไม่เห็นเอาให้ไปดูป่าช้าที่ตายคนตายเก่าตายใหม่เกลื่อนอยู่ในป่าช้านั้นเพราะครั้งพุทธกาลเขาไม่มีเผามีฝังกันใครตายก็ไปทิ้งเกลื่อนเหมือนขอนสูงนั่นแหละแล้วไปดูเมื่อดูแล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเรียกว่าโอปัญญิโกจนเป็นที่เข้าใจนั่นเห็นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนมันไม่เข้าใจเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงหลายครั้งหลายผลก็ค่อยเข้าใจเข้าไปแล้วกายของเรานี่เลยกลายเป็นอสุภะทั้งกองเห็นเกิดความขยะแขยงเกิดความอินหนาละอาใจแล้วจิตใจค่อยๆเพิกถอนขึ้นมาจากความสำคัญผิดยึดมั่นถือมั่นอันนั้นถอนขึ้นมาเป็นตัวของตัวโดยลำดับลำดานและพิจารณาย้ำเข้าไปยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าไปยิ่งปล่อยได้นั่นเห็นไหมนี่แหละปล่อยได้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยบังด้วยการบังคับเฉยๆปล่อยเท่าไรก็ปล่อยเฉยด้วยการบังคับเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเอาความจริงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายครั้งหลายผลก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาสุดท้ายก็ทะลุปูผงไปได้รูปังอนิจจังรูปังอนัตตาไม่ต้องบอกที่นี่ชัดเจนแล้วโดยภายในจิตใจถอดถอนแล้วซึ่งอุปทานในรูป
แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอดถอนไปโดยลำดับลำดาเพราะการพินิจพิจารณาเห็นแจ้งตามความจริงของมันตามโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจแล้วใครจะไปทนถือดินถือน้ำถือลมถือไฟนี้ว่าเป็นเราใครจะไปทนผีอปาช้าผีดิบเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเรามันวิเศษอะไรของเรามันวิเศษอะไรอันนี้น่ะที่ว่าเป็นเราอันนี้น่ะมันวิเศษอะไรเราหาของวิเศษยิ่งกว่ากองกระดูกอันนี้กองเนื้อกองหนังอันนี้ไม่ใช่เรามาหาของวิเศษอยู่กับอันนี้เท่านั้นอันนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกในสัตว์ทั้งหลายตายเกลื่อนกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นป่าช้าผีดิบอย่างนี้มันวิเศษที่ตรงไหนเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปสิ่งที่วิเศษเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้มีอยู่นั่นอันนั้นเป็นเอกเทศอันหนึ่งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจิตใจมีความสว่างผ่องใสมีความสงบตัวไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ แบกไม่หามเหมือนอย่างแต่ก่อนสุดท้ายก็สลัดปัดออกได้จิตเป็นเอกเทศขึ้นมาเป็นยังไงที่นี่เราธรรมชาตินี้กับเราที่เสกสรรเอาหมดทั้งตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอสุภะสุพังนั้นกับเราที่ได้แยกตัวออกมานี้เป็นอย่างไรต่างกันไหมมันต่างกันไหมหรือเหมือนกันนี่มันก็ยิ่งรู้ชัดเจนเข้าไปโดยลำดับดานี่แหละเรื่องของการบุกเบิกธรรมะการบุกเบิกเพื่อความจริงทั้งหลายด้วยธรรมให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงสิ่งเหล่านี้ถูกกิเลสปิดบังไว้ทั้งนั้นจึงได้ต้องอธิบายในเรื่องเหล่านี้นี่แหละกิเลสปิดบังความจริงปิดบังอย่างนี้พร้อมเท่าไหร่มันก็บอกว่าของจริงเราโง่กว่ามันเราจำต้องยอมรับยอมรับยอมรับโดยหาที่ค้านมันไม่ได้เลยแต่เมื่อความรู้นี้เด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเหนือความหลงของความหลอกลวงของมันแล้วใครจะมาฝืนยึดมั่นถือมั่นได้ล่ะนี่แหละปัญญาเมื่อเหนือแล้วฝืนยึดมั่นถือมั่นดังแต่ที่เคยเป็นมาไม่ได้นั่นแหละถอนตัวออกด้วยตามความเป็นจริงที่นี่ไม่ได้ถอนออกมาด้วยความบีบถูกบีบบังคับหรือว่าบังคับให้ถอนแต่ถอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและฉลาดเช่นเดียวกับเราจับงูทั้งตัวนั่นเราไม่ทราบว่าเป็นงูแต่พอทราบแล้วเท่านั้นก็ฉลาดเองทันทีใครจะกล้าหาญจับงูทั้งตัวอยู่ได้เมื่อทราบแล้วนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอสรพิษความยึดมั่นถือมั่นเป็นปืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตัวเรามากมายขนาดไหนนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุกให้เบิกให้เห็นหลักความจริงอันนี้ด้วยอัดด้วยธรรมใจที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็รู้ก็เห็นขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละท่านรู้ธรรมเห็นธรรมท่านรู้อย่างนี้แหละที่กิเลสมันปิดไว้ตรงไหนเปิดออกเปิดออกเปิดออกคือสิ่งจอมปลอมนั่นแหละมันหลอกเราไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงท่านไม่ได้หรอกทีนี้เมื่อพิจารณา ชัดเจนเข้าไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาดังที่ว่านี่ความว่าอนิจจังก็ซึ้งทุกขังก็ซึ้งถึงใจจริงๆอนัตตาก็ซึ้งถึงใจจริงแล้วอะไรที่จะไปถึงใจยิ่งกว่าธรรมถึงใจล่ะกิเลสมันถึงใจถึงมานานแล้วมันให้ความวิเศษวิโสอะไรบ้างกับเราผู้ที่กิเลสถึงใจแต่เมื่อธรรมถึงใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้คำว่าอัศจรรย์คำว่าประเสริฐเลิศเลอแต่ท่านไม่มีความอยากไม่อยากโอ้อวดเป็นขนาดไหนท่านก็รู้ตามเป็นจริงในความจริงทั้งหลายนั้นแล้วอยู่ด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสงบด้วยความเสกสรรไม่หิวไม่โหยท่านจึงได้นำธรรมชาติที่ประเสริฐนี้ออกมาสอนโลกตามความเป็นจริงไม่ได้สอนด้วยความกังวลกังวลไม่ได้สอนด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่ได้สอนด้วยความตื่นเต้นในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนโลกเขาตื่นกันนั่นแหละท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นทีนี้กระจายออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์ปิดได้ยังไงธรรมชาติอันนี้เมื่อของจอมปลอมมันเปิดออกแล้วด้วยอัดด้วยธรรมเปิดของจอมปลอมออกไปแล้วสิ่งที่มีอยู่ยังไงเห็นเป็นอยู่ยังไงจะทราบกันตลอดทั่วถึงไปหมดเราอย่าว่าแต่สิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่กิเลสอยู่ภายในจิตใจซึ่งมันเคยปิดเคยบังหัวใจไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ถูกเปิดออกเหมือนกันเมื่อเปิดออกหมดแล้วอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจอะไรจะรู้หาขอบเขตเหตุผลของโลกของอะไรที่มาคาดมาคิดนี่ไปเทียบเคียงได้เหมือนกับใจที่รู้โดยหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะทำบุกเบิกให้เห็นตามความจริงนี้เราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรปั้นยอเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเห็นในตัวเองผู้ใดเห็นแล้วผู้นั้นก็ก
็รู้เองรู้เองไม่ต้องมาเสกสรรปั้นหยอหากรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองรู้อยู่ในความพอดิบพอดีไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่ผาดไม่ผลมีหลักธรรมชาติแห่งความจริงเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นและสอนโลกก็สอนด้วยความเมตตาสุดท้ายจิตทั้งดวงนั้นเป็นความเมตตาล้วนๆอ่อนนิ่มไปหมดไม่มีอะไรเกินจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีความอ่อนโยนต่อสัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามิสินจ้างรางวัลเข้าไปเกี่ยวข้องแม้นิดหนึ่งเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกศาสดาสอนโลกท่านสอนอย่างนี้สงเคราะห์โลกท่านสงเคราะห์อย่างนี้ท่านไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนเหมือนโลกทั้งหลายที่ปฏิบัติต่อกันนั่นเลยจึงเรียกว่าศาสนาจึงเรียกว่าธรรมจึงเลิศกว่าโลกทั้งหลายเลิศอย่างนี้โลกทั้งหลายทำไม่ได้อันนี้ทำได้เป็นได้ในจิตใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว นี่เราพูดถึงเรื่องกายวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่จิตวิเวกจิตวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่ความแยบคายขยายสติปัญญาให้กว้างขวางออกไปบุกเบิกสติปัญญาบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายออกไปโดยลำดับดาจิตใจสามารถที่จะรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลว่าสูงว่าต่ำว่ากว้างว่าแคบว่าหยาบว่าละเอียดอันวิสัยของใจเลยนั้นเสียทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเลยแล้วไม่ต้องคาดต้องคิดหากเป็นอยู่ในใจดวงนั้นนี่จึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นขอบเขตบังคับจิตใจนี้ไม่รู้เห็นได้เลยมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้ใจจึงมีปัญหาอันใหญ่ลุ่มหลงงมงายที่สุดก็คือใจในเมื่อสิ่งปิดบังเหมือนอย่างตาแล้วเนี่ยจะตาดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหลับปั๊บเข้าไปเสียเท่านั้นมันก็ไม่เห็นเห็นอะไรก็ถูกปิดไว้นี่ใจจะสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในตัวขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสปิดเข้าไปเท่านั้นมันก็อยู่ไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นนี่แหละเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เวลาบุกเบิกไปบุกเบิกไปดังที่กล่าวนี้ด้วยการดูสะดวกสบายสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญแล้วทำทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้เพราะการบำเพ็ญด้วยความสะดวกนั้นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหมดนั่นท่านว่าที่กล่าวมาเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เหมาะสมดังพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาซึ่งส่วนมากท่านทรงอยู่ทรงดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกมีมากน้อยท่านมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมเต็มตามความมุ่งหมายแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่สะดวกสบายเหมาะสมกับธรรมกับปัจจัยสายของท่านที่สิ้นกิเลสแล้วอยู่ไปตลอดวันนิพพานท่านมาเกินกลวุ่นวายกับโลกกับสงสารเพราะฉะนั้นการอยู่ท่านจึงสอนให้อย่างละเอียดละออทีเดียวแต่ข้ออย่างยิ่งในป่าในเขาสอนเป็นลำดับลำดาอันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือเพื่อสังหารกิเลสภายในจิตใจให้สิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติในสถานที่เหมาะสมดังที่กล่าวมาเนี่ยกายวิเวกจึงเป็นของสำคัญเราเองก็เถอะถ้าลงได้เข้าไปสู่กายวิเวกในสถานที่เหมาะสมดังที่ว่านี้แล้วจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกท่านทันทีทันใดเลยเพราะเป็นเครื่องปลุกประสาทจิตใจของเราที่เคยหมอบเคยนอนจมอยู่ในกิเลสความนอนใจนั้นนั้นก็ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมารู้สึกความคิดอ่านแต่ตองนิสติสตังก็มีขึ้นมาในเวลานั้นในอิริยาบถนั้นๆเพราะสถานที่เปลี่ยวๆเป็นสำคัญนี่ผู้ปฏิบัติได้อยู่ในได้ปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้จะพูดได้เต็มปากทีเดียวไม่กระหลากอายเลยเพราะเป็นผลอย่างยิ่งประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติและอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาแล้วด้วยกันแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นในธรรมทั้งหลายด้วยสถานที่เช่นนั้นมาแล้วจึงได้นำมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้ได้ก้าวไปด้วยความราบรื่นดีงามเพราะสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อำนวย
พียงเราก้าวเข้าไปสู่ป่าสู่เขาลำเนาไผ่เท่านั้นจิตใจจะรู้สึกคึกคักขึ้นมาแล้วนะแล้วยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินความเพลิดเพลินในป่าในเขาของผู้บำเพ็ญธรรมนั้นต่างกันกับความเพลิดเพลินของกิเลสเป็นไหนๆไม่ได้เหมือนกันเลยเบาก็เบากายเบาใจเบาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าฝังอยู่ที่หัวใจก็ยิ่งเป็นกำลังของใจให้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสืบต่อกันโดยลำดับลำดาไม่มีความประมาทเลยยังตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นก็ประกอบงานแล้วเป็นไปในตัวเองการนอนก็น้อยการกบการฉันก็เหมือนกันไม่ได้ถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเลยนี่ว่ากินน้อยนอนน้อยหากเป็นในหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมไปเองและจิตใจมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขและสุดท้ายความรู้ทั้งหลายที่มันครอบโลกธาตุสร้างความวุ่นวายให้เราเพราะความรู้ของเราเองไปเที่ยวเกี่ยวเกาะในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขานั้นก็รวมตัวเข้ามาสู่ใจดวงเดียวรู้อยู่ภายในจิตใจอันเดียวนี้เท่านั้นประหนึ่งว่าโลกทั้งหลายไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาเคยนำเรื่องเหล่านั้นมายุ่งกวนตัวเองก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นมีแต่ความรู้เด่นถ้าเป็นสมาธิก็เด่นอยู่ในหัวอกเอาหุดเต็มหัวใจนี่เถอะเพราะความรู้ในสมาธิความรู้ในธรรมจริงๆความสงบใจจริงๆไม่ได้อยู่บนสมองดังที่โลกเขาทำกันการตรวจการจำคิดอ่านแต่ตองของโลกต้องใช้สมองเป็นที่ทำงานแต่เรื่องของธรรมนั้นอยู่ที่กงกลางอกนี้เป็นที่ทำงานเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนความวุ่นวายนั้นอ่ะมันไม่ได้สร้างความเด่นความจุดที่หมายที่ถูกต้องดีงามให้เราได้ยึดได้เกาะอะไรเลยอ่ะแต่ความสงบนั่นถึงพอจิตสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วจะปรากฏที่กงกลางอกของเราเนี่ยยิ่งจิตมีความเป็นสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจภายในท่ามกลางอันนี้ไม่ขึ้นบนสมองและสงบละเอียดขนาดไหนก็ตามเอาพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันหมุนติ้วอยู่ภายในท่ามกลางอกนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยหมุนกันอยู่ตรงนี้หมุนอยู่ตรงนี้สว่างกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลากำหนดบนสมองอย่างนี้ก็เหมือนเราขึ้นนะถ้าเราจะถ้าพูดว่านั่นก็เหมือนขึ้นเหมือนลงลงไปทั้งล่างก็กำหนดลงไปกำหนดข้างบนข้างล่างเพราะจิตอยู่ในท่ามกลางไงมันจึงได้กำหนดขึ้นกำหนดลงนี่เป็นหลักธรรมชาติของใจที่สงบและเป็นสถานที่อยู่ของความรู้จริงๆความรู้ที่เคยกระจายไปทั่วดินแดนโลกธาตุและสร้างความวุ่นวายความทุกข์ให้แก่ตัวเองนั้นรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่อย่างเด่นชัดภายในใจนี้นั่นสบายอยู่ไหนอยู่เย็นไปหมดนั่งอยู่หินก้อนไหนก็มีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเดินไปในอยู่ในร่มไม้ร่มไหนก็มีแต่อัตธรรมกลางคืนกลางวันนั่งอยู่ตรงไหนผาสุกเย็นไปหมดนั่นคือจิตรวมเข้ามาสู่ตัวเองก็เห็นความสำคัญของตัวเองขึ้นเห็นสาระสำคัญขึ้นที่ภายในใจของเรานี่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ปล่อยเข้ามาไม่กังวลเพียงแต่อาศัยเขาอยู่เท่านั้นนะนี่เป็นหลักความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นอย่างนั้นเย็นสบายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คิดไม่ยุ่งกับอะไรและสิ่งที่จะมาก่อกวนยุ่ยแย่ก่อกวนก็ไม่มีมีแต่หลักธรรมชาติถ้าเป็นสัตว์หรือก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะมาสร้างความกังวลวุ่นวายสร้างกิเลสตัณหาให้ใจของเรา ดีไม่ดีก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกลายเป็นธรรมอันหนึ่งขึ้นมาในเวลาได้พบได้เห็นได้ยินเสียงของเขาเพราะสัตว์ป่านี้มีมากเราพูดแต่ครั้งก่อนๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันสมัยที่ครูบาอาจารย์และเราเองบำเพ็ญเราก็ได้ประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นภายในจิตใจอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนี่รู้สึกว่ามันรื่นเริงบันเทิงเสียงร้องก็โกกเก๊กยิ่งนกยูงด้วยแล้วเต็มไปหมดไม่ว่าเขาลูกไหน
เวลาเราอยู่เงียบๆงั้นเหมือนไม่มีพอกลางตกกลางคืนมานกยูงมันร้องนี่เหมือนกับไก่มันขันยามมันแหละพอตัวหนึ่งขันขึ้นมาตัวหนึ่งก็ขันแล้วขันกันหมดทั้งฝูงเลยนี่นกยูงก็เหมือนกันเหี้ยวโว้เหี้ยวโว้ขึ้นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นทีหนึ่งก็เป็นเสียงลั่นขึ้นมาทุกภูเขาอยู่แถวๆรอบๆนั้นจึงได้ทราบว่าโอ้โหนกเหล่านี้มีไม่น้อยมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกภูเขาแถวนั้นนี่ก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันกลางคืนเดินยังคมอยู่เหมือนกันมีสัตว์มันเดินกุ๊กกุ๊กคิกคิกมาพวกหมูพวกเก้งมาก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันหนึ่งรื่นเริงอันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนให้เกิดกิเลสเหมือนเสียงกงกันข้ามเสียงที่สุดก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันภัยมันกระเต็มอยู่ที่นี่แต่เราไม่ตำหนิเขาว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขามาเป็นข้าศึกต่อเราแต่มันเป็นความสำคัญของใจเราเองไปเกี่ยวไปเกาะแล้วเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผาตนเองเมื่อจะเปลื้องแล้วก็ต้องตำหนิกันเพื่อจะเปลื้องเพราะจึงไม่มีเสียงอันใดที่เป็นภัยยิ่งกว่าเสียงมนุษย์เรื่องอะไรที่จะเป็นภัยกว่าเรื่องมนุษย์ไม่มีเรื่องมนุษย์นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ปลีกออกจากมนุษย์โดยหลักธรรมชาติออกไปสู่ความเป็นมนุษย์ในของคนผู้เดียวท่านว่าเอกโกเป็นผู้เดียวอยู่ในสถานที่บำเพ็ญและจะเห็นแต่เราคนเดียวพิจารณาแต่เราคนเดียวเอาถ้าจะเป็นภัยแบบไหนก็เห็นแต่เราคนเดียวนี่มันไม่เป็นเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่เป็นเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนแม้แต่นักบวชด้วยกันมันยังมีการทะเลาะบอกแย้งความรู้ความเห็นขัดกันไม่ดึงรอยกันนี้เป็นภัยอะไรเป็นภัยจากใครถ้าไม่เป็นภัยจากมนุษย์พระมาจากไหนไม่มาจากมนุษย์ทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีเกิดอธิกรงที่กรกันยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ก็เป็นเรื่องของพระนั่นเรื่องของพระก็คือเรื่องของคนเนี่ยเรายกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้ยังไปอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นไม่มีใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออโดยถือหลักธรรมเป็นบรรทัดเป็นทางก้าวเดินหลักธรรมหลักที่ไหนก้าวไปตามนั้นก้าวไปตามนั้นแล้วก็มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาแล้วก็ก้าวเดินไปยิ่งมีความรื่นเริงบันเทิงจิตใจมันผ่องใสนี่ไม่ต้องพูดแหละถ้าลงได้มีจิตมีเป็นสมาธิแล้วผ่องใสจนอัศจรรย์บางทีเป็นนะมันเป็นขึ้นในใจนั่นแหละโอ้โหใจนี่ไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่าจะอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เที่ยวหรือนะดูสิในกายของเราทั้งกายนี่นะแต่ก่อนมันก็เหมือนกับมันหนามันแน่นมันมืดมันตื้อไปหมดในร่างกายนี่จิตของเราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เวลาจิตใจมันมีความสว่างเต็มตัวของมันแล้วมันสว่างจ้ามาได้หมดเลยร่างกายนี่เป็นเหมือนกับอะไรพอเป็นเงาเงาเหมือนกับแก้วครอบตะเกียงนั่นแหละแล้วแสงไฟที่อยู่ในตะเกียงนั่นอ่ะมันสว่างจ้ามาทะลุแก้วครอบออกมาได้หมดนี่ก็เหมือนกันใจเมื่อถึงขั้นสว่างแล้วทะลุออกมาได้หมดเลยร่างกายของเรานี้เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นมองดูภูเขาทั้งลูกก็เป็นพอเงาเงาแผ่นดินทั้งแผ่นมันก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่มันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วมันทะลุไปได้หมดนั่นที่จริงว่าเพียงตัวเท่าหนูเนี่ยมันก็เห็นได้พูดได้นี้จะไม่ให้นำมาพูดได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้ติดตะกอนมันไม่เคยเป็นนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปมันเห็นเข้าไปเป็นเข้าไปอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไงทำเป็นของจริงทำไมพูดไม่ได้เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้เวลามันมืดตื้อก็บอกว่ามืดตื้อในจิตดวงเดียวกันนี่หนักดูสิเป็นยังไงเพราะงั้นจริงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติดูมันจะเป็นยังไงทำพุทธเจ้าน่ะเคยหลอกโลกมาแล้วหรือไม่เคยหลอกโลกมามีแต่ทำของจริงนี้สอนโลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มากขนาดไหนนาทีกับกี่กันแล้วแล้วทำไมมันจึงไม่ถึงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติซึ่งควรจะรู้จะเห็นด้วยความสนใจตัวนี้โดยแท้มันอยากให้รู้เห็นนี่นะให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าลืมแนวทางพระโอวาทคำสอนพระเจ้านั่นอ่ะให้เล็งให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสที่มันจะออกก่อนออกหน้าแซงหน้าแซงหลังก่อนนั้นมาเป็นเครื่องดำเนินมันจะเหลวไหลไปทั้งภัยนั่นอ่ะยังไงก็ตามให้ได้เล็งเหตุเรียงผลเรียงอัดเรียงธรรมเพื่อการดำเนินทุกตนอยู่โดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถนี่เป็นความถูกต้องมีงามและการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดำเนินท่านสมบุกสมบันมากจริงๆนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ย
เป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นสาระในวงปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มหัวใจเลยนะไปที่ไหนที่ไหนเป็นบัตรสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปผมมักจะไปเที่ยวสอบเที่ยวดูไปทั้งจนทั่วถึงไปหมดนั่นแหละทางด้านทางนามีนายุงทางไหนทางไหนก็ท่านอยู่ที่ไหนบ้างไปพยายามไปสอบเช่นอย่างถ้ำผาบิ่งไปแต่นั้นเปลี่ยนสภาพไปซะมากมายเป็นคนในโลกไปแล้วแล้วก็เล็งดูถ้ำผาบิ่งนี้ออกไปหาถนนท่านแต่ก่อนถนนไม่มีแถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคนเลยก็ถ้ามีก็คงวังสะพุงท่านมั้งวังสะพุงมันก็เหมือนหมู่บ้านมันไม่ได้เหมือนอำเภอแหละถนนต้นทางไม่มีแล้วท่านจากนั้นเข้าไปหาถ้ำผาบิ่งนี่เท่าไรหกเจ็ดกิโลมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นท่านอยู่ที่ไหนถ้ำผาบิ่งแล้วท่านอาจารย์สิงห์หลวงปู่สิงห์นี่ก็ไปได้กำลังใจที่นั่นนะเท่าที่ทราบมาคือท่านรวมใหญ่ตรงนั้นน่ะที่ถ้ำผาบิ่งแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วสถานที่ก็เปลี่ยนสภาพทางเดินเข้าไปรอบๆบริเวณตั้งแต่ทางหลวงนี่เข้าไปแล้วมันเป็นสวนเป็นไร่เขาไปหมดโล่งไปหมดพูดง่ายๆว่างั้นเลยมันไม่มีดึกเถาของเก่าของแก่ยังเหลืออยู่บ้างเลยในถ้ำผาบิ่งก็มีแต่เฉพาะถ้ำเท่านั้นเองดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดศาลากับสองหลังสามหลังอันนี้ละการก่อสร้างเนี่ยมันน่าคิดอยู่มากนะนักองค์กรรมฐานเราถ้าว่าผู้ที่ไปทำการก่อสร้างไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวของครูบาอาจารย์และตำหลักตำราที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นอีกอย่างนะนี่ก็รู้อยู่เห็นกันอยู่แต่ก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่าทำแข่งเพราะว่าพระเจ้านี่สิแต่ที่ตรงไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างรู้หลาฟู่ฟ้าอันเป็นเรื่องของโลกไปเหยียบย่ำทำลายสถานที่ที่เป็นหลักธรรมชาติอันเป็นทำเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอนั้นให้คิดหาแบบปวงไปทั้งหมดไม่มีเหลือเลยนี่มันน่าคิดเราไปสู่สถานที่ธรรมชาติกับไปอยู่ที่ตกแต่งให้สวยงามมันต่างกันไหนถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเป็นคนละโลกเลยนะเรื่องของโลกเขาก็ชอบอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนท่านสร้างอะไรนี่แบบฉบับอันหนึ่งและแบบฉบับนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้แล้วเนี่ยทางให้พระเวลาพระไปเที่ยวภาวนาสถานที่อะไรก็ตามท่านบอกท่านสอนไว้นะอย่าไปสถานที่มีการก่อสร้างนั่นอย่าไปสถานที่ชุมนุมชนไปสถานที่จอแจให้ไปหาสถานที่ที่วิเวกสงัดแม้ต้นไม้ที่เป็นดอกเป็นผลนกกินกันวุ่นวายอยู่นี้เสียงอึกทึกคึกโครมก็อย่าไปอยู่ในฐานที่เช่นนั้นท่าน้ำขึ้นลงของผู้คนสัญจรไปมาและลงเล่นกันก็อย่าไปอันนี้ท่านสอนไว้หมดละเอียดละออมากนะนั่นเห็นไหมเป็นไงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทดทงแนะเป็นยังไงกับการดำเนินของพวกเรามันขัดกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราดำเนินตามนี้ทำไมมันจะไม่เห็นอาจเห็นธรรมก็เป็นเครื่องบุกเบิกธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องตีต้อนกิเลสไม่ให้เข้ามายุ่งทั้งนั้นที่วิเวกสงัดเนี่ยมันก็เป็นภาคศึกกันกับที่จุนจ้านวุ่นวายเนี่ยท่านไม่ให้ไปที่จุนจ้านวุ่นวายที่ก่อสร้างมากก็วุ่นวายท่านก็ไม่ให้ไปเนี่ยฟังสิให้ไปหาสถานที่เหมาะที่สงัดนิเวศเพื่อบำเพ็ญได้สะดวกสบายนั่นฟังเลยท่านสอนว่าอย่างละเอียดละออมากนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เป็นยังไงท่านเดินตามนี่อย่างราบรื่นสม่ำเสมอหาที่ต้องติไม่ได้เลยนะเท่าที่ผมไปอยู่กับท่านก็เป็นเวลา8ปีจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปมีแต่ที่ถึงใจนะปฏิปทาเครื่องเนินที่เห็นอยู่ด้วยตาของเรานี่มันก็มีอยู่ตามแบบในแบบในฉบับอยู่แล้วมีในตำหลักตำราแล้วท่านที่ไหนท่านดำเนินอย่างนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นนี่มันเห็นอยู่แล้วก็เรื่องจิตเรื่องธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ต้องพูดแหละโอ้โหเวลาท่านเปิดโลกธาตุนี่อยู่เพียงสองสามองค์เท่านั้นนะ
เวลาอยู่มากๆนี่ท่านจะเทศในวงสัจธรรมกว้างขวางไปเสียไปกลางๆนั่นเสียเวลาไปคุยกับท่านเป็นเวลาเฉพาะนั่นที่เพียง2องค์3องค์นั่นเราจะได้ฟังธรรมอัศจรรย์ของท่านรู้แปลกๆต่างๆรู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยมีไม่เห็นปรากฏในตำราเลยก็ท่านพูดท่านก็ไม่ได้เอาตำรามาพูดท่านเอาความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นมาพูดนี่มันจะไปเข้าตำรานี่นั่นที่ท่านที่เราได้ฟังเต็มหัวใจเวลามีไม่กี่องค์นั่นแหละไปอยู่ที่ไหนโอ้หน้าสลดสังเวชนะถ้าเราพิจารณาตามเรื่องของโลกนี้หน้าสลดสังเวชทำไมท่านมาอยู่ได้เหมือนกับว่าผ้าขี้ริ้วเหมือนกับเป็นคนกำพร้าอนาถาไม่มีใครปรารถนาแล้วในโลกนี้คนคนนั้นพระองค์นั้นว่างั้นเลยนะที่ท่านเคยไปอยู่ที่ไหนมีแต่อย่างนั้นส่วนมากนะมีแต่บาปก็เพียงมาได้มาฉันมันนั่นนั่นนั่นฟังดิมันคีไปอยู่ไม่ได้ฉันกลับเลยเป็นเดือนก็มีท่านมาเวลาท่านพูดสัมผัสท่านก็เล่าให้ฟังนะไปอยู่เป็นเดือนก็มีไม่ได้ฉันต่ำคือเขาว่ายาคูธรรมระหว่างภาษาทางฝั่งนี้เขาว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาไม่มีถั่วมีงาเขาไม่เอามาให้ฉันใครจะปลูกอะไรแต่ก่อนมันไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเงินมีความหมายอะไรแต่ก่อนไม่มีความหมายเงินไม่มีใครสอบแสวงหากันมันเหมือนก็ไม่มีเงินเนี่ยทั้งที่เงินก็มีแล้วไม่มีการซื้อการขายกันทำอะไรลงไปนี่ก็ไม่มีใครมาซื้อพอที่จะให้เกิดความขยันหมั่นเพียรแล้วใครจะมีแก่ใจทำล่ะนาก็ทำพอได้กินกันปีหนึ่งถึงปีเท่านั้นเองมากกว่านั้นมันก็ทิ้งไว้เฉยไม่มีใครซื้อกันเพราะคนจึงไม่ขนขวายแล้วพวกเผือกพวกมันอะไรเขาก็ปลูกไว้ตามบ้านตามเรือนไปนั่นทีก็เขาก็ใส่เผือกใส่มันบ้างมันว่างั้นนะไอ้ถั่วงาไม่เห็นไอ้พวกเนื้อพวกปลาพวกอาหารชนิดอื่นนี่ไม่เลยหรอท่านว่าเพราะเขาเข้าใจกันดังนั้นว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาก็ได้มาแล้วก็ฉันอย่างนั้นเลยต้องพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่ยมันก็เข้ากันได้นะแต่ภาวนามันดีนี่นะท่านว่าเนี่ยฟังสิฉันจะเข้าเปล่าใครจะไปฉันมากขนาดไหนพูดแล้วเราสังเวชนะมันเป็นอยู่ลึกๆกันแหละท่านเวลาท่านพูดท่านก็พูดธรรมดาไปเนี่ยเวลาพูดไปสัมผัสแล้วท่านก็นำออกมาพูดมาพูดสถานที่เช่นนั้นอะไรท่านว่านะอินทบาทมาแล้วก็มาฉันมีแต่ข้าวเปล่าๆข้าวเปล่าก็จะไปฉันไปมากอะไรฉันเขาว่าเปล่าทั้งนั้นแล้วเดินจนกลมโอ้ยตัวปิวไปแล้วนั่นว่านั่งเฝ้าหน้าโอ้ยดีทั้งนั้นแหละว่ามันดีทั้งนี้ว่างั้นแล้วประการหนึ่งก็เราก็ไปหายงั้นเนี่ยจะเข้ากันได้อีกแหละไม่จะไปกังวลอะไรเพราะใจไม่กังวลนี่ท่านว่างั้นไม่เคยกังวลเลยว่าได้ฉันกับนั่นฉันกับนี่มันไม่เคยมีเห็นว่างั้นนะก็พอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปวันหนึ่งเท่านั้นท่านว่าท่านลำบากมากนะตอนท่านบำเพ็ญเฉพาะท่านตอนกลับมาอยู่ทางนี้อีกหมู่เพื่อนมากนี่ไม่ค่อยสะดวกอะไรนั่งเพื่อน40-50อันเนี่ยท่านอาจารย์เติงบ้านสามผงท่านอาจารย์ศิลาบ้านวาใหญ่เนี่ยอำเภออากาศอนวยนี่ท่านเหล่านี้เป็นอุปชาแล้วนะนี่เกิดความเชื่อความสงสัยในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เลยสละหมดญาติหมดทั้งลูกวัดเลยนะท่านอาจารย์เกิดท่านอาจารย์มีแต่เป็นอุปชาทั้งนั้นนะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปู่มั่นเรานี่ละไปกับท่านท่านกลับมาตอนหลังนี่นะตอนหมู่เพื่อนน้องมากตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่โดยลำพังท่านหนึ่งสิมันหนักมากนะท่านเล่าให้ฟังมาตามบาลีเจภูมินี่มาองค์เดียวท่านขโมยหนีมานี่มาเพราะหมู่เพื่อนลุมตามท่านว่างั้นขโมยมาตรงนั้นตรงนี้นี่ท่านเล่าให้ฟังหมดนะแต่ผมจำไม่ค่อยได้ตอนที่ท่านไปซอกแซกองค์เดียวท่านนะมาแถวบาลีเจภูมินี่มาแล้วพังโคลนปะโหลอะไรหน่อยเรื่องนี้มาท่านอะไรใครตามท่านว่าท่านสุวรรณตามทันท่านว่าท่านอาจารย์สุวรรณท่านก็เล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนี้
ผู้ที่บุกเบิกต้นทางให้พวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะที่ลำบากที่สุดเลยเรื่องเสือเรื่องอะไรนี่ท่านนานๆท่านจะเล่าทีนึงนะเล่าเฉยๆนะดูเล่าไปเฉยๆเหมือนกับว่าเสือกับท่านไม่มีอะไรกันพูดง่ายๆว่างั้นนะลักษณะเสือกับท่านไม่มีอะไรกันแล้วท่านได้ไปอยู่ป่าเสือจนถึงขนาดที่ว่าไปบินธบัติก็ป่าเสือนี่ที่บ้านนามีอยู่ไม่ลึกเขาก็เอาไม้ปอกไม้เปิดน่ะมาผ่าหนีแล้วก็ให้ท่านถือไปคือกลัวหมีเสือมันมีสติมันไม่ค่อยทำไมเสือมันมีสติดีมันไม่ค่อยเจอมันง่ายๆอ่ะเดินด้ําไปขนาดไหนก็ไม่เจอกับเสือนี่แต่หมีนั้นมันมาสะเปะสะปะว่างั้นพวกชาวบ้านเขากลัวว่าเวลาไปเจอหมีไม่หนีนะถ้าช่วงระยะนี้ถังน้ำนี่มันโผล่เข้ามาเลยทั้งตบทั้งกัดเลยถ้าเสือเราไม่ล่ะยิ่งอยู่ในป่าแล้วเจอขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าในป่านะไม่จนกรอกนะเดี๋ยวท่านนี้ดวดถึงเดียวไปเลยถ้ามันจนกรอกเช่นอยู่ตามโคกตามที่โล่งๆมันหาที่ไปมาได้มันต้องมาทำคนให้เสียท่าก่อนมันถึงจะไปเสือนี่เป็นครับเสือลำบากเป็นแต่หมีไม่ได้นะในพรานเขาก็พูดอย่างเดียวกันพูดถึงนั่นเป็นตบาดเขาทำเอามาให้แล้วก็ทำไปงั้นแหละทางกระวางนั้นนะแล้วเดินไปให้เคาะไม้เป๊กขุ่นเป๊กนี่ไปเพื่อหมีมันได้ยินแล้วมันจะหลีกเดินว่างั้นนะแล้วก็ไปนี่แหละภรรยาของอันเนี้ยของหลวงปู่พรมท่านเล่าให้ฟังแล้วพอดีแม่ชีคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีกโกงกันเป่งเลยนะที่ทางบ้านนามีเนี่ยยุงลึกๆมันไม่มีบ้านคนเสือโอ้โหมันเสือไม่ได้กลัวคนทันว่าแต่ผู้ชายมันมีกลัวบ้างเล็กน้อยว่างั้นนะผู้หญิงไม่กลัวพอทำได้มันทำว่างแล้วก็พวกนี้มีแม่ชีสามคนทันว่าไปหาท่านคือแม่ชีลืมละพัญญาของหลวงปู่พรมเนี่ยที่ต่างคนต่างออกสมบัติเงินทองเข้าของประกาศทานหมดเลยแล้วก็ต่างคนต่างออกหันหลังให้กันออกเมียก็ออกไปบวชผัวก็ออกไปบวชนั่นแหละแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเราแต่นู่น3คนไม่ขี่ไปท่านก็บอกมันจะทำไงไล่มันก็ไม่กลับพวกนี้แหละท่านว่างั้นจะมาไงนี่มันดงป่าดงเสือนี่ทำไงนี่วะท่านว่าเสือไม่กลัวผู้หญิงนะวะมันลำบากท่านว่างี้มาอะไรกันโอ้ยต้องอยู่สักลองทำมันไปก่อนเถอะมันนานไม่ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าตกลงท่านก็เลยได้สั่งพวกญาติโยมให้ไปทำห้างสูงๆน่ะให้ท่านเล่าอนันต์นะทำห้างสูงๆแล้วก็มีพระองค์ขึ้นไปสูงให้มันพ้นจากปากเสือพูดง่ายๆนะให้อยู่สูงๆแล้วก็ท่านสั่งด้วยว่าเวลาค่ำเวลากลางค่ำคืนอย่าลงมาหนาเพราะท่านรู้ก่อนอยู่แล้วนี่เสือแถวนั้นมันชุมขนาดไหนเสือมากแล้วไม่กลัวคนผู้ชายกลัวบ้างว่างั้นนะเพราะไม่ค่อยมีใครทำลายมันนอกจากว่าอาหารไม่อดแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะพอทำมันทำว่างเนี่ยเวลาไปอยู่นั่นท่านก็ห้ามให้เขาลงมาจะไม่ได้อยู่กับท่านนะอยู่ระหว่างครึ่งทางข้างทางไปนั่นถ้าเป็นทำเลพอสมควรแล้วก็เขาอยู่ที่นั่นทำห้างให้อยู่ถึงสูงท่านก็อยู่บนเขาหน่อยเวลาไปก็ให้ญาติโยมพาไปให้อาวาสแล้วสองชั่ววันก็ไล่กลับไปมันเป็นกังวลต่างๆนี่นะมาอยู่แล้วเป็นกังวลกังวลคือเหมือนกับว่าท่านเมตตาท่านอารักขาอยู่ภายในจิตใจนะคงจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นกังวลไปไม่เอาท่านว่ามาอยู่ได้3คืนท่านก็ไล่หนีนี่ท่านก็เล่าแล้วพวกแม่ชีคนนี้ก็เล่าแม่ชีคนนี้ไปหาท่านที่บ้านนาซีนวลตอนนั้นผมพาอยู่กับท่านที่บ้านนาซีนวลวัดเก่าเขายาคูธงที่ท่านมาไปทักอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแม่ชีคนนี้ไปนั่นน่ะไปเล่าผมฟังเหตุที่ผมจะได้ทราบเรื่องเหมือนกันกับท่านเล่ากับแม่ชีนั่นแหละมันเบญจบาทก็ไกลเนี่ยเอาละไกลบ้านก็แถวไปทุ้ยลึกนะไม่ใช่เล่นเลยนะแต่ทุกวันนี้ถนนทุกทางมันเข้าไปถึงหมดแล้วแหละบ้านคนก็มีมากขึ้นแถวนั้น
เป็นความลำบากมากไปอยู่ที่ไหนที่ท่านไปที่ไหนโอ้โหทุเรียนนะท่านไปบำเพ็ญแล้วไม่มีใครเป็นผู้ชักจูงทางเดินท่านก็ท่านเป็นผู้บุกเบิกเองเนี่ยในสมัยปัจจุบันจริงว่าลำบากทั้งด้านภายในทั้งด้านภายนอกกรรมฐานเขาก็ไม่รู้กรรมฐานว่าเป็นยังไงเป็นท่านสิทางแข่งก็วิ่งแต่คือเห็นเขียนในประวัติเป็นอย่างนั้นพอต่อมานั่นก็ท่านมาจากถ้ำสันติกาแล้วท่านพระมีมากแต่ท่านก็บอกว่ากำลังยังไม่พอท่านรู้ทั้งหลังนี่ท่านเล่าหมดกำลังไม่พอภายในกำลังไม่พอท่านถึงได้ปีกหนีจากหมู่เพื่อนผึ่งทีเดียวเข้าเชียงใหม่เลยพอมาคาหลังท่านไม่ได้พูดเลยนะว่ากำลังไม่พอไม่เคยได้ยินนะมีแต่เปี้ยงเปี้ยงเลยที่นี่ท่านเลยเป็นอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่นี้มีครูบาอาจารย์ที่ก็ได้ความเลื่อความมาเสด็จอยู่นั่นหลายองค์นะท่านที่ผมจำได้นะก็หลวงปู่มั่นเราเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมนั่นสามแล้วนะเท่าที่ผมทราบหลวงปู่แหวนสี่แล้วนั่นท่านอันนี้มีกระเพาะน้ำหนึ่งทั้งน้ำหนึ่งหลวงปู่พรหมนี่ก็เคยได้คุยธรรมะกันแล้วผมถึงได้กระซิบบรรดาลูกศิษย์ที่มาหนองเทือกเวลาเผาศพท่านเนี่ยท่านจารย์องค์นี้นะพยายามเอาอัฐิท่านให้ได้นะอัฐิของท่านนี้จะเป็นแปลเป็นพระธาตุอย่างแน่นอนนะบอกเพราะเคยได้คุยธรรมะกันแล้วแล้วก็เป็นจริงนุ่มได้ปีเดียวมั้งก็กลายเป็นพระธาตุแล้วน่ะผิดที่คือไหนเพราะความประกาศความบริสุทธิ์ของท่านประกาศตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเรื่องกระดูกมันเป็นผลพลอยได้ต่างหากจะเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุเป็นผลพลอยได้ส่วนใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปแล้วนั้นมันถึงกันแล้วนี่คุยท่านเล่าให้ฟังโอ้น่าฟังมากนะแล้วก็หลวงปู่ขาวนี่ที่ได้คุยธรรมะกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยหลวงปู่แหวนสามองค์นี้เอากันอย่างถึงคลิกถึงเลยเถอะหลวงปู่คำดีนี่องค์ที่ได้พูดธรรมะกันถึงคลิกถึงถึงเหตุถึงผลว่างั้นเถอะผมจึงไม่สงสัยท่านถ้าลงได้ลงใจแล้วเท่านั้นนะใครจะหาเรื่องจะท่านว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกอะไรแล้วก็ตามในท่านเหล่านี้นะผมมันเป็นนิดอย่างนั้นนะถ้าลงได้ถึงใจขนาดนั้นไม่ฟังเลยนั่นฟังสิใครจะว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกเพราะต้องอาบัติงานนี้เถยเลยไม่สนใจท่านเหล่านี้นะเพราะอะไรก็จิตนั้นมันไม่ใช่จิตอยู่ในขั้นสมมติอันนี้เป็นเรื่องของสมมติอันนั้นพ้นไปหมดแล้วมีสมมติอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ทั้งพุทธการทั้งมีตุกฟ้องนะดูนี่ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะพระมรณบุตรนะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันก็นานแล้วผ่านตำรามันนะถูกเขาฟ้องถึงขั้นแบบนี้แต่นั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่โอ้จะไปฟ้องเธอทำไมวางกันเลยเธอเป็นสติวินัยสมบูรณ์แล้วนี่ว่าเท่านั้นแหละไม่ได้พูดมากอะไรเลยไปฟ้องเธอหาอะไรเธอเป็นสติวินัยอันสมบูรณ์แล้วนี่ว่าสติวินัยก็ยกขึ้นมารับเมื่อมีผู้ฟ้องก็ยกสติวินัยขึ้นมาถ้ามีผู้ฟ้องหลักธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์แล้วเลยสมมติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคุณยังไงเอาอะไรก็ไปเกี่ยวข้องแต่นี่เวลามีผู้ฟ้องก็ต้องวินิจฉัยใกล้ควรกันไปตามเรื่องต่างๆนี่บอกว่าเธอเป็นสติวินัยโดยสมบูรณ์แล้วฟ้องเธอหาอะไรพระเจ้าทรงรับสั่งนี่มีไหนนอกนั้นมีปรากฏจิตอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปฉาบไปทาให้มันติดมันเปื้อนนะมันจะติดจะเปื้อนกับอะไรมันเป็นอาถรรพ์แล้วกับเรื่องสมมุติมันเข้ากันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยท่านต้องหมุนมันมากแล้วก็ท่านอยู่อย่างนั้นตลอดมาเนี่ยอยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาจนกระทั่งมันนิพพานนะหลวงปู่มั่นเรานี่ก็จำลุงท่านทุกคนตามมาเจดีเอาท่านมาอยู่นิมนต์ท่านมาอยู่วัดนนทนิเวศแต่ก่อนวัดนนทนิเวศก็เป็นป่านะสงัดเงียบไม่มีบ้านคนแถวนั้นไม่มีเลยก็เงียบแต่เวลาออกพรรษาแล้วท่านนุ่นหนีไปอยู่ที่บ้านหนองน้ำเค็ม
ไปทางบ้านหมักหญ้าอะไรไปทางโน้นท่านไปอยู่ภาวนาอยู่ในป่านี่เสียจนกระทั่งจะเข้าพรรษาท่านถึงมาท่านมาจำพรรษาที่วันนี้ได้สองพรรษาท่านก็ไปสักคนท่านมาอยู่ให้เฉพาะเข้าพรรษาแม้จะสถานที่นั้นยังเป็นป่าเรื่อยอันนี้เขาเรียกวัดกระสินว่าวัดนุนิเวศนะเป็นป่านะแต่ก่อนท่านก็อยู่ให้ในพรรษาท่านนอกนั้นนั้นก็ไปแล้วนู่นเพราะออกสองพรรษาแล้วก็ไปสกลนครไปจำพรรษาบ้านโคกบ้านนามุนแล้วมาย้อนมาล้มขืนเป็นเวลาสุดท้ายท่านบ้านโคก2ปีบ้านนามนปีหนึ่งแล้วก็บ้านหนองผือเนี่ย5ปีก็เป็น8ปีนั่นอยู่แต่อย่างนั้นเราถ้าวันไหนเราจะอะไรเอาความเปลี่ยนเต็มที่แล้วเรามักจะแอบขึ้นไปฉันชาอะไรกับท่านนะชานี่ชาเชียงใหม่เขาส่งมาจากเชียงใหม่ชาเมี่ยงเขาหลามอุ้ยหอมนะเขาหลามส่งมาชื่อนันอะไรนะนันแปลว่าทิพย์นั่นทิพย์นี่เขาส่งมาถวายท่านเป็นประจำนะไม่เคยอดไม่เคยขาดนะส่งชามาถวายท่านไม่ว่าชาจีนไม่ว่าชาเมี่ยงนะถ้าเราไม่ฉันอยู่เรื่อยๆนี่ฉันนั่นนอนไม่หลับนะเนี่ยผมถึงถ้าวันไหนวันจะเอากันเต็มที่กับความเปลี่ยนนี้คือไม่ให้ความง่วงเหงานอนเข้ามาเกี่ยวข้องควรพอที่จะให้ได้ฝืนกันนะแล้วก็แอบไปฉันชากับท่านเนี่ยนานๆฉันทีตามปกติผมก็ไม่ค่อยเอาเรื่องอยู่แล้วกับชากับเธอน้ำร้อนน้ำชาไปแล้วไงอ้าวนี่น้ำชาฉันก็ท่านก็เหมือนจะหลุดมุกแล้วแล้วก็ฉันก็ตันนี่เอาละนี่นะวันเช่นนั้นนั่นไม่นอนกลางคืนวันนั้นคือไม่ง่วงนั่งภาวนาก่อนเป็นหัวต่อเลยความง่วงไม่มากวนพอให้ได้ต่อสู้กันเช่นอย่างต่อสู้ด้วยวิธีการลงเดินโยกมเพื่อแก้ง่วงจะบ้างอะไรอย่างนี้ไม่นั่งได้ตามต้องการเวลามันง่วงมันมีธาตุขันมันฟังใครล่ะอันฉันชาหอมฉาเมี่ยงเขาเลือกเอาแต่ชนิดอะไรเขาเรียกว่าไม่ใช่ยอดจริงๆนะยอดนั่นแหละแต่ว่าเอาเขาเรียกใบคาบใบเสื้อพุงพอเช้าแล้วนะนั่นก่อนขนาดนั้นใบคาบใบเสื้อเลยทำไปหายอดนึงหอมแล้วไม่มีห่วงละนี่ฉันชาฉันตอนบ่ายหนหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นหนหนึ่งเท่านั้นนะมั้งตอนเช้าจังหันยินมาก็ถึงมากเพื่อนไม่ค่อยฉันมีพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันแม่ท่านน่าสงสารท่านนะทั้งอัศจรรย์ทั้งสงสารท่านในความลำบากของท่านที่พาบุกเบิกนะพวกเรานี่ได้แบบได้ฉบับมาจากท่านแล้วก็น่าจะมีเกียรติใจพูดปฏิบัติกันมันก็ไม่ได้เรื่องมีสิ่งสำคัญทำไงแล้วนี่กับพระกรรมฐานเรามันก็ยิ่งมันจะแซงหน้าแซงหลังกันไปมาแบบนี้ยิ่งหน้าทุเรศไงทำให้วิตกแล้ววิตกนี่ไม่ผิดซะด้วยนะเราแน่ใจไม่ผิดเพราะพิจารณาแล้ววิตกด้วยการพิจารณานี้ไม่ใช่โดยการหาเรื่องหาราวยกโทษยกกรเพื่อนฝูงโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เราพิจารณาโดยอัดโดยทำวัดทั้งวันว่ามีทางยังโกมันเป็นไปได้ไงวัดกรรมฐานอันนี้ที่ไปดุไอ้ที่ว่าไปเมืองการดุองค์จีเนียผมบอกผมจะโดดสังเวชผมบอกงั้นเลยไปวัดทั้งวัดนะตะเวนเที่ยวหาดูหมดทันกรมในวัดกรรมฐานแต่แท้นั่นนะไม่มีทันกรมเลยมันอยู่กันได้ยังไงอยู่ยังไงว่างนี่เลยนะผมมันสลดสังเวชนะไปเห็นต
นั่นแหละสลดสังเวชบอกได้ความสลดสังเวชมาผมว่าเนี่ยพอลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นนะมันไปทำอะไรอยู่ท่านโยมจึงไม่เคยเห็นกันเลยพระทั้งวัดนั่นกรรมฐานอะไรมันน่าคิดอยู่มากมาย

เดินโยมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีมันก็มีแต่เสือกกับหมอนไปที่ทำงานของพระเรามันสลดสังเวชไหมล่ะพี่นายหมู่เพื่อนเอาฟังมันเลยเห็นเหตุเห็นผลนี่แหละมันกุดมันด้วนเข้ามาอย่างนี้จะไม่ให้ยิ่งตกไหมแล้วก็โลกามิตรมันจะเหยียบย่ำทำลายหมดนะความเห็นแก่โลกโลกามิตรภาพสักการะบูชาความนับถือนี่มันเป็นบ้าไปแถวนั้นนะนั่นไม่ใช่ธรรมเพื่ออาศัยเท่านั้นทำแท้คือการบำเพ็ญให้มันเกิดผลเกิดความแปลกประหลาดอาจารย์ขึ้นภายในใจเจ้าของนั่นทำอยู่นั่นนี่เป็นสมบัติของเจ้าของแท้อันนั้นสมบัติของใครเป็นสมบัติของเขาเองเขาไม่ทานมากน้อยก็เป็นของเขานี่ก็เหมือนเราปลูกข้าวในนานั่นเองมันสวยงามขนาดไหนได้ผลมากน้อยเท่าไรนามีผลอะไรครับข้าวนั้นเจ้าของก็ต้องห่างนี่แม้แต่ฟางก็ควายกินหมดนามันได้อะไรอันนี้เราก็อาศัยเขาเพียงอย่างนั้นอันนี้ว่าปุญญาเกียรติตังโลกัสสะเนื้อนาบุญของโลกนั่นทำมากน้อยก็เป็นของเขาหมดไม่ใช่ของเราส่วนของเราจริงก็คือเราทำเองเราทำเอานี่เราใครจะไปกวาดเอาต้อนเอาวัตถุทานของเขาที่มาทานมากมายนั่นมาเป็นบุญเป็นกุศลตัวเองได้ไม่มีทางมันเป็นของเขาทั้งหมดมากน้อยเราต้องทำเอาสิใครขยันจะตายเกิดสลันขยันแบกทุกข์ก็ให้ขี้เกียจมากๆถ้าใครไม่ขยันใครเห็นภัยต่อความทุกข์ดังพุทธเจ้าที่เป็นจอมปราบสอนไว้แล้วก็ให้พยายามแก้ไขฝืนกันกับกิเลสการฝืนมีแต่ฝืนกิเลสทั้งนั้นไม่ได้ฝืนธรรมหรอกธรรมไม่ได้ฝืนท่านหรอกกิเลสต่างหากพาให้ฝืนกิเลสต่างหากขวางทางเดินของธรรมถ้าจะเกิดจากตายอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันนับไม่มีประมาณแล้วก่อนเอาให้ขี้เกียจมากๆนี่เป็นยังไงมันพูดได้อย่างอาถรรพ์จริงนะเรื่องใจเกิดใจไม่เกิดแหมมันเป็นน้ำตาล่วงว่าไงโอ้โหน้ำตาไหลรินลงมาเหมือนน้ำฝนผมพูดจริงๆผมเป็นจริงเวลาถึงขั้นมันเนี่ยบุโถโอ้โหโอ้โหถึงโอ้โหโอ้โหขึ้นอุทานเลยนะพออวิชามันขาดสะบั้นลงไปแล้วโอ้โหโอ้โหทีแรกมันเราก็รู้ที่ว่ามันตัดเข้าไปเหมือนกับว่าต้นไม้น่ะตัดรากฝอยเข้าไปตัดรากฝอยเข้าไปวนเข้าไปใกล้เข้าไปชิดเข้าไปวงแคบเข้าไปนั่นแต่รากแก้วมันอย่างนั่นแหละที่ว่ารู้ว่าไม่เกิดแต่มันค้างไม่จะค้างอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็เคยพูดผมไปอยู่ถ้ำโอ้ไปอยู่ทางนู้นถ้ำผาดักนู่นเวลาเจ็บคัดอกนี่มันจะตายจริงเขาตายวันละ7-8-9 คนไปกุศลามาติกาในป่าช้าจนไม่ได้กลับที่พักเพราะมาไม่ขาดตายแล้วขนกันมามันโรคอะไรก็ไม่รู้คัดอกคัดวันหนึ่งตาย2 วันตายถ้าถึง3 วันไปแล้วมักจะผ่านไปได้ส่วนมากมักตายอยู่ในวันที่2เราอยู่ๆก็ไปกุศลามาติกาเขากุศลาไปกุศลามาก็เราก็เป็นขึ้นมาเลยมันก็แน่แล้วที่นี่กูตายแล้วที่นี่นะวะนั่นเป็นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เขาตายเขาเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้นะมันเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยมันทิ่มเข้ามามันโรคอะไรมันทราบนั้นไอ้ที่มันสลบไปนู่นน่ะไออ่ะมันเหมือนอย่างเงี้ยเวลาเราไอเราจามหายใจแรงก็ไม่ได้โอ้กูตายจริงๆเป็นแล้วกูละองค์หนึ่งนี่ที่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังพูดด้วยความถึงใจด้วยนะพูดด้วยความถนัดความเข้าใจจริงๆอย่างถึงใจเจ้าของด้วยว่าโอ้กูเสียดายถ้ากูตายเดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างว่างั้นเลยนะก็มันรู้อยู่นี่โอ้ว่ามันยังมีถึงมันจะละเอียดขนาดไหนก็ตามมันยังมีก็รู้อยู่ชัดๆในหัวใจนั่นคือมันตัดเข้ามาหมดแล้วเข้ามาหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับอวิชชาที่มันพันกันอยู่ก็เวลานั้นกำลังพันกันอย่างเต็มที่ถ้าขึ้นเวทีก็ไม่มี

อาการแยกนี้ว่าไงขนาดไหนนะท่านที่ปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันจึงไม่ได้ถอยกันเลยเออเวทนาอันนี้มันหน้าไหนวะมาหน้าไหนหน้าเราเคยลบหน้าเราเคยต่อยกันอยู่แล้วมีใช่หรือวะมันไม่มีสะทกสะท้านฟังสิแต่วันที่มันมีที่อะไรอวรให้รู้ชัดไม่ลืมหนักแต่เลยอะไรอวรอันหนึ่งรู้วะยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้ถ้าตายแล้วไปเกิดมันก็ทราบชัดว่าจะไม่เกิดตรงไหนอีกนู่นน่ะแล้วแต่มันจะค้างนี่สิค้างคอยวันมันก็ไม่อยากค้างมันจะพุ่งทีเดียวให้ถึงเลยถ้าหากว่ามันถึงทีแล้วเมื่อไรก็ไปเถอะนะไม่ได้เสียดายละไอ้ก้อนธาตุอันนี้นะแต่มันเสียดายที่ว่าเนี่ยมันจะไปค้างหนึ่งสี่กูตายนี่ครับกูตายที่เดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างแน่ๆนะยังไม่จึงไม่อยากพูดง่ายว่ายังไม่อยากตายนะคือจะให้อันนี้สิทธิ์เสร็จก่อนอันนี้ก็พวกญาติโยมเขาหลั่งไหลมาเขาก็แน่เหมือนกันกับเราเนี่ยขนกันเข้าไปประชาวันละมากวันละเก้าวันละน้อยวันละสามละสี่เมื่อันนี้เรามาเป็นแล้วเขาก็รู้โอ้กูตายเขาก็ว่าแล้วก็หลั่งไหลกันมาทั้งบ้านเลยมาเยี่ยมเราโอ้ยมาเยี่ยมอะไรวะก็โอ้ยมาเยี่ยมเนี่ยคู่แล้วนี่มาคัดอกกันคัดแล้วมันเป็นอะไรไปจะโยมคนนั้นคัดด้วยวะนี่เป็นอะไรไปวะไล่แต่ขึ้นเลยเนาะพอเราจะเอากันจะเขากระขึ้นเวทีเรานี่ยังไงก็ต้องเอากันนะเป็นกับตายมันก็ขึ้นเวทีไม่มีกรรมการแยกหรอกอยู่คนเดียวนี่แล้วก็จิตมันไม่เคยถอยซะด้วยนะไล่เขาแตะคือไปหมดเลยนะทีนี้เอาละทีนี้เข้าที่เลยเอาละเป็นไงก็เป็นกันมันเห็นเหตุผลวันนี้ฟาดกันไปเรื่องทุกขเวทนาอริยสัจก็เหมือนอย่างเราเคยพิจารณามาครั้งที่อยู่บ้านนามนแต่เวลานี้จิตมันละเอียดกว่านั้นนี่สติปัญญามันรวดเร็วกว่านั้นอีกด้วยนี่นั่นที่แล้วเพราะฉะนั้นความสะทกสะท้านมันจริงมีไม่ได้ว่างั้นไม่มีเลยนี่ว่าไงมันมีแต่ถ้ามันไปจับดึงเอาไว้ล้างเอาไว้มันพุ่งมันแล้วก็พอดีขึ้นเรื่องอันนี้ขึ้นมามีแต่ว่าที่ว่าอะไรอวรก็คือว่าเรายังไม่ตายที่ว่าจิตมันยังมีอุ่นยังง่ายว่างั้นมันยังมีอะไรมันจะไปค้างนี่หนามันยังไม่อยากค้างยังแหวกตายอยากให้มันพ้นก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ไปเถอะไม่ว่านี่ก็ฟัดกันเลยสิมาสักหกทุ่มกว่านี่เอาอยู่ตั้งแต่นู่นฟัดถึงนี่โอ้โหทุกขเวทนานี่มันอย่างนี้เวลามันพิจารณากันนี่โอ้ยมันไม่ได้ถอยนะมันไม่ได้กลัวเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเห็นเป็นความจริงอันหนึ่งทุกขเวทนาจะมากน้อยขนาดไหนกระทบกระเทือนกันมากขนาดไหนมันเห็นจะเป็นสัจธรรมมันฟัดกันอยู่ตรงนั้นสิมันไม่เคยสะทกสะท้านไม่เคยกลัวทุกขเวทนาเลยเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันใช้กันอยู่แล้วนี่ระหว่างไงขั้นที่ว่าเป็นเองหมุนเองติ้วติ้วแล้วที่นี่พอขึ้นเวทีเท่านั้นแล้วไม่ต้องยกครูเลย เอาพูดมันถึงใจวะไม่ได้ยกครูเลยถึงเลยจ้ะใส่กันเต็มที่ประมาณตั้งหกทุ่มกว่าเอ็งนี่มันแตกนะเวลามันแยกกันนี่นะสติปัญญามันหมุนเข้าไปเวลามันแยกกันออกแยกกันออกไอ้โลกขัดอกขึ้นมันเห็นชัดๆรู้ๆชัดๆมันขาดลงขาดแล้วขาดไปบ้านลงไปเลยทีนี้โล่งหมดเลยนี่แล้วมันก็ชัดอีกว่าเออทีนี้ไม่ตายหรือเปล่าผมดูนั่นมันแก้มันแก้ด้วยธรรมโอสถมันแก้อย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าเราบ้าไปอีกไม่ทราบว่าใครเป็นบ้าเราสิมันแก้กันได้อย่างสดๆร้อนๆนั่นมันก็แล้วกันแน่ใจด้วยว่าที่นี่ไม่ตายนั่นหายปัจจุบันก็ด้วยนะเวลามันโล่งพอมันออกเต็มที่แล้วมันโล่งหมดเลยในหัวอกออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วโล่งหมดเลยไม่ตายแต่นั่นก็ลงเดินจงกรมเลยไม่นอนเลยพอเห็นพอลงจากเวทีก็เดินยังกลมคือทุกขเวทนานั้นดับหมดแล้วรอบกันแล้วเต็มที่แล้วประจักษ์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไม่ตายเหนื่อยแน่แล้วสิมันก็หายไปตั้งแต่บัดนั้นนะนั่นไม่เห็นมีอะไรมาซ้ำมาเติมอีกนะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกให้เดินพิจารณาอีกไม่เลยขาดสะบั้นไปหมดนั่นเห็นไหมธรรมโอสถนี่เราจะพูดให้ใครฟังผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นนะธรรมวิชาท่านมอบให้ผู้ปฏิบัติเป็นสัตติโกสัจธรรมเป็นสมบัติของทุกคนเอาตรงนี้
จากนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรหมดปัญหาแน่ใจมันเป็นเดือนเมษานะพ่อจากนั้นก็ไปขึ้นไปวัดดอยละก็เป็นเดือนพฤษภาไปวัดดอยกลับมานี่ท่านจะคุณว่าไล่ไปเป็นอันนั้นเป็นกรรมวาจาสวดกรรมวาจาให้หมอเจริญวัฒนสุชาติมาเจริญตอนนั้นหนุ่มเรียนแพทย์ปีที่สองยังไงนะพอบวชแล้วเราก็ขึ้นเขาหน่อยขึ้นเขาดอยธรรมเจดีย์โดยฟัดกันบนหนึ่งบนเขาหนึ่งลงจากนั้นมาแล้วก็นู่นมาอำเภอวฤกษภูมิว่าจะมาจำพรรษาที่นั่นแล้วตกลงก็จำไม่ได้เพราะสงสารบ้านน้องผือต้องย้อนกลับไปจำพรรษาที่บ้านน้องผือนี่พูดเรื่องอะไรมาถึงนี่อีกแล้วล่ะนี่เรื่องพ่อแม่ของอาจารย์มั่นต้องมาอย่างไรมันมาให้จนได้วะพูดว่านั่นอันโตมุทะอันโตประกาศสามาประกาศเวลาไปฟังแล้วมันหลงนะมันมาแปลซ้ำของเก่านั้นอันโตวุทะแปลว่าเก็บไว้ภายในอันโตประกาศให้สุขภายในนี่มาอันโตวุทะอันเก่าอีกแล้วให้สุขภายในฟังในเทปนั่นแหละทุกวันในความจำมันเลื่อนลอยเลยสามารถประกาศให้สุกเองทำแกงเองต้มเองหุงเองอันตัวประกาศทำให้สุกอยู่ภายในกุฏิอันตัววุฒะเก็บสั่งสมไว้ในกุฏิพวกกับประเภทอาหารการกินไม่ถูกไม่ควรปรับอาบัติความหมายว่างั้นขนาดนั้นพุทธเจ้ากันหยิบกันไว้ที่จะเป็นช่องทางให้กิเลสล่วงไหลเข้าไปท่านปิดขนาดไหนมันก็ไปเปิดออกเปิดกับกิเลสเราไปเปิดกิเลสหัวใจคนนั้นแหละหัวใจพระเนี่ยก็ไข่ในรอดนั่นคือก้นจะลบก็จุดก็จุดเกิดโนมานที่ทำอะไรต้องคิดนะดูจุดทูบเนี่ยใหม่จนจะเป็นกล่องฟืนกล่องไฟเผาอย่างนี้ความพอดีทำอะไรไม่คิดไม่ดีนั่นเรียกว่าเปรตหัวกุ่นเปรตหัวกุดไม่ใช่หัวคิดปัญญาอยู่อย่างนี้เฉยไม่ใช่ความคิดปัญญาจักจะหาความฉลาดมาแก้ตนตรงไหนวะเอาเก็บอันนี้ออกไปเถอะ

0: เทศวันที่16กุมภาพันธ์2507ณวัดป่ามั่นตาจังหวัดอุดรธานี
1: มนุษย์เราเกิดก็เกิดยากกว่าบรรดาสัตว์ทั่วไปเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงก็ยากไม่เหมือนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายและเลี้ยงเป็นเวลานานก็จะใช้การใช้งานรู้ภาษีภาษาหนักเบาพ่อแม่ผู้รับภาระเลี้ยงดูรู้สึกว่าจะหนักมากยิ่งกว่าติดการงานใดๆที่ได้เคยผ่านมาความสิ้นเปลืองแห่งสมบัติที่จะนำมารักษาหรือเลี้ยงดูลูกเต้าแต่ละคนละคนซึ่งเกิดมาจากพ่อแม่นั้นหมดเป็นจำนวนไม่น้อยและไม่มีพ่อแม่ของลูกคนใดที่จะทำสถิติเอาไว้ว่าลูกคนนั้นนับตั้งแต่วันปรากฏขึ้นในครรภ์จนถึงวันรู้จักเรียงสาภาวะใช้การใช้งานได้หมดเงินทองเข้าของเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นดังนี้ไม่เคยมีพ่อแม่ของบุตรคนไหนจะทำบัญชีไว้เพราะถือว่าสิ่งทั้งหลายที่นำมารักษาลูกแต่ละคนละคนเป็นของมีคุณค่าน้อยกว่าลูกที่ตนรักษาอยู่นั้นหรือกว่าลูกของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภว่าการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภจึงหาทันใดขัดแย้งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในบทนี้ไม่ได้เพราะเกิดได้ยากเกิดมาเป็นมนุษย์เพียงรูปร่างของมนุษย์มันก็มีแยะแต่ลักษณะความรู้ความฉลาดฐานะมิตรกูลที่เป็นที่เกิดนั้นมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่มากมายแต่ถึงอย่างใดก็ตามที่ว่าของพ่อแม่ของลูกแต่ละคนละคนย่อมสละชีพเพื่อจะรักษาลูกเต้าของตนจนกว่าจะใหญ่โตและหูฐานใช้การใช้งานขึ้นมาได้ด้วยกันทุกรายเพราะฉะนั้นในมงคลนักสูตรท่านตรัสไว้ว่ามาตายปิตุอุปัฏฐานนั้นจึงเป็นการเตือนให้คนเราทุกๆคนที่รู้ดีรู้ชั่วได้สำนึกในตัวเองว่าไม่ได้เกิดมาจากโพรงไม้แต่เกิดมาจากความยุ่งยากความลำบากของพ่อแม่และเกิดขึ้นมาจากเลือดเนื้อของพ่อแม่เกิดขึ้นมาจากดวงใจของพ่อแม่จริงๆภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกเต้ายอมเป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะรับทั้งนั้นคนมีจำนวนมากในโลกนี้ทั้งคนชั้นสูงชั้นต่ำคนมีคนจนนับจำนวนไม่น้อยไม่มีใครสามารถจะมาเลี้ยงลูกของเราได้เหมือนอย่างตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้เพื่อให้บรรดาเราที่มีพ่อแม่เป็นแดนเกิดได้พิจารณาถึงบุญคุณของท่านที่ได้เลี้ยงเรามาว่ามีความยากแค้นเท่าไหร่แล้วควรจะสนองตอบบุญคุณท่านเต็มกำลังความสามารถของเราที่ได้นั่งอยู่บนหัวใจของท่านมานานจนกว่าจะเลี้ยงตัวคุ้มแปลความในบาลีที่กล่าวตะกี้นี้ว่า มาตาปิตุปัฏฐานังได้แก่การอุปถัมภ์ปถากบิดามารดาเป็นการตอบแทนก็ตอบแทนการเลี้ยงดูของท่านมีกล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่เกิดขึ้นมายากเลี้ยงก็ยากอย่างนี้เมื่อเราได้อัตภาพทั้งหมดมาจากพ่อแม่ของเราเป็นกายของคนทั้งคนมีอวัยวะสมประกอบทุกอาการเราจึงควรภาคภูมิใจว่าได้มรดกอันสำคัญเราจะประกอบการงานมีการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกๆอย่างก็ต้องอาศัยมรดกคือร่างกายก้อนนี้เราจะประกอบคุณงามความดีหาความรู้วิชาทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องอาศัยมรดกคือกายก้อนนี้จิตทุกอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดำเนินต้องอาศัยร่างกายก้อนนี้ทั้งนั้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ขาดตกบกพร่องลงไปแม้จะนำสิ่งอื่นเข้ามาแทนก็ไม่เหมือนของที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความสำคัญยิ่งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ในอันดับสองท่านมักติดโฉจิตขังมัจจานคีวิตังชีวิตจิตใจของเราที่ได้มาจากอัตภาพก้อนนี้ควรจะดำเนินในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าให้เสียประโยชน์ไปเปล่าจากชีวิตนี้เลยไม้ที่มีอยู่ตามป่าตามดงมีจำนวนมากมายไม้ที่มีเนื้อดีมีราคามากก็มีจำนวนมากไม้ที่มีเนื้ออ่อนไม่ดีมีราคาน้อยที่ทิ้งเกลื่อนอยู่ตามป่าตามโลกไม่มีใครนำมาใช้ทำประโยชน์ก็มีจำนวนมากมายส่วนไม้ที่นำมาทำประโยชน์ปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกหอปลูกห้างสร้างวัดสร้างวาทำให้เป็นประโยชน์แต่ทางโลกและทางธรรมก็มีจำนวนมากเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ทำตัวให้เป็นขอนสูงทิ้งเกลื่อนดูรกลุงลังอยู่ตามบ้านตามเรือนตามสถานที่ต่างๆและทำโลกให้เดือดร้อนก็มีจำนวนไม่น้อยตามที่เราได้ผ่านมาแล้วด้วยกันคนผู้ที่ทำตัวให้เป็นผลประโยชน์แก่โลกเท่าที่กำลังจะสามารถและเป็นประโยชน์แก่ตนเองคือทางด้านธรรมะก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตที่เราจะพาดำเนินให้เป็นประโยชน์ให้เป็นชีวิตที่มีความสำคัญคือเป็นประโยชน์สำหรับเราและโลกแล้วจึงขึ้นอยู่กับการดัดแปลงจิตใจของเราให้ประคองชีวิตร่างกายเป็นไปในทางที่ถูกและเจริญการฝึกฝนอบรมตัวของเราเพื่อเป็นความดีแก่ตนและแก่โลกนั้นเป็นสิ่งที่จะควรทำได้ด้วยกันแม้เราจะยังไม่เข้าใจในเหตุผลอันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ความเจริญและเสื่อมแก่ตัวของเราและโลกไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่เพราะการศึกษาอบรมไปอยู่เสมอเราอาจจะทราบได้เป็นระยะระยะจนสามารถทราบได้โดยตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยกันบัดนี้ชีวิตของเราทั้งหลายกำลังมีคุณค่าจะนำประกอบการงานส่วนใดก็เป็นไปเพื่อความสำเร็จด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เห็นปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาภายในตัวเองยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่เคย เห็นว่าเป็นของมีคุณค่ามาแล้วในส่วนภายนอกนั้นเราก็พอจะทำได้โลกจะเป็นโลกอยู่ได้เพราะอาศัยบุคคลผู้ครองโลกเป็นผู้มีชีวิตจิตใจดำเนินให้โลกเป็นไปเพื่อความเจริญร่างกายที่ทรงตัวอยู่ได้เพราะอำนาจของจิตที่ครองร่างกายนี้อยู่สามารถจะดำเนินกิจการงานได้ทุกด้านทั้งทางโลกและทางธรรมจิตใจที่รับการอบรมด้วยความสนใจของเราผู้เป็นเจ้าของจนปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตัวเองเป็นใจที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงชี้แจงแสดงหลักธรรมทั้งหลายรวมลงสู่จิตใจทั้งนั้นว่าเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายตามท่านกล่าวไว้ว่ามโนปุพพังธัมมาธัมมามโนเศรษฐามโนมายาเป็นต้นธรรมทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะปรากฏขึ้นมาจากต้นเหตุแห่งธรรมคือใจแต่ใจที่จะเป็นไปในธรรมทั้งหลายให้มีความเจริญภายในตัวเองต้องอาศัยการอบรมใจให้มีความเชื่องต่อเหตุผลและรู้เหตุรู้ผลภายในตัวเองฉะนั้นการอบรมใจมีการนั่งภาวนาเป็นต้นก็เพื่อจะประดิษฐ์คิดค้นหรือปรับปรุงจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ระดับที่มีคุณค่าเป็นลำดับไปเริ่มต้นแต่ฝึกหัดให้มีความสงบหรือฝึกหัดให้มีความเคยชินต่อหน้าที่ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมมีทานศีลภาวนาเป็นต้นเมื่อจิตใจมีความเคยชินต่อธรรมเหล่านี้แล้วก็พยายามฝึกหัดจิตให้มีความเคยชินต่อด้านอบรมเพื่อความสงบโดยเฉพาะในวันหนึ่งวันหนึ่งให้ถือว่าการอบรมจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนทั้งด้านการงานภายนอกทั้งด้านการงานภายในคือการอบรมตัวเองให้มีความละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจิตทุกๆคนเมื่อยังไม่รับการอบรมต้องเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนมีคนตนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดไม่ว่าชาติใดภาษาใดต้องเป็นเช่นเดียวกันต่อเมื่อมีการอบรมเสมอแล้วต่างก็จะเป็นไปเพื่อความรู้เรื่องในตัวเองและเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับจิตเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวการทั้งการเกิดด้วยและการตายด้วยเป็นตัวการทั้งสถานที่ที่จะเกิดดีชั่วสุขทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นนายช่างซึ่งกำลังฝึกฝนอบรมตนให้เป็นไปในทางที่ดีเพื่อสถานที่ดีมีความสุขความเจริญจึงไม่มองข้ามจึงไม่ควรมองข้ามใจดวงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัวการอยู่แล้วทุกๆขณะให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้องทั้งที่เรามีชีวิตอยู่นี้ได้เห็นประจักษ์ความเคลื่อนไหวของใจตนเองอยู่เสมอว่าเคลื่อนไหวไปทางที่ถูกหรือผิดการเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกหรือผิดที่แสดงตัวอยู่ในปัจจุบันนี้เองจะเป็นเรื่องต่อเนื่องถึงเรื่องอนาคตทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเมื่อได้พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปถูกทางจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดก็ตาม นี่แหละจะเป็นเรื่องของอนาคตของใจดวงนี้ถ้าใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการสร้างกรรมไว้เป็นเครื่องทับถมจิตใจอยู่ทุกๆเวลาแล้วใจดวงที่ได้สร้างกรรมทับถมตนเองนี่เองกรรมทั้งหมดที่สร้างมาแล้วนี้จะเป็นเครื่องผลักดันจิตใจให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นซึ่งหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นต่อตนเองจึงเป็นจิตจำเป็นที่เราจะต้องทนุบำรุงให้มีกำลังเป็นลำดับไปเพื่ออนาคตของใจดวงนี้ใจที่เป็นไปในวัฏฏะนั่นให้เราย้อนเข้ามาใกล้ๆอย่าเห็นว่าสถานที่ต่างๆอันเป็นสถานที่อยู่ที่ไปที่มาของจิตว่าเป็นวัฏฏะผู้ท่องเที่ยวในสถานที่หรือกำเนิดต่างๆนั้นโปรดได้ทราบว่าคือจิตดวงที่เป็นอยู่ณบัดนี้เพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่เราอบรมจิตใจทุกๆเวลาที่ทำอยู่นี้จึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้แนวทางให้จิตใจของเราเดินไปในทางที่ถูกต้องจนกว่าว่าจิตนี้จะหมดพยศโดยสิ้นเชิงหาเชื่ออันใดที่จะเป็นเหตุให้เกิดอีกไม่ได้แล้วความตายนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดปัญหาสำคัญยิ่งก็คือเรื่องการเกิดของแม้จิตจะมีพบหรือมีเชื้อฝังอยู่ภายในตัวเองก็ขอให้มีเชื้อที่ดีซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้วเมื่อเชื้อที่ดีฝังอยู่ภายในจิตหากว่าจิตจะไปเกิดในสถานที่หรือกำเนิดใดเมื่อปรากฏรูปร่างขึ้นมาก็จะเป็นรูปร่างที่พึงพอใจในภพนั้นๆและมีความสุขความเจริญเนื่องจากจิตได้ผลิตเหตุไว้ในเบื้องต้นปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสุขภายในตัววิธีที่จะทำจิตให้มีความเด่นให้มีความรู้เด่นเห็นชัดว่าจิตนี้เป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้นั้นได้แก่อุบายวิธีที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคือการอบรมภาวนาเราจะกำหนดลมหายใจข้อตามกำหนดคำบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นก็ตามทำทั้งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตให้มีความสัมพันธ์หรือรับรู้อยู่กับธรรมเหล่านี้แล้วจิตจะได้ตั้งตัวขึ้นมาได้กลายเป็นความรู้เด่นขึ้นมากับบทธรรมนั้นๆและการกำหนดภาวนาจะกำหนดบทธรรมบทใดก็ตามโปรดอย่าได้ทำความคาดหมายไว้ข้างหน้าให้ถือหลักปัจจุบันคือบทธรรมนั้นโดยเฉพาะให้จิตมีความรู้สึกสัมพันธ์อยู่กับธรรมบทนั้นโดยมีสติเป็นเครื่องบังคับไว้เรื่องผลที่จะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันที่ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองแต่ถ้าเราทรงจิตให้เคลื่อนจากหลักปัจจุบันที่กำลังบำเพ็ญหรือภาวนาอยู่นี้ให้กลายเป็นเรื่องอนาคตคือการคาดคะเนไปเสียนั้นเหตุที่เราบำรุงนี้จะขาดมรรคขาดตอนผลที่จะปรากฏขึ้นตามความหมายนั้นตามความคาดหมายนั้นจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาได้เพราะหลักปัจจุบันได้ขาดมรรคขาดตอนไปฉะนั้นการรักษาสติให้อยู่กับ บทธรรมมีลมหายใจเป็นต้นจึงเป็นช่องทางที่จะให้รู้เรื่องของใจเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับใจที่มีความรู้สึกอยู่ทั่วทั้งร่างแต่ไม่สามารถจะยึดเอาความรู้สึกขึ้นมาได้โดยชัดเจนว่าความรู้สึกนี้ได้รวมตัวอยู่ที่ไหนรวมจิตอยู่ที่ไหนนั้นเนื่องจากจิตของเราซ่านไปทั่วสรรพางร่างกายและซ่านออกไปสู่ภายนอกจนถึงกับหาขอบเขตไม่ได้ความรู้ที่ซ่านอยู่เช่นนี้ไม่ได้รวมตัวจึงหาจุดยึดหลักที่แท้จริงของใจไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการพิจารณาทุกๆวิธีก็เพื่อจะตะล่อมกระแสของใจให้รวมเข้าเป็นจุดคือความสงบเมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบน้อยก็จะเห็นจุดของจิตน้อยสงบมากสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่เรายิ่งจะเห็นจุดของจิตที่แท้จริงเด่นชัดขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อจิตได้มีความสงบหรือมีความสงบเป็นกำลังแล้วแม้จิตจะไม่ยังเข้าสู่สมาธิปล่อยวางสัญญาอารมณ์ใดๆก็ตามความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งๆจากความรู้นี้อยู่เป็นปกติหรืออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาการแห่งธรรมมีกายเป็นต้นที่ท่านสอนให้จิตพิจารณาก็เพื่อจะให้จิตอาศัยส่วนเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและถือเป็นหลักปัจจุบันเพื่อให้กระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกอยู่จำเพาะกับอาการนั้นๆเมื่อพอแก่เหตุผลแล้วก็จะปล่อยจากอาการนั้นๆเข้ารวมตัวอยู่โดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าจิตรวมเมื่อจิตรวมเต็มที่แล้วส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายจะเป็นส่วนสูงส่วนต่ำข้างหน้าข้างหลังจะหมดความหมายในขณะที่จิตปล่อยวางนั้นจนกว่าจะถอนขึ้นมาจึงจะรู้สึกในส่วนแห่งกายทั้งหลายว่าส่วนนั้นอยู่ที่นั่นส่วนนี้อยู่ที่นี่แม้เช่นนั้นความสงบที่เป็นพื้นฐานของใจก็ยังปรากฏตัวอยู่ว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นี่จุดแห่งความสงบอยู่ที่ไหนโปรดได้ทราบว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความสงบความรู้จึงเด่นขึ้นในขณะเดียวกันและในจุดเดียวกันด้วยมีการฝึกหัดอบรมเพื่อรู้เรื่องของใจเราโปรดได้พิจารณาหรือฝึกหัดอย่างนี้แต่อย่าได้คาดคะเนในบทธรรมที่ตนกำลังพิจารณาหรืออบรมอยู่นั้นให้ถือหลักปัจจุบันคือมีสติเฉพาะหน้าเป็นหลักสำคัญที่จะรับรองผลคือความสงบเป็นลำดับขึ้นไปได้เมื่อจิตมีความสงบเป็นต้นทุนคือไม่วอกแวกคลอนแคลนไม่หิวโหยกับอารมณ์ใดๆเพราะมีธรรมคือความสงบเป็นที่ดื่มของใจใจย่อมสามารถจะพิจารณาในสภาพจะเป็นส่วนแห่งกายก็ตามจะเป็นส่วนแห่งเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆที่มีอยู่ในกายและในใจก็ตามจะเป็นส่วนสัญญาคือความจำได้หมายรู้มากน้อยกว้างแคบก็ตามจะเป็นส่วนสังขารคือความปรุงความคิดซึ่งเกิดอยู่กับใจทุกขณะก็ตามจะเป็นส่วนวิญญาณที่รับรู้จากสิ่งที่มาสัมผัสก็ตามจะรู้ได้เป็นลำดับรู้ได้ชัดเป็นลำดับคำว่าเห็นกายจากการพิจารณานั้นเห็นได้สองในหนึ่งเห็นเหมือนกันกับตาเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ใช่ตาเนื้อแต่เป็นเรื่องของใจเห็นโดยเฉพาะอย่างหนึ่งเห็นด้วยอำนาจของปัญญา ที่ตรองดูตามเหตุตามผลเห็นชัดกระจ่างใจหายสงสัยว่าสภาพนี้จะเป็นอะไรต่อไปอีกและอดีตเป็นมาอย่างไรปัจจุบันนี้ตั้งอยู่อย่างไรและจากนี้แล้วจะเป็นอะไรต่อไปปัญญาเห็นชัดในความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของส่วนแห่งร่างกายและส่วนแห่งนามธรรมคือสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาที่สำคัญนับตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงปัญญาขั้นสูงสุดสามารถที่จะถอดถอนจิตให้ถึงวิมุตติพระนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งปัญญานี้ส่วนที่เราเห็นเหมือนกับตาเนื้อเห็นนั้นยังต้องอาศัยปัญญาประเภทนี้สอดส่องมองดูอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าปัญญาประเภทหนึ่งจับไว้หรือถือเอาไว้ปัญญาประเภทหนึ่งฟาดฟันหรือพี่คายลงไปในภาพที่ปรากฏอยู่นั้นนี่ท่านเรียกว่าพิจารณาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญานั้นอบรมได้โดยวิธีนี้จิตที่เป็นไปในทางปัญญาขาดมรรคขาดตอนและปัญญาจนกลายเป็นสัญญาไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากทั้งจิตก็อยากจะพิจารณาธรรมะแต่ทางด้านจิตใจก็มีการหิวโหยในอารมณ์แล้วก็แต่สายออกไปสู่อารมณ์ภายนอกที่ตนเคยเกี่ยวข้องหรือเคยยึดถือมานั้นเสียส่วนอาหารคือธรรมะที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจจริงไม่มีกำลังมากกว่าอารมณ์ที่จิตได้เคยเสพมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีสมาธิความสงบใจพิจารณาทางด้านปัญญาจึงเป็นเหตุให้ปัญญามีกำลังเป็นไปไม่ได้รวดอย่างรวดเร็วและทันใจคำว่าอริยสัจจะทำทั้ง4นี้เป็นรากฐานของพระศาสนาทั่วๆไปด้วยเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเราผู้เป็นเจ้าของแห่งอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยซึ่งจะพิจารณาเมื่อไรก็ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นไม่เคยขาดวรรคขาดตอนตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันสิ้นอายุแม้เราจะพิจารณาอยู่ในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจของเหล่านี้ก็เพียงพอแก่อริยสัจไม่มีส่วนใดจะบกพร่องในตัวของเราเลยคำว่าทุกข์คือความไม่สะดวกกายสบายใจเราก็พอจะทราบได้แล้วว่ากายกับใจนี้ก็คือเรือนของทุกข์นั่นเองไม่ใช่เรือนของสิ่งอื่นใดทั้งนั้นนอกจากเป็นเรือนของทุกข์ที่เขาจะอยู่ประจําแล้วออกเข้าๆเหมือนกันกับเราเข้าบ้านออกเรือนของเราเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็ออกไปคือเดี๋ยวทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์ก็หายไปมากบ้างน้อยบ้างเหมือนกับแขกเข้ามาในเยี่ยมบ้านของเราบางทีก็มามากบางทีก็มาน้อยแขกดีมีแขกชั่วมีเรื่องกายกับใจจึงเทียบกันได้เหมือนกับบ้านเรือนของคนเราจะขับไล่เรื่องทุกข์ให้หนีไปจากกายกับใจนี้ตราบใดที่มีกายอยู่ทุกข์จะหนีไปไม่ได้และตราบใดที่ใจมีอวิชชาครองตัวอยู่ตราบนั้นใจทุกข์จะขับไล่ทุกข์นี้จากใจยังไม่ได้เพราะทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากต้นเหตุของใจได้แก่อวิชชาทุกข์ทั้งสองประเภทนี้มีกายกับใจเท่านั้นเป็นเรือนอยู่เป็นที่อาศัยการพิจารณาทุกข์ก็ดีการพิจารณาเรื่องอนิจจังอนัตตาก็ดีเป็นเรื่องจะให้รู้เหตุรู้ผลของส่วนแห่งกายและส่วนแห่งจิตของเราทั้งนั้น
2: สภาพที่แปรทุกข์ก็แปรเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่สุขจะแปรความเฉยๆก็แปรเช่นเดียวกันนี่ท่านก็เรียกว่าไตรลักษณ์คือมีลักษณะ3ทุกขังอนิจจังอนัตตาและทุกชิ้นในส่วนแห่งร่างกายนี้มีไตรลักษณ์คือลักษณะ3นี้อย่างสมบูรณ์ด้วยกันไม่ว่าอาการใดๆแห่งกายและไม่ว่าอาการใดๆแห่งจิตจะมีไตรลักษณ์อยู่นั้นอย่างสมบูรณ์นอกจากว่าเราจะไม่พิจารณาให้เห็นชัดตามธรรมชาติของเขาที่แสดงตัวอยู่เท่านั้นเรื่องสมุทัยตัวการสั่งสมขึ้นหรือว่าเหตุเป็นแดนเกิดแห่งผลคือทุกข์ท่านเรียกว่าสมุทัยส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ถ้าทำเหตุให้ผิดก็มีการกำเริบได้เช่นเดียวกันเช่นรับทานอาหารหรือของแสลงเข้าไปนี้อาจจะทำร่างกายของเราให้กำเริบขึ้นมาได้แต่ประเภทนี้ไม่จัดเป็นกิเลสท่านจึงไม่เรียกว่าสมุทัยท่านที่ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยเฉพาะภายในใจนั้นเนื่องจากว่าใจนี้เป็นต้นเหตุที่จะสั่งสมเรื่องกองทุกข์ขึ้นจำนวนมากมายเนื่องจากความไม่รอบคอบในความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสมุทัยจึงไปรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความอยากในส่วนแห่งร่างกายเป็นความอยากประเภทหนึ่งเช่นการอยากดื่มน้ำการอยากรับทานไม่จัดเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้ามีใจเป็นเครื่องสัมพยุตอยากจนเลยเขตเลยแดนแล้วก็จัดเป็นตัณหาได้ในทางใจแม้กายจะไม่เป็นตัณหาแต่ใจผู้เป็นหัวหน้าก็ต้องเป็นตัณหาไปด้วยวันนี้อธิบายเรื่องอริยสัจคือให้ถูกหมดภายในตัวของเราว่ามีอริยสัจอยู่อย่างสมบูรณ์อาการที่เราพิจารณาตามทํานองที่อธิบายมานี้นี่ท่านเรียกว่ามรรคมีสติมีปัญญาไตร่ตรองดูสภาพความเป็นอยู่ของขันธ์เหล่านี้และของจิตใจที่แสดงตัวอยู่ทุกๆเวลานี้ท่านเรียกว่าเป็นมรรคคือทางเดินเพื่อรู้รอบในสิ่งเหล่านี้หรือเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียในเมื่อได้พิจารณารู้รอบแล้วคำว่าสมุทัยนี่แปลเป็นรวมๆไว้แปลว่าแดนผิดทุกข์อันเป็นตัวผลขึ้นมาเนื่องมาจากการสั่งสมกิเลสที่เกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของใจที่ไม่รู้สึกตัวเองว่าเป็นทางถูกหรือทางผิดคำว่านิโรธะก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับของมรรคที่มีกำลังในการพิจารณาส่วนแห่งทุกข์แห่งสมุทัยนี้เราพิจารณาส่วนทุกข์จะเป็นเรื่องของกายก็ตามเป็นเรื่องของใจก็ตามโดยทางปัญญาก็เป็นการจะรื้อถอนสมุทัยอยู่ภายในตัวนั่นแล้วเมื่อสมุทัยได้เบาลงไปขนาดไหนนิโรธะคือความเยือกเย็นหรือความสงบดับทุกข์นั้นก็ค่อยปรากฏตัวขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อสมุทัยได้ดับลงไปมากน้อยคำว่านิโรธะซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการดับทุกข์นั้นก็แสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อทุกข์เมื่อสมุทัยได้ดับอย่างสนิทภายในใจคำว่านิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในใจของผู้ปฏิบัตินั้น ก็อริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ตามที่ทราบกันก็ท่านก็กล่าวว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์ก็เป็นของจริงสำหรับพระริยเจ้าสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นของจริงสำหรับพระริยเจ้าเหตุใดธรรมทั้งนี้มีอยู่กับเราเช่นเดียวกันกับพระริยเจ้าทำไมจึงไม่เป็นของจริงสำหรับเราเล่าความเป็นทั้งนี้เพราะใจของเรายังไม่จริงตามขั้นของธรรมทุกแม้จะเป็นของจริงก็ตามแต่เราพูดมีความรู้สึกกับทุกนั้นยังปลอมอยู่สมุทัยแม้จะเป็นของจริงก็ยังปลอมสำหรับพวกเรานิโรธมรรคก็เช่นเดียวกันต่อเมื่อใจได้พิจารณาเห็นหลักความจริงจะเป็นส่วนทุกข์ก็ตามส่วนสมุทัยก็ตามส่วนมรรคก็ตามส่วนนิโรธก็ตามเห็นตามเป็นจริงขึ้นในการใดและในภูมิใดอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ก็จะเริ่มเป็นของจริงขึ้นมาตามจิตที่มีความจริงต่อตนเองในขณะนั้นเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์นี้จัดเป็นพระริยเจ้าทั้งนั้นแต่พระโสดาท่านก็จริงอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะจริงในพระโสดาก็ตามขั้นของท่านพระโสดาตามขั้นของท่านพระสกิทาคาตามขั้นของท่านพระอนาคายังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพียงแต่ได้เงื่อนหรือหลักฐานไว้เป็นเครื่องอยู่อาศัยหรือเป็นสักขีพยานภายในใจเท่านั้นตามขั้นแห่งธรรมของตนต่อเมื่อได้ถึงขั้นพระอรหันต์เต็มที่แล้วอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะจิตได้มีความจริงต่อตนเองอย่างเต็มที่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทั้งสี่นี้ก็กลายเป็นของจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาในพระอริยเจ้าประเภทนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอริยสัจทั้งสี่นี้เป็นของจริงสำหรับพระอริยเจ้าคือหาที่คือท่านพิจารณาเห็นตามหลักความจริงจนหาทางคัดค้านความจริงที่ปรากฏขึ้นกับท่านทั้งส่วนทุกส่วนสมุทัยส่วนนิโรธส่วนมรรคไม่ได้ใจผู้ที่รู้เรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็ปรากฏเป็นความจริงต่อตนเองขึ้นมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงเป็นความจริงเต็มขั้นได้จากขั้นวิมุตติหลุดพ้นนะท่านตรัสไว้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงทั้งนี้เนื่องจากแต่ก่อนได้เห็นว่าทุกกับสมุทัยนี้เป็นข้าศึกต่อท่านนิโรธกับมรรคเป็นคุณต่อท่านท่านนี้เมื่อได้ก้าวพ้นจากเรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปได้ด้วยอำนาจของมรรคและนิโรธนั่นแล้วทำตั้งสองเงื่อนคือทุกข์กับสมุทัยเงื่อนหนึ่งนิโรธกับมรรคเงื่อนหนึ่งนี้ก็กลายเป็นของจริงตามส่วนของตนอยู่ธรรมชาติที่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นก็กลายเป็นของจริงประจำตนอีกส่วนหนึ่งจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้แม้จะพูดว่าเป็นบันไดหรือทางเดินของท่านเพื่อความพ้นทุกข์ก็ไม่ผิดเขาไม่ปรากฏว่าพระริยเจ้าองค์ใดได้ถือทุกสมุทัยนิโรธมรรคไปด้วยนอกจากความมือจุดล้วนๆของท่านเท่านั้น จะปรากฏว่าท่านนิพพานเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดมาถึงที่แล้วบันไดก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเรื่องของมรรคกับนิโรธก็เช่นเดียวกันที่ทำหน้าที่ต่อทุกข์สมุทัยโดยถูกต้องและรอบคอบแล้วต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันจิตประเภทที่ผ่านจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไปแล้วจึงเป็นจิตที่หมดความตำหนิติชมในสภาพหรือในสภาวะธรรมใดๆแม้ทุกข์กับสมุทัยที่เคยเป็นคู่ตำหนิติชมกันมาก็กลายเป็นของจริงกันตรงได้ไม่เป็นข้าศึกต่อกันอีกต่อไปอำนาจการปฏิบัติอบรมจิตใจเมื่อได้อบรมให้มีความรู้ความฉลาดต่อตัวเองและเรื่องของตัวเองโดยรอบคอบแล้วผลเป็นเครื่องตัดกังวลทั้งปวงที่จะเป็นไปกับจิตนี้เป็นอันว่ายุติลงได้และเป็นสันทิฏฐิโกโดยไม่ต้องหาใครมาชี้แจงแสดงบอกว่านี่ของจริงท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วเพราะของจริงก็มีอยู่กับท่านผู้พิจารณาของจริงจนเห็นหลักความจริงก็เป็นเรื่องของท่านเองแม้พระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่ก็ตามสาวกองค์ใดที่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงในหลักธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหลักความจริงมีความเสมอกันดังนั้นคำว่าสันทิฏฐิโกก็ดีปัจจตังเวริตโบวินดูหิตก็ดีหรือโลกวิทูตามส่วนแห่งภูมิของสาวกก็ดีพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดไว้เฉพาะพระองค์เดียวแต่ทรงมอบไว้กับหลักปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะปฏิบัติต่อตนเองแล้วรู้เห็นเป็นผลตอบแทนขึ้นมาโดยทั่วถึงกันจิตเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ความหมดกังวลแล้วเช่นนี้ไม่มีอันใดจะเป็นข้าศึกต่อตนเองในโลกนี้อีกต่อไปไม่ว่าโลกนี้หรือโลกหน้าเพราะจิตได้ตัดแล้วซึ่งสมมุติอันเป็นตัวโลกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองกิเลสอาสวะภพชาติซึ่งเป็นตัวสมมุติกับจิตที่ผ่านพ้นจากความสมมุติไปแล้วจึงไม่สามารถจะประสานกันได้นอกจากจะเป็นสมมุติอยู่ด้วยกันเช่นจิตวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนก็ตามก็เช่นเดียวกันกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำแม้เขาจะยังมีเหลือโทษอยู่อีกเพียงวันเดียวเขาก็ยังต้องมีชื่อว่านักโทษอยู่นั่นเองจนกว่าเขาจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระเสรีเสียตราบใดตราบนั้นเขาจะเป็นคนเมืองดีเหมือนกับคนทั่วๆไปได้ลักษณะของจิตที่มีสมมุติดีชั่วแม่นนิดหนึ่งเคลือบแฝงอยู่นั่นแล้วจะเป็นจิตที่เป็นวิมุตติไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังไม่มีสิ่งใดที่เป็นข้าศึกจะยังเหลืออยู่ในจิตนิพพานนั้นเลยเรียกว่าสูญซากไปหมดชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อกันมาแล้วนิพพานังปรมังสุญญังและไม่มีธรรมชาติใดที่จะมีความสุขยิ่งกว่าจิตได้ตัดเครื่องกังวลต่อตนเองออกโดยสิ้นเชิงเมื่อได้ตัดเครื่องกังวลออกโดยสิ้นเชิงแล้วอดีตหรืออนาคตจึงไม่มีเป็นนิสัยของจิตดวงนั้นจะเกี่ยวข้องและไม่เป็นนิสัยสามารถจะไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นได้นี่เป็นสันทิฏฐิโกเป็นความรู้อยู่จำเพาะหรือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติที่เราฝึกพยายามฝึกฝนอบรมล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนมาถึงขั้นนี้เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นคุณสมบัติสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับนับตั้งแ เราพยายามเรียนกอไก่กอกาที่แรกจนถึงภูมิณบัดนี้ฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของใจเราเองแล้วปรับปรุงใจของเราให้ดำเนินไปตามเข็มทิศคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าวันนี้ได้น้อยวันนั้นได้มากขอให้ได้ทำไปทุกวันเหมือนกับเราก้าวเดินไปทุกวันเราจะไม่ได้ขึ้นรถขึ้นลาไปอย่างรวดเร็วตามใจหวังก็ตามแต่การก้าวไปนั้นไม่ใช่เป็นการถอยกลับต้องก้าวไปเพื่อจุดหมายปลายทางด้วยกันจะช้าหรือเร็วไม่เป็นของสำคัญสำคัญอยู่ที่การก้าวไปเสมอต้องมีวันถึงวันใดวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยดีกว่าผู้ที่เป็นขอนสูงทั้งท่อนทิ้งเกลื่อนขีดขวางอยู่ตามถนนทางนั้นอีกมากมายฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ความหน้าแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จก็คือมีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมความมุ่งมั่นปรารถนาตามใจหวังโดยทั่วหน้ากันเธอ

ผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมานั่นแหละคือผู้จะมีทางทรงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธ

แน่โดยสิ้นเชิงก็ต้องอาศัยหลักใหญ่ที่ท่านมอบให้นี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่สอนมากในขั้นเริ่มแรกของการบวชสอนเพียงเท่านั้นก็ครอบไปหมดแล้วในขันธ์นี้นี่เรียกว่าได้รับการศึกษามาแล้วในขั้นสำคัญเพราะศึกษาในขั้นสำคัญขณะที่บวชนี้ศึกษาเพื่อปฏิบัติจริงๆไม่ได้ศึกษาเพื่อจะสอบเอาชั้นเอาภูมิเอาชื่อเสียงเรื่องนามอะไรทั้งนั้นแต่เรียนเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปการศึกษาจึงศึกษาเพื่อจะปฏิบัติตามหลักความจริงที่เป็นอยู่อย่างไรของสิ่งที่ได้ศึกษามันนี่แหละครั้งพุทธกาลท่านศึกษาท่านศึกษาอย่างนี้ผู้มอบงานคือกรรมฐานซึ่งเป็นงานใหญ่โตมากให้ท่านก็มอบด้วยความจริงใจมอบเพื่อจะให้เป็นต้นทุนหรือเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์จากกิจการหรือจากงานที่ท่านมอบให้จริงๆไม่ได้สักแต่ว่ามอบเพราะท่านไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าเป็นอุปัชฌายะบวชคุณบุตรทั้งนั้นท่านบวชด้วยความจงใจเป็นอุปัชฌายะด้วยความจงใจต่องานของท่านจริงๆผู้มาบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อประเพณีบวชพอเป็นนิสัยบวชพอได้ชื่อเสียงกับเขาดังที่โลกเขานิยมกันแต่บวชเพื่อรู้ความจริงบวชเพื่อปฏิบัติหาความจริงเพราะฉะนั้นงานที่อุปัชฌายะมอบให้ด้วยความจริงใจคุณบุตรผู้ศึกษาจึงศึกษาด้วยความจริงใจถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติด้วยความจริงใจตามสถานที่ที่อุปัชฌายะท่านชี้บอกให้อย่างแท้จริงไม่คาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าทำพักศึกษาไปไม่สักแต่ว่าอยู่ท่านรับไปจริงๆสมเจตนาของท่านผู้มอบให้ด้วยความจริงใจเราเห็นเราจะเห็นได้ตามตำรับตำราที่สาวกทั้งหลายได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือบวชจากพระพุทธองค์แล้วออกไปปฏิบัติท่านตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงๆจังๆไม่ได้เลาะแหลกคลอนแคลนเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายทำเป็นเรื่องกระพี้กระพี้ไปเสียมากนอกจากกระพี้แล้วก็เป็นเปลือกนอกจากเปลือกแล้วก็เป็นกระดาษเป็นมูลสดมูลแห้งไปโดยไม่รู้สึกตัวผิดกับเจตนาหรือความมุ่งหมายของธรรมอยู่มากด้วยเหตุนี้เรื่องผลที่จะพึงได้รับจากศาสนธรรมนั้นจึงกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเพราะเหตุพาให้เป็นเช่นนั้นเราจะตำหนิติเตียนธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไร้ผลได้อย่างไรเมื่อตัวของเราเองเป็นผู้ทำตัวเพื่อความไร้ผลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราจะตำหนิใครแห่งพุทธการท่านทำจริงจังตามเข็มทิศที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างใดไม่ให้คาดเคลื่อนการความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นอยู่แบบนักปฏิบัติแบบนักเห็นภัยในวัฏสงสารไม่ได้อยู่ด้วยความฟุ่มเฟือยไม่ได้อยู่ด้วยความเหลือเฟือไม่ได้อยู่ด้วยความเปลี่ยนฝนวุ่นวายไม่ได้อยู่ด้วยความหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกสงสารนอกจากหวังอัตหวังธรรมหวังความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามหลักความจริงแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นท่านไม่มีทางปลีกแวะที่จะออกนอกลู่นอกทางของศาสนธรรมอันเป็นไปเพื่อหรืออันชี้แจงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเมื่อท่านดำเนินตามหลักแห่งศาสนธรรม

ที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วจะพ้นไปไหนเล่าคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญคำว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองเป็นเรื่องสำคัญมากท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากทำอย่างนั้นอดยาขาดแคลนท่านย่อมอดย่อมขาดแคลนท่านย่อมทุกข์ลำบากด้วยจตุปัจจัยต่างๆเป็นธรรมดาของคนที่เสาะแสวงหาโดยลำพังตนเองไม่ได้อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอาศัยผู้อื่นเยียวยาหรืออาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนจากผู้อื่นย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ท่านไม่ได้ถือสาเป็นสาระสำคัญในปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกว่าการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเท่านั้นในอียบททั้ง4จึงเป็นไปด้วยความภาคเพียรเพื่อจะตักตวงอมตะผลนิพพานโดยถ่ายเดียวการปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนธรรมไม่ปีนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่โดยสม่ำเสมอในอียบทต่างๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ตักตวงคุณงามความดีชำระกิเลสไปโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรของตนและในขณะเดียวกันก็ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มตักตวงมรรคผลนิพพานไปกับความเพียรในท่าอียบทนั้นๆอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ผลของท่านจึงล่ำลือว่าองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จอรหัตทหารอยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นั้นส่วนมากมีเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำเนื้อผาเป็นสถานที่เวทที่โลกเขาไม่ต้องการในสถานที่เช่นนั้นแหละเป็นสถานที่ตำราปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากเป็นสถานที่เผาซากศพกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ในดวงใจซึ่งดุดลอยออกไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือตัปปธรรมแผดเผาซากกิเลสท่านเผาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่คือทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทางดำเนินของพระสาวกและวิธีการฆ่ากิเลสอาสวะทั้งปวงของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านอยู่อย่างนั้นท่านประกอบความเพียรอย่างนั้นท่านฆ่ากิเลสในสถานที่เช่นนั้นด้วยท่าทางด้วยอุบายวิธีการต่างๆเช่นนั้นเช่นนั้นท่านจึงเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาธรรมอยู่เสมอเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ได้เนื้อธรรมเหล่านี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงชื่อว่าดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทกับพระองค์โดยลำดับ ไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดๆจะเข้ามาขีดขวางหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมทำดังที่กล่าวมาแล้วนี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงเป็นที่มั่นใจในศาสนธรรมว่าเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอยู่เสมอที่เราซึ่งเป็นผู้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจะได้เห็นกิเลสขาดสะบั้นหันแหลกลงไปด้วยอำนาจแห่งตัปปธรรมของเราโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนี่ระหนักเครื่องรับรองเครื่องยืนยันเราอย่าไปหาสิ่งอื่นสิ่งใดผู้หนึ่งผู้ใดมายืนยันมาเป็นเครื่องรับรองนอกจากการปฏิบัติที่เราได้รับได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์และได้ร่ำเรียนมาแล้วจากตำหนักตำรานำนี้แลมาเป็นเครื่องมือแก้กิเลสทำละกิเลสหรือปราบปรามกิเลสกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเคยอยู่ที่ใจมาเป็นเวลานานใจนี้เป็นที่อยู่ของกิเลสมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่สถานที่นี้มาเป็นเวลานานการสร้างบ้านสร้างเรือนของกิเลสก็คือการสร้างทุกข์ให้แก่หัวใจนั่นแหละใครก็ตามถ้าลงยังมีการเกิดอยู่แล้วจะต้องมีความแก่ความเจ็บความ
ตายความทุกข์ยากความลำบากติดสอยห้อยตามกันไปเพราะความเกิดเป็นพื้นฐานหรือเป็นสาเหตุนั่นแหละนัตถิดุขังนัตถิอาชาตัสสะว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดอันนี้จะเข้าไม่ถึงเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าของอยู่ภายในหัวใจทำให้เกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญในองค์มรรค8ความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่แหละเป็นทางก้าวเดินเป็นเครื่องมือที่จะชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภพชาติจะได้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาการจะเรียนรู้เรื่องภพเรื่องชาติการจะเรียนรู้เรื่องความเกิดแก่เกิดตายของตนเองแต่เป็นอดีตเคยเป็นมานานเท่าไหร่ก็ตามอนาคตจะเป็นไปมากน้อยอย่างไรก็ตามจะทราบกันในวงปัจจุบันแห่งการปฏิบัติของเราเมื่อปัจจิเลสได้ถูกกำจัดลงไปมากน้อยวัฏจักรคือความหมุนของจิตเพราะอำนาจของกิเลสนั้นก็จะได้ค่อยลดหย่อนผ่อนตัวหรือมีวงแคบเข้ามาโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาหรือปฏิบัติตามหลักกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งงานอันสำคัญมีเกียสาลุมานะขาบันตาตะโจเป็นต้นจึงเป็นจุดอันสำคัญที่จะรื้อภพรื้อชาติทำลายวัฏจักรของตนไปด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาธรรมเหล่านี้ไปโดยลำดับนี่แหละเป็นหลักสำคัญเกสาโลมานขาทันตาตะโจเราถนัดในอาการไหน5อาการนี้แล้วจะจึงทราบก็ไปสู่อวัยวะหรืออาการอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกภายในร่างกายนี้ทุกสัดทุกส่วนด้วยปัญญาโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อปัญญาได้แทรกซึมรู้จริงเห็นจริงเข้าไปในแง่ใดอาการใดแล้วจะต้องปล่อยวางอาการทั้งหลายเหล่านั้นย่นเข้ามาโดยลำดับลำดับส่วนรูปเป็นสิ่งที่หยาบกว่าเพื่อนแล้วเหมาะสมกับใจกำลังหยาบทางจึงสอนเยสาลุมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นในฝ่ายรูปนี้ให้เหมาะสมกับจิตใจของเราที่ไม่สามารถอาจเอื้อมให้ละเอียดละออกในการพิจารณายิ่งกว่านั้นจึงต้องรับนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาสิ่งดังกล่าวมานี้ส่วนใดก็ตามเข้าถึงความจริงแล้วในร่างกายทุกส่วนนี้ย่อมจะเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์กับปัญญาของเราโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้พิจารณาสิ่งอย่างนี้โดยความเป็นปฏิกูลก็เห็นได้ชัดประจักษ์เพราะเป็นความจริงอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่รู้ตั้งแต่ยังไม่พิจารณาตั้งแต่กำลังเราเสกสรรตั้นยอมันว่าสวยว่างามอยู่โน้นทั้งที่อันนี้มันไม่ได้เป็นไปด้วยมันเป็นความจริงด้วยความอสุภะอสุตังอันหนึ่งเมื่อสติปัญญาพิจารณาให้ลงสู่ความจริงนี่แล้วมันก็เป็นอสุภะอสุตังดังที่ทำท่านสอนไว้โดยไม่สงสัยเพราะท่านสอนไว้ตามหลักความจริงสิ่งนี้เป็นความจริงอยู่แล้ว พิจารณาแยกแยะออกไปเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาในส่วนใดก็ตามในธรรมทั้ง3ประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งเดียวกันไปหรือพิจารณาทั้ง3อย่างจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะกระจายเกี่ยวโยงกันไปหมดให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาโดยที่เราพิจารณาเพียงไตรลักษณ์ใดลักษณ์แต่ไตรลักษณ์หนึ่งเท่านั้นมันจะซึมทราบกันไปหมดพิจารณาถึงไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์อย่างประจักษ์ไม่สงสัยภายในจิตใจแล้วไตรลักษณ์นั่นคืออะไรมันคือเราคือของเราหรือมันคือของสวยของงามหรือมันคือสัตว์คือบุคคลตัวตนเราเขาหรือมันปฏิเสธทั้งนั้นในหลักไตรลักษณ์นี้นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นอนิจจังเนี่ยบอกชัดๆอย่างนั้นนี่แต่เรื่องอนิจจังความแปรสภาพอยู่หมดทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็
ถ้าว่าทุกขังมันก็เต็มไปด้วยกองทุกข์อยู่แล้วอนัตตาเอาสาระสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขามาจากที่ไหนนี่ฟังสิไตรลักษณ์บ่งบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาตามหลักของไตรลักษณ์ใดก็ตามจะต้องเข้าถึงความจริงที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อเข้าถึงความจริงด้วยความรู้จริงเห็นจริงแล้วจะยึดเอาว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนจะฝืนยึดไปได้อย่างไรเพราะความจริงบอกอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่เราเคยยึดเคยถือที่สำคัญมั่นหมายอะไรนั้นล้วนแต่ของปลอมที่เสียสันตั้งยอขึ้นมาต่างหากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเมื่อพิจารณาตามเรื่องของธรรมอันถูกต้องตามหลักฐานธรรมที่ตรัสได้ชอบแล้วทำไมจะไม่เห็นของจริงเมื่อเห็นร่างกายเป็นเช่นเป็นส่วนอสุภะก็เป็นอสุภะหมดทั้งตัวแล้วถือว่าเราว่าของเราได้ยังไงอสุภะทั้งกองกระดูกทั้งกองร่างกายทุกท่อนหรือร่างกายทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยกองอสุภะป่าช้าพีดิบเราจะถือว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามเราจะฝืนถือไปได้อย่างไรเมื่อปัญญาได้อย่างทราบถึงความจริงแล้วว่าไม่ใช่ดังที่เราเสียสรรพันยอมานั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นอสุภะทั้งมวลนี่แหละปัญญาเมื่อแทรกลงไปถึงไหนค้านความปลอมนั้นทั้งนั้นทำลายความจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อมีความละเอียดเข้าไปมากเพียงไรจึงสามารถที่จะทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งกิเลสมันการข่ายไว้ทั่วร่างกายจิตใจของเราให้แตกกระจายหายไปโดยลำดับลำดับท่านจึงสอนให้พิจารณาแต่จะพิจารณาถึงเรื่องใจรักก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังตาอนิจจังทุกขังตานี่เหรอเป็นสาระแก่นสารเป็นเราเป็นของเราเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดถึงความซึ้งด้วยความจริงในใจรักนี้แล้วจิตดวงใดล่ะจะฝืนไปยึดได้จะฝืนไปถือว่านั้นนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราได้ไม่ฝืนต้องปล่อยวางโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความปล่อยวางด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นและในขณะเดียวกันก็ลบล้างความจอมปลอมที่อวิชชามันกลางขาดไปเชื่อปักปันเก็บแดนไว้ทุกเนี่ยทุกหมุนออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งออกหมดได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติปัญญาหนึ่งเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการพิจารณาแบบนี้จึงเป็นการทำลายสิ่งที่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันไปเชื่อปักเชื่อเสียบกับระเบิดไว้เพื่อทำลายเราอยู่ทุกเนี่ยทุกมุมไปรื้อขนสิ่งทำลายนั้นออกให้หมดเหลือแต่ความปลอดภัยไร้สังวรไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะความรู้ชอบด้วยปัญญานั่นนี่แหละการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสรื้อถอนที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปโดยลำดับการรื้อถอนกิเลสออกได้โดยซึ่งเชิงไม่มีสิ่งใดกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงผลอันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ที่ใจนี้ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยนี้สมัยโน้นไม่อยู่กับเวลาเวลาไม่อยู่กับสถานที่ใดเพราะกิเลสอยู่ที่ใจการแก้กิเลสแก้ลงที่ใจด้วยความเพียรเพียรที่ใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนเอาให้จริงให้จังความอ่อนแอความท้อแท้ความเหลวไหลล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตักเหยียบขวากหนามไว้ให้เราเหยียบย่ำและเป็นอันตรายต่อตัวของเราเองไม่ใช่สิ่งใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบผลมายาของกิเลสผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสและจะเป็นผู้ช่ำชองในสนามรบระหว่างกิเลสกับธรรมรบกันเพียงเราเรียนจำมามากน้อยไม่มีทางจะทราบปณมายาของกิเลสได้เลยเรียนมามากมาน้อยไม่ได้ประมาทผมก็เคยเรียนตามสติกำลังความสามารถมันกลับเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นความจริงอย่างนี้เรียนได้นักธรรมตรีก็มีความสำคัญขึ้นมาว่าเรามีความรู้ความฉลาดได้นักธรรมตรีแล้วนะ
พอได้นักธรรมโทขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นอีกความสำคัญว่าตนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเพราะความจำเรียนจำมาเอาความจำมาเป็นความจริงเสกสรรความจำให้เป็นความจริงจะเป็นได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำต่างหากนั่นนักธรรมเอกได้มหาปริญญาก็ยิ่งโตขึ้นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาจะทับฟ้าทับดินไปหมดแล้วนั่นเราไม่ได้ประมาทการศึกษาเราเรียนแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความสำคัญมั่นหมายขึ้นในตัวเองนั่นแหละกิเลสนั่นแหละเพราะมันชอบยอตัวเองเรื่องของกิเลสต้องชอบยอตัวเองชอบทำลายคนอื่นชอบทำลายธรรมอันไหนเป็นธรรมกิเลสชอบเหยียบย่ำทำลายอันไหนไม่เป็นธรรมกิเลสส่งเสริมขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นข้าศึกกับธรรมอยู่แล้วแต่การไหนมาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทราบความจริงของกิเลสได้อย่างไรเมื่อเราความรู้ความเห็นความคิดอ่านทุกด้านทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสสอนให้เราคิดให้เราทำเราจะไปทราบกลมายาของกิเลสเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติปริยัติเรียนมาแล้วให้มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่าเรียนมาเพื่อความจำถ้าเอาความจำมาเป็นความจริงอย่าเอาความจำกับความจริงที่เสียสันขึ้นมานั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานมาเป็นความรู้ความฉลาดของตนจะเป็นเรื่องปลอมไปตามกิเลสเสียทั้งมวลทั้งที่เรียนธรรมนั่นแหละให้เรียนเพื่อรู้แนวทางแล้วปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาปริยัติท่านสอนว่าอย่างไรพิจารณาใคร่ครวญตามหลักที่ท่านสอนแล้วดำเนินตามนั้นอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังที่อุปชายะท่านสอนเจซ่าโลมานาขาทันโตท่านอธิบายย่อๆให้ฟังในขณะที่บวชความจริงเป็นอย่างนั้นเราพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนโดยหลักความจริงนั้นให้รู้เป็นหลักความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเราด้วยปัญญานี่อันนี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วท่านว่าเจซ่าโลมานาขาทันตาตะโตแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกไม่น่ายึดน่าถือเป็นน่ารำคาญน่ารังเกียจน่าเกลียดเพราะเต็มไปด้วยของสกปรกต้องชะต้องล้างทุกเวลาเวลาเครื่องนุ่งห่มใช้สอยโดยปกติลำพังของเขาก็สะอาดแต่พอมาคลุกเคล้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วย่อมเป็นของสกปรกไปหมดไม่ตัดอันใดก็ตามไม่ว่าสถานที่อยู่บ้านเรือนกุฏิเมื่อคนไปอยู่สถานที่ใดที่นั่นย่อมสกปรกเพราะตัวคนร่างกายของคนเป็นของสกปรกด้วยใจของคนเป็นของสกปรกด้วยเมื่อไปคลาดเคล้าหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของสกปรกนี่ตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะกายเป็นของสกปรกอยู่แล้วนอกจากนั้นใจยังสกปรกอีกยังเห็นของสกปรกนี่ว่าเป็นของสวยงามว่าเป็นสิ่งที่พึงใจมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกลมายาของกิเลสหลอกสัตว์โลกทั้งหมดท่านสอนอุชาและท่านสอนอย่างนั้นแล้วให้พิจารณาตามท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของปฏิกูลโสโครกให้เห็นทั้งที่เกิดที่อยู่ท่านบอกไว้หมดแล้วให้พิจารณาตามหลักนั้นแล้วจะเป็นความจริงดังที่ท่านสอนไว้ทุกประการเมื่อเป็นความจริงด้วยปัญญาแล้วจะปล่อยวางสิ่งที่เสกสรรตั้นยอด้วยความจำปลอมนั้นออกจากใจจะกลายเป็นความจริงของจริงขึ้นมาเพราะความรู้คือสติปัญญาเป็นของจริงประเภทหนึ่งเครื่องฆ่ากิเลสนี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เมื่อปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับความตั้งคันมั่นหมายของเราที่ว่าเรียนมามากว่าน้อยมามีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้มันค่อยจางไปเพราะความจริงหนุนตัวขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวันเราบำรุงอยู่ด้วยการปฏิบัติความรู้จริงเห็นจริงเพิ่มขึ้นทุกวันความจำปลอมความสำคัญที่เกิดขึ้นจากความคำนั้นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดก็ค่อยหายหน้าไปดีไม่ดีอายตัวเองจนกระทั่งความจริงที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของภาคปฏิบัติโดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ยยิ่งจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่านี่จึงเป็นของจริงของจริงเป็นอย่างนี้นี่เป็นอัตตสมบัติแท้ความจำศึกษาเราเรียนมาจากตำหนักตำนาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นสมบัติยืนหยิบยืนมาเพื่อค้าหากำไรเมื่อเรามาปฏิบัติตนของเราเกิดความรู้ความส
ฉลาดขึ้นมาชื่อว่าได้กำไรโดยลำดับแล้วก็กลายมาเป็นอัตตสมบัติของเราตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ชำระได้โดยลำดับลำดับจนกลายเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คำว่าปฏิเวทธรรมนั้นหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงไปเป็นพักๆเป็นตอนๆเป็นสัดเป็นส่วนโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งตลอดตัวถึงเรียกว่าปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์ดังที่ท่านบรรลุอรหัตผลหรือถึงพระนิพพานทั้งเป็นนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ทรงไม่แล้วซึ่งปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงภายในจิตใจไม่มีกิเลสตัวใดเข้าแทรกสิงได้เลยเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่มีเป็นความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเป็นมรรคเป็นผลเต็มสัดเต็มส่วนเต็มที่ดวงใจที่ไม่เต็มแต่ก่อนก็เพราะมันบรรจุแต่กิเลสให้เต็มหัวใจเพราะนั้นจึงใช้การปฏิบัติจากการศึกษาเรียนมาแล้วให้มากหนักเข้าไปโดยลำดับเราอย่าคิดว่าสิ่งใดจะวิเศษวิโสกว่าการงานคือการแก้กิเลสและอย่าไปสนใจกับสิ่งใดวัตถุใดสมบัติใดว่าเป็นสิ่งจะวิเศษวิโสยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมที่ได้ขึ้นมาจากการแก้กิเลสโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติสมบัติอันนี้เลิศประเสริฐไม่มีสมบัติใดเสมอในไตรโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นงานที่จะดำเนินเพื่อสมบัติอันล้นค่านี้จึงเป็นงานที่ลำบากอยู่บ้างโลกเขาจึงไม่สนใจไม่ต้องการอยากจะทำเพราะทำยากเนื่องจากกิเลสมันจีบมันขวางมันไม่ให้ทำเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะมีมากมีน้อยไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเห็นคล้อยตามธรรมเลยต้องเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ว่าลูกว่าหลานว่าเหลนว่าปู่ย่าตายายตาทวดของกิเลสทุกประเภทมีตั้งแต่พวกเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมคัดค้านต่อธรรมลบล้างธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้มันถูกปัญญาวุฒิทำลายลงเสียอย่างรากไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละทิ้งจึงจะไม่มีอะไรมาขัดแย้งต่อธรรมไม่มีอะไรมาคัดค้านไม่มีอะไรมารบกวนใจจึงเป็นอิสระเสรีโดยหลักธรรมชาติของตนทีนี้ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจนิมุตหลุดพ้นกับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นภายในใจนั้นเป็นอันเดียวกันโดยไม่ต้องเสกสรรตั้นยอหากรู้หากเข้าใจหากประจักษ์ภายในจิตใจของผู้เป็นเจ้าของของผู้ได้สมบัติอันล้นค่านี้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปตั้ง 2,400-500 กว่าตามไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกมีกี่พระองค์ตั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านสูญสิ้นไปไหนไม่สงสัยพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากมายท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นพระอรหันต์จริงไหมพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงไหมหายสงสัยเพราะธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงแห่งสากลมีมุตดังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงมีมุตหลุดพ้นจิตดวงนี้เป็นสักขีพยานกระเทือนไปหมดถ้าจะลบล้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีไม่มีให้ลบล้างตรงนี้เสียจะลบล้างได้ไหมความจริงที่ประจักษ์อยู่ในใจคือวิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมอิสระธรรมเต็มหัวใจของตัวเองประจักษ์อยู่นี้เป็นสักขีพยานอยู่แล้วทำไมพระพุทธจะไม่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายธรรมแท้อยู่ที่ไหนที่นี่พระพุทธเจ้าพระธรรมเหล่านั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่เรียกตามสมมติสุดท้ายก็ลงในธรรมแท่งเดียวธรรมอันเดียวกันหมดปรากฏอยู่ภายในจิตเป็นเครื่องยืนยันไม่มีสิ่งใดมาขัดมาแย้งมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อกิเลสได้สิ้นซากลงไปเท่านั้นหายสงสัยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องธรรมธรรมวิเศษขนาดไหนจิตเป็นผู้รับสัมผัสจิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้ทรงธรรมมาทรงอยู่ที่นี่ทั้งหมดรับทราบอยู่ที่นี่ทั้งหมดรู้อยู่ที่นี่ทั้งหมดหมดทั้งมวลแห่งธรรมรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เป็นใจที่บริสุทธิ์ธรรมก็บริสุทธิ์จะเรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าธรรมก็ไม่มีอะไรขัดแย้งเพราะกิเลสเครื่องขัดแย้งไม่มีสมมุติไม่มีเมื่อตั้งขึ้นชื่อว่าเป็นวิมุตติตั้งชื่อขึ้นเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมตั้งขึ้นมาไม่ใช่กิเลสตั้งขึ้นมาจึงไม่ขัดแย้งตัวเอง
จะเรียกว่าจิตนี้หลุดพ้นแล้วก็ได้จิตนี้บริสุทธิ์ก็ได้จิตนี้เป็นธรรมแท่งเดียวก็ได้จะไม่เรียกว่าจิตเรียกว่าธรรมอย่างเดียวล้วนๆก็ได้เพราะไม่มีอะไรมาขัดแย้งแล้วเป็นเรื่องของวิมุตติธรรมตั้งชื่อตัวเองเพื่อให้โลกทั้งหลายซึ่งอยู่ในสมมุติได้ยึดเป็นกุญแจใต้ทางเข้าไปเท่านั้นแต่พอถึงธรรมชาติอันแท้จริงแล้วนั้นไม่ว่าผู้ใดย่อมหายสงสัยหมดไม่จำเป็นจะต้องไปหาตั้งชื่อตั้งนามต่อไปอีกแล้วนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเนื่องมาจากปริยัติคือการศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาจากครูจากอาจารย์จากอุปัชฌาย์และมาประพฤติปฏิบัติกำจัดไปโดยลำดับลำดาผลสุดท้ายก็ลงในจุดนี้ไม่หนีไปไหนได้เนี่ยผู้จะทรงมรรคทรงผลคือผู้ปฏิบัติอย่างอื่นเรามองไม่เห็นไม่ได้ประมาทเรื่องการศึกษาเราเรียนเป็นพื้นเพหรือเป็นภาคพื้นที่จะให้รุ่นแนวทางของการปฏิบัติแต่ต้องเรียนเพื่อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะปฏิเวทะซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันจะต้องปรากฏมาเป็นทอดทอดทอดทอดจนกระทั่งถึงปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์นี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านดำเนินอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติอย่างอื่นสถานที่อยู่ที่อาศัยของท่านเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยอันเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนก็รู้รู้หลาหลาทั้งๆที่เป็นคนขอทานปุตติละฟ้าเนี่ยจะว่ายังไงที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมเขาเที่ยงเอาเข้ามาให้ทานให้กินทุกวันทุกวันยังสู้ไม่ได้ไม่อายเขาบ้างเหรอพิจารณาที่ถ้าคิดให้ตามหลักของพระตามหลักของธรรมแล้วมันน่าอายเขาที่อยู่ที่อาศัยของพระกับซึ่งเป็นคนขอทานเป็นผู้เห็นภัยกลับไม่เห็นภัยกลับรู้หรายิ่งกว่าประชาชนศรัทธาเขาสิมันน่าอายให้มันรู้หราภายในใจนี่เป็นความถูกต้องตามอัตตามธรรมตามหลักของสมณะให้รู้หราด้วยศีลให้รู้หราด้วยสมาธิให้รู้หราด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรทุกอิริยาบถให้มีความตะเกียบตะกายด้วยความภาคเพียรอยู่เสมอเพื่อฆ่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นตัวภัยต่อเราทั้งนั้นอย่าเห็นว่ากิเลสตัวใดจะมาให้คุณให้ประโยชน์แก่เรานอกจากเป็นฆ่าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวดังที่กล่าวแล้วว่าอย่าว่าแต่พ่อแต่แม่ถือญาติยางมันเลยแม้แต่เลนๆของมันมันก็เป็นภัยของเราทั้งนั้นเกิดขึ้นมามันเป็นเสือเหมือนพ่อเหมือนแม่มันกิเลสมันเป็นเสือแต่ละตัวละตัวเป็นภัยแต่ละตัวตัวต่อจิตใจจงห้ามหันลงไปให้แหลกแตกกระจายอย่าลดละความภาคเพียรอย่าท้อถอยความท้อถอยเป็นเรื่องของกิเลสความอ่อนแอเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสให้ทราบนักปฏิบัติเข้าสู่สงครามต้องรู้กลมายาของข้าศึกนี่ก็ต้องเราเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมห้ามหันกันต้องรู้กลมายาของกิเลสอาสวะมันออกในแง่ในมุมใดจะต้องรู้ด้วยสติปัญญาของเหล่านี้นอกจากนั้นยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะให้อุบายอยู่เสมอแล้วมันเป็นของหาได้หรือมีผู้แนะผู้ให้อุบายวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วกิเลสนั่นแหลมคมที่สุดนี่เคยได้พูดแล้วกี่ครั้งกี่หนกับท่านทั้งหลายเราไม่ทราบถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติต่อกิเลสแล้วไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสให้เต็มเหนี่ยวซะก่อนจนถึงเป็นถึงตายแล้วเราจะไม่ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสว่าแหลมคมขนาดไหนในท่าทางความเพียรทุกประโยชน์ของเรามักจะมีแต่เรื่องกิเลสทำงานทั้งนั้นทำเรื่องความเพียรที่ว่าเพื่อเป็นธรรมเป็นธรรมหาที่แทรกไม่ได้เพราะสติปัญญาเราไม่ทันมันนั่นเองมันจะไปทำงานแทนเราทีนี้เมื่อสติปัญญาของเรามีความแก่กล้าสามารถเข้าโดยลำดับดับกิเลสออกมาแง่ใดมุมไหนมันแก้กันทันมันรู้กันทันเมื่อรู้กันทันแล้วมันก็มีทางช่องทางที่จะฆ่าที่จะทำลายกันได้นี่เป็นเรื่องอย่างนั้นขอให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนให้เต็มไม่เต็มหน่วยเราเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นนักรบตามแนวทางของศาสดาที่พาดำเนินเพื่อความพ้นโลกเพื่อความประเสริฐสุดมาเราจะไม่เป็นอื่นใดนอกจากจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันล้นค่าภายในจิตใจจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าเลิศโลกจะไม่นอกเหนือไปจากงานของเราที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เวลานี้เลยจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ในฤดูพรรษาเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการประกอบความภาคเพียรเพราะไม่มีการเข้าๆออกๆของพระทั้งในวัดและนอกวัดที่ยุ่งอยู่ตลอดในพรรษาเช่นนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีการประกอบความเพียรจึงสะดวกและการงานก็ไม่ให้มีเราระมัดระวังมากเรื่องการก่อสร้างซึ่งเป็นข้าศึกกับทางด้านจิตตภาวนาในครั้งพุทธกาลท่านระมัดระวังอยู่มากทีเดียวการก่อสร้างนี้ไม่ได้เหมือนสมัยทุกวันนี้ที่ถือการก่อสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นศาสนาจริงๆดูว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้สร้างผู้ทำไม่ว่าประชาชนญาติโยมและพระเนรในวัดมักเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นว่าศาสนาคือการสร้างวัตถุเหมือนกันกับโลกที่เขาสร้างกันศาสนาคือกุฏิที่หรูหราสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวัดอันเป็นด้านวัตถุแล้วมีแต่ความหรูหราสวยงามทั้งนั้นศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาอย่างแท้จริงวัดใดไม่มีอย่างนั้นเขาถือว่าวัดนี้เหมือนกับไม่ใช่วัดพระที่เกียจที่ค้านเพราะไม่สร้างศาสนาคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของศาสนานั่นแหละที่เขานับถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของศาสนาแล้วมีแต่จิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริงในวงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการสร้างก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆเกินมากก็เป็นประชาชนญาติโยมเขาทำให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะเราไปดูที่ตามฐานของพระกันตบุดีของพระเจ้าในอินเดียที่เขามาเล่าให้ฟังเราก็เอามาคิดเหมือนกันใหญ่โตที่ไหนท่านระมัดระวังมากเช่นอย่างนางวิสาขาจะสร้างวัดสร้างวิหารนี้พระพุทธเจ้าก็สมมอบให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนเพราะพระโมคคัลลานั่นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างส่วนพระทั้งหลายไม่ปรากฏว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็มีพระโมคคัลลาเท่านั้นคอยแนะนำช่างเขานอกนั้นก็มีแต่ที่เข้าป่าเข้าเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาต่างๆเพื่อภาวนาอย่างเดียวนั่นหลักศาสนาแท้เป็นอย่างนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าคันธาธุระวิปัสสนาธุระ มันเป็นของคู่เคียงกันแต่หลักใหญ่ของศาสนาที่ท่านทรงมุ่งมั่นจริงๆก็คือจิตตภาวนาด้านนามธรรมเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุถ้าจะว่าไม่มีก็ความจำเป็นมันยังมีพระก็มาจากประชาชนญาติโยมเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยจำเป็นก็ต้องสร้างต้องทำขึ้นพอได้อยู่อาศัยเพื่อจิตตภาวนาเป็นสำคัญแต่ไม่ได้เพื่อความหรูหราโก้เก๋มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศจากการก่อการสร้างอย่างนั้นมุ่งทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเพราะฉะนั้นในอนุสาสจึงไม่เว้นเวลาบวชแล้วสอนลูกขมูลคือร่มไม้ชายป่าชายเขาไปเป็นลำดับลำดาพบกันพูดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องจิตตภาวนาไม่ได้พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเรื่องของคารวะเขาทำกันพระไม่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมีความสะดวกไม่วุ่นวายไม่เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไร
1: อันเป็นเรื่องที่จะมาโดนกันได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันโดนได้ง่ายกระทบกระเทือนกันได้ง่ายไม่เหมือนเรื่องธรรมเรื่องธรรมแล้วอยู่เท่าไหร่ก็อยู่กันได้สบายเพราะมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความถูกต้องดีงามเท่านั้นเป็นหลักใหญ่มีเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ถึงจะมีมากสถานที่สงบสงัดในการบำเพ็ญเพียรก็เห็นว่าพอเหมาะสมที่จะประกอบความเพียรได้สะดวกสบายอยู่แล้วจึงควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องความเพียรของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นของสำคัญมากสำหรับพระกำจัดเรื่องของกิเลสไม่ใช่ของดีถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือเป็นเครื่องแก้ไขหรือต้านทานแล้วคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกจะเสียเพราะเรื่องของกิเลสนี้อย่างที่หายปนปี้ไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยแต่นี้ที่พอมีดีมีชั่วพอเป็นหาเลือกได้บ้างก็ถ้ามีศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสำคัญมากคือกำจัดมันได้อย่างไม่ต้องสงสัยคือหมดไปจากจิตใจที่จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมนี้การปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจคือกิเลสนี้เราพึงทราบเสมอตามที่สอนไว้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดมีอำนาจมากมีความฉลาดแหลมคมไหวพริบตลบตะแหลงไม่มีอะไรเกินกิเลสเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เลยก็ว่าได้อุบายวิธีการต่างๆที่ปกครองสัตว์โลกที่มันฉุดลากสัตว์โลกให้เป็นไปในแง่ต่างๆเราไม่มีทางทราบได้แล้วอย่าพูดแต่เรื่องของโลกทั่วไปเลยเราดูหัวใจเรากับกิเลสทั้งที่เราก็เข้าใจในตัวเองว่ามีธรรมเป็นเครื่องกำจัดมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบมีธรรมเป็นคู่แข่งกันมีธรรมเป็นเครื่องรบกันกับกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจตามความรู้สึกของตนแม้เช่นนั้นเรายังไม่ทราบเวลาเผลอฟังสิเวลาเผลอนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสต่อยเราทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่ให้เผลอแต่มันเผลอไปได้อย่างไรนี่ความที่เราไม่ทราบว่ามันเผลอไปได้ยังไงนั่นแหละคือความแหลมคมของกิเลสมันเหนือธรรมเราคือสติปัญญาเราไม่เพียงพอจึง ต้องได้แพ้มันอยู่เสมอเนี่ยเราดูหัวใจเรานี่เท่านั้นไม่ต้องไปดูที่อื่นซึ่งเป็นเหมือนกันแต่เรานี่เข้าสู่แนวรบแล้วมีธรรมและรู้สึกว่าตัวมีธรรมด้วยเอามาต่อสู้กับกิเลสยังแพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงบ้างมีไหมในหัวใจของพระวัดเรานี้ผมนั่นแน่ใจ 100% ว่าไม่สงสัยมีอยู่อย่างนี้แพ้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหลมคมหมายกิเลสท่านทั้งหลายทราบไหมวันนี้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจเพราะได้ปฏิบัติต่อกิเลสต่อสู้กิเลสมาเต็มหัวใจบางครั้งแทบก็จะตายจริงๆผมเคยเป็นมาแล้วหนักขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนกิเลสที่ได้ใช้อุบายวิธีการทุ่มเทลงถึงชีวิตจิตใจก็มอบในบางครั้งจนจะไม่มีเหลือเลยอ้าวถึงไหนถึงกันนั่นถึงขนาดนั้นแหละอันนี้พอมียิบแยบๆเหมือนฟ้าแลบสติปัญญาของเราแต่เมื่อฟาดเมื่อเวียงกันอยู่เสมอด้วยความมุ่งมั่นขันแข็งในหัวใจเราแล้วกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนก็เถอะนั่นมันมีที่จะแพ้เราได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสหรือทำจะปราบกิเลสให้ราบกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ได้ยกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระองค์ปราบกิเลสให้เรียบราบภายในจิตใจหมดด้วยอุบายแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็มาประกาศอุบายวิธีการต่างๆทางฝ่ายเหตุที่จะต่อสู้กิเลสด้วยวิธีใดพร้อมกับผลที่ได้รับในเมื่อกิเลสได้หมอบราบลงไปแล้วให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดนในพุทธบริษัทของพระองค์ได้ยินได้ฟังและได้ประพฤติปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ล้วนแล้วแต่ทำเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทั้งนั้นเมื่อเรานำมาใช้ด้วยความ สนใจจริงๆตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นระยะระยะหรือเป็นขั้นเป็นตอนให้พอเหมาะพอควรแก่การปราบกิเลสนะซึ่งมีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักต่างกันนี่เราดูในหัวใจของเราว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งวันมีความรู้สึกตัวกับความเผลอเมื่อเทียบกันแล้วในวันหนึ่งของผู้ตั้งใจภาวนาในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมบนหัวใจนี้อันไหนมีมากกว่ากันช่องแห่งความไม่เผลอกับช่องแห่งความเผลอเอาตรงนี้นั่นเราพิจารณาดูนั่นแหละเราเผลอมากน้อยเพียงไรก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากิเลสน่ะได้เปรียบเรามากน้อยเพียงนั้นและมีคะแนนสูงกว่าเรามากน้อยเพียงนั้นนี่เป็นเครื่องวัดในหัวใจเราเองสติธรรมเป็นเครื่องวัดในเบื้องต้นต้องสติธรรมก่อนสติเป็นของสำคัญในการประกอบความภาคเพียรถึงจะยังแก้ไม่ได้ก็ตามสติต้องวางเป็นรากเป็นฐานจริงๆเมื่อสติตั้งได้ตั้งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกันอันขึ้นชื่อว่าธรรมมาทำแล้วจะตามตามกันมาเราจะเห็นได้เวลาเราฝึกหัดทั้งที่ล้มลุกคลุกคลานให้มันต่อยอยู่ตลอดเวลาช่องของความเผลอนั้นวันหนึ่งอย่างน้อย 80% ช่องของความไม่เผลอนั้นมีประมาณ 20% ในความรู้สึกของเราที่ว่าได้ต่อสู้กันเต็มที่ในวันหนึ่งคืนก็เรียกว่ายังล้มลุกคลุกคลานแต่การประพฤติปฏิบัติการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละถอยหลังสติก็ดีขึ้นความสงบปรากฏขึ้นมาเป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความพอใจให้มีความเอิบอิ่มให้มีความผาสุกสบายภายในจิตใจขณะที่จิตได้รับความสงบตัวเพราะกิเลสอ่อนข้อลงไปในขณะนั้นและเป็นพลังอันหนึ่งของจิตที่จะให้มีแก่ความภาคเพียรเป็นระดับสูงหรือเข้มข้นขึ้นไปกว่านั้นนี้เราพูดย่นเข้ามาเลยว่าเมื่อความเพียรของเราไม่หยุดไม่ลดละนั่นแหละเราพอที่จะเทียบที่วัดกันได้ในช่องว่างให้กิเลสต่อยเอากับช่องว่างที่เราต่อสู้กิเลสด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่มีความเสมอขึ้นไปเรื่อยๆมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงไม่มีช่องว่างดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นละที่มีท่านเรียกว่าไม่มีช่องว่างแล้วคือเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เราจึงเทียบกันได้กับย้อนหลังในขณะที่เรากำลังตั้งแล้วล้มลงลุกขึ้นล้มลงล้มลุกคลุกคลานในเวลาที่เผลอตัวนั้นเป็นอย่างนั้นกับในเวลาที่ไม่เผลอโดยอัตโนมัติเพราะกำลังเพียงพอมาจากขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นเครื่องหนุนมาโดยดังๆจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เทียบได้ทีนี้เผลอหรือไม่เผลอก็รู้เนี่ยเป็นจังหวะของธรรมที่เริ่มเกิดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มสังหารกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่อย่างน้อยก็ถลอกบอกเปิดไปซะก่อนละจากนั้นก็เลือดเยิ้มยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็มีแต่ความห้าวหาญมีแต่ความถึงกล้าสามารถภายในจิตใจไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความหวังเต็มหัวใจว่าต้องหลุดพ้นจากทุกข์ในไม่ช้าหรือต้องเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ปราบกิเลสให้ราบคาบในไม่ช้าคำว่าถอยหลังหรือคำว่าท้อแท้หรือคำว่ากลัวกิเลสคำว่าขี้เกียจขี้ค้านไม่มีเลยนี่เป็นเครื่องมัดเครื่องเทียบกันในขั้นอย่างน้อยขั้นนี้กับขั้นเบื้องขั้นต้นที่ล้มลุกคลุกคลานเราทราบได้แล้วว่ามันมีทางต่อสู้กันได้อย่างนี้แหละโดยลำดับมาช่องนั้นที่เลยต่อยเราทั้งนั้นถึงมาถึงช่องนี้แล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ธรรมทั้งหลายต่อยที่เลยฟาดกันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทำให้ทราบได้ว่าความเผลอนั้นคืออำนาจของที่เลยทำให้ทราบย้อนหลังไปได้กิเลสทำให้เผลอไม่ใช่ทำอะไรทำให้เผลอทำท่านไม่ทำให้เผลอสติตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ถูกกิเลส ตีต่อยเตะให้ล้มไปเสียให้แตกกระจายไปเสียเท่านั้นนั่นแหละแล้วความเผลอจะมีเรื่อยๆเพราะกิเลสมีอำนาจมากนั่นความโง่เพราะไม่มีปัญญาก็เพราะอำนาจของกิเลสปิดบังเอาไว้ไม่สติปัญญาเคลื่อนตัวออกมาได้เลยนี่ในขั้นที่มันปิดจริงๆขั้นที่มีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าวิริยานุขมัจเจตินะเป็นเครื่องยืนยันรับรองกันแล้วในวงปฏิบัติเป็นองค์ศาสดาเป็นผู้แสดงเองคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรทั้งนี้ความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นของสำคัญมากทีเดียวความมุ่งมั่นนี้เป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางมาเข้ามาสู่ความมุ่งมั่นเป็นรากใหญ่เป็นหลักฐานสำคัญนี่เราพูดถึงเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี้ระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหัวใจดวงนี้ที่มีความเพียรต่อสู้กันอยู่นั่นแหละแล้วจนกระทั่งถึงไม่มีเลยคำว่าความที่เกลียดที่ค้านทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสที่นี่พูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนะมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความขยันหมั่นเพียรขยันก็เลยพูดไม่ถูกเสียเข้าเลยนั้นไปแล้วเพราะความเห็นไผ่ในทุกทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเห็นจริงๆเห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมที่ปราบกิเลสเครื่องก่อภัยก็เห็นชัดๆเพราะยิ่งจะสั่งสมคุณสั่งสมธรรมคือมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นด้วยความเพียรในแง่ต่างๆให้หนักมือขึ้นโดยลำดับลำดับถึงไม่อาจจะพูดได้ว่าขยันหมั่นเพียรคือเลยนั้นจิตทั้งดวงหมุนติ้วเป็นธรรมจักรไปหมดจะว่าขันขยันหรือไม่ขยันท่านก็พูดไม่ถูกนั่นเป็นจริงเรียกว่าอัตโนมัติของความเพียรความเพียรก็เป็นอัตโนมัติผลปรากฏเป็นสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่เป็นเหตุในการที่จะฟัดกับกิเลสเป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุที่จะต่อสู้กิเลสได้ด้วยสติปัญญาประเภทนี้สุดท้ายกิเลสก็พังหมดไม่มีในเหลือภายในจิตใจเลยแล้วเป็นยังไงที่นี่เราเทียบตั้งแต่เบื้องต้นที่พระพุทธปฏิบัติมาแล้วเป็นระยะเรื่องความรู้สึกในความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจกับการประกอบความภาคเพียรมาโดยลำดับตำราและกิเลสเบาบางลงไปถ้าจะพูดเป็นเครื่องรับกันก็ว่าทำมีความหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับดูกันได้ชัดเจนเพราะนี้เป็นสัจธรรมจะลืมไปไม่ได้การประกอบความภาคเพียรพื้นเพของจิตเป็นมาอย่างไรเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะมองเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองเพราะเป็นสัจธรรมจะลืมกันไม่ได้นั่นสัจธรรมฟังที่เนี่ยอยู่กับหัวใจนี่เองมันเพราะใจเป็นผู้รับทราบอยู่นี่ทราบอยู่ทุกระยะทั้งที่กิเลสมีอยู่ก็เป็นสัจธรรมทั้งกิเลสสิ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็เป็นหากไม่ติดไม่พันกันเหมือนแต่ก่อนระหว่างจิตกับสัจธรรมไม่ติดพันกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองนะทุกขสัจนี่ก็เห็นอยู่สิ่งที่เป็นทุกตามธาตุตามขันเช่นความเจ็บปวดในธาตุในขันเราก็เห็นอยู่นี่นี่ก็เรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งจึงเป็นของไม่ลืมได้รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วจนกระทั่งเวลาสุดท้ายเทียบกันได้ชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละเมื่อสรุปความแล้วใจนี่เป็นของฝึกได้เป็นของทรมานได้ดัดแปลงได้ตามแต่ความสามารถความฉลาดแหลมคมของผู้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองจะควรได้มากน้อยเพียงไรและนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูกับอาจารย์ที่คอยให้แนะนำการแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องแน่นยังไม่ผิดพลาดผู้ดำเนินเขาดำเนินด้วยความสัตย์ความจริงและจิตใจก็ก้าวขึ้นสู่ความเจริญเรื่อยๆที่เหลือก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปผลสุดท้ายก็ขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรภายในจิตใจเลยทีนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นคลังของกิเลสกับใจที่เป็นคลังของธรรมในจิตดวงเดียวนั้นต่างกันอย่างไรบ้างผู้นั้นก็ไม่สงสัยแต่ก่อนเป็นคลังของกิเลสเปลี่ยนสภาพจากนั้นด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรก็กลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาจ ิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันท่านว่าเอโกธรรมโมจิตอันใดธรรมก็อันนั้นเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ท่านว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ตรงนั้นท่านให้ชื่อออกมาว่าวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นทีเดียวภายในจิตใจและพ้นจากนั้นออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนี่คือเพราะอำนาจแห่งความเพียรเดี๋ยวทุกท่านที่มานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาฝึกปฏิบัติกำจัดกิเลสของตัวเองให้ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้เพ่งโทษเพ่งกรตัวเองมันบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตรงนั้นด้วยความจริงใจของตัวเองอย่าละเลาะแหละตั้งใจฝึกปฏิบัติให้ดูหัวใจตนอยู่เสมอเรื่องทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่เป็นเรื่องของใครจะเป็นดีเป็นชั่วมันก็มีความได้ความเสียขึ้นกับใจของเรานี่แหละทั้งที่คนอื่นที่เราคิดถึงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทั้งดีทั้งชั่วของเขานั่นแหละแต่ความได้ความเสียมันเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้คิดผู้ปรุงเนี่ยเป็นของสำคัญจึงต้องระมัดระวังความคิดปรุงของเจ้าของเนี่ยสังขารมันคิดสัญญาความหมายหมายเป็นอดีตสัญญาอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ใดดีชั่วประการใดสัญญามักจะหมายไปนู้นแล้วเอามาเป็นอารมณ์เสียใจดีใจเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยขึ้นกับใจของตัวเองสติไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นมรรคแก้ไม่ได้ปัญญาไม่มีแก้ไม่ตกเกิดอยู่เรื่อยๆนี่อาการของจิตเช่นนี้เกิดอยู่เสมอในหัวใจของแต่ละดวงอะดวงให้พึงระมัดระวังแล้วอย่าเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆไม่เกิดเรื่องกับผู้ใดมันเกิดเรื่องวันยั่งค่ำนั่นแหละมันเป็นในตัวของเราเองมากภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าดีบ้างชั่วบ้างในอารมณ์อดีตนั้นมากที่สุดยิ่งกว่าอนาคตเรื่องอนาคตก็มีแต่ส่วนมากจะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันเป็นเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสที่จะก่อทุกข์ทั้งมวลให้แก่ตัวของเรานั่นแหละถ้าไม่มีสติถ้ามีปัญญาดูหัวใจของเราซึ่งเป็นตัวเหตุตัวการตัวเจ้าเรื่องเจ้าราวมันอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟฟ้าแดดดินลมที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลจิตใจมันไปยุ่งกับเขาต่างหากสิ่งนั้นมีมาตั้งกับตั้งกันไหนก็ไม่รู้แหละเราตายไปแล้วมันก็มีอย่างนี้เรามีกิเลสไปคิดกับเขาอยู่กับเขามันก็มีอย่างนี้ไม่คิดกับเขาก็มีอย่างนี้สิ้นกิเลสไปแล้วสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้มันเป็นขึ้นกับหัวใจเรานี้ต่างหากเป็นผู้คิดผู้ปรุงเจ้าเรื่องเจ้าราวเพราะฉะนั้นจงให้มีสติสังเกตดูอาการของจิตตัวเองที่มันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของให้ดูมันเผาอยู่ตลอดเวลาถ้ามันมีสติถ้ามีสติก็ไม่เผาระมัดระวังอยู่เสมอพอมันปรุงขึ้นเรื่องราวใดก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ำคือสติมันก็ระงับไประงับไปใจเมื่อไม่มีเรื่องวุ่นวายตัวเองก็สงบลงได้ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบายนะแต่เรามันไม่อยากสบายเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากมากกว่าที่จะสอดแสดงหาความสบายเพราะมันลืมตัวคิดเรื่องอะไรก็ลืมตัวไปหมดส่วนมากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องสมุทัยทำให้ลืมตัวลืมตัวทั้งวันในวงของผู้ภาวนานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวว่าเราลืมตัวแต่กับเรื่องของสมุทัยในทางจงกรมก็ลืมตัวอยู่อย่างนั้นอย่างต่อหน้าต่อตานั่งสมาธิก็ลืมตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ทราบว่าเราลืมตัวไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วตรงไหนตรงที่เราฆ่ากิเลสได้ตรงไหนตรงที่เราล้างกิเลสไว้ให้อยู่บ้างตรงไหนถ้าสติไม่มีก็ไม่เรียกว่าความเพียรไม่มีก็มีแต่เรื่องถลอกปอกเปิดประกำมันจนกระดูกก็จะไม่มีเหลืออย่าว่าแต่หนังแต่เนื้อเลยมันขาดสะบั้นไปหมดเนี่ยเพราะกิเลสมันลากมันถูไปนั่นเองเราทราบไหมว่าละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวมันเกิดในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัตินี่แหละคนอื่นเราไม่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้องที่เรามาจะพูดนี่เรามาเกี่ยวข้องกันเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดให้รู้จักเหตุและผลและวิธีแก้ไขของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดกับตัวของเราอยู่ทุกขณะอย่าว่าทุกวันทุกคืนเลยทุกขณะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังเจ้าของเสมอแล้วให้ทำความเข้าใจกับตนในการประกอบความภาคเพียรจิตนี้รับทราบตลอดเวลาแล้วยังอยากทราบตลอดเวลาไม่มีความบกบางหรือสงบตัวไม่เลยเรายังเสียดายตลอดเวลาในความคิดของเราเสียดายหาอะไรนั่นเวลาเราจะทำความภาคเพียรคิดปรุงก็เป็นปรุงเป็นอัตเป็นธรรมเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แหละมันทำให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ให้เราเก ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมแล้วไปนิพพานด้วยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องหลอกลวงหัวใจเจ้าของนั่นแหละมันปรุงออกไปเป็นภาพเหมือนอย่างภาพยนตร์นั่นฉายไปจาก

นไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นจากไหนมันรู้แล้วทีนี้มันภาพขึ้นจากจิตเท่านั้นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเป็นภาพหลอกเราเหมือนกับสายภาพยนตร์นั่นภาพยนตร์เขายังทราบมันออกไปจากฟิล์มอยู่นะเออแต่เรามันไม่ทราบว่าฟิล์มคืออะไรก็คือหัวใจนั่นแหละตัวสมุทัยเป็นเจ้าฉากจัดฉากทุกอย่างมันเนี่ยมันให้ฉายอย่างนั้นให้ฉายนี่ฉายเป็นเรื่องให้เราจมให้เราเพลินในอ้าปากงับไม่ได้กันจะว่าไงเออน้ำลายก็ลืมกลืนไปหมดเวลาได้เพลินกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของโดยสมุทัยจัดเป็นผู้จัดฉากนะเห็นไหมเนี่ยดูที่ตรงนี้ถ้าเวลาจิตมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสติสตังมันทันแล้วยังไงมันก็รู้เรื่องเหล่านี้เพราะนั้นจึงบอกว่าให้จำให้ดีนะท่านทั้งหลายจะมุ่งต่ออาตธรรมอย่างยิ่งให้จำคำนี้ให้ดีผมตายไปแล้วคำนี้จะกังวานในหัวใจทั้งหลายหากเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติให้เห็นอาจเห็นทางก็ไปเดิมหลับจะพ้นจากธรรมข้อนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้กลมายาของกิเลสที่มันออกจากหัวใจเราไปฉายเป็นสัญญาอารมณ์ให้เรารู้ให้เราดูเพลินเป็นบ้านนั่นมันออกจากไหนนี่แหละไม่ต้องมีใครบอกก็ทราบมันทราบในหัวใจนี่แหละนี่แหละคือสติทันปัญญาทันมันทราบต้นเหตุมันออกไปจากไหนออกไปจากใจนั่นแล้วก็ทราบพอทราบแล้วก็พยายามดูต้นตอมันเนี่ยเหมือนกับช่องที่ท่านสามเณรสอนพระโพธิสัตว์น่ะมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมี6ช่องด้วยกันท่านว่านี่สามเณรเป็นพระอรหันต์สอนพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แล้วใบลานเปล่าเรียนเปล่าหาความจริงไม่ได้มีแต่ความจำเต็มหัวใจน่ะมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีถ้าเป็นธนาคารก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอยู่ในธนาคารพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแล้วสอนพระโพธิสัตว์ว่ามีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งและมีช่องอยู่6ช่องให้ท่านปิดเสีย5ช่องนะเหลือไว้ช่องเดียวและจ้องดูอยู่นั้นแล้วจะเห็นเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในจอมปลวกนั้นออกช่องนั้นแหละมันไม่ออกจะออกเที่ยวหากินจะออกช่องนั้นแหละเมื่อเราปิดช่องทั้งหลายไว้แล้วเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานั้นแล้วก็จับได้ทันวะนะฟังหกช่องคืออะไรตาช่องหนึ่งหูนะจมูกลิ้นกาย5ช่องแล้วใจเป็นช่องที่6นะให้ดูอยู่ตรงจุดกลางนั้นแล้วก็เห็นเหี้ยใหญ่คือสมุทัยแล้วน่ะมันสูงขึ้นมาเหี้ยใหญ่เหี้ยใหญ่แต่ว่าอะไรขั้นท่านเทียบเฉยนะแล้วมาในวงปฏิบัติของเราก็เมื่อมันเข้าใจหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรสติปัญญากลั่นกรองทราบหมดปล่อยวางได้หมดเดิมดับมันจะไปไหนเมื่อมันไม่มาทราบในหัวใจตัวเองที่มันตุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่แหละตัวเหี้ยมันอยู่ตรงนี้สมุทัยมันอยู่ตรงนี้มันตุงจิตใจของเราออกเป็นฉากเหมือนเขาฉายหนังเห็นไหมนี่สติปัญญาทันมันก็รู้อ่ะสิมันเกิดขึ้นจากที่นี่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วก็ทันกันพอทันกันพับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมกับสติปัญญาตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลกันแล้วทังกันหมดทั้งจอมปลวกไม่มีอะไรเหลือเลยจอมปลวกภายในนะไม่ได้หมายถึงจอมปลวกใหญ่อันนั้นจอมปลวกภายในเนี่ยเอาให้แหลกหมดเลยช่องมันออกเหี้ยใหญ่คือสมุทัยมันออกช่องไหนมันออกจากใจนะพิจารณาไปดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นรวมตัวแล้วอะไรออกมาทันหมดรู้หมดไม่ว่าอะไรจะปรุงขึ้นมามันจะปรุงเรื่องอะไรเรื่องอดีตอนาคตพอกระเพื่อมพับก็เหมือนกับเตือนสติปัญญาพร้อมๆในขณะเดียวกันเพราะสติปัญญาพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะทราบในสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขั้นนี้จะไม่นอนตัวเลยทราบอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติที่ฆ่ากิเลสเป็นต้องเป็นอย่างนี้สติปัญญาขั้นจะฆ่ากิเลสต้องเป็นขั้นที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาขั้นนี้เลยแต่เป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเราไปปรุงแต่งให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาเหมือนโลกทั้งหลายไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้จึงเรียกเป็นสติปัญญาอัศจรรย์นี่แหละเป็นสติปัญญาที่กิเลสมันพังที่กิเลสกลัวที่สุดคือสติปัญญาขั้นนี้ถ้าใครก็ตามถ้าลงได้ก้าวถึงสติปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วอย่างไรกิเลสจะต้องพังบ้านแตกสาแหลกขาดที่เดียวแหละไม่สงสัยแล้วตัวนี้ตายวันนี้ตัวหน้าตายวันนั้นตัวนั้นตายวันนั้นตัวนั้นตายวันตายไปเรื่อยๆไม่มีเวลาไม่มีรอการฆ่ากิเลสฆ่าทุกเดียบทยืนก็ฆ่าเดินก็ฆ่านั่งก็ฆ่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้เว้นแต่หลับเท่านั้นมีแต่การฆ่าการผิดกิเลสขึ้นไม่หมดแล้วกิเลสมันจะเอามาจากไหนกี่โลกธาตุมันจะมาความหัวใจอันเดียวนี่พอที่จะฆ่าไม่ไหวมันก็เกิดขึ้นหัวใจดวงเดียวนี่เวลามันอยู่ก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่สติปัญญาเกิดขึ้นที่นี่ฟันฟาดฟันกันที่นี่แหลกลงที่นี่พังลงที่

0: หมดแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสจะเอาอะไรมาเป็นวัตตะวัตตจิตที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเห็นชัดแล้ววัตตจิตเป็นที่หมุนไปเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้เองนี่ที่ตัวมันจับฉากจริงๆนี่ทางตัวตัดฉากให้ออกไปแล้วเสร็จเลยไม่มีอะไรเหลือเอาอยู่ไหนอยู่เธอที่นี่แสนสบายไม่มีอะไรกวนเลยตาก็ดูอย่างเต็มหูเต็มตาไม่มีกิเลสมากวนไม่มีกิเลสตัวมาคอยหยิบคอยฉวยเอาไปกินหูก็ฟังให้เต็มหูทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์ฟังได้เต็มหัวใจโดยไม่ต้องระมัดระวังว่ากิเลสจะมาแทรกมาแซงมาหยิบฉวยไปกินให้เป็นประโยชน์ของมันนั่นถึงว่ากิเลสมันตายมันตายอย่างนั้นแน่มันต้องเห็นด้วยการชัดเจนไม่ต้องสงสัยมันเป็นกันในหัวใจใดต้องทราบแบบที่พูดนี้แหละไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานเท่าไรก็ตามอย่างทุกวันนี้ความจริงนี่ไม่ได้เป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลาท่านที่เรียกว่าอากาลิโกเป็นความจริงล้วนๆไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเมื่อปรากฏขึ้นในที่ใดในหัวใจของบุคคลผู้ใดสันติโกบอกประกาศตั้งขึ้นในนั้นเลยอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นนี่แหละการปฏิบัติทำเราให้ยิงให้จังนักปฏิบัติเรานี่เราหล่อแล้วแหละมองดูหมู่เพื่อนมันดังที่ผมเคยพูดมันแปลกๆแปลกๆทำให้สะดุดตาเห็นก็สะดุดหูได้ยินสะดุดมันทำไมมันสะดุดถ้ามันควรชมจะได้ชมนี่นะอันนี้มันไม่ควรชมเพราะแบบไหนเพราะเราเป็นผู้ที่จะคอยดูแลหมู่เพื่อนบกพร่องที่ตรงไหนไหนไม่ได้หมายถึงจะเพ่งโทษเพ่งกรหมู่เพื่อนอะไรนะคอยดูคอยฟังอะไรอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารจริงไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยในหัวใจตรงนี้สอนด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะนามากล่าวประเภทใดมือแต่ทำล้วนๆที่มาสอนหมู่สอนเพื่อนทุ่มกันลงด้วยธรรมไม่ได้เอากิเลสมาทุ่มเลยนี่เราพูดจริงๆเต็มหัวใจเราเวลากิเลสมันเต็มหัวใจก็เราก็ทราบฮะเป็นนั้นก็รู้หากว่ากิเลสมันหมดจากหัวใจแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะนั่นเวลาเป็นไปกับเรื่องกิเลสมันยังรู้เวลาจิตสมมติว่านะจิตมันพ้นจากกิเลสแล้วทำมันเป็นไปด้วยอะไรทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นไปด้วยธรรมล้วนทำไมจะไม่รู้ล่ะหัวใจตรงนี้มันพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้สินี่นี่มันจะหมดแล้วนะผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลเวลานี้ในโลกมันเหยียบเอาแลกไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วคนดีจะไม่เหลือเลยทำไงก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นเองที่มันจะเผาหัวใจของสัตว์โลกของเราของท่านของใครก็ตามมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องดับกำหรือเป็นเครื่องกำจัดสิ่งนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่ดับได้เลยเราต้องผลิตขึ้นมาที่ความดีขึ้นมาภายในจิตใจความจมในวัฏสงสารนี่จมด้วยความทุกข์ความทรมานเท่านั้นแหละเราอย่าจมว่าเข้าใจว่าจมด้วยความสุขความสบายเลยมันมีแต่ความทุกข์ความทรมานดูเส้นลายดูให้มันชัดเจนสิมันเห็นในหัวใจแล้วมันก็ดิบถังกันเองพูดมันจะไม่เล่นมันทำเป็นน้ำมันเองนี่สิมีเหนื่อยอะไรพอจะเป็นจัดเป็นคนมันเห็นไม่ชัดที่มันละเอียดมันมองไม่เห็นจริงมันมากต่อมากนะนี่วิญญาณดวงไหนก็ตามมันก็มีอันนี้เป็นเจ้าอำนาจอยู่นั้นทั้งนั้นเพราะมันถึงไม่พ้นจากการท่องเที่ยววกเวียนอันนี้พาให้เปลี่ยนไปอันนี้ออกวัตจิตนะคือพาจิตให้หมุนวัตจิตวัตจักเหมือนกงจักมันหมุนไปพอเชื้อของอันนี้ที่พาให้หมุนนี่มันหมดไปจากใจแล้วปัญหาทั้งมวลก็ลดหวบลง 100% เลยนั่นเพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าเรื่องพออันนี้หมดไปแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดสิ้นสุดลงในขณะเดียวกันเลยเรื่องปัญหาเรื่องอันเดียวกันทั้งหมดท่านจะตื่นอะไรดูสิสิ่งเหล่านี้ว่าเราว่ามีเรานะไปพูดเองนะจิตดวงนี้เราไปพาดถึงปั๊บว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นสีขาวสีแดงสีดำอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กอันนี้อันนั้นยาวอันนี้สั้นอันนั้นสีดำสีขาวเลยว่ามีแต่เจ้าขนองเนี่ยมันไปที่วาดไปหมดแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้เพลินกับสิ่งนี้กับดินฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวมันไปวาดเองมันเนี่ยแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้คืออยู่กับภาพเจ้าของที่วาดสิ่งนี้นะธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เขาไปวาดเราเองก็ตื่นอารมณ์เจ้าของนี่แหละสำคัญตื่นอารมณ์เจ้าของถ้าตามใดที่มันยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพลินอยู่
1: สิ่งเหล่านี้เจ้าของเราไปวาดภาพเอาธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้นี่ว่ามีหรือไม่มีว่าเขาเป็นอะไรนะเขาไม่รู้เห็นเราเป็นผู้วาดภาพเองเป็นผู้คิดผู้แต่งผู้สำคัญมั่นหมายแล้วก็ไปหลงความสำคัญหมายของตัวเองนั่นแหละแล้วยึดเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องเหมือนกับตุ๊กตานั่นเล่นตุ๊กเด็กเล่นตุ๊กตานั่นเนี่ยจะเป็นอะไรไปแล้วเราตื่นอารมณ์ก็เหมือนกันนั่นโทษความมันรอบคนนั้นมันไม่ตื่นเมื่อมันไม่ตื่นนั่นก็เหมือนโรคไม่มีใครถ้าว่ามีก็ทราบเสียว่าอันนี้มันแยบออกไปว่ามีถ้าอันนี้ไม่แยบอะไรจะมีมันอะไรจะมาเกี่ยวข้องแน่นั่นเรื่องมันเห็นชัดๆกันอย่างนั้นอันนั้นมีอันนี้มีก็คืออันนี้แยบออกไปแยบออกไปแยบไปถ้าอันนี้ไม่มีไม่แยบมันก็ไม่เหมือนไม่มีทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีตามหลักธรรมชาติของเขาเนี่ยอย่างเรานอนหลับสนิทจะก็ดูที่ร่างกายของเรามีหรือไม่มีแล้วจะว่าสิ่งฐานบ้านเรือนอะไรต่ออะไรที่นอกประจักษ์กายนี่เลยเราพูดเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันไม่นะรับทราบสิ่งเหล่านี้ว่ามีไม่มีตอนนั้นจิตมันเข้าภวังค์ความหลับสนิทไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่หลับสนิทนะจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาจริงก็ไม่ได้ทำงานคำว่าฝันนั่นไม่ได้หลับสนิทนะคำว่าฝันนั่นหลับสนิทตั้งไม่ฝันนั่นแหละที่ว่าหลับสนิทแล้วอะไรมีตอนนั้นลายถ้าหลับแล้วมันอยู่ตั้งกับตั้งกันมันก็ดับได้ใครเราความไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวนี่คิดดูเราหลับในคืนหนึ่งเราทราบไหมว่ามันหลับนานเท่าไหร่เราไม่ทราบตื่นขึ้นมาจึงมาคาดมาเดาต่างหากแม้ขณะที่หลับไม่ทราบนั่นแล้วมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเวลานั้นจะเป็นความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเรื่องเล่าอะไรอะไรก็ตามที่มันเต็มหัวใจนั่นขนาดที่มันหลับสนิทจริงๆแล้วมันตรงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยต่อยหมดผมก็เคยพูดมันรู้ในหนังสือเคยพูดว่าคนที่คนสามัญคนธรรมดาเรานี่ถ้าทนข้อเปรียบเทียบนะพอที่จะเทียบได้บ้างเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะก็เราได้ชมนิพพานตอนที่หลับสนิทนั่นเนี่ยคนที่เดือดอันนี้พานของคนมีกิเลสก็คือตอนหนักทั้งหนักนั่นแหละพอเทียบพอเป็นเครื่องเทียบได้เดี๋ยวนี้พานของคนมีกิเลสเนี่ยคือตอนหนักทั้งหนักไม่มีอะไรต่างหากคืออวิชชาก็ไม่ได้เสกสรรปัญญากันในเวลานั้นไม่มีอะไรจะมาเสกกันเลยเงียบเลยล่ะคือพอตื่นขึ้นมาก็มันก็ทำงานอ่ะเป็นสิ่งเขาอยากได้ดึกขึ้นเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เงียบท่านก็เงียบของท่านแต่ไม่ใช่เงียบศูนย์นะที่เหนือสมมติโดยประการทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เงียบเหมือนอะไรหิ่งห้อยนั่นนั่นก็เป็นเรื่องของธาตุของขันเป็นอีกอันหนึ่งพอธาตุขันปล่อยแล้วเรื่องทั้งปวงนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันมันก็ไปพร้อมๆกันหมดไม่มีเหลือปรินิพพานแล้วนั่นแหละอันนี้ไม่มีอะไรพลาดถึงก็พูดไม่ได้อย่างพระอนุทะตามเสด็จพระเจ้าในขณะที่จะปรินิพพานจนกระทั่งปรินิพพานแล้วนั่นแหละเราก็ดูเอางานในประวัติมีในนั้นตำหนักตำรามีนี่พระอนุทะตื่นในทางเจตปริญญาหรือปรายิตวิชารู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่นขณะพระเจ้าจะปรินิพพานยังเสด็จเข้าสู่ปฐมฌานด้วยกันละปฐมฌานไม่เปียฌานแต่เปียฌานจะเป็นฌานฌานสี่นี้เป็นรูปฌานแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌานสี่นี่จิตก้าวเข้าไปก้าวไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปตรงไหนพระอนุชารู้หมดรู้หมดรู้หมดจนกระทั่งเข้าสัญญาเวทิตานิโรธดับสัญญาในเวทนาทั้งหมดสงบพระองค์อยู่นั้นแล้วก็พระทั้งหลายก็สงสัยก็มีพระอุบาลีเป็นต้นสงสัยถามพระนุชาว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหรอทั้งท่านก็ตอบทันทีบอกว่ายังนะฟังดิในนั้นนี้ข้าประทับอยู่ที่สัญญาเวทายกันนิโรธนั่นเพราะผู้ดูอยู่เห็นนี่นี่นั่นน่ะถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นรู้สิศูนย์ไหมถ้าศูนย์พระนุชาเห็นได้ยังไงนั่นเอายันกันตรงนี้สิพระนุท่าก็เป็นพระอรหันต์แต่เกิดทางปรัชญาวิชาตามเสด็จตามพระจิตของพระเจ้าตามเสด็จในเวลาเข้าฌาน เรื่อยๆพอเคลื่อนไหวออกมาก็บอกเคลื่อนออกมาจากสัญญาเวทนาไปเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตธรรมบริสุทธิ์ธรรมดานักนี่กล้าเขาอีกพอกล้าเขาฌานคราวนี้ก็ถึงแคบและถุตฌานซึ่งเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าไปนู้นอีกพอผ่านจากอรูปผ่านจากรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอรูปฌานสี่เพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติด้วยกันถ้าจิตที่เป็นนิมิตก็ผ่านออกกลางกลางเมื่อผ่านออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรพลาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้ว่าไปนู้นไปอยู่ที่นู้นที่นี่ไปพลาดไปอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ไม่ได้เพราะไม่มีที่พลาดพิงอันนี้มีสมมติพลาดพิงกันอยู่นี่รูปฌานรูปฌานเป็นสมมติสัญญาเวทไตรโยก็เป็นสมมติถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมมติใดก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนั้นพอออกสมมตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วนั่นพูดไม่ได้ยึดตรงนั้นแหละยึดที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเวลามันมีอะไรพลาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้แล้วศูนย์ไหนล่ะฟังสิอยู่ในนี้สิ่งที่พลาดพิงอยู่นี้ก็พูดได้ว่าจิตพระจิตของพระเจ้าเวลานี้เสด็จไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นไปไหนก็รู้หมดเพราะมีสมมติเป็นเครื่องพลาดพิงกันขอให้พูดพอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมติก็ที่นี่ปริพันธ์แล้วเท่านั้นนะชัดนะคือเรื่องนิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้เต็มปากเลยพระอรหันต์เป็นผู้สัพพิเศษนิพพานจิตเป็นนิพพานทั้งที่ยังมีธาตุมีขันธ์อยู่พูดได้เต็มปากเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องสดๆร้อนๆในหัวใจของผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยการอาจการเอื้อมการตะเกียบตะกายของผู้ปฏิบัตินะทำเป็นสวดคาถาทำจัดไปเพื่อพวกเราพวกปฏิบัตินี่แหละไม่จัดเพื่อใครสวดคาถาทำจัดไปชอบแล้วผู้ปฏิบัติดำเนินให้ชอบเถอะจะไม่สงสัยในเรื่องผลที่จะพึงได้รับพระพุทธเจ้าจะแท้ผู้จัดไว้ผู้สอนไว้อันนี้เหมือนกินนั่นพระอนุทานนี่ก็เป็นเชื่อกษัตริย์พระอนุทะพระอนุนนี่เป็นเชื่อกษัตริย์ในวงพระศาสดานั่นแหละเสด็จออกบวชทั้งหมดเลยเป็นพระหลานล้วนๆในหนังสือว่าสกุลภาษาลิบุตรมันดูอะไรนางสาลีหรืออะไรว่ามีลูกเจ็ดคนแล้วเป็นลูกชายทั้งนั้นอย่างนั้นเลยถ้าผมจำไม่ผิดเข้าใจแล้วนั่นเป็นพระหลานหมดเลยสำหรับที่ออกบวชไม่รู้เป็นพระหลานหมดหรือไงลืมๆหน่อยตรงนี้พระเทวตาก็ใช่องค์ไหนบ้างนะที่เป็นน้องของภาษาลิบุตรพระเทวตาก็ใช่พระเดวตานชอบอยู่ในป่าในเขาและอภินิหารเก่งนะพระเดวตานมีอภินิหารเก่งวันนี้ไม่มีงานอะไรเพราะสงวนหมู่เพื่อนเพื่อได้ภาวนาแล้วผมไม่ชอบมาแต่ไหนด้วยถ้าเกี่ยวเรื่องภาวนาแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเรื่องงานทั้งหลายแต่เรื่องภาวนาเป็นของสำคัญมากนะและเพื่อตรงนั้นเลยจึงเป็นเรื่องขี้เกียจเรื่องยุ่งกับการสร้างนั่นสร้างนี่ไม่เอาแต่อันนี้เวลาเราปฏิบัติก็เราก็ไม่ได้สร้างอะไรนะออกปฏิบัติเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนพอหยุดจากเรียนแล้วไปตามคำสัจจะอธิษฐานเราที่ตั้งเอาไว้แล้วออกเลยออกก็ออกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการสร้างอะไรทั้งนั้นเลยเรื่อยอยู่ในป่ากับป่าจริงๆอยู่ในเขากับเขาจริงๆสู้จริงๆเพราะว่ามันต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรอาหารการกินที่เป็นของป่าของเขาที่เราเคยกินในป่าในเขามันทำให้ระลึกถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงอะไรลืมพระเนตรบูชาต้นโพมันวิ่งถึงกันนั่นเรื่องนั้นก็ท่านเห็นคุณค่าเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพอะไรเจ็ดอะไรทั้งเจ็ดอาทิตย์นะแห่งละเจ็ดวันเจ็ดวันนั้นผมก็ลืมๆก็ได้นะประวัติในพุทธวัตรก็มีที่ยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนานั่นเนี่ยก็คือพระองค์ทรงเห็นคุณค่าต้นโพแล้วพูดภาษาของเราก็เรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเป็นกตัญญูขึ้นมาแสดงกตัญญูขึ้นมาก็ถูกต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีนี้อาหารชนิดใดที่เราเคยขบเคยฉันมาตั้งแต่เวลาต่อสู้กับกิเลสแบบสมบุกสมบันแบบรอดเป็นรอดตายมานั้นมีอาหารประเภทใดบ้างนี่พอมาเจอเขาทีไรมันไม่ได้กินนะมันนักเป็นสุด ะดุกึกละพวกหน่อไม้พวกผักอะไรผักกระโดนกระเด็นผักเครื่องของป่านั่นแหละมันสะดุดนะ
0: มันเหมือนกับเป็นคู่มิตรคู่จะหายคู่เพิ่งเป็นตุ้งตายกันมาแต่ก่อนมันเป็นมันไม่ได้กินในอย่างทุกวันนี้เราไม่กินแล้วผักอะไรเขาเรียกโหระพาระเพออะไรหอมๆนะนั่นก็มีอยู่บนเขานะมีอยู่ตามน้ำซับน้ำคำพวกนี้มีแต่มันเป็นเถาวันมันไม่ใช่เป็นต้นนะคือมันเป็นเถาเกิดอยู่ตามน้ำซับตามน้ำซับน้ำคำเขาเรียกน้ำคำโยมล่ะเขาไปเด็ดมากินวันละยอดสองยอดเรื่อยถ้าวันไหนมันมีพริกมีอะไรก็ให้เขาไปเด็ดมากินถ้าเราอยู่นั้นมันอยู่ใกล้ๆก็มีบางแห่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราฉันเลยก็มันมีน้ำพระกรรมฐานอยู่ที่ไหนต้องมีน้ำไม่มีได้เลยแล้วก็ผักมันมีหลายชนิดอย่างทำรีเนี่ยเป็นนักกินผักคนจังหวัดเลยเรายังสู้ทำรีไม่ได้นะเรื่องนักกินผักโอ้กินได้หมดบ้าตัวนี้กินได้หมดกินอย่างแตกฉานแล้วไปกินอยู่ในป่าแล้วผักชนิดต่างๆมีเยอะนะในป่าองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้ผักนะนั่นแหละที่ได้กินมากๆก็เพราะองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งพาเอามากินน่ะเขาเคยพบกับเพื่อนกับฝูงหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนี่นะองค์นั้นชำนาญกินผักอันนั้นองค์นี้ชำนาญผักอันนั้นอันนั้นองค์นั้นชำนาญผักนั้นทีนี้หลายองค์แต่ละองค์มันคบกันหลายครั้งละหนมันก็จำได้เว้ยมันก็กว้างขวางไปเองเหมือนเวลาทุกวันนี้ผักเหล่านั้นมันมาผ่านมันจะสะดุดหัวใจนะเป็นไม่กินนะกินผักกระโดนนี่เหมือนกันยังเพิ่งกินผักอะไรหอมๆที่ว่าโหระพาระเพิดมันอยู่ตามน้ำซ้ำน้ำคำนะแล้วก็หน่อไม้อยู่ในป่ากินแต่หน่อไม้นะถ้าเป็นหน้านี่นะหน้าหน่อไม้สำคัญที่ผักนี่แหละมันวินทบาทก็เราไปหาอย่างนั้นนะไม่ใช่มันไม่มีนะเราไปถูกที่ตั้งแค่กันดานไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไปหาเองบ้านไหนคนนับถือมากรู้มากอาหารการบริโภคมากเขากวนมันไม่ได้ภาวนาก็เราหาภาวนาอย่างเดียวนี่เพราะงั้นที่ไหนที่เห็นว่าเป็นความสะดวกในการภาวนาเราจึงชอบที่นั่นแต่ที่คนไม่ยุ่งนั่นเองเมื่อคนไม่ยุ่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีแหละแล้วนอกจากนั้นยังไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆสามสี่หลังคาเรือนบ้างเก้าหลังสิบหลังคาเรือนบ้างเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ฉันกี่วันนี่ก็ไม่ได้พบคนหรอกพบแต่เราคนเดียวนี่เขาก็ไม่มามาหากันอะไรเขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วยเราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วยเนี่ยไม่อยู่สบายนั่นล่ะที่เด็ดฟัดกับที่เด็ดทั้งวันทั้งคืนเห็นดำเห็นแดงกันข้าวไม่กินภาวนายิ่งดีหลายวันกินทีหลายวันนั้นกินทางขั้นด้านปัญญานี่ก็เหมือนกันปัญญาก็คล่องตัวถ้าต้องอดอาหารนะมันช่วยกันจริงๆนี่หมายถึงสำหรับผมเองนิสัยมันจะว่านิสัยอยากอะไรก่อนแล้วแต่เรื่องอาหารมีสำคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีท้องเสียเพราะเราชอบอดเนื่องจากว่าอดอาหารแล้วภาวนามันช่วยได้ดีนะไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนะถ้าฉันอิ่มแล้วโอ้โหขี้เกียจก็มากนอนก็เต็มราคะตัณหาก็มากเกิดได้ระวังอันนี้แหละมากนะวิภาคขันเวลามันคึกขนองมันเป็นทั้งมันนะเราไม่ไปคึกขนองกับมันไม่ไปสนใจยินดีกับมันก็ได้ดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องธาตุขันเป็นเครื่องเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้อาหารดีๆตามสมมุตินิยมนี่แล้วพวกผัดมันนี่โอ้ยเก่งมากนะในระวังผมไม่ได้กินแบบถึงจะไปในเมืองในนาที่ไหนจำเป็นก็คิดนิดๆระวังขนาดนั้นนะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายในธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าที่สบายในการภาวนาต่างหากไม่ได้สบายเพื่อราคะต่างหากเกี่ยวกับธาตุขันธ์นี่นะอาหารสัปปายะคืออาหารเป็นที่สบายในการภาวนาถึงแม้ธาตุขันธ์ก็ไม่กำเริบการภาวนาก็สะดวกสบายนั่นอุตอระอาหารสัปปายะทั้งนั้นอย่างนั้นต่างหากนั้นจึงต้องระมัดระวังโอ้ยกินแบบนักโทษแท้แหละคุณง่ายเรายังไม่ลืมท่านเจ้าคุณพรหมมุนีวัฒนราชท่านพูดท่านพูดแปลกนะเคยกับท่านพูดเป็นธรรมะน่าฟังอยู่นะเพราะท่านสนใจภาวนาตลอดท่านว่าโอ้ผมอยู่ในกรุงเทพนี่ก็มันไม่ได้ฉันอาหารกรุงเทพร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านอาจารย์ว่างั้นนะทำไมถึงไม่ได้ฉันร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอวะ
1: โอ้ถ้าฉันพวกอาหารประเภทโลกๆนั้นมันไม่ได้นะวะแต่วันนี้ก็ราคามันก็แสดงกันนะถึงวางกันนะคือมันเสริมต้องระมัดระวังฉันของแห้งๆเหิ่งๆไปงั้นแหละท่านว่าอยู่ในกรุงเทพก็จริงท่านว่างั้นนะยิบเล็กน้อยไปไม่ได้ฉันอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละแต่ถ้าฉันมันชอบท่านก็ว่างั้นแหละท่านก็พูดถูกนี่แต่ทำไม่ชอบมันสิฉันลงไปแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเนี่ยการภาวนาไม่สะดวกท่านว่าเนี่ยที่ท่านภาวนาอยู่ทุกเป็นประจำทุกวันถ้าฉันแห้งๆฉันอะไรเล็กน้อยไปงั้นแล้วภาวนาก็สะดวกจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่บีบเพราะมีอะไรเสริมมันธาตุขันไม่เสริมมันท่านว่านั่นผมก็เออท่านพูดหน้าฟังเพราะเป็นคำพูดที่เราเคยปฏิบัติอยู่แล้วมาดั้งเดิมตั้งแต่เราปฏิบัติออกปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่เวลาท่านพูดตรงกับความจริงทำไมจะไม่ยอมรับกันเออเข้าทีนั่นพูดนี่เพราะเรามันเป็นอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนจริงในหัวใจของเราเนี่ยบังคับให้มันอดอยากจนกระทั่งบ้านสามันเท่าไหร่เพราะนั่นแล้ว16 17ล่วงไปแล้วถึงได้ปล่อยก็เป็นจังหวะหรือเป็นเวลาที่มันจะไม่เล่นกับอะไรแล้วแหละถ้าขันไม่ก็จะดูดดื่มกับอาหารอะไรนักแล้วอายุ36 37ไปแล้วนะอย่างนั้นก็ขันแบบไม่มันถึงค่อยสะดวกไม่ค่อยมีอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรขันสบายแล้วจากนั้นมาก็เสริมมันทันทีเสริมธาตุขันมันไม่อยากจะครบจะขันอะไรต้องได้ส่งเสริมเช่นนมอย่างนี้แต่ก่อนผมไม่แตะเลยนะนมแต่เรียนหนังสืออยู่มันก็เป็นรู้ชัดๆจริงไม่เอาเรียนหนังสืออยู่ผมก็ไม่เอานะไม่ฉันได้มาเวลาเขามาถวายมีต้องเรียนหนังสือเขามาถวายมีก็เอาถวายครูบาอาจารย์เราไม่เอาแต่ทุกวันนี้ฉันลงไปมันก็เหมือนอะไรมันไม่ได้เสริมฉันอะไรลงไปที่ว่ามันเคยเสริมแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้อาหารการบริโภคเพราะธาตุขันมันอ่อนตัวพอแล้วมีแต่มันก็ซุดลงไปเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ระวังทุกอย่างแหละไม่ระวังไม่ได้นักภาวนาจะเห็นแก่ลูกแก่ปากไม่ได้นะมันต้องได้อะมองดูทำอยู่ตลอดเวลายาขนาดไหนก็ไม่เอาถ้าเห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วต้องได้บังคับกันอยู่ตลอดนั่นแหละที่เรียกเป็นเหมือนนักโทษนะว่ะการฝึกจบทรมานจะขอมันเหมือนนักโทษดีๆนี่เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเราเคยทำมาแล้วมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยสิอยู่ในป่าในเขาเลยอยู่เงียบแหมมันสงัดจริงๆนะปรากฏว่าใจตรงนี้นะมันเหมือนมันครอบโลกธาตุความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตทั้งปรากฏว่าเหมือนอะไรไม่มีในโลกนี้เลยมันสงัดของจิตความสงัดของจิตนะมันเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้เลยมันกังวานอยู่แต่ความรู้เจ้าของนี่ปรากฏว่าทั้งที่แล้วมีอะไรก็มันกังวานอยู่ด้วยความรู้คือความรู้เนี่ยมันเด่นขนาดนั้นมันกังวานอยู่ด้วยความรู้สว่างกระจ่างแจ้งมันเป็นแบบอัศจรรย์พูดไม่ถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหมือนมันครอบโลกธาตุไปหมดด้วยความรู้ที่สว่างสวยที่พูดมันถูกเรื่องเงียบเงียบขนาดนั้นก็ไม่มีอะไรในเขาจะไม่มีอะไรมันได้เห็นทัดในหัวใจของเราเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็หัวใจทำงานน่ะตุบตับตุบตับตุบตับมันก็ฟังกันอยู่ทีนี้พอมันเพลินในเรื่องการภาวนาไปไม่หายเงียบไปเลยไอ้ตุบตับหายเงียบสุดผลสุดท้ายร่างกายก็หายไปตามกันเลยนั่นถึงบาละมันหายงั้นนะจิตมันรู้ไม่ทราบว่ารู้อยู่ทั้งสูงทั้งต่ำรู้ยังไงตรงไหนมันปฏิเสธไม่ได้นะคำว่ารู้น่ะหากไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่ารู้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่อะไรอยู่กับร่างกายหรือไม่ร่างกายฝึกถึงเวลาฝึกทรมานเจ้าของอาหารต้องมีแต่อาหารดังว่างมันเข้ากระเป๋านี่ไม่ต้องพูดนะมันจนชินเรื่องฉันเข้ากระเป๋านี่มันชินว่ามีแต่ปลาเนี่ยครับบางทีถ้าสมมติว่าเขาตำน้ำพริกให้เขาก็ใส่ปลาเสียปลาเป็นปลาดิบเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เสียสิว่างเพราะไม่มีใครตามมาเนี่ยเขาจะตามมาไล่เราก็ไม่ให้เขาตามเราไม่ต้องการยุ่งบางทีก็ตามน้ำพริกให้สักห่อหนึ่งมาน้ำพริกถ้ามีแต่พริกล้วนๆเราก็ฉันได้อันนี้มันมีปลาอยู่นั่นปลาดิบเนี่ยเขาไม่ใช่ทำปลาสิมันก็กินไม่ได้เสียบางทีผมยังกบกันโอ้ไม่ลืมนะพุทธเจ้าเห็นเจตนาของแกเขามาไปรินทบาทมาอยู่ภูเขาทางโน้นทางข้ามไปอะไร ทางกระสินน่ะภูเขาก็เรียกถ้ำพระอะไรนะเป็นตรงนั้นพวกหมูพวกเก้งมีอยู่เยอะนะอย่างนั้นในถ้ำที่ผมอยู่เสือก็เคยมาเขาบอกว่าเสือมันเคยมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาบอกแล้วก็เวลาตอนบินทบาทก็บ้านเป็นบ้านน้อย 4-5 หลังคาเรือนบินทบาทมาจากโน่นก็รู้จักประมาณทัก3กิโลกว่าคงไม่ถึง4กิโลละเรากะกะดูกะเอาเฉยๆนี่มาบ้านบินทบาทแล้วผู้เฒ่าคนนั้นก็อายุคงจะประมาณสัก40กว่านี่แหละแกจะคิดยังไงของแกนะผมก็เลยเหมือนกับประทับใจนะก็กินบ้านบ้านจะดีสุดทั้งออกมานี่แล้วบินสบายในวันนั้น 4-5 หลังนั้นไหนก็ตั้ง4หลังไปสุดหลังบ้านแล้วก็กลับมาพอมาถึงบ้านแกเนี่ยบ้านสุดท้ายเยอะให้ได้อะไรได้ล่ะเพราะได้ผมว่าได้เนี่ยขอไม่ทันได้บ่ได้บ้างเบิ่งบาทเด้ผมว่าขอดูบาทเขามาเปิดดูบาทว้ายบ่ได้ยังจะเนี่ยเพิ่นพวกถ้าเราล่องกล้าขึ้นเด้อว้ายบ่ได้ยังจะเนี่ยจะเข้าซั่นโหยเด้อนิมนต์รอดมานะครับซั่นรอดผู้เดียวเอาเพิ่นบอกเขาเฮือนท่านน่ะบ่อ้าวแล้วๆๆเดี๋ยวนี้ก็สิจะคอยตรงนั้นเร่งเอาหาน่ะมาเอานี่มาสิบอกปุ๊บป๊าวป๊าวเฮ้ยเขาบังคับได้ละคือกับพริกมาต่ำแล้วก็เอาประแดกมาต่ำเรื่องกันเชื่อเอาแล้วบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มฟาดได้เลยโอ้ยไปแล้วกันแล้วเราของเงินก็เขาตักติดมาว่าอันตักเอาไปล่างอยู่บ้านเขามาสั่งไม้นี่น่ะเขาเนี่ยท่านเป็นบ้านเพื่อนเนี่ยเขาก็เห็นกระตับขึ้นแต่เดี๋ยวเห็นดูเขาทำเอาไปล่ามาต่ำเร็วเนี่ยเอาเรื่อยๆนะฟาดบ่มบ่มบ่มบ่มซอยแต่บุบปักปุบปักปักมันชัดเลยห้าวปุ๊บปั๊บแล้วมาใส่บาทเขาก็แล้วสนาเนื้อใจผมเป็นเรียนเป็นมารยาทไปขนาดที่วางไหนเอาหัวใจพ่นเลยมันบ่ลืมนะบ่ลืมที่มาเปิดดูบ้านเขาเองนะเท่ากับเคยบุญหลายนี่ถึงเราบริษัทไหนต่างเพราะเจตนาอันสำคัญมีมากนะเราก็ถึงใจแล้วนี่นะในชั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าความถึงใจที่จะไม่เจตนาอยากให้พระเจ้าประสงค์ได้สันนี่นะพระเจ้าประสงค์ได้ชัดแต่แกก็บ่รู้เรื่องคือว่าไงเข้าไปถึงทันเลยเอาออกก็เปิดเบิ่งแล้วก็ของเห็นอยู่แล้วเว้ยสวยเด้อเด้อตะลาครับคิดต่ําไว้ดีเด้อต่ําทีอันนี้เฮาสิทําสุกเองก็ได้นี่ก็ไม่ได้นี่เนี่ยอันโตถ้าอันโตประกาศสมาประกาศว่าไงสมาประกาศให้สุกเองถ้ามังเองกะประกาศก็สุกอันโตถ้าอันโตประกาศสมาประกาศให้สุกเองอันโตวุฒาเกิดภายในอันโตประกาศให้สุขภายในสามารถประกาศถ้าไม่สุขเองนะภายในสามข้อมีอยู่บังคับยินดีตอนถึงท่านจะให้เก็บมีกับปยาผู้ดีให้เก็บสิ่งของกับปยาผู้ดีที่ขวนพระบุคคลเอาสิ่งของมาเก็บของกินมาเก็บไว้ในห้องอันโตประกาศเก็บอันไว้ภายในอันโตวุฒาอันโตประกาศสามารถประกาศอันสุขอยู่ภายในหงส์ต่อมอยู่ภายในในสมาประกาศเฮ็ดเองทั้งสามอย่างนี่ห่างมันว่าเฮาสิเฮ็ดได้ไหนได้เฮาไปเฮ็ดทุกข์เองก็ผิดแล้วดิเฮาบ่สนใจแล้วนี่ครบขันบ่บ่ลืมแล้วน้ำบ่น้ำลงไปเอาหญ้านี่น้ำพุ่นลึกๆในน้ำอุ่นก็มันน้ำอุ่นบ่กลางไปขุดให้โยมเขาขุดนั่นให้เป็นร่องเพราะร่องตักใส่ในกลางห้วยมันมีลงไปมันเป็นน้ำน้ำไหลออกมากลางห้วยธรรมดาผมห้วยบ่มีน้ำหรอกขุดได้มันเป็นร่างแห้งเป็นแห้งมันบ่น้ำบ่ไหลอยู่ยากนะแล้วคือมันน้ำอุ่นนะมันขุดผู้เขานี่พูดถึงเรื่องการคบกันฉันแล้วก็ฉันเขาป้อมฉันได้มากไหมท้องสำคัญเนี่ยมันก็อิ่มเลยไม่คิดว่าฉันได้มากอะไรนักหนาเดินมีกลมตัวปิวเลยนั่งภาวนาเป็นหัวต่อไม่มีง่วงไม่ง่วงมันก็บ่งเห็นได้ชัดๆว่าเพราะอาหารเองมันทำให้ง่วงให้ง่วงมีแต่ข้าวเปล่ามันก็ไม่ง่วงแล้วประการหนึ่งข้าวเปล่าก็ไม่ฉันได้มากถ้ามีกลับดีๆมันก็ฉันได้มากเลยฉันได้มากนอนมากขี้เกียจมากเลยเอองกง่วงนั่งสาโปก็งันไปละก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่งั้นไม่เนี่ยฉันอาหารอย่างนั้นนี่แหละมันบังคับนะเราไม่ชอบแต่ทำท่านเป็นอย่างนั้นเราชอบทำเราต้องดำเนินตามทำอาหารที่ไหนมันก็มีนี่นะ เราเข้ามาทำไมอย่างนี้เนี่ยเรามาหาธรรมเมื่อหาธรรมก็ดำเนินตามธรรมเลยมันบังคับให้เป็นบางท่านถึงอดบ้างอิ่มบ้างอยู่ไปก็ให้ใจในสะดวกสบายบางทีมันก็หูนมันชุดมันสุ่มไปเยอะว่าบางทีมันเป็นเหมือนกันนะอยู่ในแต่ทั้งที่ราคะตัณหามันก็มีนะแต่เวลาไปอยู่ในแดนทรมานอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาไม่มีอะไรเลยในหัวใจปรากฏว่ามันเหมือนเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาองค์หนึ่งในเขาในป่าจิตมันสว่างสวัยมันเห็นชัดๆอยู่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์หนึ่งในหัวใจเจ้าของมองไปนี่มันสว่างจ้ามันแต่ก่อนมันมืดมันเป็นฐานไฟดำๆก็เราก็เห็นอยู่ทางไฟแดงๆด้วยไฟมันก็เห็นหนึ่งอันนั้นมันไม่เปลี่ยนมันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกมันความรุ่มมืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงยันกับพวกปริยัติทั้งหลายปริยัติเรียนต้องขึ้นสมองระบบถ้าเป็นภาคความจำต้องขึ้นสมองสมองทำงานความจำจนสมองทื่อเราก็เคยเรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนให้จำให้จำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานเลยยึดเอาเฉยคือสมองมันทำงานให้นี่มันทื่อหมดทีนี้เวลามาภาคปฏิบัตินี้มันไม่ได้ขึ้นสมองนะมันอยู่ตรงกลางเห็นชัดขนาดนี้จะวางไงก็มันเห็นนี่นี่ภาคความจำมันอยู่สมองภาคความจริงมันเข้าอยู่ในหัวใจตรงกลางนี่พอจิตสงบก็สงบตรงนี้นี่สงบอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาสว่างสวัยก็สว่างสวัยตรงนี้มันหนักมันเบาขนาดไหนในเรื่องของอารมณ์ของจิตที่มันเกี่ยวข้องกับจิตมันก็เป็นอยู่กลางๆนี่มันไม่ได้เป็นอยู่บนสมองนี่นะมันก็เห็นได้ชัดสิตลอดไปเลยจนกระทั่งมันจะสว่างขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นอยู่กลางๆอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นมันเห็นได้ชัดทีเดียวที่ท่านกล่าวในบาลีเป็นพุทธพจน์นะท่านกล่าวจิตแค่นั้นมันอยู่กลางหัวใจอย่างนั้นแปลได้เท่านั้นแหละแปลได้แต่จำบาลีไม่ได้นะมันอยู่องค์การมันอยู่ในอะไรหัวใจเต็มที่ในของจิตหาได้ยังเนี่ยมันหัวใจมันอยู่ตรงกลางเวลาจิตมันสงบเริ่มจะสงบเข้าไปสงบเข้าไปมันก็รู้อยู่ภายในมันไม่ได้มารู้ข้างบนนะมันจะอยู่ข้างในองค์การนี้องค์การจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวมันก็อยู่ตรงนี้ขั้นของปัญญาที่มันเบิกอะไรอะไรต่ออะไรออกมันก็สว่างสวายอยู่ภายในนี้ละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่กลางตลอดเลยไม่เคยปรากฏว่าอยู่บนสมองนอกจากเรียนเห็นได้ชัดเรียนสมองทำงานจริงๆภาคภาวนานี้ไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่กลางแล้วก็นั่นก็เห็นก็อีกเป็นสักขีพยานอีกตอนที่ว่าจะตายน่ะตอนที่ถ่าย25หนอาเจียน2หนนั่นมันก็อยู่ตรงนี้โหมันอาเจียนนี่มันพุ่งนี่ไปติดฝานี่นะความแรงของมันอาเจียนนี่เศษอาหารนี่พุ่งจากนี่ไปฝานี่มันก็อ่อนลงทันทีเลยนะอ่อนลงมันจะไปอ่ะเห็นได้ชัดทีเดียวอ่อนลงอย่างรวดเร็วแล้วความรับผิดชอบของส่วนร่างกายส่วนต่างๆที่อยู่ในตัวของเรานี่นะข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปกลางๆนี่นะความรับผิดชอบของจิตที่ชาติออกไปตามร่างกายต่างๆหดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวข้างล่างก็มาเรานั่งอยู่เฉียงเท้านี่นะเฉียงอะไรเฉียงส้วมแต่มันแปลกมันไม่ล้มนะก็มันรู้ตัวอยู่นี่มันไม่ได้เผลอเวลามันหดเข้ามามันหดเข้ามากลางๆนี่ข้างบนวิสาแล้วนี่ก็ลงมานี่ข้างล่างนั่นก็ขึ้นมานี่มาอยู่กลางจากนั้นมันก็ปล่อยเลยร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่ตาบอดนะมันเลยบอดมันคือฟังแต่ว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วตาจึงไม่มีความหมายตาก็เป็นฟืนไปหมดหูเป็นฟืนไปหมดนั่นคือไม่มีคำว่าบอดมันเลยบอดเพราะบอดเราบอดเช่นเราหลับตานี่เรายังเห็นดำๆหูหนวกเราอุดหูเรานี่เรายังได้ยินเสียงอื้อๆของมันเสียงอื้ออันนี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยประสาทส่วนต่างๆหมดนั่นฟังดิแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อนไม้ไปหมดเวทนาของกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสทั้งมันนั่นนะมันก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือร่างกายดับทุกเวทนาในร่างกายที่มัน มันอ่อนลงมาตอนมันจะตายนั่นแหละมันที่ร่างกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสนั่นแหละนั่นแหละมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือเวทนามันเต็มที่แล้วมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือมันจะไปพออ่อนตัวลงมันก็เข้าไปจิตกลางแล้วก็ดับเลยเวทนาทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสดับวูบลงพร้อมกันกับกายหมดความหมายนะพอกายหมดความหมายเวทนาก็ทุกเวทนาก็หมดความหมายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นทั้งใจเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นความรู้นั้นเราก็พูดไม่ถูกนะคือตอนที่มันผ่องใสเราก็รู้มันผ่องใสแต่ก่อนรู้เป็นทุกระยะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคำว่าผ่องใสมีเศร้าหมองมันก็ไม่มีในตอนที่ว่ามันจะตายเนี่ยก็เลื่อยมาทั้งทุกวันนี้แหละจะว่าอะไรไปล่ะทีนี้พอมันมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นมันแต่มันแปลกอยู่นะสังขารมันยังใช้ได้อยู่นะความปรุงของจิตยังใช้ได้อยู่ทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดแล้วหมดความหมายแล้วแต่ทำไมสังขารนี่ก็อยู่ในวงขันถ้ามันปรุงได้นะมันเห็นได้ชัดๆนี่จะว่าไงถ้าว่าขัดแย้งกันตรงไหนก็ยอมรับว่ามันขัดแย้งเพราะมันปรุงได้อยู่นี่ร่างกายทุกส่วนนั้นหมดความหมายไปแล้วแต่ความปรุงนี่มันหรือมันเกี่ยวกับจิตอย่างว่านะเพราะปรุงออกมามันก็เป็นออกมาจากจิตสัญญาก็ออกมาจากจิตก็ถูกมันปรุงมันว่ามันจะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือตอนนั้นตอนมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนมันจะเป็นยังเปอร์เซ็นต์เดียวเรียกว่า 99% 9เข้ามาถึง 99% พอ 100% ก็ดีดพับออกเลยประโยคหลังประโยคสุดท้ายก็ผิดเคลื่อนแต่นี้ยังไม่เคลื่อนแต่มันปรุงได้ทั้งที่มีแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ร่างกายก็หมดความหมายเวทนาก็หมดความหมายมีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วมีอันหนึ่งปรุงขึ้นมาว่าจะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือเอาไปก็ไปวางกันนะแปลกดีนะเอาไปก็ไปกำหนดป้าตัวไปอีกเหมือนกับจะเสริมมันไปจะช่วยมันไปเลยเอาจะไปก็ไปถึงเมื่อตั้งท่าไปตั้งหน้าไปคุณง่ายนะแต่แล้วมันกลับไปสนับสนุนกันพอจอดทีก็ไปตั้งท่าจะไปอยู่กับทะลุผู้รู้เท่านั้นไม่ได้อยู่กับอะไรเท่านั้นแหละนะแล้วจิตทำไมแล้วความรับผิดชอบของจิตมันซ่านออกไปอีกนะแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปซ่านออกไปทั้งนี้ก็ขึ้นมาทั้งนั่งลงไปข้างล่างลงไปทั่วสารพัดออกทั่วสารพัดร่างกายอย่างรวดเร็วเลยหืมไม่ตายเหรอเนี่ยมันตายก็อยู่ที่วางเนี่ยมันก็คิดได้นี่นะมันแปลกดีนะสังขารมันปรุงนะแค่นี้พอความรู้นี่มันซ่านออกไปทั่วสารพานร่างกายแล้วตาก็เริ่มรู้ว่ามันฟ้าฟางนะหูก็เริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียงนะอย่างนั้นนะนี่มันออกไปพอความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆประสาทส่วนต่างๆมันก็รับทราบหมดแต่ก่อนเงียบหมดเลยมีแต่รู้อันเดียวนั่นนะ 99% ถ้าสมมติว่าจิตมันถ้าเป็นอาการอีกสมมติหนึ่งคือสมมติสุดท้ายก็ว่าแสดงอาการสุดท้ายที่เปอร์เซ็นต์ที่ร้อยก็เรียกว่าแยกความเคลื่อนของจิตที่ออกจากร่างนั้นไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าตายนี่ก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีมีสติอยู่แล้วเราจะทราบเวลาตายเนี่ยคนเวลาจะตายจริงเวทนาจะดับหมดนะเวทนาจะไม่มีเหลือเลยทุกเวทนานะจะดับหมดถ้าจะตายจริงในขณะที่จะตายก่อนจะตายนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเวทนานี้ดับหมดแล้วจิตถึงจะเคลื่อนตัวจิตตรงนี้เคลื่อนออกล่ะอันนี้มันไม่รู้อย่างนั้นที่คนเราบางทีทิ้งเนื้อทิ้งตัวแล้วไม่รู้ว่าทุกขเวทนาเป็นยังไงมันหมดสติสตังไปเลยนั้นก็มีเยอะทำนี่สติแล้วก็อย่างว่าเนี่ยต้องรู้เวลาจะตายจริงนี่ทุกขเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตถึงจะเคลื่อนออกนั่นหมายถึงการถ่ายที่ว่าถ่ายยึดแต่โรคหัวใจผมนี่ไม่ถึงนั่นนะ98เพียง98เท่านั้นไม่ถึง 99% คำว่า98เป็นไงเราจะพูดได้แค่ 98% กับ 100% คือต่ำลงมากกว่านั้นเราพูดไม่ถูกนะอันนี้มันมีจุดที่พูดได้ถึงอย่าง 98% นี่มันรวมตัวเข้าไปโรคหัวใจนี่นะเวลามันอ่อนตัวเต็มที่แล้วมันรวมตัวเข้าไปมันไปหน่วยละเอียดที่อยู่ที่ตรงหัวใจนอกนั้นมันต่อยมาหมดนะปล่อยหมดนี่นะแต่ตรงนี้มันไม่ปล่อยนี่ที่อวัยวะส่วนละเอียดที่เป็นทุกขเวทนาส่วนละเอียดที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี้เป็นอยู่ตรงกลางคุณง่ายๆว่ามันไม่ปล่อยนี่จึงเรียกว่า98
0: ถ้าหากว่ามันจะไปจริงมันต้องปล่อยนี่อีกทีแล้วเป็น99อย่างที่ว่านั่นฉะนั้นก็ดีมีโรคหัวใจเป็นแค่98คือมันปล่อยเข้าไปหมดแล้วไปเหลืออยู่นี่อย่างละเอียดนะจุดที่มันอ่อนเพียเต็มที่นะมันมาอยู่ตรงนี้มันมีอยู่นี่เวทนากายเวทนาส่วนละเอียดมีตรงนี้ส่วนเหล่านั้นมันปล่อยหมดแต่ก่อนมันเหนื่อยมาหมดเหล่านี้มันเหนื่อยที่นี้มันปล่อยความเหนื่อยแล้วมาหมดมันมาเหนื่อยตรงนี้จุดเดียวนี่หมดตัวมันจึงเรียกว่า98เพราะฉะนั้นแล้วนับไม่ได้ผมมันไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันเห็นไม่ชัดเฉพาะ99กับ 98% นั้นมันจะเคลื่อนตัวถ้ากันตั้งใจภาวนานะอย่านอนใจนะนอนใจกับนอนจมนะอันเดียวกันนะถ้าเราได้เบาใจกับหมู่เพื่อนที่ตั้งใจตั้งหน้ากันตาประกอบความภาคเพียรอย่าให้ได้หนักใจกับหมู่เพื่อนซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มาเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำทั้งนั้นส่วนหยาบอย่าให้มากระเทือนกันนะส่วนหยาบที่เรียกหยาบอย่าให้มันออกมาเพ่นพ่านในวงพระวงเนนวงปฏิบัติเรามันขายขี้หน้าแต่นะมันขายจริงๆความกระทบกระเทือนความทะเลาะเบาแวงความไม่ลงรอยกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบอย่าให้มันออกมาในวงธรรมะของเราเป็นอันขาดจะเป็นการขายเนื้อขายตัวอย่างมากอย่างเลวแหลกเลยดูไม่ได้จะเป็นเหมือนกับจารึกเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งวันตายก็ลืมไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นชนิดอย่างนี้ผมก็พูดได้เป็นระยะเพราะเกี่ยวกับแขกกับคนสุขภาพไม่ค่อยมีลำพังเจ้าของคนเดียวอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ทั้งผม ผมไม่ยุ่งกับอะไรมันเป็นประจำนิสัยอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าอยู่คนเดียวอารมณ์อันเดียวนี่มันอยู่ได้สบายไม่ยุ่งกับอะไรออกทางเข้าทางยังกลมเดินยังกลมบ้างอะไรบ้างตามภาษาของเจ้าของนั่นแหละนั้นสบายไม่จำเป็นจริงของผมไม่อยากเกี่ยวกับแขกกับคนอะไรนะแต่มันหากจำเป็นที่ว่าไงเขาก็มาโดยน้ำใจหนึ่งแล้วก็เล็งเห็นน้ำใจของเขาหัวใจเขานั่นแหละเรื่องมันเช่นเดียวกับเราเคยเห็นหัวใจเราที่มุ่งต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเอาหัวใจเจ้าของออกกลางแล้วมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ปัดกันไม่ได้คนเรามันก็ต้องยอมรับกันยากลำบากก็ต้องทูถ่ายกันไปอย่างที่เป็นมานี่แหละที่ว่าไงไม่ว่าจะประชาชนญาติโยมเลยแม้แต่พระเนรทั้งหลายนี่ทำไมใครจะไม่ทราบว่ามากขนาดไหนนี่ถ้าธรรมดาจะรับกันไม่ทำไมอ่ะนั่งหนานั่นแต่ก็รับด้วยเหตุนี้เองนะขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจผมได้รับไว้เพื่อก็ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆด้วยความเมตตาต่อหมู่ต่อเพื่อนพระผู้ที่แนะนำสั่งสอนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คุยนะมันหายากนะสอนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสอนจุ่มสี่จุ่มห้ามีปางนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเราไม่อยากฟังถึงเราจะคิดเรื่องคิดเรื่องโง่ขนาดไหนเราก็ไม่อยากฟังคำประเภทนั้นเราอยากฟังอย่างถึงใจถึงใจถึงใจอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเคยจะฟังนั่นถึงใจจริงจนกระทั่งวันตายผมไม่มีอย่างอื่นมีแต่ความดุเดือดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่านที่ผ่านไปเพราะมันถึงใจจากนั้นก็เก็บอันนี้เลิกกันนะ

0: พระพุทธเจ้าที่ทรงค้นหาสาเหตุของความทุกข์ภายในความทุกข์ภายในความสุขภายนอกความสุขภายในกว่าจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริงอย่างแจ่มแจ้งจนค้นถึงถึงเหตุผลเรียกว่าเรียนจบทั้งทางโลกและทางธรรมสาเหตุของความทุกข์ที่ทำให้โลกได้รับความเดือดร้อนรุนแรงก็ส่งคนพบทุกข์ที่ทำให้โลกได้เสวยผลต่างๆกันก็ส่งคนพบสาเหตุของความทุกข์ภายในใจที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเย็นว่าตายเกิดในระดับสงสารไม่มีจบสิ้นเหมือนได้ก็ส่งคนพบทุกข์ที่อาศัยอยู่กับใจถ้าไม่สามารถจะรู้สาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นของทุกข์และไม่สามารถจะแก้ได้ซึ่งสาเหตุของทุกข์นั้นจึงเป็นเหตุให้ทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลนำเนื่องอยู่ภายในจิตใจพระองค์ก็ทรงค้นพบและรู้โดยจบสิ้นไม่มีเหลือหลอภายในพระทัยเมื่อทรงมีความรู้ความสมบูรณ์ทั้งเหตุและผลความทุกข์ภายในความทุกข์ภายในจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ปรากฏเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์และก็ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโดยสมบูรณ์อีกอันสองเราทั้งหลายผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นการยากลำบากอยู่บ้างในการพยายามแต่ก็มีช่องทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะไว้แล้วไม่ได้มีความทุกข์ลำบากหลายด้านหลายทางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครสั่งสอนทรงไว้แต่ต้นทางเราทั้งหลายแม้จะเป็นความทุกข์อยู่บ้างในการประกอบบำเพ็ญแต่ก็ยังมีผู้ที่ทางแนวทางทางเดิมคือแผนแห่งธรรมะทั้งทางผิดและถูกพระพุทธเจ้าก็แสดงที่ละหมดแล้วนอกจากจะพยายามละเว้นตามทางที่เป็นฝ่ายผิดเพื่อจะดำเนินตามทางถูกที่ทรงแนะในทางอะไรทั้งนั้นก็ไม่เห็นมีการลำบากมากเท่าเหมือนกับเท่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราถ้าจะเทียบอุปมาภายนอกเช่นเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนนายช่างผู้จะทำบ้านเรือนก็ได้เรียนวิชาช่างมาอย่างพอแล้วเครื่องอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่โดยสมบูรณ์แล้วทำยากในการปลูกบ้านปลูกเรือนก็เพียงแต่เป็นวงแคบๆในประยุกต์ยกสิ่งนั้นมาประกอบสิ่งนี้ยกสิ่งนี้ไปประกอบสิ่งนั้นหนักบ้างเบาบ้างในวงแห่งการงานเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเป็นแขนควายไปหาหลักวิชาหรือหาตัวไม้มาจากที่ไหนส่วนพระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นเช่นนั้นไหนจะต้องหลักเรียนหลักวิชาและหลักวิชานั้นก็ไม่มีใครท่านสอนพระพุทธเจ้าไว้ต้องพระพุทธเจ้าเป็นครูของพระองค์เท่านั้นทั้งหลักวิชาและการประกอบก็จะมาเป็นศาสดาของพวกเราก็เรียกว่ามีความทุกข์ยากลำบากมากยิ่งกว่าเราที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยมีช่องทางอยู่แล้วนี้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์คือทรงชี้ไว้ทุกประเภทล้วนแต่เป็นธรรมะที่จะแสดงเพื่อแก้จุดบกพร่องของแต่ละบุคคลซึ่งก็มีความบกพร่องอยู่ด้วยกันต่างกันอยู่บ้างก็เพียงมากกับน้อยเท่านั้นที่ท่าน จัดไว้เป็นหลักอริยสัจประจำพระศาสนามีธรรมย่อๆว่าทุกข์หนึ่งสมุทัยนิโรธหนึ่งมรรคหนึ่งมีท่านย่นเข้ามาให้มีเพียงย่อๆเท่านี้แต่เมื่อจะขยายหลักแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้กว้างขวางตามความเป็นไปแห่งสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่นี้แหละโลกกว้างขนาดไหนโลกมีกี่ภพเรื่องของอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะสะเทือนไปทั่วทั้งไตรโลกธาตุไม่ว่าโลกธาตุจะกว้างแคบขนาดไหนอริยสัจจะมีความหมายไปเท่าเทียมกันกับโลกธาตุที่มีความกว้างแคบขนาดนั้นๆทรงยกทุกขึ้นในเบื้องต้นคำว่าทุกข์จะไม่อยู่ในสถานที่แห่งใดนอกจากจะอยู่ในสัตว์สังขารที่มีใจครองเท่านั้นดินฟ้าอากาศไม่เป็นสถานที่อยู่ของทุกข์ต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของทุกข์ทุกจะไม่อยู่หรือทุกจะไม่ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ตามสถานที่ที่กล่าวมาแล้วนี่เลยแต่จะมีอยู่กับสัตว์สังขารที่มีใจครองเท่านั้นทีนี้ธรรมะสัตว์สังขารที่มีใจครองนั้นในไตรโลกธาตุคือกามมาพบหรือกามมาโลกรูปประโลกอรูปประโลกนี้จะเต็มไปด้วยสัตว์และสังขารที่มีใจครองทั้งนั้นการแตกต่างกันนั้นจะมีอยู่บ้างตามภูมิอำนาจวาสนาอุปนิสัยผลแห่งกรรมที่ทำไว้มากน้อยต่างกันเช่นมนุษย์โลกของเราเป็นโลกที่เกี่ยวกับด้านวัตถุแม้แต่สัตว์ก็ต้องมองเห็นกายอยากกายกลางกายละเอียดแต่ก็ยังรวมอยู่ในด้านวัตถุด้วยกันรูปโลกอรูปโลกไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุแต่ก็เป็นภพของสัตว์ประเภทหนึ่งคำว่าสัตว์นี้หมายถึงคำว่าเป็นผู้ยังคล้องอยู่ในโลกธาตุทั้งสามนี้เรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ยังคล่องนอกจากนั้นยังมีภูมิต่ำยิ่งกว่านี้ไปอีกท่านเรียกว่าพวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่ก็ไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุเหมือนกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าสัตว์และสังขารที่มีใจครองเมื่อสัตว์และสังขารอันเป็นภาชนะแห่งทุกข์มีอยู่ในสถานที่ใดพบใดเรื่องของทุกข์ก็จะต้องมีอยู่ตามสัตว์และสังขารประเภทนั้นๆในพบนั้นๆเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์จึงเป็นธรรมชาติที่กว้างขวางมากมายนอกจากจะทุกข์ทางกายแล้วยังเป็นเหตุให้ทุกข์ทางใจมีทุกข์อยู่สองด้านมีกล่าวถึงเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยคือความบกพร่องในตัวเองไม่สามารถจะปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องได้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในเรื่องความสุขเพราะฉะนั้นความบกพร่องของตนที่เกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดในวิธีรักษาตนเองจึงเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพูดอย่างง่าย
1: ที่เห็นกันด้วยตาเนื้อเช่นอย่างคนเรามีรูปร่างกลางตัวและให้ชื่อว่าคนเหมือนกันแต่ความโง่ความฉลาดในอุบายวิธีที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ถึงสุขในครอบครัวไม่ขาดตกบกพร่องในสิ่งอาศัยที่จะเป็นไปในครอบครัวของตนแต่ละครอบครัวนั้นมีความโง่ความฉลาดไม่สม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์จึงมีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุของความบกพร่องของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละบุคคลทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของซึ่งเป็นเครื่องอาศัยแต่ละอัตภาพและหรือแต่ละครอบครัวมีเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์เราทุกๆรูปทุกๆนามจะต้องอาศัยแต่อุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาเพื่อสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในตนแต่ละบุคคลและครอบครัวนั้นย่อมไม่มีความฉลาดพอ

เรื่องของทุกข์จึงปรากฏขึ้นในบุคคลและครอบครัวนั้นเรื่องของทุกข์ที่ปรากฏขึ้นนี้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในอุบายวิธีต่างๆของแต่ละบุคคลนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยต้นเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นในครอบครัวได้ถ้าอุบายวิธีมีความฉลาดเพียงพอกำลังบังชาก็เกิดขึ้นจากความฉลาดแม้ตนทำไม่ได้ก็ต้องมีอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้คนอื่นทำหน้าที่แทนเช่นลูกจ้างเป็นต้นมาทำหน้าที่แทนเราในครอบครัวหรือโรงงานนั้นๆสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นก็เป็นไปได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งความฉลาดอุบายวิธีที่เป็นไปด้วยความฉลาดนั้นท่านเรียกว่าแนวทางแห่งความเจริญของครอบครัวและบ้านเมืองนี่ท่านเรียกว่ามรรคถ้าไม่ฉลาดรอบคอบในอุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาไว้ในครอบครัวนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยคือแดนเป็นที่เกิดขึ้นของความบกพร่องอันเกี่ยวโยงกันกับเรื่องความทุกข์จะเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะเหตุของความบกพร่องในสมบัตินั้นนี่ท่านกล่าวถึงเรื่องสมุทัยมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้เมื่อสมุทัยมีช่องทางเกิดขึ้นได้ในรายใดในบุคคลใดในครอบครัวใดครอบครัวนั้นต้องได้รับความทุกข์ไม่มากก็น้อยตามแต่ช่องทางของความสมุทัยของสมุทัยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความโง่ความฉลาดทั้งหมดจะมีกำลังมากน้อยคำว่านิโรธนั้นได้จากความสงบเรียบร้อยในครอบครัวเมื่อพร้อมแล้วซึ่งอุบายวิธีที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยถูกต้องครอบครัวนั้นๆก็มีความเรียบเย็นจะหยุดสวยอันใดก็มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้ร้อยผ้าหนึ่งผ้าห่มจะเป็นเครื่องยนต์กลไกรถจักรยานสามล้ออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเครื่องอาศัยแรงเกิดขึ้นมาจากวิธีที่ฉลาดทางนั้นในครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องขัดเขินก็ไม่มีนี่ท่านก็เรียกว่านิโรธะเป็นความดับทุกข์ได้ในครอบครัวไม่เดือดร้อนเหมือนครอบครัวอื่นที่เป็นไปด้วยความบกพร่องความไม่ฉลาดแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยมากเพียงได้ยินว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเท่านั้นบางรายเป็นเหตุให้ท้อใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ว่าสถานที่หรือการใดจะต้องยกเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาขึ้นแสดงทั้งนั้นแล้วเป็นเหตุให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้มีความอับเฉาโศกเศร้าภายในจิตใจเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องของทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละแต่แท้ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่นี่เป็นความเข้าใจผิดของผู้ฟังต่างหากแต่เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องตามสวดคาถาธรรมที่พระองค์ท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้ประจักษ์กับพระทัยมาโดยสมบูรณ์แล้วทรงนำมาชี้ตั้งแต่เรื่องจุดความบกพร่องของสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะให้มีอุบายวิธีแก้ไขความบกพร่องของตนเพื่อความสมบูรณ์จะได้เกิดขึ้นเท่านั้นเรื่องที่เรื่องครอบครัวตามที่อธิบายผ่านมาแต่กี้ธรรมะทุกข์ไม่เพียงแต่ว่าทุกข์ภายในใจเรื่องของกายก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลาหลับนอนไม่ได้นอนหลับนอนตามเวลาก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลารับทานไม่ได้รับทานก็เป็นทุกข์หนาวไม่มีผ้าห่มก็เป็นทุกข์

0: ตอนมามีน้ำอาบก็เป็นทุกข์จึงที่จะมาแก้ไขเรื่องทุกข์นี้ต้องขึ้นอยู่กับการแสวงหาของแต่ละบุคคลที่จะนำมาเยียวยาแก้ไขทุกข์ที่มีอยู่ในส่วนของร่างกายให้ได้บรรเทาหรือหายไปเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงชี้เรื่องของทุกข์ให้เราทั้งหลายได้ทราบนั้นก็คือว่าชี้เรื่องของผลว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาเช่นนี้แล้วก็ทรงชี้วิธีการและทรงชี้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ให้ฟังก่อนเช่นครอบครัวไหนมีความทุกข์จนคนแทนหาเช้ากินเย็นก็ไม่พอปากพอท้องนี่เป็นเพราะเหตุไหนก็ต้องเป็นเพราะความเกลียดชังความไม่เอาใจใส่ในกิจการงานหน้าที่ของตนที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งโทกสัตว์และเป็นเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่มีความฉลาดในอุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาให้เป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวเช่นอย่างบ้านเมืองของเขาที่มีความสมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดต้องที่จุดนี้เมื่อทุกข์ปรากฏเป็นผลขึ้นมาก็ต้องชี้ถึงเรื่องของเหตุว่าทุกต้องมีสาเหตุจนที่เกิดขึ้นเช่นเกิดขึ้นมาเพราะความเกลียดชังสมบัติไม่มีตัวเองก็ต้องเป็นทุกข์แล้วต้องชี้ถึงเรื่องของความสุขเช่นความสุขในครอบครัวนี่จึงเป็นตัวผลความสุขนี้ก็ต้องมีสาเหตุจนที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากความฉลาดและความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ติดตามหนักเมาเอาก็สู้ไม่ลดละในหน้าที่การงานที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งทุกข์ครับนี่เรื่องอริยสัจจะต้องชี้ตามจุดแห่งความบกพร่องอันเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์และชี้ตามจุดคือความสุขอันจะเป็นและชี้ตามสาเหตุแห่งความสุขที่จะให้เป็นไปเพื่อความสุขในครอบครัวเมื่อสรุปความแล้วเรียกว่าธรรมะบทใดบาทใดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ลงและแนะนำสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็เพื่อให้รู้จุดบกพร่องของตนเองแล้วจะได้พยายามแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นให้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาโดยวิธีอุบายต่างๆทุกข์ก็จะกลับเริ่มปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับเรื่องความทุกข์ที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายมาแต่ก่อนในครอบครัวนั้นๆก็จะค่อยจืดจางและหายไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิบัติธรรมวิธีการดำเนินขวนขวายหาสิ่งทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นคำว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จึงเป็นธรรมที่กว้างขวางมากมายถูกทุกจริตจิตใจของบรรดาสัตว์และถูกตามจุดที่มีอยู่ในสัตว์ทั้งขันธ์ด้วยธรรมะอริยสัจไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะสอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปนิพพานเสียทีเดียวผู้บกพร่องอยู่ในจุดใดผู้อยู่ในฐานะใดภูมิใดบกพร่องอยู่ในจุดใดก็ทรงสั่งสอนเพื่อจะแก้ไขในปมแห่งความบกพร่องนั้นๆให้เป็นความสุขอันสมบูรณ์ขึ้นมาตามกำลังความสามารถของผู้นั้นที่จะแก้ไขตนได้เช่นพูดอยู่ในครอบครัวก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานอย่าเห็นความหนาวความร้อนความขี้เกียจขี้ข้านเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติอันเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนตนให้มีความสุขและสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นมาได้โดยวิธีใดก็ให้พยายามปรับปรุงวิธีนั้นให้มีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากจะสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเพื่อหารายได้แล้วยังต้องสอนวิธีที่จะเก็บรักษาและการใช้สอยต่างๆว่าให้มีมัดปันดีตาสภาสาธุคือถ้าความรู้จักประมาณมีอยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีความเจริญ ได้สมมติว่าสมบัติมีอยู่ในเราเราเป็นผู้เวียนเต็มขนขวายหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่เราขาดความรู้จักประมาณในการจัดจ่ายใช้ทรัพย์นั่นเองอันนี้ก็เป็นเหตุที่ให้เกิดขึ้นซึ่งความขาดแคลนและความทุกข์ได้อีกเหมือนกันเพราะการใช้จ่ายของเราบกพร่องในวิธีเก็บรักษาไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้องใช้มัตตัญญูตาเข้าเป็นธรรมรักษาให้มีความแน่นหนามั่นคงกว่าสถานที่ที่เราเก็บรักษาเจออีกเช่นตู้หรือหีบเป็นต้นซึ่งเราเคยเก็บรักษาทรัพย์เราจะเก็บไว้ในตู้ใดหีบใดหรือเรียกกำปั้นเหล็กก็ตามแต่ถ้าความไม่รู้จักประมาณไม่มีความไม่รู้จักประมาณไม่เท่าแท้ถึงเข้าใจแล้วธรรมชาตินี้แหละจะเป็นเครื่องสังหารทรัพย์สมบัติและสังหารกำปั้นใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยเหมือนนั้นให้เสื่อมสิ้นแต่ละทางหายไปไม่กี่วันก็ได้เพราะฉะนั้นคำมัตตัญญูตานั้นจึงเป็นความจำเป็นและมีความมั่นคงหนาแน่นยิ่งกว่าตำปั่นนั้นเองเราจะเก็บไว้ที่ไหนก็พอได้ถ้ามีมัตตัญญูตาเท่าสลับเท่าเลยวันนี้เราหาเงินวันหนึ่งๆเราหาเงินได้เท่าไหร่และการจับจ่ายใช้ทรัพย์เรานั้นเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่จึงจะพอดีกับความจำเป็นและครอบครัวของเราถ้าเราใช้รู้จักประมาณทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นส่วนเก็บไว้ก็มีที่เราจ่ายออกไปก็นำมาทำประโยชน์สำหรับเราก็ได้รับความสุขทั้งส่วนที่ได้จ่ายไปและได้รับความอุ่นอกอุ่นใจทั้งสมบัติที่เราเก็บไว้เรียกว่าไม่เสียทั้งสองของนี่เพราะอำนาจของนักการเรียกได้ความเป็นผู้รู้จักประมาณเก็บทรัพย์รักษาทรัพย์ไม่เก็บไว้จนตัวเองเกิดความติดเพียงและเกิดความทุกข์และไม่ท้าเกินไปจนไม่มีอะไรเหลือภายในกระเป๋าจะกลายเป็นความเดือดร้อนเมื่อไหร่มีท่านเรียกว่าอารักขาสัมปทานเป็นผู้มีความสมบูรณ์และรอบคอบในการเก็บนะวิธีการที่อธิบายมาคือการเก็บรักษานี้ก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่จะทำสมบัติของเราให้มั่นคงและจะทำเราให้มีความร่มเย็นแต่ถ้าทำแบบตรงกันข้ามแล้วสมบัติเสียไปวันเล็กวันน้อยไม่สู้เท่าไหร่แต่หลักนิสัยที่เคยเป็นคนนักจับจ่ายสู้ไม่ได้นั่นแหละเป็นหลักเป็นสิ่งที่จะสังหารโภคทรัพย์ทั้งหลายแม้จะมีมากขึ้นกว่าที่เราเคยได้ก็ตามก็จะเสื่อมสิ้นอันตรธานไปไม่กี่วันเพราะนิสัยสุรุ่ยสุร่ายนี้เป็นเพชฌฆาตสำคัญสำหรับจะสังหารทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งมากและน้อยให้ทิพย์หายไปได้ในไม่กี่วันดังนั้นการรักษาหลักใจให้มีความคงที่ต่อตัวเองเพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อการจัดจ่ายใช้ทรัพย์ของตนเองนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าสมบัติที่เป็นหามาได้เมื่อเราได้ปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้แล้วเรื่องทุกข์เราก็แก้ไขไปได้ในครอบครัวสมุทัยสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะความขาดแคลนก็ไม่มีเพราะเรื่องของมรรคคือปฏิปทาอุบายวิธีแสวงหาทรัพย์เรามีพร้อมอยู่แล้วในดวงใจท่านธรรมนิโรธคือความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวก็มีนี่เป็นอริยสัจประเภทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบุคคลที่มีครอบครัวเย่าเยือกให้เป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะของตนของตนส่วนอริยสัจประเภทหนึ่งในแก่ทุกข์สมุทัยนิโรธนะซึ่งมีอยู่เกี่ยวมีอยู่กับใจโดยเฉพาะนั้นยังมีอีกทางทุกข์ที่เป็นขึ้นกับใจเพราะอำนาจของกิเลสเครื่องลุ่มล้อมจิตใจเช่นเดียวกับไฟแล้วหาวิธีอุบายแก้ไข ตนเองเช่นเดียวกับผู้หาวิธีอุบายแก้ไขเรื่องของทุกข์ในครอบครัวแต่อุบายวิธีแก้ทุกข์ภายในจิตใจโดยเฉพาะนี้เกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญธรรมเช่นเราทั้งหลายที่มาอบรมณบัดนี้คือว่าจะเป็นอุบายวิธีเพื่อการระงับกับทุกข์ภายในใจให้หมดไปเพราะอำนาจแห่งการอบรมจิตใจให้เป็นไปเพราะความสงบเยือกเย็นความสุขก็จับใจขึ้นอุบายวิธีที่จะทำใจให้มีความสงบเพื่อระงับทุกข์ภายในใจนี้สรุปความย่อๆในแก่การภาวนาตามที่เคยอธิบายให้ฟังดูพยายามสอดส่องมองดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความคิดความปรุงโดยมากก็ปรุงไปในทางที่ชั่วปรุงไปในทางที่จะสั่งสมความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเราพยายามสอดส่องจิตใจชนิดนั้นโดยด้วยสติและผูกมัดด้วยธรรมบริกรรมจะเป็นลมหายใจหรือบทธรรมมีพุทโธเป็นต้นก็ตามมีเป็นอุบายวิธีผูกมัดจิตใจของตนผู้จะเสาะแสวงหาเรื่องของทุกข์มาเผาหล่นตนเองด้วยบทธรรมและด้วยสติใจเมื่อมีเครื่องผูกมัดมีเครื่องกำกับรักษาจะเป็นไปเพื่อถูกทางไม่เสาะแสวงหาความรุ่มร้อนมาใส่ตัวเองเมื่อถูกทางแล้วผลคือความสุขจะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ว่าใจผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าใจนักบวชคารวะเมื่อดำเนินถูกทางตามที่ได้อธิบายมาแล้วนี้ผลจะพึงปรากฏนั้นคือความสุขเริ่มจากความสุขเบื้องต้นหรือความสุขขั้นต่ำจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดเรียกว่าเป็นนิมิตพ้นจากเรื่องความทุกข์ใดๆทั้งนั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านนักปฏิบัติด้วยกันทุกพวกทุกวันจิตที่ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเนื่องจากจิตทำธุระการงานเช่นเดียวกับคนที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนผู้นั้นต้องได้รับความทุกข์เรื่องของใจที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการตุ่มกับการตุ่มการคิดเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วทั้งนี้ล้วนแล้วต้องจะเป็นภาระของใจที่จะต้องรับผิดชอบดังนั้นเรื่องความทุกข์จึงเป็นไปภายในใจแทบจะพูดได้ว่าเนียงนิดก็ได้เพราะงานของใจมีเนียงนิดผลที่จะปรากฏขึ้นมาคือความทุกข์ก็ต้องเป็นไปในทำนองเนียงนิดเช่นเดียวกันดังนั้นอุบายวิธีที่เราจะทำใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้ก็คือเพื่อปล่อยวางธุระหน้าที่ที่ตนเคยคิดเคยปรุงอันเป็นภาระนั้นเสียชั่วระยะกลางเพื่อให้จิตได้ทรงตัวอยู่โดยเอกจิตเอกธรรมไม่เกี่ยวกับกิเลสหน้าที่แล้วความสงบสุขหรือความเยือกเย็นภายในใจจะปรากฏขึ้นมาในใจเรื่องนั้นอุบายวิธีที่จะทำใจสงบให้สงบทุกวิธีนี้ท่านเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินหรือวิธีการทำสมุทัยคือการสั่งสมโดยวิธีคิดต่างๆนั้นจะระงับลงไปนิโรธะจะค่อยมีความเยือกเย็นขึ้นภายในใจเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นจากความปรุงเฟ้อนั้นได้ดับสูญไปในขณะที่จิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้ปล่อยวางธุระหน้าที่เหลือแต่ความรู้อันเดียวนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็ตามเอาพูดอย่างแบบโลกหรือแบบเราเนี่ยถ้าหนึ่งว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าในขณะที่จิตมีความสงบนั้นใครจะมาเคยเห็นหน้าพระธรรมว่าเป็นหน้าชนิดใดก็จะได้ปรากฏขึ้นในขณะที่ใจของเราได้รับธรรมสงบนะสังฆะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นรูปพันธสถานอย่างไรก็จะมาปรากฏองค์ของท่านขึ้นในขณะที่จิตสงบนั้นเดียวกันทั้งสามรัตนะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเป็นธรรมรับรองไว้ว่าโยธรรมังปัปปติโสมังปัปปตินานะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นดาวตถาคต
1: ราะฉะนั้นจึงควรจะกล่าวได้อย่างได้คิดตึกกับใจของเราทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าคือดวงจิตที่บริสุทธิ์พระธรรมคือธรรมชาติที่อัศจรรย์เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์อย่างนั้นพระสงฆ์คือเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์และพระธรรมอันอัศจรรย์นั้นแม้เราจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามเพียงได้ก้าวเข้าสู่กระแสแห่งความสงบนั้นเรียกว่าเราได้เข้าขึ้นชายคาหรือร่มเงาของพระพุทธเจ้าโดยปริยายเนี่ยยิ่งทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นมากเข้าเท่าไหร่เราก็คาดกันกับว่าเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าความทั้งจะทำอย่างไรบ้างทำใจคิดทำใจของเรายิ่งใจได้ถอดถอนภาระเครื่องกดข่วงจิตใจออกมาโดยวิธีปฏิบัติออกให้มากเท่าไหร่กายยิ่งจะทรงอำนาจวาสนาเห็นธรรมชาติคือใจนั้นว่าเป็นของมีคุณค่าขึ้นภายในตัวของเราและจะรู้ว่าจุดแห่งความสุขความเจริญนั้นได้จะจุดแห่งใจที่ทรงไว้ซึ่งความสงบเยือกเย็นดวงนี้มีเรื่องของความมีคุณค่าของใจจะเริ่มปรากฏขึ้นมาในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละท่านโดยลำดับไปเช่นนี้จนถึงขั้นมีคุณค่ายิ่งหาอันใดเทียบไม่ได้ในไตรโลกธาตุเองเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจทรงไว้ซึ่งวิมุตติพุทโธภายในใจอย่างนั้นแหละผู้นั้นแหละเป็นผู้มีคุณค่าเหนือไตรโลกธาตุและเหนือสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกในไตรโลกธาตุไม่ด้วยจะไม่มีสมบัติใดๆยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วจากเครื่องกดทวงทั้งหลายทรงไว้ซึ่งวุฒาสิทานุภาพภายในตัวเองและทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงภายในใจนั่นแหละท่านเรียกว่าแก้มหาสมบัติลุกแก้สารพัดมหาสมบัติไม่มีสมบัติใดๆที่จะเทียบเท่ากับจิตที่บริสุทธิ์โพโดยขึ้นเชิงภายในใจเองนี่คำว่านิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นเราจะไม่ต้องไปถามหาที่ตรงไหนแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตามเราจะไม่มีความจำเป็นอันใดโดยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราแล้วเราจะต้องไปทูลถามท่านถ้าท่านตัดสินให้เช่นนี้จะไม่มีในขณะจิตของในขณะจิตของท่านผู้ที่หลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนั่นเลยเพราะเหตุใดเพราะว่าสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ให้เป็นสมบัติของแต่ละท่านสำหรับผู้ดำเนินตามทางพระพุทธเจ้าจะต้องเห็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอาการลิโกถ้าทำเป็นของมีดีกับส่วนของผู้ปฏิบัติของคุณเองโดยมีปัจจุโกแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในใจเดียวปัจจตังเมรุตโบวินยุคำว่าท่านผู้รู้นั้นจะไปรู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ภายในตัวเองแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าที่ไหนเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วภายในผู้ปฏิบัติที่ได้รู้แจ้งเห็นชัดผู้นั้นนอกเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนะก็เป็นอันว่าท่านผู้นั้นไม่เรียนจบตลอดไม่มีอันไหนตกค้างอยู่ทุกข์ก็เรียนรู้ทั้งเรื่องของทุกข์ด้วยทั้งสมุฐานเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็ถอดถอนได้ด้วยอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธอันเป็นเครื่องสนองอันเป็นธรรมเครื่องสนองมัตตปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ได้ดำเนินโดยสมบูรณ์แล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในใจเองเรียกว่าเป็นผู้เรียนจบอริยสัจสี่โดยสมบูรณ์ภายในใจกลายเป็นคนที่เกิดขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนอันนี้ท่านขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามดำเนินตามหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้า ตามฐานะและกำลังความสามารถของเราจะเป็นอริยสัจใดก็อริยสัจมีตามฐานะของเราอริยสัจในครอบครัวก็อริยสัจของนักบวชของนักปฏิบัติก็รวดว่านักอริยสัจส่วนต่ำก็มีเสียงสูงก็หาได้ในบุคคลผู้เดียวเราจะดูในครอบครัวแต่เราจะปฏิบัติทั้งอริยสัจในครอบครัวจะปฏิบัติทั้งอริยสัจเพื่อความหยุดพ้นก็ได้อยู่ในตัวของเราโดยไม่ต้องไปหาหยุดยืนเพศหยุดยืนภูมิธรรมในข้อปฏิบัติมาจากท่านผู้ใดจะประดิษฐ์คิดขึ้นได้ปฏิบัติได้ทางตัวของเราทุกท่านผลอันเป็นที่พึงพอใจจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราเป็นลำดับลำดับขอแต่การดำเนินของเราให้เป็นแต่การเมตตาที่พระพุทธเจ้าทรงมีไว้เท่านั้นฉะนั้นในอารยสารแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าของธรรมประสงค์จงเป็นบันดาลให้ท่านนั่งปฏิบัติเท่าไรไม่สมความมุ่งมั่นเท่าไร

การดำเนินทางพระศาสนาซึ่งเรียกว่าการดำเนินภายในกับการดำเนินภายนอกที่ดำเนินกันย่อมขึ้นอยู่กับทางที่เดินและการเดินของผู้จะไปสู่จุดนั้นๆการดำเนินทางพระศาสนาคือเรื่องของแต่ละท่านละท่านที่จะดำเนินไปตามจุดหมายที่ตนได้ตั้งไว้อย่างใดทางที่จะดำเนินนั้นได้แก่สวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วสวัคขาตธรรมเมื่อรวมลงให้เป็นทางเดินเฉพาะนักบวชของเราที่ได้รู้กันจนติดใจก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่ามรรคแปดนี่คือทางดำเนินที่ได้รับความราบรื่นสำหรับผู้ปฏิบัติมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากการเดินให้ตรงตามหนทางคือมรรคโคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่คือทางดำเนินเพื่อสู่สันติธรรมได้แก่มรรคผลนิพพานทางนี้ได้ปรากฏมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้เสื่อมสูญอันตรธานไปจากสวัคขาตธรรมที่ทรงตรัสไว้ชอบแล้วแม้พระองค์ได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นมาจากทางสายนี้เท่านั้นทางอื่นที่จะให้ถึงความเป็นพุทธะคือศาสดาเอกของโลกนั้นไม่มีแม้สาวกอรหันต์ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อยู่เป็นคู่ชีวิตจิตใจมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็โปรดได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากทางสายนี้ธรรมะที่บริสุทธิ์อันเป็นสรณะที่สองก็คือท่านผู้ดำเนินทางสายนี้มีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นต้นได้ประสบพบธรรมะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นจะมีอยู่ที่จุดแห่งหนทางคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะไม่นอกไปจากนี้เลยแต่ถ้าเดินให้ผิดจากทางสายนี้แล้วธรรมะที่กล่าวนี้จะไม่ปรากฏฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดได้สังเกตหนทางที่เรากำลังเดินอยู่ณบัดนี้ด้วยดีผู้ที่จะเดินทางสายนี้ได้แก่ลูกศิษย์ของพระตถาคตเท่านั้นนอกจากจิตของพระตถาคตแล้วจะไม่มีใครเดินคำว่าศิษย์พระตถาคตก็ได้แก่พุทธบริษัททั้งสี่พุทธบริษัททั้งสี่ก็คือพวกเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนซึ่งกำลังเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่ณบัดนี้โปรดได้สังเกตทางเดินและสังเกตการก้าวไปตามหนทางของตนได้จากความเคลื่อนไหวแห่งกายและวาจา
ซึ่งออกมาจากดวงใจอันเป็นรากฐานสำคัญให้ดีกายกับวาจานี้เป็นเช่นเดียวกับรถใจเป็นเช่นเดียวกับผู้ขับรถมรรคโคที่ว่าเป็นทางสายเอกนั้นเป็นเช่นเดียวกับถนนหนทางจะไปสู่จุดประสงค์ของเราผู้เดินทางทางปลีกทางแวะมีจำนวนมากในสองฝากทางไม่มีสิ้นสุดแต่ผู้เดินทางจะต้องมุ่งดูจุดที่ถูกต้องเป็นจุดสำคัญการเหลือบซ้ายแลขวาต้องมองดูทางที่จะทำตนให้ผิดไปและมองดูทางที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นให้ถูกต้องคนขับรถที่จะถึงจุดประสงค์ไม่ได้หนึ่งไม่รู้หนทางเดินไปสู่จุดประสงค์ของตนที่มุ่งไว้สองเป็นคนขับรถมือไม่ดีสามความรอบคอบในการขับรถและในการเดินทางไม่ดีเป็นเหตุจะทำรถและตนอย่างน้อยก็เสียเวลามากไปกว่านั้นรถก็เสียและเป็นอันตรายทั้งแก่รถด้วยทั้งแก่ตนด้วยถ้าเป็นผู้มีความรอบคอบและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับรถและรู้ทางที่ผิดและถูกได้แล้วการขับรถก็เป็นไปด้วยความสะดวกสบายถึงตามเวลาที่ตนกำหนดหมายเอาไว้นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นทางสายเอกอันผู้ดำเนินตามทางสายนี้แล้วนับวันจะเป็นผู้เหินห่างจากอุปสรรคที่เคยมีรอบด้านในจิตใจของเราจะได้พรากจากอุปสรรคซึ่งเคยเป็นมาของตนเองไปได้โดยลำดับฉะนั้นจงประคองรถของตนให้ดีประคองกายคือความประพฤติของเราประคองวาจาคือการพูดของเราประคองจิตใจให้เป็นไปตามแถวแห่งทางคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าให้เปลี่ยนแวะที่ไหนๆถือจุดแห่งสวัคขาตธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินให้ดีอาการแห่งความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างที่จะเป็นขึ้นปรากฏขึ้นในกายวาจาใจของเราโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยเรียบร้อยตามกำลังของสติปัญญาของตนก่อนแล้วค่อยให้เคลื่อนคลาดออกมาเป็นความประพฤติทางกายและวาจาจะกลายเป็นความประพฤติที่ชอบใจแม้จะคิดออกมาก็จะหลุดลอยออกมาจากความกั้นกรองของสติกับปัญญาที่ได้นี้ใช้ด้วยดีแล้วสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดด้วยกายวาจาใจจะกลับเป็นคุณประโยชน์ไปส่งเสริมจิตใจให้รับความเยือกเย็นแล้วการก้าวไปแห่งใจของเราจ
ะก้าวเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นเบื้องต้นก็คือสมาธิขั้นหยาบก้าวต่อไปก็จะเป็นสมาธิขั้นกลางก้าวต่อไปก็จะเป็นขั้นสมาธิขั้นละเอียดปัญญาเป็นพี่เลี้ยงกับสติเป็นผู้ควบคุมดูแลในการดำเนินปฏิปทาของตนจิตจะได้รับความเยือกเย็นเป็นลำดับลำดับไปการปฏิบัติถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของตนให้มากแล้วทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวออกมาจะกลายเป็นโมฆะไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีสาระประโยชน์อันใดจะเกิดขึ้นมาจากความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจทั้งวันนี้และวันหน้าตลอดถึงวันนี้ถึงวันตายไปถึงวันตายจะไม่รับผลประโยชน์อันใดโปรดได้ทราบไว้อย่างนี้นี่คือวิธีเดินทางเพื่อสู่สันติธรรมคือสถานที่หมดภัยหมดเวรสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้รับความกระเพื่อมหรือขุ่นมัวแล้วแสดงผลให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาสำหรับเรานั้นจะไม่มีถ้าเราได้พยายามดำเนินตามทางมัชฌิมาของพระพุทธเจ้าที่ทรงรับรองไว้แล้วตั้งแต่วันพระองค์เจ้าถึงความเป็นพุทธคือศาสดาของโลกมาและโปรดได้ทราบว่าพุทธทั้งพุทธของพระพุทธเจ้าทั้งพุทธของสาวกอรหันต์ทั้งพุทธะของเราที่ได้รับความรู้สึกอยู่ณบัดนี้จะแปรสภาพสู่ความเป็นพุทธะอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นจะเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นจากทางที่กล่าวนี้ทางนี้เป็นธรรมรับรองสำหรับผู้ดำเนินก้าวไปถูกตามสวขาตธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้แล้วจะไม่ถึงความเป็นอื่นจากความบริสุทธิ์การพิจารณาถ้าจิตของเรายังไม่มีหลักฐานบ้างรู้สึกจะรวนเละหาหลักยึดไม่ได้นี่เป็นของสำคัญจะให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญทั้งที่มีความมุ่งต่อความพ้นทุกข์อยู่อย่างเต็มใจแต่ความลำคาญเพราะเหตุแห่งการยึดหลักไม่ได้นี้ย่อมจะมีด้วยกันทุกรายฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งหลักฐานไว้ที่สติปัฏฐาน4เฉพาะอย่างยิ่งคือกายซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อขอให้จิตของเรามีความรู้สึกสัมผัสอยู่กับกายทุกเวลาได้ยิ่งเป็นการดีความสัมผัสในระหว่างจิตกับกายที่ถูกต้องกันอยู่นั้นให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษามีปัญญาพาไก่กรองตามลักษณะของส่วนแห่งร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกเที่ยวกลับไปกลับมาขึ้นลงอยู่ในสนพางร่างกายอันนี้เรื่องความรังเลสงสัยที่ไหนนั้น
เราไม่ต้องไปเป็นอารมณ์ขอให้ถือกายซึ่งเป็นหลักปัจจุบันธรรมนี้เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจได้อาศัยความรู้สึกให้อยู่จำเพาะกับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมแล้วใจที่เคยส่งไปสู่อดีตอนาคตจะปรากฏความรู้ที่เคยสายแสไปนั้นรวมเข้ามาสู่จุดปัจจุบันจะปรากฏเป็นความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมาที่ใจซึ่งอาศัยกายเป็นหลักยึดเมื่อจิตได้รวมกระแสของตนที่ส่งไปในสถานที่ต่างๆได้รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวแล้วความรู้นั้นจะเห็นได้ชัดและเด่นในตัวเองเพราะการยึดกายเป็นตัวเหตุส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆจะเกิดขึ้นในกายอันนี้ก็จะเริ่มรู้ชัดเห็นชัดอีกเช่นเดียวกันกับเรารู้ชัดเห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายเพราะเวทนามีอยู่ในจุดเดียวกันคือกายอันนี้แม้เวทนาส่วนจิตที่เป็นอยู่กับจิตโดยเฉพาะก็จะพ้นไปจากวิสัยของจิตที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ประคับประคองจิตอยู่เสมอไปไม่ได้นี่เรียกว่าดำเนินเป็นมัชฌิมาไม่ได้แสสายไปตามอดีตอนาคตให้ปรากฏหลักความรู้ของตนอยู่กับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานหรือความสงบมากน้อยที่ตนได้มุ่งไว้แล้วอย่าไปคาดข้างนอกให้หนีจากหลักสติปัฏฐาน4อันเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมที่กล่าวมานี้สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นปัจจุบันการอยู่เสมอที่เราไม่สามารถจะเห็นกายตามเรื่องของกายเห็นเวทนาจิตธรรมตามเรื่องของธรรมเหล่านี้เพราะจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันตามสถานที่อยู่แห่งธรรมที่กล่าวมานี้ถ้าจิตได้ตั้งลงสู่ปัจจุบันตามฐานแห่งธรรมทั้ง4ที่กล่าวมานี้แล้วความรู้ความฉลาดที่จะพึงปรากฏขึ้นมาเพราะกายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวเหตุจะปรากฏขึ้นมาไม่ได้อย่างไรเนี่ยฐานที่เกิดขึ้นแห่งพุทธะไม่ว่าพุทธะของท่านผู้ใดนับแต่ของพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงของเราณบัดนี้โปรดได้ทราบว่าสติปัฏฐาน4เป็นที่พ่อปลูกพุทธะให้มีความเฉลียวฉลาดผ่องใสหรือสงบเยือกเย็นขึ้นเป็นชั้นๆจนกลายเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในตนอย่างสมบูรณ์ได้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัฏฐาน4หรือไม่นอกเหนือไปจากอริยสัจจะทำทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ไปได้เลยความอยากที่เราตั้งไว้โดยปราศจากหลักเหตุที่ชอบนั้นจะไม่เป็นผลอันใดแก่เราเลยถ้าความอยากเกิดขึ้นจะมากน้อยผลปรากฏขึ้นมาตามความอยากนั่นแล้ว
คำว่ามัชฌิมาหรือสวัคขาตธรรมของพระโพธิเจ้าก็จะไม่เป็นผลประโยชน์อันใดแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายธรรมดาความอยากนั้นอยากด้วยกันอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากได้บุญมากๆอยากพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นสื่อเบื้องต้นที่จะให้ผู้มีความอยากนั้นๆได้ดำเนินตามความอยากของตนด้วยข้อปฏิบัติอันชอบธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นธรรมรับรองท่านผู้มีความต้องการตามทางพระพุทธเจ้าให้ได้ดำเนินไปตามโดยถูกต้องแล้วผลที่มุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นๆตามกำลังความสามารถของตนของตนเราจะก้าวหน้าถอยกลับจะเหลือบซ้ายแลขวาโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้ทำหน้าที่รู้เรื่องในการเหลือบซ้ายแลขวาหรือก้าวหน้าถอยกลับของตนอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะความโง่เขลาบ่ปัญญาเดินออกหน้าสติกับปัญญาอันเป็นธรรมเฉลียวฉลาดเราจะกลายเป็นคนโง่ไปตามความโง่ที่เป็นหัวหน้าฉุดลากเราไปและไม่เคยเห็นในที่ไหนๆว่าผู้ดำเนินตามความโง่เขลาบ่ปัญญาฉุดลากไปนั้นได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมานอกจากจะดำเนินไปทางความฉลาดหรือวิธีการที่ฉลาดด้วยธรรมที่ฉลาดเท่านั้นจะปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมาขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในใจเสมอการพิจารณาอาการแห่งกายของตนส่วนไหนขอให้มีสติรับรู้ตลอดอาการนั้นๆที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะที่จิตซึ่งมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่นั้นจะมีความรู้สึกในตนเองอย่างเต็มที่ด้วยและจะมีความรู้สึกในอาการแห่งธรรมที่ตนกำลังพิจารณาอยู่ด้วยสตินั้นอย่างเต็มที่ด้วยเมื่อความรู้สึกได้ปรากฏเพราะอำนาจของสติเป็นเครื่องกำกับอยู่เช่นนี้ความรู้สึกนี้จะค่อยแปรสภาพเข้าสู่ความแยบคายและเห็นเหตุผลในส่วนแห่งกายไม่ว่าอาการใดๆจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคำที่ว่าเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเห็นโทษในทุกข์จะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจก็จะเห็นจะรู้ขึ้นเพราะอำนาจของความเพียรที่มีสติและปัญญาเป็นเครื่องปกครองอยู่โทษแห่งเรื่องความเกิดก็หมายถึงกายอันนี้แต่เราจะมาตำหนิกายอันนี้ว่าเป็นตัวโทษก็ไม่ถูกโดยถ่ายเดียวต้องค้นหาสาเหตุของกายว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิจารณากายนี้ก็คือพิจารณาหาต้นเหตุแห่งความหลงของตนนั่นเอง
กายนี้ไม่ใช่ผู้ที่หลงและไม่ใช่ผู้จะรู้ในสิ่งต่างๆนอกจากเป็นตัววัตถุอันหนึ่งเท่านั้นความรู้กับความหลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายอันนี้แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ครองกายนี้อยู่ได้แก่หัวใจดวงโง่ๆอันนี้เองเมื่อดวงใจดวงโง่ๆได้ถูกทำที่ฉลาดคือสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับหรือเป็นพี่เลี้ยงดูแลอยู่ตลอดกาลแล้วจิตของเราไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นจิตที่ฉลาดขึ้นมาเป็นลำดับและสามารถจะเห็นความจริงที่ท่านกล่าวว่าของจริงทั้งของจริงคือทุกข์ทั้งของจริงคือสมุทัยทั้งของจริงคือมรรคได้แก่ข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาทั้งของจริงคือนิโรธความดับสนิทดับสนิทแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งของจริงอันยอดเยี่ยมซึ่งจากของจริงทั้งสี่นี้ไปเป็นประเภทอันหนึ่งได้แก่ผู้หลุดพ้นคือวิมุตติพุทโธเราจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาขอได้พากันกำหนดลงปัจจุบันทุกๆอิริยาบถของตนเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เสียเวลาและตัดทอนความดีที่เรามุ่งไว้ให้เสียไปนอกจากหลักปัจจุบันนี้เท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือให้ได้สมความปรารถนาของเราเราจะเห็นทุกอาการหรือไม่เห็นไม่เป็นของสำคัญในส่วนแห่งร่างกายอันนี้ขอเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเพียงจะพิจารณาว่าความแปรปรวนเท่านั้นปัญญาจะสามารถแทงตลอดไปหมดทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งร่างกายทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากใจที่เรียกว่าเจตสิกธรรมทางภายในนี้ด้วยทั้งความแปรปรวนทั่วทั้งโลกธาตุด้วยโดยทางปัญญาถ้าจะพูดถึงเรื่องกองทุกข์ไม่ว่าทุกข์ภายนอกที่เราเห็นสัตว์และบุคคลทุกๆทั่วโลกไม่ว่าทุกข้างในคือกายของเราเองและไม่ว่าทุกข้างในจริงๆคือเรื่องหัวใจที่ถูกกิเลสอันตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นไว้ย่ำยีตนเองให้รับความทุกข์ความทรมานเราจะเห็นด้วยอำนาจของสติและปัญญาทั้งนั้นนอกจากสติกับปัญญาแล้วจะไม่มีอันใดสามารถเป็นกุญแจดอกสำคัญจะเปิดหรือถอนเรื่องทุกข์ทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งของเก่าของเราให้เห็นชัดเจนขึ้นมาได้และนอกจากสติกับปัญญาอันประกอบเป็นองค์แห่งความเพียรแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถรื้อฟื้นตนของตนให้พ้นจากทุกข์ถึงความบริสุทธิ์ได้โดยถูกต้องเรื่องของสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องสัมพันธ์และเป็นเรื่องจำเป็นทางพระพุทธศาสนาด้วยเราเป็นผู้ปฏิบัติพระศาสนาและเพื่อความพ้นทุกข์สำหรับตนเองแล้วเรื่องสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราจะนำมาประคองความเพียรของตนให้เป็นไปโดยความสม่ำเสมอชาตินี้ชาติหน้าเรื่องเกิดเรื่องตาย
โปรดอย่าพากันสงสัยไม่มีอันใดที่จะสามารถพิสูจน์หรือไม่มีใครจะสามารถพิสูจน์ให้ยิ่งกว่าเราจะพิสูจน์ตัวของเราซึ่งปรากฏอยู่ณบัดนี้อันเต็มไปด้วยเรื่องเกิดเรื่องตายมีอยู่กับตัวของเราทุกๆท่านไม่มีใครจะบกพร่องหรือมากน้อยต่างกันเรื่องความทุกข์ความทรมานที่เป็นอยู่กับกายกับใจของเราก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูข้างนอกดูในตัวของเรานี่ก็พอโลกนี้มีความสมบูรณ์แค่ไหนคำว่าโลกนี้ให้หมายถึงตัวของเรานี่เองอย่าไปหมายถึงดินฟ้าอากาศคนอื่นใดๆทั้งนั้นจะเป็นความผิดเพราะการรื้อถอนทุกข์นั้นจะรื้อถอนทุกข์ที่มีอยู่กับตัวของเราเท่านั้นไม่ใช่จะไปรื้อถอนทุกข์เพื่อผู้ใดหรือให้ผู้ใดใครทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าโลกต้องหมายถึงกายกับใจของเราทั้งชิ้นนี้เราไม่เป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเสียเองกายซึ่งเป็นตัวโลกอันหนึ่งจะไม่ปรากฏขึ้นกิเลสที่มีอยู่ในใจซึ่งเป็นเหตุที่จะให้สั่งสมก้อนธาตุขึ้นมากลายเป็นตัวโลกถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้สั่งสมแล้วใครจะมาสามารถสั่งสมให้เราเรื่องโลกที่สมบูรณ์จึงมีอยู่กับตัวของเราแล้วมีความเพียงพอที่ไหนโลกคือกายของเราคือใจของเราไม่มีวันสมบูรณ์บกพร่องอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์ความทรมานย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแล้วเรายังจะเห็นว่าเป็นดอกบัวที่ไหนกันอีกทุกข์เป็นของจริงแต่ผู้พิจารณาทุกข์ไม่พิจารณาให้ถึงความจริงของทุกข์ก็ไม่สามารถจะเห็นทุกข์ว่าเป็นของจริงประจักษ์กับใจได้ทุกข์นี้เคยจริงมาตลอดกับตลอดกันไม่เคยปลอมต่อบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดทั้งนั้นแต่เรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าจอมปลอมนี้มันปลอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นทุกข์อันเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลานี้ได้ภายในใจของตนเราจึงกลับตำหนิทุกข์ให้เป็นต่างๆตามความโง่ของตนที่ไม่มองเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งฉะนั้นบัดนี้จงพากันพิจารณาดูทุกข์ซึ่งประกาศอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายในใจของเราให้เห็นชัดด้วยความเพียรเพื่อดูทุกข์นี้ให้จงได้ถ้าดูกองทุกข์ในกายในใจของเราทั่วถึงแล้วเราจะไม่สงสัยในทุกข์ที่นอกไปจากนี้อีกต่อ

ที่รู้ตัวเองเสียแล้วแล้ววันนี้ก็มีผู้มาถามถึงเรื่องการเกิดการตายตายแล้วสูญหรือตายแล้วยังนั่นคนเราโง่จนขนาดนั้นไอเราเป็นผู้มาเกิดเรายังสงสัยเรื่องความเกิดกลับเอาตัวความเกิดที่ปรากฏอยู่กับตนความทิ้งลงไปว่าเป็นความสูญไปเสียก็เมื่อสิ่งในโลกนี้มันสูญแล้วจะเอาอะไรมาเกิดไอ้เราที่มาเกิดเป็นรูปเป็นกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลหญิงชายทั่วโลกต้องเอาออกจากของที่มีอยู่คือความของที่ไม่สูญนั่นเองมาตั้งขึ้นเป็นธาตุเป็นขันธ์ผู้ที่มาครองร่างกายนี้ก็ได้เจ็บจิตใจถ้าใจสูญไปแล้วใครจะมาครองร่างนี้มันไม่มีอะไรสูญในโลกนี้ผู้ที่เข้าใจว่าสูญก็คือผู้ที่มีอยู่นั่นเองถ้าผู้ที่ถึงความสูญอย่างแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีอันใดสามารถมาผิดผลคือร่างกายนี้ขึ้นมาให้รับความทุกข์ยากเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายนั่นจะให้นามว่าท่านผู้สูญสิ้นโดยถูกต้องก็ไม่ผิดนิพพานังปรมังสูญยังท่านมานิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งเรามันไม่ถึงนิพพานังปรมังสูญยังคือธรรมที่สูญอย่างนิพธรรมชาติที่สูญอย่างยิ่งมันจึงเต็มไปด้วยความสงสัยความยุ่งเหยิงตนเองเป็นผู้เกิดมายังสงสัยเรื่องความเกิดของตนแล้วตายแล้วเข้าใจว่าจะสูญไปอีกทั้งๆผู้ที่มาเกิดอยู่นั่นคือผู้ไม่สูญนั่นเองแล้วจะไปเกิดข้างหน้าจะเอาใครไปเกิดนอกจากจะเอาผู้ที่สงสัยอยู่นี้ไปเกิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรไปเกิดของไม่มีจะเอามาเกิดได้อย่างไรสิ่งที่มีอยู่จึงต้องมาเกิดได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เรามาถือเป็นสมบัติมีใจเป็นเจ้าครองนี้เคยสูญไปจากโลกที่ไหนใจที่เป็นไปกับด้วยเชื่อคือความหลงครอบคุมตนเองอย่างเต็มที่นำมาพาตนให้มาเกิดถือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นร่างของตนก็คือดวงใจดวงนี้แล้วอะไรจะสูญไปที่ไหนฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงดูเรื่องหัวใจผู้เป็นเจ้าปัญหาปัญหาความสงสัยในเรื่องของตัวเองทั้งหมดไม่มีใครจะสั่งสมขึ้นมานอกจากหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่เกิดขึ้นมาก็คือใจดวงนี้เป็นตัวเหตุตัวการและมาสงสัยเรื่องความเกิดของตนทั้งที่ตนก็เป็นผู้เกิดอยู่แล้ว 100% ก็คือเรื่องหัวใจดวงนี้และจงพยายามดูเรื่องสาเหตุแห่งความเกิดของตนด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาค้นดูสาเหตุแห่งจิตที่มาเกิดนี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะเรื่องหลงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราทั้งตัวนั่นเองพูดง่ายๆเป็นอย่างนี้ถ้าดูให้เห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนแห่งร่างกายนี้แล้วก็จะมีปัญหาที่ตรงไหนดูข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในในปัจจุบันนี้ก็พอดูอยู่แล้วเนี่ยจะแยกให้เห็นตามความเป็นจริงแข็งของส่วนแห่งธาตุก็จะชัดขึ้นในส่วนแห่งกายอันนี้คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นรวมเข้าแล้วเป็นกายอันนี้มีวิธีพิจารณาให้เห็นโลก

อันโดยทั่วถึงภายในกายภายในใจของเราโปรดได้พิจารณาดูให้ชัดเมื่อจิตได้ท่องเที่ยวอยู่กับส่วนแห่งกายนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะส่งไปสู่ข้างนอกปรากฏเป็นปัจจุบันนั้นจิตเพราะอำนาจแห่งปัจจุบันกายเป็นที่อาศัยของใจอยู่จะมีความเยือกเย็นจะมีความสงบขึ้นมาภายในใจของเราทำแล้วทำเล่าสงบแล้วสงบเล่าอยู่เสมออย่าให้ขาดว่าขาดตอนทางความในทางความเพียรเอาสถานที่มีเองเป็นสมรภูมิเครื่องรบกับข้าศึกที่มีในตัวเองที่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสตัณหาอาสวะได้แต่เรื่องของตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นดีก็คือเราชั่วก็คือเราจึงแยกจากกันลำบากเหมือนกันถ้าดีเป็นผู้อื่นเสียชั่วเป็นเราหรือดีเป็นเราชั่วเป็นคนอื่นเสียบ้างแล้วจะแยกจากกันได้โดยง่ายดายเหมือนอย่างเขากับเราเป็นคนละคนเมื่อเราไม่พอใจเราแยกจากเขาไปเสียก็ได้แต่ไอ้ดีกับชั่วก็คือเรื่องของเราเป็นเราผู้เดียวนี้มันแยกกันยากเหลือเกินไอ้ผู้อยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเรื่องของเราไอ้ผู้ขี้เกียจขี้คร้านเต็มอยู่ในตัวนี้ก็คือเรื่องของเราเลยไม่ทราบว่าจะแยกตัวไหนให้ออกไปตัวไหนให้อยู่ครอบครองในจิตใจตรงนี้เพื่อไม่เสียเราก็เลยต้องเอาทั้งความขี้เกียจขี้คร้านเอาทั้งภาวนาผลสุดท้ายก็ได้ตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความโง่เต็มตัวของเราเลยกลายเป็นว่าความโง่ทั้งหมดก็คือเรานี่มันจึงถึงความพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไม่ได้เพราะเหตุนี้เองขอให้เราทั้งหลายทราบเพียงเราเนี่ยอะไรในเรื่องเราเท่านั้นรวมทั้งหมดมันเป็นเราทั้งหมดไม่มีชิ้นใดอันใดหรือคนใดใครผู้หนึ่งจะมาเป็นเราแทนตัวของเรานอกจากภายในกายกับจิตใจของเราเท่านั้นและความรู้ความเห็นทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันกลายเป็นเราเสียทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าเราที่แท้จริงคืออะไรอะไรแฝงขึ้นมาก็เป็นเราเสียทั้งนั้นไปหาเราไม่เจอคว้าเอาอะไรขึ้นมาก็เป็นเรา วันนี้เหนื่อยพักนอนสักหน่อยเสียก็คือเรานอนสักคืนยังรุ่งก็คือเราความที่เกียจที่คร้านไม่อยากแค่ประกอบความภาคความเพียรก็คือเราอยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเราจะอีกแต่การก้าวไปเสียจริงๆนั้นชะงักก็คือเรามันจึงแยกกันยากอย่างนี้นั่นขอให้แยกด้วยวิธีที่อธิบายให้ฟังแยกดูเราให้ชัดในส่วนแห่งร่างกายของทุกของร่างกายทุกๆอาการด้วยสติกับปัญญาดูเราให้ชัดว่าอะไรที่แท้จริงซึ่งเป็นเราแท้เมื่อเห็นส่วนแห่งร่างกายชัดด้วยปัญญาเนี่ยส่วนเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาความจดจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้ก็จะเป็นหนึ่งจากเราไปอีกเช่นเดียวกับส่วนร่างกายที่เราถือว่าเป็นเราแต่ก่อนต่อเมื่อได้แยกออกด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่าธาตุทั้งสี่นี้เป็นหนึ่งจะเป็นอันหนึ่งจากเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็จะเป็นอันหนึ่งจากเราไม่ใช่เราสังขารความปรุงสัญญาความจำได้หมายรู้ยินยานความรับรู้แต่ละชิ้นละชิ้นหรือแต่ละอย่างละอย่างจะกลายเป็นหนึ่งจากเราไปทั้งนั้นถ้าได้ใช้ปัญญาวินิจฉัยให้ชัดเจนและเบิกความขยันหมั่นเพียรเราจะเห็นว่าอะไรเป็นเราที่แท้จริงอะไรเป็นเราที่แฝงอยู่กับตัวของเรากับใจของเรานี้ได้ชัดเจนอีกนอกจากจะเห็นเรื่องกายทุกชิ้นเวทนาทุกส่วนสัญญาสังขารวิญญาณทุกอาการว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้ว
ยังจะเห็นธรรมชาติที่เคลือบแฝงอยู่กับภายในจิตใจอันเป็นเหตุให้กดดันออกมาสำคัญมันหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราได้ชัดเจนเข้าไปธรรมชาติที่ห้อมห่อจิตใจที่แท้จริงนั่นคืออะไรนั่นก็จะได้แยกออกด้วยอำนาจของปัญญาจนสามารถแยกออกจากการจากกันได้ในเรื่องความรู้ที่มีเราอันจอมปลอมเคลือบแฝงอยู่นั้นเราจะแยกออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาสลัดปัดทิ้งออกได้เพราะอำนาจของปัญญาแล้วเราจะได้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาครองหัวใจนี่ถ้าจะเรียกว่าเป็นเราก็เป็นเราที่แท้จริงเป็นเราที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงใครจะว่าโลกศูนย์โลกยังมีใครจะว่าตายเกิดตายศูนย์เราจะไม่เป็นภาระไปเที่ยวแบกหามแทนคนไหนใครทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับใครๆทั้งนั้นขอให้พากันสนใจใคร่ต่อความภาคความเพียรจะเห็นแดนแห่งเราที่แท้จริงแดนแห่งธรรมที่หมดปัญหาตัดเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายตัดเรื่องปัญหาทุกอย่างที่เคยผูกพันกับเรื่องของเราและจะตัดคำที่ว่าอะไรก็เป็นเราเสียหมดนั้นออกได้จากภายในจากจิตใจโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือก็คือนิพพานนังปรมังสุญญังสูญสิ้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วนิพพานนังปรมังสุขขังจึงเป็นสุขอันเอกไม่มีสุขใดๆจะมาเคลือบแฝงอีกแล้วฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาความนาคุณพระรัตนตรัยจงมาอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกแก่การประกอบความภาคความเพียร

รากแก้วของพระพุทธศาสนาก็คือสัจธรรมทั้ง4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครวมหมดเช่นเดียวกับต้นไม้รากแก้วนั้นเนี่ยสำคัญสามารถที่จะรวมกิ่งก้านสาขาดอกใบลำต้นทั้งหมดไม่ได้ถ้ารากแก้วได้ขาดกุดด้วนก็เสียอย่างเดียวไม้ต้นนั้นเริ่มขาดความสมบูรณ์และนับวันจะตายลงโดยลำดับจนกระทั่งตายไปเลยได้โดยไม่ต้องสงสัยสัจธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นหลักยืนตัวต่อความจริงทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดรวมลงได้ในสัจธรรมทั้งสี่นี้ทั้งนั้นถ้าบกพร่องในสัจทั้งสี่นี้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีความบกพร่องในการปฏิบัติในการนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาบกพร่องสำหรับคนบกพร่องในศาสนานั้นมีอยู่มากมายแต่ยังไงก็ตามความเชื่อในสัจธรรมหรือสัจธรรมที่ประกาศสอนไว้นี้ยังคงอยู่ทั้งสี่อริยสัจแล้วก็ที่ว่าศาสนายังคงเส้นคงวาสามารถที่จะนำผู้ดำเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นคำว่าทุกข์เป็นสิ่งให้พึงกำหนดรู้รู้เพื่อเห็นโทษของมันนั่นเองไม่ใช่รู้เพื่อหลงเพื่อเพลินเพื่อลืมเนื้อลืมตัวใครจะไปมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในความทุกข์ปกติธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผู้ปฏิบัติยังจะไปห้าวหาญต่อความทุกข์ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อความทุกข์มีอย่างเหลือนั่นนอกจากจะพิจารณาให้เห็นโทษของความทุกข์สิ่งที่เป็นภัยต่อโลกทุกวันนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์ทุกข์เคยเป็นภัยต่อผู้ใดเมื่อไหร่ไม่เคยมีแต่ความทุกข์นี้มีมากมีน้อยเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งส่วนร่างกายและจิตใจมันเป็นภัยทั้งนั้นเป็นความทรมานอย่างมากฟังแต่ท่านแปลตามศัพท์ทุกขังแปลว่าทนไม่ได้นั่นฟังดิพอทุกข์เกิดขึ้นมันจะทนไม่ได้นั่งสงบอยู่ก็ตัวไหวใจไหวไปเลยนั่นท่านแปลตรงตามศัพท์จริงๆทุกขังนี่แปลว่าทนไม่ได้ใครเป็นขึ้นมาคนนั้นทนไม่ได้ต้องขยับขยื่นต้องดิ้นต้องดีดต้องแสวงหาสิ่งมาแก้เยียวยาแก้ไขนั่นจากนั้นท่านก็แปลออกไปอีกว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ทำให้เป็นเช่นเดียวกันกับทุกข์ที่ท่านพูดไว้กลางๆว่าทนไม่ได้เข้าไปแทรกอยู่ในชาติความเกิดก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายเพราะมันทนไม่ได้อยู่ในความแก่ก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้เวลาตายก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งสุดความสามารถเพราะทนไม่ได้ถึงกับต้องตายไปนี่เป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาแล้วเหรือธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกังวานมานานแล้วเรื่องทุกข์ที่เป็นภัยต่อโลกไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าทุกข์ถ้าให้เกิดก็คือกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์นี่แหละเกิดขึ้นมาก็ชาติปิทุกขาและประชาราปิทุกขามันนำปิทุกขังมีแต่ทุกข์ยาวเหยียดไปตลอดสายจนกระทั่งถึงตายไปก็ยังไม่พ้นจากทุกข์หมดอัตภาพนี่แล้วเชื้อของทุกข์ยังมีอยู่ภายในจิตใจก็ต้องไปก่อพบกำเนิดเกิดขึ้นมาแบกหามทุกข์อีก
ล่ำไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตลอดกาลไม่ไหนถ้าไม่มีสัจธรรมฝ่ายมากเข้าไปแก้ไปถอดไปถอนเพื่อตัดทอนวัฏวนให้น้อยเข้ามาจนกระทั่งถึงสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วผู้นั้นไม่ต้องบอกทุกสิ้นไปเองเพราะสาเหตุแห่งทุกได้แก่สมุทัยได้ถูกสังหารแล้วด้วยมรรคมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญนี่แหละคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงจริงอย่างนี้ทุกไม่เคยแปรเป็นอย่างอื่นไม่เคยให้คุณต่อผู้ใดทุกต้องเป็นทุกวันยั่งธรรมใครโดนเข้าทนไม่ได้ทั้งนั้นจึงแปลว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของทุกคือทนไม่ได้ทุกจะอยู่โดยลำพังไม่เคยมีต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอาศัยเช่นอาศัยร่างของสัตว์จิตใจของสัตว์จึงทำให้กายและใจของสัตว์ทนไม่ได้เนี่ยจริงอย่างนี้ศาสนาสิ่งที่เป็นภัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัยจริงๆไม่ได้เป็นความหลอกลวงไม่ได้ผิดแปลกจากสิ่งที่ตรัสไว้แม้แต่น้อยเพียงแต่ทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงล้วนๆคือเป็นทุกข์แท้ไม่เป็นอื่นสิ่งที่เป็นคุณก็ทรงแสดงว่าเป็นคุณบอกว่าเป็นคุณเพราะทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างโชคโชนถึงได้ผ่านพ้นมาเป็นศาสดาเอกสอนโลกได้ต้องนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เป็นโทษและเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยและเป็นคุณนั่นแหละออกมาสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยสมุทัยอริยสัจจังเคลื่อนตัวออกมาเมื่อไหร่ก็เป็นก่อเรื่องก่อราทั้งนั้นไม่มีที่จะก่อความดีความดีให้สัตว์โลกได้รับความสุขความสบายได้รับความรื่นเริงบันเทิงที่จะเป็นไปเพื่อความสุขอันดีงามมีแต่รื่นเริงลงไปเพื่อความสุขเศร้าเหงาหงอยเท่านั้นเพราะเป็นเครื่องล่อเช่นเดียวกับเหยื่อที่อยู่ปลายเบ็ดล่อปลาตัวโง่เท่านั้นเมื่อติดเบ็ดเข้าไปแล้วเหยื่อก็หาความหมายไม่ได้มีความรื่นเริงบันเทิงของสัตว์โลกซึ่งเท่ากับเหยื่อนั้นก็หาความหมายไม่ได้เมื่อเจอเบ็ดคือกองทุกข์เข้าไปเพราะอันนี้เป็นฉากเหยื่อเป็นฉากหน้าเบ็ดเป็นฉากหลังมันอยู่ข้างหลังมันแล้วสมุทัยนี้ทำความ ทุกข์ความทรมานให้แก่โลกมาทุกหย่อมหญ้าทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะผ่านพ้นสมุทัยคือกิเลสประเภทเหล่านี้ไปได้เลยต้องถูกสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้พัดผู้ผันเป็นผู้บีบบี้สีไฟหมุนกันไปเพื่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้ถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อว่าทุกข์ไม่มีภพชาติไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามหลักธรรมชาติอันนี้ก็คือสร้างทุกข์สร้างภพสร้างชาตินั่นแหละไม่ได้สร้างความสิ้นภพสิ้นชาติไม่ได้สร้างความหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจของมันแม้แต่น้อยมาแต่การไหนๆนี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่สมุทัยอริยสัจจังสมุทัยเป็นของจริงอย่างนี้เคยนำสัตว์โลกหมุนสัตว์โลกผลักสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่กี่ขับกี่กันเป็นมาอย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นตลอดไปถ้าไม่มีมรรคสัตว์คือความดีเข้าไปแก้หรืออย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสัตว์โลกที่จมอยู่ในนี้ก็เพราะความเชื่อมันถึงได้หมุนสัตว์โลกให้จมอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในสามภพนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นที่อยู่ของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วแต่แม้แต่รายเดียวเลยมีความจริงของธรรมชาตินี้ถ้าสัตว์โลกให้หมุนอยู่ในสามภพนี่สามแดนโลกธาตุนี่สามภพสามภูมินี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธคือความดับสนิทนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความดีงามทั้งหลายได้แก่มรรคสัตว์มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิ
การทำคุณงามความดีประการใดก็ตามซึ่งเกี่ยวโยงกันกับมรรคแปดนี้สงเคราะห์เข้าในมรรคนี้หมดเพราะกิ่งก้านแขนงก็ออกไปจากไม้ต้นนี้คือมรรคแปดนี้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสตัวเป็นภัยตัวเป็นข้าศึกตัวก่อโพยทุกข์ขึ้นมาเผาหลนสัตว์ทั้งหลายและตัวผลักสัตว์ทั้งหลายให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีจบสิ้นสิ้นชาติลงไปได้เลยก็คือมรรคสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเครื่องสังหารตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดถึงทางด้านปฏิบัติเริ่มแรกแห่งการฝึกการทรมานนี่คือการเข้าห้ามหันกับกิเลสในขั้นเริ่มแรกได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาเพราะกิเลสมันจะหมุนจิตอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับฟุตบอลที่ถูกเตะปิ้งไปปิ้งมาอยู่เช่นนั้นแล้วพยายามหักห้ามจิตไม่ให้หมุนเพราะกิเลสพาให้จิตหมุนไม่ใช่ขันธรรมดาหมุนขันธรรมดาคือขันล้วนดังขันพระอรหันต์นั้นไม่มีความหมายอะไรที่จะให้เกิดภพเกิดชาตินี่ต่างกันแต่ขันที่เป็นสมุทัยเป็นสังขารขันสัญญาขันวิญญาณขันอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมุทัยเวทนาขันธ์ก็กลายเป็นออกมาจากสมุทัยมาเป็นทุกข์เวลาฝึกหัดภาวนาได้พยายามระงับขันธ์ที่เป็นตัวสมุทัยนี้ไว้แล้วเอาขันธ์ที่เป็นมรรคขึ้นมาแทนที่เช่นเราบริกรรมภาวนาบทธรรมบทใดก็ตามนั่นแหละคือให้ขันธ์ทำงานโดยธรรมไม่ได้ทำงานด้วยอำนาจของสมุทัยพาให้ทำจึงต้องในห้ามหันกันภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตายมีสติสตังตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมภาวนาของตนจนกระทั่งจิตสงบได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นธรรมนี่คือการต่อสู้สมุทัยให้ระงับตัวให้อ่อนกำลังลงไปก็จิตจะได้รับความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วจะเป็นพลังขึ้นมาความเชื่อก็มีเชื่อในผลที่ตนได้รับความสงบจากความปราศจากสมุทัยรบกวนและจากธรรมที่เป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดความสงบได้แก่คำบริกรรมภาวนาความเพียรก็เพิ่มขึ้นคือศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่ปรากฏแล้วก็ความภาคเพียรก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับความพอใจในอันที่จะทำหน้าที่ของตนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมเป็นกำลังรวมตัวเข้ามาหาจุดแห่งความเพียรที่จะทำให้ยิ่งกว่านั้นให้สงบมากกว่านั้นนี่เรียกว่ามรรคจนจิตมีความสงบได้ทั้งที่ไม่เคยสงบเลยจากนั้นก็เร่งความเพียรทางด้านปัญญาก็ออกพิจารณาใช่ควรดีเพราะจิตมีพลังจิตสงบตัวย่อมอิ่มตัวย่อมไม่ฟุ้งเฟ้อย่อมไม่ฟุ้งซ่านจะความเป็นความรำคาญขึ้นมาในใจแล้วนำปัญญาออกพินิจพิจารณาตามความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ทุกชิ้นทุกอันในร่างกายของเราหรือในขันธ์ของเรานี้มีแต่ความจริงล้วนๆให้ปัญญาได้ยังเข้าสู่ความจริงอันนั้นเพื่อจะลบล้างความจำปลอมที่ถูกเสกสรรปั้นยอมมาจากกิเลสว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยนี่เป็นของงามเป็นต้นให้ลงอยู่ในหลักธรรมชาติเช่นผมสักแต่ว่าผมขนเล็บฟันหนังสักแต่ว่าแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ปรากฏว่าเป็นของสวยของงามแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังคลี่คลายเข้าไปถึงหลักจนถึงความปฏิปุณโสโครกของใหม่ผมมันสะอาดที่ตรงไหนตัวของมันก็เป็นธรรมชาติที่สกปรกหรือเป็นธรรมชาติที่ปฏิกูลอยู่แล้วแล้วเกิดขึ้นในสถานที่เช่นไรสถานที่เกิดก็เป็นสถานที่ปฏิกูลโสโครกที่อยู่ก็โสโครกขนและฟันมีแต่ธรรมชาติที่สกปรกโสโครกด้วยกันและอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยกองปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างนี้ทั้งภายนอกภายในนี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในร่างกายของ
คนของสัตว์ทุกร่างเป็นเช่นนี้ปัญญาอย่างทราบลงไปตามหลักความจริงเหล่านี้ไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากนี้โดยถูกหลอกกิเลสของกิเลสไปว่าเป็นของสวยของงามที่มาปักเสียบเอาไว้อย่างจอมปลอมทีนี้พิจารณาจนเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ควรจะแยกจะแยกออกไปขยับขยายออกไปให้เป็นกองอนิจจังแปรสภาพในร่างกายนี้ก็ให้เห็นด้วยปัญญาสิ่งนั้นแปรลงไปสิ่งนี้แปรลงไปคำว่าทุกขังก็ไม่ต้องพูดแหละเพียงนั่งภาวนาอยู่เวลานั้นมันก็บีบบังคับอยู่แล้วเห็นชัดๆอนัตตาเมื่อรวมความลงแล้วสิ่งเหล่านี้อะไรที่มาประกาศตนว่าเป็นเราเป็นของเราให้เราผู้ที่เชื่อมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นได้เชื่อถือมันว่าเป็นความจริงมันไม่มีอะไรมีเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างละอย่างซึ่งทรงความจริงตามหลักธรรมชาติของตนไม่เท่านั้นและประชุมรวมกันอยู่เป็นก้อนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจิตเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นตัวอุปทานประสานงานทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้ทำหน้าที่ของตัวตามอวัยวะหรือส่วนต่างๆของประสาทในร่างกายทุกส่วนอย่างไรก็ไม่พ้นความยึดมั่นถือมั่นที่เต็มไปอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้มันก็มีเท่านั้นปัญญาอย่างทราบลงไปอย่างนั้นการพิจารณาให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถืออันนี้เป็นทางเดินถืออันนี้เป็นงานเป็นการในขณะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิว่ามีมากมีน้อยหรือไม่มีเพราะเราพิจารณาสัจธรรมด้วยกันเป็นสัจธรรมด้วยกันสมาธิก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งต่างวาระกันที่จะต้องทำให้เป็นสัจธรรมทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าย่อมจะทราบในวาระใดวาระหนึ่งไม่สงสัยแล้วแทงหลายครั้งหลายหนเจาะหลายครั้งหลายหนย่อมทะลุถึงความจริงได้แม้น้อยก็ตามจะเป็นเรื่องใหญ่โตคือเป็นความจัดความจริงเป็นสักขีพยานขึ้นมาให้เรารู้ด้วยเราเห็นด้วยปัญญาของเราเองไม่ใช่ปัญญาความสำคัญมั่นหมายที่จำมาจากครูจากอาจารย์แต่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงนี้ด้วยตัวเองแม้น้อยก็ตามก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากภายในจิตใจของเราทำให้จิตใจตื่นเต้นเกิดความสลดสังเวชในสิ่งที่ตนแบบตนถามอยู่ด้วยความเป็นของปฏิคูณโสโครกนี้มานานเพิ่งจะได้พบได้เห็นกันวันนี้ได้รู้กันวันนี้แล้วก็มีกำลังใจมากมายทีเดียวในขณะที่รู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความจริงแม้ขณะหนึ่งก็ตามจิตใจจะเบาหาที่เทียบไม่ได้แม้พิจารณาร่างกายอยู่ก็ตามในขณะนั้นร่างกายเป็นเหมือนไม่มีหากพิจารณาร่างกายตัวเองนั่นแหละเพราะจิตมันเพลินอยู่กับอาการต่างๆของร่างกายในภาพที่ตนกำลังพิจารณานั้นร่างกายส่วนหยาบนี่เลยหายไปเงียบเหมือนไม่มีนั่นการพิจารณาถึงวาระที่จะให้เข้าสู่ความสงบก็ไม่ต้องไปกังวลกับทางด้านปัญญาว่าจะคิดอย่างนั้นจะพิจารณาอย่างนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เพื่อความสงบโดยบทธรรมของตนหรือโดยวิธีใดก็ตามผู้ชำนาญแล้วย่อมไม่เกี่ยวกับบทธรรมพอกำหนดที่จิตจะสงบลงได้ทันทีทันใดนี่ไม่สงสัยแต่ที่จิตยังไม่ได้ที่ได้ฐานยังไม่ชำนิชำนาญในทางสมาธิภาวนาย่อมจะต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นยังมีทีมีห่างต่างกันถ้าจิตมันยังจะยับยับจะคอยออกนอกนู่ออกนอกลู่นอกทางอยู่แล้วคำบริกรรมก็ทีเข้าไปขยับเข้าไปความตั้งใจตั้งเข้าไปเรื่อยๆตั้งอยู่ในหน้าที่อันเดียวเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยความอยากคิดนั้นคิดนี้มันจะอยากขึ้นที่ใจมันจะเห็นมันจะดันออกมาให้เกิดความกระเพื่อมในความคิดความปรุงต่างๆถ้าได้ใจได้จ่อลงไปในจุดแห่งความรู้นั้นแล้วจะเห็นความกระเพื่อมจะเห็นความดันของสังขารที่มันจะปรุงออกมาสัญญาจะหมายออกมาโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันนอกจากเราจะตื่นเงามันไปพอมันผลักดันออกมาแล้ว ก็ปล่อยให้มันผลักดันออกไปก็ตื่นเงาคือภาพของมันที่หลอกเรื่องนั้นเรื่องนี้รูปนั้นรูปนี้ไปละออกไปข้างนอกไปแล้วมันออกไปจากใจไม่ได้ออกไปจากไหนเมื่อใจไม่ให้มันคิดให้มันรู้อยู่กับใจแล้วย่อมไม่มีเรื่องเรื่องไม่มีเรื่องภาพนั้นภาพนี้ก็ไม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสีย
เรื่องเศร้าโศกเสียใจเพลิดเพลินรื่นเริงก็ไม่มีเพราะไม่มีผู้หลอกออกไปให้เป็นเช่นนั้นมันสังขารสัญญาหลอกต่างหากให้เราตื่นภาพของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันอิ่มพอไม่มีคำว่านี่เป็นภาพมาอดีตมากี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่เป็นเรื่องราวของอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงไม่เคยคิดไม่เคยคำนึงเพราะมันวาดภาพออกมาในวงปัจจุบันของกิเลสออกมาหลอกเราอย่างสดๆร้อนๆก็ตื่นเงามันไปเรื่อยๆนี่ถ้าไม่กำหนดดูตรงจุดที่มันกระเพื่อมแล้วมันจะเป็นภาพออกมาหลอกเจ้าของเลยลืมจุดผู้รู้นี่เสียก็เลยเพลินไปตามอาการของมันสมาธิก็เหลวไหลไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คำบริกรรมให้ถี่ยิบลงไปจนจิตสงบได้ตั้งให้มันทำงานอยู่กับคำบริกรรมให้มันปรุงอยู่กับคำบริกรรมเพราะคำปรุงอันนี้เป็นมรรคความปรุงของสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นเป็นสมุทัยเราแยกจิตออกมาให้ปรุงในทางมรรคได้แก่บทธรรมนี้ให้อยู่ในนี้ถึงย่อมสงบได้อุบายวิธีเปลี่ยนแปลงการทำความเพียรของตนแล้วแต่ผู้ความเพียรจะเห็นสมควรควรเดินควรยืนควรนั่งควรนอนด้วยวิธีการใดในทางความเปลี่ยนให้เป็นที่ถนัดของตัวเองส่วนมากก็อริยาบท2คือยืนก็คือนั่งและเดินยืนก็มีเป็นบางครั้งบางคราวมีหลักของการทำจิตให้สงบทำเช่นนั้นเวลาจะพักก็พักเวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ทำหน้าที่ของตัวเองเสมอจิตใจย่อมจะสงบเยือกเย็นและจะมีความแยบคายเพราะสมาธิก็มีปัญญาก็มีตามขั้นภูมิของสมาธิและขั้นภูมิของปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปใจย่อมเย็นย่อมสบายเมื่อกิเลสไม่ก่อกวนมากเสียเท่านั้นมันก็สบายจิตเพียงขั้นสมาธินี่ก็เพลินก็สบายสงบเย็นมองดูอะไรก็รู้สึกว่าจะเยือกเย็นไม่ได้ปิดหูปิดตาอยู่อย่างแต่ก่อนที่ไม่มีสมาธินี่คลิกกันตรงนี้ยิ่งปัญญาได้ออกกว้านรู้สิ่งทั้งหลายจนกระทั่งมันนี้เป็นผู้ตามภูมิมันครอบโลกธาตุไปเลยปัญญากระจายไปหมดถึงวาระที่จะออกแล้วห้ามไม่อยู่เป็นหลักธรรมชาติของนิสัยหลักธรรมชาติของปัญญาที่มีความสามารถกว้างแคบขนาดไหนจะประมวลเข้ามาสู่วงสัจธรรมทั้งนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยลำดับธรรมดาแล้วปล่อยวางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งย่นเข้ามาสู่หลักใหญ่มันได้แก่ร่างกายซึ่งรวมไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรวมในธาตุ4ขันธ์5ย่นเข้ามาแยกแยะดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาซึ่งมีความแหลมคมเข้าโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่เคยปล่อยก็ปล่อยเห็นอย่างชัดเจนปล่อยให้รู้ให้เจ้าของเห็นอย่างชัดเจนเช่นอุปทานในกายเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเต็มที่แล้วเอาไว้ไม่อยู่บังคับไม่ได้ที่ว่าจะไม่ให้ปล่อยเพราะพิจารณาเพื่อรู้การยึดการถือนั้นยึดถือเพราะความหลงจึงถือความหลงตามความจำปลอมจึงยึดความจำปลอมว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วย่อมจะปล่อยวางความจำปลอมเข้ามาตามหลักความจริงเพราะเราพิจารณาเพื่อความจริงย่อมจะเห็นความจริงภายในตัวแล้วถอนตัวออกมาหลักของการพิจารณาเรื่องกายเวทนาจิต3อย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันจะพูดว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ทีหลังไม่ได้ในภาคปฏิบัติเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์กันผู้เข้าศูนย์ในวงธรรมทั้ง3นี้ย่อมจะทราบตัวเองเช่นเดียวกับนักมวยเขาต่อยมวยควรจะขึ้นเข่าขึ้นศอกขึ้นเท้าขึ้นหมัดระยะไหนเป็นที่เหมาะนักมวยจะทำหน้าที่เองนี่ก็เหมือนกันควรจะจิตจะหมุนเข้าสู่เวทนาหมุนเข้าสู่กายหมุนเข้าสู่จิตในระยะใดขณะใดนั้นมันเป็นความเหมาะสมของจิตที่จะแยกหาความจริงใส่ตนจึงบอกไม่ได้ว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณาที่นี้ทีหลังแต่ส่วนมากก็กายคตาเป็นพื้นสำคัญส่วนมากพิจารณานี้ก่อนทั้งๆที่กำลังพิจารณานี้อยู่เมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้น
จิตมันหมุนไปหาทุกขเวทนาก็ได้ไหมเพราะเป็นวงสัจธรรมด้วยกันแล้วทีนี้พิจารณาประสานกันแยกแยะดูให้เห็นสิ่งใดเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญมั่นหมายสัญญามันออกมาจากจิตมาว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ความจริงทุกข์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรกายแต่ละส่วนละส่วนก็เป็นกายแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอาการของตนอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นเวทนานั้นหากจิตนี้เองเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายคือสัญญาเพราะอะไรถึงมาจิตนี้เป็นสำคัญเพราะตัวอวิชชาตัวหลอกมันอยู่ภายในจิตมันย่อมจะหลอกออกไปทีนี้เวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาเมื่อสมุทัยมันหดตัวอวิชชามันหดตัวเข้าไปในเวลานั้นเพราะถูกตัดข้างนอกเข้าไปความสัญญาความสำคัญมั่นหมายเราแยกแยะดูแยกแยะดูจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาสำคัญมั่นหมายสุดท้ายจิตก็จริงกายก็จริงเวทนาคือทุกข์ก็จริงจิตก็จริงในขณะนั้นต่างอันต่างจริงไม่ประจับประสานกันไม่คละเคล้ากันแล้วไม่กระทบกันนี่การพิจารณาภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จะว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ทีหลังพูดไม่ได้แต่ภาคพื้นแห่งการพิจารณาในขั้นเริ่มแรกนี้ส่วนมากก็หนีกายไปไม่พ้นแหละต้องพิจารณากายดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเมื่อจิตได้ถอยเข้ามาเป็นความจริงของตัวแล้วย่อมปล่อยวางทุกขเวทนาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนกันนั่นนี่การพิจารณาเป็นเช่นนั้นแล้วเกิดความอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านแม้ทุกข์ในกายมันจะมีมากเพียงไรก็ไม่เคยสะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะไม่กระทบกระเทือนจิตจิตย่อมเป็นจิตเต็มตัวแม้อยู่ในภูมิของอวิชชาครอบหัวอยู่ก็ตามเถิดย่อมเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งได้พังทลายตัวอวิชชาออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดเรียนสัจธรรมจบตรงนั้นเองเรียนสติปัฏฐาน4จบอยู่ที่จิตจบอยู่ที่อวิชชาบรรลัยอวิชชายังไม่พังสัจธรรมก็ยังเรียนไม่จบเพราะอวิชชาพังทลายลงจากใจเท่านั้นเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบทุกข์ก็จบเรียนจบสมุทัยก็เรียนจบมรรคก็เรียนจบนิโรธก็เรียนจบผู้ที่รู้ว่าทุกเรียนทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนอกไปจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นวงสมมุตินี้แล้วโดยประการทั้งปวงที่นี่ทุกข์หามาที่ไหนมาสิทำไมจะไม่รู้เรื่องของจิตที่ถูกอวิชชามันฉุดมันลากให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ตั้งแต่ลากฝอยของมันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงรากแก้วของมันตัดขาดสะบั้นมาหมดแล้วต้นไม้ต้นนี้มันจะไปเกิดที่ไหนอีกนั่นเห็นชัดเจนอย่างนั้นเผาไม่เผาฝังไม่ฝังทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ตายเพราะอวิชชาได้พังลงไปเท่านั้นไม่บอกว่าไปเกิดเสียก็ไม่เกิดบอกให้ไปเกิดเสียก็ไม่ไปเพราะมันสิ้นเชื้อแล้วเชื้อของภพของชาติที่ให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายทุกทวนหน้ากันนี้ก็คืออวิชชาดวงเดียวที่ครอบจิตนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเลยรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจทีเดียวในนักปฏิบัติที่เรียกว่าฉันทิฏฐิโกไม่เกิดยันได้เลยพูดได้เต็มปากถ้าจะพูดเพราะรู้ได้อย่างเต็มใจมีกิเลสนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดนั่นไม่มีอะไรพาให้สัตว์เกิดพอธรรมชาติอันนี้ซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญได้พังทลายลงไปแล้วความบริสุทธิ์ล้วนๆเห็นอยู่กับตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อเป็นเอกเทศของตัวเองระหว่างสมมุติกับวิมุตติแยกกันถ้าจะมีถ้าพูดเป็นสองโลกก็เป็นคนละโลกแล้วถ้าเป็นหินก็เป็นหินหักแล้วเอามาต่อกันได้ยังไงมาต่อมันก็เหมือนธรรมชาติทั้งมันเอามาต่อก็มาจ่อๆไว้เฉยมันไม่ติดเหมือนอย่างจิตกับขันธ์ที่อยู่ด้วยกันมันก็จ่อๆกันอยู่เท่านั้นมันไม่ติดเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วกับขันธ์ที่ทำหน้าที่ต่อกันรับผิดชอบกันเพียงเท่านั้นไม่ได้มากไปกว่านั้นและไม่มีอะไรมาบังคับเหนือสิ่งบังคับทั้งหมดแล้วนี่คือความจริงล้วน
แห่งความบริสุทธิ์เป็นเช่นนี้นี่แหละท่านว่าทุกขังนัตถิอัชฌาตัปปะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดก็คือผู้บริสุทธิ์จากเชื้อแห่งความเกิดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นนอกนั้นเกิดทั้งเพเกิดแล้วไม่ว่าตายทั้งเพจะว่าอะไรมันตายทั้งเพทุกทั้งเพนี่ถึงได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครบอกใครสอนเลยอันนี้หนาแน่นยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้นี่เป็นตัวมหาอำนาจครอบไว้หมดทุกดวงจิตของสัตว์ไม่มีใครที่จะเล็ดลอดออกไปได้เลยแต่พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้นี่อัศจรรย์ไหมโดยไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยทรงขึ้นมาได้ด้วยสยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพวกเรายังแนะนำสั่งสอนกันแล้วกันเล่าแทบล้มแทบตายยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรในพ้นที่กิเลสจะมาฉุดมาลากเอาไปกินกำลังลาบกำลังยำอะไรอยู่กิเลสเอาไปกินเสียเจ้าของไม่ได้กินกำลังปรับปรุงอัตธรรมเพื่อจะได้อาศัยภาษาโลกๆแล้วก็เรียกว่าก็จะได้อยู่ได้กินโอชารสกิเลสมันพาเอาไปกินเสียไม่ได้เรื่องถ้าภาวนาถ้าอะไรก็ให้มันเอาไปกินเสียกินเสียนี่คือโดยรับการแนะนำสั่งสอนอยู่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้ไม่อาจจะจันวิจ้าอาจจะจันอะไรเอาทีนี้ความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้สาวกต่างกันอย่างไรเพียงสาวกท่านก็อาจจะจันในท่านแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจิตไม่เคยเป็นนะแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเป็นอาโลโกอุดปาฏิขึ้นมาเต็มแล้ววิชาอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิคือญาณอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิเต็มภูมิพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนโลกได้ถึงสามแดนโลกธาตุหรือไม่รู้ไม่เห็นสอนกันได้ยังไงไม่เห็นเทวดาสอนเทวดาได้ไงไม่เห็นอินทรมสอนอินสอนพรมได้ยังไงไม่เห็นเปรตเห็นสัตว์นรกจะสอนมาได้ยังไงนำเราสิ่งเหล่านี้มาพูดได้ยังไงเพราะไม่ใช่ศาสดาองค์ต้นเดาทรงรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างตั้งแต่สัจธรรมที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงยังมาประกาศกระเทือนโลกอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ทำไมสิ่งนั้นจะเป็นของปลอมไปเพราะเป็นธรรมของจริงเต็มไปด้วยความมีอยู่เป็นอยู่ของตนด้วยกันทั้งนั้นกับสัจธรรมซึ่งมีประจำอยู่ในสัตว์ของในสังขารทั้งหลายนี่บาปไม่มีอะไรเผาโลกอยู่เวลานี้บุญไม่มีโลกทรงตัวได้ยังไงคนดีมีได้ยังไงนี่นรกไม่มีสัตว์ทั้งหลายจะไม่รับทุกข์ทรมานได้ยังไงจะเป็นทุกข์ทรมานได้ยังไงสวรรค์พรหมโลกไม่มีพุทธเจ้าสอนเทวดาอินพรหมได้ยังไงพวกผู้ตาดีท่านไม่มีปัญหาเนี่ยพวกตาบอดไปเที่ยวลบล้างแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาเผาตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก็คือพวกกิเลสครอบงำหัวใจนั่นเองผู้พ้นจากกิเลสถ้าไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านเมตตาสงสารทุเรศเท่านั้นเองนี่แหละที่พุทธเจ้าทรงเมตตาโลกอย่างหาที่เปรียบหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความเห็นโทษอย่างถึงพระทัยในวัฏจักรวัฏจิตที่พาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะอำนาจของกิเลสจึงต้องสอนลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงความจริงทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณด้วยพระเมตตาล้นล้วนเรื่อยมาแม้จะปรินิพพานยังต้องประทานพระโอวาทไว้อีกคาดบันไดเอาไว้สะพานเอาไว้คุยหมายปลายทางเอาไว้เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีปณิสัยอยู่จะได้ตะเกียบตะกายไปตามพระองค์ค่อยหลุดพ้นแม้ไม่ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานก็พอผ่อนหนักเป็นเบาเพราะอำนาจแห่งความดีของตนและเพราะอำนาจแห่งหลักธรรมพุทธเจ้าที่สัตว์โลกทั้งหลายได้เกาะก็ยังเป็นของดียิ่งกว่ากิเลสจะฉุดจะลากหรือฉุดลากถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลานั้นเป็นไหนไหนขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติยาเห็นแก่ความท้อถอยอ่อนแอและความทุกข์ความลำบากสิ่งนี้เราเคยมาอย่างจำเคยแล้วจนหาสิ่งที่จะเอามาเทียบมาเทียมมาวัดมาตวงกันไม่ได้แล้วมันเต็มหัวใจด้วยกันเต็มอยู่ที่หัวใจนี่แหละเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติเป็นตัวพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวไหนดินน้ำลมไฟมันก็เป็นสภาพของมันอยู่นั้นแต่ผู้นี้เข้าไปแทรกไปสิงไปเกี่ยวไปคล้องตัวพันมันถึงได้มาดินน้ำลมไฟที่ได้กลายขึ้นมาเป็นภพ
เป็นชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังไม่ให้ชื่อให้นามนอกจากนั้นดังเรียกดังถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราทั้งๆที่เป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุต่างๆของมันแล้วก็ยังไม่อายเพราะกิเลสไม่พาให้อายไม่มีอะไรจะหน้าด้านยิ่งกว่ากิเลสที่ด้านที่สุดค่อยแทรกค่อยแซงค่อยลบล้างของความจริงของจริงตลอดเวลามันจะอายได้ยังไงเมื่อกิเลสได้ครอบหัวใจใดเข้ามากน้อยมันย่อมทำให้เกิดความหน้าด้านขึ้นมาในอัตในธรรมลบล้างธรรมได้รู้สึกเหนื่อยแล้วอะไรนะอย่างตอนนี้

พระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ที่ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังเพื่อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจริกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังคัจฉามินี่ออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงในอากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนในศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำลาท่องบุญสังวัตยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นมีครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้มหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงมิมุตติพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีมีร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราอย่างนี้เป็นของดีแล้วหรือสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัตถะธรรมแล้วมันควรจะน่าจะหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผารนจิตใจ
วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดมีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไขควนความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียหนึ่งตาเห็นรูปเป็นอย่างไรรูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวชำนิชำนาญคล่องตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจใจจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วทำที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์นั้นเข้ามาคุ้นคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีมีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราอยากเห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนวกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเคลียร์หลักทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปเสียมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลง
เนี่ยฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นแล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกต้นล้วนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเบี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีมีแต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แหละศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้

เจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับกำดาแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยับยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นคลังกิเลสตัวสกปรกสมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่จะสำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุที่การบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกโลกเขาคิดกันเขาตำหนิติชินนินทากันถึงกับนำมาพูดเป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นลมให้เสียเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดถ้าขาคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจและสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจิตนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันน่าตำหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หักจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบุญกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบุญกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี่นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั้นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแหละความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุด

0: น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองและจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวล่ำเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวล่ำเวลาก็เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นไม่ได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลของกายอะไรและพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วแต่ปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนครั้งพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียบตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอดถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเวล่ำเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปในด้านนี้ให้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากมันในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะทำเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดทำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสทำเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แต่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้ไหมจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสที่ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวล่ำเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเหล่านี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงในกำหนักยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำหนักตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงขนก็หลงหนังหนังนั่นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปจดๆด้นร้อนด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นถ้านำธรรมะนี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะเอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี้เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิถ้าใช่อัดใช่ทำเขาใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่อวัยวะของเรานี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามันคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วเพราะรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดและภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงดื่มเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาห่อเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายคารวาสไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมเข้าไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มี นอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่ล่ะเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ทิพย์หายวายปวงไปเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคมากน้อยหนักเบามานานเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นจดเมฆนู่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชื้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไรมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปจิตกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตัปปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดรัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวฟังที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามเนี่ยหรือว่ากามเป็นคุณเนี่ยแปลออกเป็นอย่างนั้นแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามคุณต่างคนต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้สะอื้อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอัตมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกายกรรมนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าตะเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างทิพหายไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่พื้นแต่ไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจิตการห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นพื้นเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้เกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณานี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนรวัดวาอาวาสที่เป็นผู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดียธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมก็น้ำดับไปแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งเท่านั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะ หน้าที่การงานอะไรไม่มีข ขอให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเลือกเปลือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้ง4มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขาก็ทำให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หามาให้ให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับจิตของตัวเองเสียเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็จะนั่งกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนศาสตราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเพลินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานคาวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่มีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอดถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวพระหัวเนียนคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูที่ดูพระดูเนรเราได้ปฏิบัติปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอรรถธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนมูลเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นและทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นข้าศึกต่ออาตมาต่อธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนรต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทำลายเพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเหมือนคารวาสเขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทางกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างหรือนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้เหรอเจ้าของต้องละอายสิหิริโอตตัปปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังดูนี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชาญชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลามันจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพิจารณาสิพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินการอาการแสดงออกของพระของเนรก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหม้แล้วแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษที่โสผู้ปฏิพุทธาปฏิพุทธปฏิบัติมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ก็พุทธังธัมมังสังฆังสนังฆามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มู่แต่คู่เต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้าไม่ใช่ขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้นะแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้อันนี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุดปราดทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราชญ์ท่านมาถือว่าเป็นของดิบของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5ทวีปไปแล้วเหรอที่นาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่มีพินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทน นักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานักหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกข์เข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากัปกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างกายของเรานี้สกปรกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้สกปรกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวเมนกิริยามารยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระแล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องความสกปรกของตัวเองที่มันแสดงตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นแต่ชัดที่นักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำยู้อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นปืนมันไปเขาวิจารณ์นี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วแล้วไม่มีทางที่จะให้หาความสุขได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิศไม่มีไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสกสรรความเสกสรรนั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ทั้งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสกมาสรรพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปพึ่งปฏิบัติมาศึกษาลมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนจะว่ายังไงตั้ง50 60ก็ไปโดยลำดับลำดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาลมพอสมควรแล้วแล้วให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการพึ่งปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอาจจะทำคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำประคิดนะปฏิบัติการบิณฑบาตให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิณฑบาตท่านบิณฑบาตเป็นวัดคืออะไรมีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความสังวรระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุกลี้ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหักงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกลกลุงลังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดตากกระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นยังไง
1: เอาละตอนนี้พอพูดถึงเรื่องผ้าเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชเลยนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะแล้วยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งปลาใหญ่เวลานี้ไม่ทราบว่าจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันคารวาสเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวไม่มีเบรกเลยนี่จะเป็นผมยังมีตัววิจารณ์เรื่องไฟฟ้าเข้าวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่าเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี่วัดกรรมฐานเรามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถมอะไรนี่เข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าละทีนี้เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นแหละหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี่ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลืออีกนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆว่าให้หมู่ให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีถ้าลงมีอันนี้แล้วมีซากพูดง่ายๆนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกาม มันจะไม่เห็นยังไงตายได้ยังไงแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงภาพนี่มันจะพึบหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีได้ยิกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันซากมันคืออะไรคือเทวทัตวิดีโอนี่อีได้ยิกาคือใครคือพระคือเนนเราเนี่ยละเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรเข้าไปว่านั่นก็ยังจะมีหิริหรือว่ามีจังคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังส่วนจะเปลี่ยนใจครูบาอาจารย์นี่ผมนี่ว่ามันจะไม่เก่งกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะคึบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเด่นถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนเห็นสอนได้แล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอัตถธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมันพิจารณาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใส่หมู่ใส่เพื่อนเราพูดนี่เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพิจารณาสิสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอัตธรรมท่านพาให้มีเหรอในอัตถธรรมก็ประกาศลั่นมาได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกเพียงแต่นัตถคีตวาท่านนี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสิงั้นนั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้นี่น่าทุเรียนนะนี่ทำไงยิ่งได้อดยิ่งตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมอดเสื่อมอย่างนี้อย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมอย่างนี้ตำหนักตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์ใดเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยมันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนกับไฟศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิกิริยาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่เราพูดเรื่องพระเรื่องเนรแล้วสำหรับคารวะก็มาทางว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตเหตุผลอะไรเนี่ยเด็กน้อยก็ชิบหายไปหมดเวลานี้ดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนดะไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแต่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีพอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงสมกับว่าปัญญาชนตัวเป็นเสียเองไม่ทำไงแหลกหมดมีอดวิตกไม่ได้นะผมวิตกตลอดมันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดตรงไหนค่อยดูบางวัดมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่อาจารย์มั่นเรานะบางวัดอาจมีอยู่แล้วหลบซ่อนๆนี่แหละมันน่าทุเรศนะมันด้านกับทุกวันด้านกับทุกวันดังนั้นก็เอาที่เหลือเข้าไปเหยียบทำเข้าไปให้หนักเข้าไปอย่างที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจเนี่ยเพราะหาอันนี้นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอันนั้นทำไม่เจอทำไงทำมีอยู่นี่ทำในสูตรไม่จะโลกเมื่อไหร่ที่ไหนที่เหลือเป็นฉันใดทำก็เป็นฉันนั้นหาอะไรมันก็เจอที่กิเลสมีอยู่ธรรมมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่ทุกข์มีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาพระฟังฟังอย่างเรานี่มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองท่านแล้วทำไมจะไม่ได้ทำวันนี้สุขสวยร้อนกลางวันตลอดเวลานี่ใช่ป่ะอยู่ทุกแห่งทุกแห่งที่มันไม่สนใจนั่นเองโอ้ทุเรศอดคิดไม่ได้หมดอย่างนี้ศาสนาหมดเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี้เองอย่างนั้น วันหนึ่งคืนไม่ไปไหนมีแต่เรื่องคืนเรื่องไปถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์นี่ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนเวลาไหนแล้วเสร็จท่านเองไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันอุจจาบาตตาไหมมันเร็วขนาดไหนพระเนรหรอ

เด่นในจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจประเสริฐภายในใจทรงเป็นผู้เข้มแข็งในการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดความเคลื่อนคลาดก็คือความผิดจากสายทางที่เดินเพื่อความถูกต้องแม่นยำและจุดที่หมายอันดีและสมบูรณ์เต็มทีนั่นแหละเวลานี้ศาสนาเด่นอยู่ในตำรับตำราเด่นอยู่ในความจดความจำเด่นอยู่กับลมปากมีแต่ชื่อแต่นามของศาสนาเกลื่อนไปหมดในชาวพุทธของเราศาสนาอันแท้จริงไม่ได้เข้าเด่นในดวงใจเพราะฉะนั้นใจจริงไม่มีกำลังที่จะแสดงออกไม่ว่าทางกายทางวาจาทางจิตใจต่อเหตุผลอันดีงามตามหลักธรรมเพราะไม่มีกำลังลำพังความจำลำพังความรู้ธรรมดามันก็ไม่ผิดอะไรกับความจำความรู้ทางโลกทางสงสารเหมือนกันอารมณ์ในธรรมจะมีบ้างเล็กน้อยผิดเพราะอารมณ์ของโลกกับอารมณ์ของธรรมนั้นมีผลต่างกันอารมณ์ของโลกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมันทิ่มแทงจิตใจมากน้อยตามอำนาจของอารมณ์ที่มีความรุนแรงต่างกันผลก็ย่อมปรากฏตามอารมณ์นั้นๆทางด้านธรรมะอ่านไปฟังไปก็มีผลบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแหละแต่การปฏิบัตินี้ไม่เป็นเช่นนั้นเริ่มปฏิบัติเริ่มฟัดเริ่มเหยียงกับกิเลสเขามากน้อยเพียงไรจะเห็นความเด่นของศาสนาขึ้นที่ใจโดยลำดับลำดาดังที่ท่านสอนไว้ว่าสมาธิปัญญาเป็นต้นสมาธิในความจำก็ไม่พ้นที่จะขาดจะหมายว่าจิตเป็นสมาธิคงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้มีความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติอันเป็นความจริงโดยตรงแล้วผิดกันไปหมดทุกกระเบียดนี่กับความจำกับความจริงผิดกันอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจึงต่างกับปริยัติอยู่มากมายปริยัติคือแผนที่ทางเดินอาศัยปริยัติเป็นกลุ่ยหมายป้ายทางไปก่อนเพื่อภาคปฏิบัติจะได้ก้าวเข้าสู่ความจริงพอเจอความจริงแล้วผลแห่งความจริงที่ปรากฏในจิตใจนั้นจะต่างจากความคั่งขังมั่นหมายความจดจำมากมายทีเดียวแม้แต่เพียงสมาธิก็ทำให้มีความตื่นเต้นมีความรื่นเริงตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นโดยลำดับนับแต่ขณะที่สมาธิได้เริ่มปรากฏในขั้นเริ่มแรกแปลจากความจดจำทั้งหลายแบบเป็นคนในโลกไปเลยนั่นเราจึงเห็นได้ชัดว่าความจริงที่ปรากฏขึ้นเป็นเช่นนี้ความจำก็ปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละแต่เป็นเช่นนั้นมันต่างกันฉะนั้นผู้ต้องการอยากเห็นศาสนาจริงๆอยากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆและรู้ธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้นั้นมีความลึกตื้นหยาบละเอียดหนักเบาหรือวิเศษเพียงไรนั้นตรงนำการปฏิบัตินี้เข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบจะได้เห็นขึ้นตามหลักธรรมที่สอนไว้อย่างเคลื่อนร้อนนั่นแหละธรรมทุกบททุกบาทไม่มีอดีตอนาคตนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันมาคาดมาหมายเอาไว้ต่างหากซึ่งมันรุมร้อนอยู่แล้วตลอดเวลาในวงศาสนธรรมนั่นแหละในวงผู้เป็นชาวพุทธนั่นแหละในวงผู้ปฏิบัตินั่นแหละ
มันไม่ได้ลดละความเสียดความแทงความแทรกความซึมของมันความยุ่ยแย่ก่อกวนมีหมดทุกแง่ทุกมุมจากกิเลสประเภทต่างๆไม่มีการว่าย่อหย่อนอ่อนข้อเหมือนการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดมันเพราะเหตุนี้ข้างพุทธกาลที่ว่าสมัยนั้นกับสมัยนี้มันจึงต่างกันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมนี้กับหลักธรรมโน้นเหมือนกันสดสดร้อนร้อนเหมือนกันไม่มีคำว่าอดีตอนาคตมีเป็นความจริงถูกต้องในงามต่อจุดที่หมายอันเดียวกันหมดถ้าผู้นำมาปฏิบัติให้เป็นไปตามร่องรอยที่ทรงแสดงไว้แล้วจะไม่ผิดพลาดก็หวังจะได้ทำสมหวังขึ้นมาสนองความต้องการของเราเอาให้เห็นศาสนธรรมเจริญขึ้นที่ใจให้เห็นธรรมรุ่งเรืองที่ใจเจริญที่ใจของนักปฏิบัติเรานอกจากการปฏิบัติจิตภาวนาแล้วยากที่จะทราบจะพบจะเห็นจะสมมักสมหมายได้ถ้าทางภาคปฏิบัตินี้แล้วไม่สงสัยขอให้ได้รับคำแนะนำอันถูกต้องดีงามจากครูอาจารย์ซึ่งรู้มาสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันเถิดเหมือนข้างพุทธการพระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงอย่างสดๆร้อนๆประกาศออกจากพระทัยเข้าสู่ใจของสาวกซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อธรรมอยู่แล้วท่านเหล่านั้นก็รับได้อย่างเต็มที่เต็มที่สุดท้ายก็ปรากฏเป็นธรรมสดๆร้อนๆขึ้นที่ใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามขั้นภูมิโดยลำดับลำดาจนถึงวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกันอันนี้ศาสนธรรมนั้นเข้าสู่วงปฏิบัติของผู้สนใจใคร่ต่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วและได้รับโอวาทคำสั่งสอนจากครูอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงแนะนำโดยถูกต้องแม่นยำแล้วก็เช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกกันขอให้การปฏิบัติดำเนินของเราเป็นไปตามแถวทางที่ท่านสั่งสอนนั้นเถิดจะไม่ผิดหวังยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงนี้เหมือนกับพระสาวกท่านแสดงไม่มีอะไรผิดกันเลยขณะที่ฟังด้วยความดูดดื่มฟังด้วยความสนใจไม่ปล่อยระยะให้ทิ้งไปให้ผ่านพ้นไปไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไปไม่ทำหนักเบาแง่ต่างๆที่ท่านแสดงไปเพราะท่านแสดงทั้งหมดนั้นมีแต่ความจริงล้วนๆตามขั้นธรรมนั้นๆผู้ฟังย่อมได้ฟังทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมแล้วเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจมันสำคัญที่สิ่งแทรกซึมดังที่กล่าวนี้พูดไปไหนก็ไม่พ้นที่จะมาพูดจุดนี้เพราะพูดก็พูดเพื่อรบเพื่อต่อสู้เพื่อแก้ไขถอดถอนต่อสู้แก้ไขถอดถอนอะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เป็นภัยหุ้มห่อหรือรัดรึงอยู่ภายในจิตใจอย่างมิดตัวนี้เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะไปรบกับมันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุวัตถุแร่ธาตุต่างๆเป็นสิ่งนั้นๆตามสภาพความจริงของมันไม่ได้มาเป็นข้าศึกต่อจิตใจเช่นเดียวกับความสำคัญมั่นหมายอันออกจากตัวกิเลสนี้ให้ทำให้เกิดความยึดความถือความรักความชังนี่เลยเพราะนั้นการกล่าวจึงนอกเหนือไปจากสิ่งนี้ไม่ได้เพราะสิ่งนี้ใกล้ชิดติดกับใจจริงๆจึงประหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเมื่อยังไม่มีสติปัญญาแยกแยะออกได้แล้วกิเลสกับใจนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยากพูดว่าเป็นอันเดียวกันเพราะจนขนาดที่มองหาใจไม่เห็นเลยมีแต่รู้เฉยๆรู้ก็รู้ทั่วสรรพางร่างกายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็รู้ความรู้ของมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานที่ถูกหุ้มห่อจากธรรมชาตินี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยต่อเมื่อได้แยกได้แยะต
ตามขั้นตอนไปดังที่ท่านสอนไว้สมาธิปัญญาขั้นนั้นๆแล้วถึงจะค่อยจางไปจางไปจิตสงบนั้นก็คือกิเลสสงบตัวถูกปราบปรามถูกต้านทานถูกหยีดขวางด้วยธรรมใจย่อมมีความสงบได้ถ้ากิเลสไม่สงบใจจะหาความสงบไม่ได้ทั้งๆ ที่อยากให้สงบก็ไม่มีทางสงบได้เพราะผู้นั้นฉุดลากไปอยู่เสมอกำลังเราไม่พอและคล้อยตามมันเสียดายความคิดความปรุงเสียดายเรื่องสัญญาอารมณ์ที่มันมาหลอกมาลวงมาต้มมาตุ๋นก็บืนไปตามมันเสียจนได้คำว่าสมาธิก็ถูกเหยียบย่ำทำลายได้เสียแล้วก็ถลอกปอกเปิดไปตามอารมณ์ต่างๆด้วยความเสียดายด้วยความหม่นใหญ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้ เสียดายขนาดไหนเพิ่งทราบว่านั่นคือสิ่งที่ฉุดลากหนาแน่นมากต้องคิดอย่างนั้นถ้าเป็นเชือกก็เชือกที่มั่นคงมากเชือกแบบเชือกไนลอนไนแลนนี่แหละเส้นเล็กก็ไนลอนเส้นใหญ่ก็ไนลอนมีแต่อย่างเหนียวแน่นมั่นคงมัดไม่เป็นไปด้วยไปตามได้ยังไงเพราะทำประเภทที่ไนลอนยังไม่มีทั้งๆที่จะมีและมีเหนือสิ่งมั่นคงเหล่านั้นอีกแต่เรายังไม่มีจึงต้องถูกฉุดถูกลากทำให้เสียดายแต่กับอารมณ์ที่คิดที่ปรุงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้มาจากไหนได้มาจากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเข้ามาเป็นทั้งที่เป็นอยู่ในขณะที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นทั้งที่เป็นอารมณ์อดีตเข้ามาคลุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจนี้ในจึงกลายเป็นอารมณ์ของอันเดียวกันไปหมดแล้วฉุดลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้คำว่าสมาธิคือความสงบใจเมื่อถูกก่อกวนด้วยอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะหาความสงบที่ไหนได้ใจจึงไม่สงบการที่จะทำใจให้สงบต้องมีท่าต่อสู้กับสิ่งเสียดายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพราะทางเหตุผลแล้วเสียดายมันอะไรความคิดก็คิดไปเรื่องภาพเรื่องขันเรื่องหญิงเรื่องชายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเต็มอยู่ทั่วโลกดินแดนแม้เขาไม่คิดเขาก็มีโลกทั้งหลายก็มีอยู่ทั่วไปในสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นเป็นอารมณ์วิเศษวิโสอะไรเพราะที่จะดูดึงเพราะเคยคิดแล้วคิดเล่ายุ่งแล้วยุ่งเล่ามาตั้งกับตั้งกันนับตั้งแต่วันเกิดในชาตินี้เรายุ่งกับอะไรถ้าไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่เรื่องให้ยุ่งไม่ใช่เรื่องให้มีความสุขความสบายพอที่จะดูดดื่มและพอใจไปกับมันสิ่งที่ทำให้พอใจอยู่เวลานี้ก็คือเครื่องล่อในใจกิเลสนั่นเองมันไม่ทำให้เข็ดให้หลับมันทำให้ติดอยู่เสมอเสมอโลกจึงไม่ติดทุกข์เพราะอารมณ์อันใดก็ไม่เห็นโทษไม่ว่าจะส่วนยะอารมณ์อดีตอนาคตใกล้ไกลคิดไปแล้วมันวาดภาพหลอกไปได้หมดหลงไปได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตหลงแบบดงลมแรงๆอยู่เช่นนั้นหลักความจริงที่ควรจะได้จะถึงตามความมุ่งหมายเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งของนักปฏิบัติจิตตภาวนาจึงไม่ปรากฏจะปรากฏได้อย่างไรเมื่อมีแต่สิ่งเหลวๆไหลๆเหล่านี้มาเป็นสาระแก่นสารภายในจิตใจบีบคั้นจิตใจซะโดยถ่ายเดียวตลอดเวลามาอยู่แล้วเราจะหาความวิเศษวิสูจากอะไรที่ไหนกันให้คิดนักปฏิบัตินี่สอนให้คิดอธิบายให้คิดสิ่งเหล่านี้มันจำเจเหลือประมาณถ้าหากว่าจะมีประมาณจับกันทดสอบกันแล้วมันเหลือประมาณล้นหัวใจด้วยกันทุกรายทุกรายล้นหัวใจก็ล้มเหลวอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดมันมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความล้มเหลวภายในจิตใจมากได้ของวิเศษอะไรจากอารมณ์เหล่านี้เราจึงได้จะหยิ่มยิ้มย่องกับมันอันนักหนาไม่เคยเห็นโทษเห็นภัยของมันอารมณ์ใดมาก็คว้ามาตื่นเป็นบ้าไปกับมันหมด
นี่แหละถึงว่ามันแหลมคมซึมซาบแทรกซึมอยู่ตลอดเวลาการภาวนาของเราเพื่อจะให้เป็นอัตเป็นธรรมเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติเปลี่ยนอารมณ์จากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ความเป็นอารมณ์แห่งธรรมมันจึงเป็นไปได้ยากและเป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันถูกฉุดถูกลากจากอำนาจที่เหนือกว่านั้นไปเสียก่อนถ้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามให้หนักแน่นตัดความเสียดายด้วยเหตุผลที่กล่าวเหล่านี้ออกจากใจแล้วฝืนกันลงไปคำฝืนนั่นแหละคือการชักเยอะกันกับกิเลสกิเลสดึงไปเราดึงมาฝืนเข้าสู่ธรรมถ้ามันจะขยับตัวออกไปคิดก็ให้ใช้คำบริกรรมผู้อยู่ในขั้นบริกรรมเอาให้หนักตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดจากมือของมันเข้ามาสู่ในวงสติปัญญาของเราไม่ได้แม้ชั่วขณะหนึ่งต้องพยายามทำต่อสู้กันเช่นนั้นการปฏิบัติไม่ต่อสู้ไม่ฝืนไม่ได้ไม่เรียกว่าปฏิบัติต้องฝืนทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันรอบทิศรอบด้านทั้งภายในภายนอกหนาแน่นด้วยมันทั้งนั้นไม่มีอะไรหนาแน่นโลกธาตุมันจะใหญ่โตขนาดไหนกี่จักรวาลก็ตามไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งหนาแน่นมาเป็นสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจเหมือนธรรมชาติของกิเลสหรือธรรมชาตินี่เลยเนี่ยจึงว่ามันเป็นผู้มีอำนาจทรงอำนาจมากที่สุดแล้วฝืนได้ยากถ้าเราจะเอาเรื่องของกิเลสเข้ามาแทรกเข้ามาอีกก็ฝืนได้ยากถ้าเรื่องของธรรมแล้วยากอะไรแต่กิเลสมันทำเราไม่เห็นว่ายากเราจะแก้กิเลสมันยากที่ตรงไหนนะเอาให้กิเลสมันได้รับความทุกข์ความทรมานเช่นเดียวกับเราที่ได้รับความทุกข์ความทรมานจากกิเลสนี้ไม่ได้เลยนักปฏิบัตินักธรรมะต้องทวนกระแสกิเลสลากประจำกระแสเราทวนกระแสไม่หยุดไม่ถอยนี่การปฏิบัติสมาธิจะไม่เคยเป็นก็ตามเถอะขอให้ดำเนินตามร่องรอยที่กล่าวนี้แล้วจะได้ปรากฏขึ้นที่ใจเป็นสมบัติของเราพร้อมในขณะนั้นเลยนี่อ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้นะจิตสงบเย็นเย็นตามขั้นแห่งความสงบของจิตคำว่าสมาธินี้ไม่ได้แน่นอนนะท่านพูดเป็นกลางๆไว้ว่าสมาธิถึงขั้นที่ขาดไปหมดเลยก็มีไม่มีเงื่อนอะไรต่อเลยเห็นปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆเด่นดวงและอัศจรรย์อยู่ในขณะนั้นอยู่ในจุดนั้นด้วยเพียงอารมณ์ขาดไปอารมณ์ของใจนี่แหละมันไม่แสดงออกไปเพื่อต่อเรื่องต่อราวมันขาดอยู่ภายในจิตใจก็เหมือนกับว่าอารมณ์ภายนอกขาดไปหมดเพราะใจตัวคัดคึกขนองนี้ไม่ออกไปคว้านู่นคว้านี้ยึดเข้ามามัดคอตัวเองก็เป็นอิสระในขณะนั้นเพียงเท่านี้ก็กระเทือนหัวใจมากในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติตื่นเต้นศรัทธาความเชื่อเชื่อด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในตัวเองย่อมเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อมั่นดังนั้นความเพียรความพยายามทุกอาการจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วก็มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็หนุนจิตดวงนี้ให้มีความสงบละเอียดเข้าไปโดยลำดับหรือว่าให้ได้นานจนเป็นพื้นฐานแห่งความสงบอันมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตนนี่คือจิตเป็นสมาธิรู้ได้ชัดร่างกายทั้งร่างนี้ก็ทราบว่าร่างกายใจที่คือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในวงร่างกายนี้ก็รู้ว่าคือใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนี่เพียงขั้นสมาธิเราก็พอแยกออกมาพูดได้แล้วว่ากายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันนี่ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะเมาเอาทั้งร่างนี่แหละว่าเป็นเราเป็นของเราตลอดถึงมูดคูดมันเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้ก็ว่าเป็นเราเป็นของเราจะต้องเราอย่าว่าแต่ร่างกายเหล่านี้
จะเป็นเราเป็นของเราอย่างเดียวเลยมันเป็นไปหมดมันเหมาเอาหมดมันบีบบังคับให้ยึดให้ถือให้กลืนไปหมดขึ้นคือว่ากิเลสแล้วเป็นฉะนั้นแต่พอจิตมีความสงบเย็นลงไปแล้วมันแยกของมันเองเรื่องของมันเองพอจิตมีความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาจะเป็นความสงบขั้นไหนก็ตามนอกจากปัญญาวิสามัญของปัญญาที่เราจะควรใช้ในเวลาที่มันกำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายชุลมุนกันอยู่นั้นเอาปัญญาเข้าฟาดกันตรงนั้นก็ได้นั่นเป็นกรณีพิเศษแต่ตามหลักสากลแห่งผู้ปฏิบัติทั่วไปแล้วมักเป็นอย่างที่ว่านี้เมื่อจิตมีความสงบมากน้อยอย่างไรถ้าให้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาที่คลายดูทั้งความปฏิกูลโสโครกสกปรกโสมมที่คลายดูทั้งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอาการใดก็ตามในไตรลักษณ์ใดก็ตามเมื่อสัมผัสกับใจดูดื่มกับใจแล้วเป็นความถูกต้องให้พิจารณาไตรลักษณ์นั้นแล้วจะประสานกันไปหมดทั้งสามไตรลักษณ์นั่นแหละปัญญาจะเกิดด้วยการพานำออกพิจารณาเกิดด้วยการบังคับให้พิจารณาซะก่อนในเบื้องต้นแต่จะปล่อยให้ปัญญาเกิดเองนั้นอย่างน้อยเกิดได้ยากมากกว่านั้นไม่เกิดในพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างพวกเรานี่เป็นเช่นนั้นไม่เหมือนผู้ที่บางผู้ที่มีกิเลสเบาบางเป็นประเภทปกติตันยูวิปยิตันยูนั้นยกไว้เป็นกรณีหนึ่งหรือประเภทเป็นต่างท่านไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงสมาธิปัญญาดังที่ว่าสมาธิปริธาปริภาวิตาปัญญามหาพลาหุติมานิสังสาท่านเป็นของท่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นไปเรื่อยๆเราไม่เป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้การพิจารณานำออกพิจารณาที่ขาดเราอยากกำหนดเวลาให้กิเลสมันมาปักปันเขียนแดงเอาไว้มาทำงานสวมรอยเราบังคับเราใส่งานของมันเราต้องทำงานของเราดูมันอยากจะออกไปคิดไปไหนไม่ให้คิดจิตที่มีความสงบแล้วย่อมไม่หิวโหยมีความอิ่มตัวในขั้นนี้ถ้าทำการทำงานอะไรก็ทำถ้าเป็นไปทั้งความหิวโหยเรียงพอพิจารณาให้เป็นปัญญามันกลับเป็นสัญญาลงแล้วเลื่อนร่อนไปเสียไม่ได้สับได้แสงไม่ได้เรื่องได้ราวท่านจึงสอนให้จิตมีสมาธิคือการอบรมให้ใจสงบเย็นแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาได้พอปัญญาได้เริ่มก้าวตัวออกไปสู่สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีโดยทางอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกหรือจกกระปกโสมมก็ดีแล้วจิตจะก้าวไปเรื่อยเมื่อเห็นผลแล้วก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปแล้วการบังคับบัญชาก็น้อยลงน้อยลงเพราะพบปัญญาได้รู้ผลของตัวเองแล้วเห็นผลในการกระทำของตัวเองแล้วย่อมจะหมุนตัวไปเรื่อยเกิดความพอใจเสาะแสวงอยากรู้อยากเห็นอยากละอยากถอนอยากค้นพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นข้าศึกและสิ่งที่ทำให้ติดให้ผัวพันคืออะไรเป็นเพราะอะไรมีสาเหตุมาจากไหนมันจะซิกซิกแซกแซกซอกแซกไปทุกแง่ทุกมุมแล้วขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าถึงกิเลสจะแหลมคมขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาถึงขั้นที่จะแหลมคมกว่ากิเลสแล้วอย่างไรก็ต้องแหลมคมซอกแซกไปได้หมดกิเลสเข้าปักเสียบไว้ตรงไหนตรงไหนไม่ว่าขวากน้ำจะเป็น

เรียกว่าจิตเป็นโรงงานแห่งธรรมแล้วแต่ก่อนเป็นโรงงานผลิตกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ถูกปัดถูกตีออกหมดพอถึงขั้นของธรรมได้เข้าแทรกเข้าทำงานมีกำลังพอสมควรแล้วขับไล่กิเลสออกเลยกลายเป็นโรงงานแห่งธรรมขึ้นที่ใจดวงเดียวนั้นสมาธิก็เป็นอยู่ที่นั่นผิดขึ้นที่นั่นปัญญาทุกขั้นทุกภูมิของปัญญาก็ผิดขึ้นที่นั่นผิดไม่หยุดไม่ถอยจนกว่ากิเลสจะบรรลัยไปจนเมื่อไหร่แล้วปัญญาถึงจะหยุดตัวนั่นเป็นขั้นอัตโนมัติแต่จะเป็นกับนักปฏิบัติกับนักจิตตภาวนาที่ชอบพิจารณาชอบใคร่ครวญเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วความเตียนโล่งเพื่อความพ้นทุกข์จะเปิดเผยออกมาอย่างประจักษ์ใจความติดตันอันตู้เพราะอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนยักษ์เหมือนผีซึ่งติดตามหลังมานี้มันจะเป็นเหมือนเสือร้ายไล่สกัดเราความเตียนโล่งเพื่อความพ้นภัยนั้นจะเปิดรับเนี่ยที่ว่าความเห็นภัยเห็นอย่างนั้นกับความเห็นคุณก็เห็นอย่างเดียวกันเมื่อทั้งความเห็นภัยทั้งความเห็นคุณเข้าหนุนดวงใจดวงซึ่งพร้อมอยู่แล้วนี้ยังไงก็หยุดไม่ได้หมุนตัวติ้วติ้วติ้วเราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความสงสัยสนเท่ความตำหนิตนเองว่าบุญน้อยวาสนาน้อยโง่เขลาบ่ปัญญานี้เราจะได้เห็นเรื่องเหล่านี้ว่าขาดสะบั้นไปหมดจากจิตใจและเห็นเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นกิเลสเป็นตัวภัยทั้งนั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวคำว่าชนะก็ให้มีแต่ชนะท่าเดียวกับตายเท่านั้นให้พ้นท่าเดียวกับตายเท่านั้นคำว่าแพ้มีไม่ได้ต้องตายซะก่อนตายก่อนแพ้ตายแล้วถึงใครจะว่าแพ้ไม่ชนะไม่สำคัญกับชนะเท่านั้นมีเท่านั้นนี่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเองในผู้ปฏิบัติการที่เราได้รับจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นวิชาทั้งดุนเป็นความรู้เป็นสติเป็นปัญญาทั้งรุ่นไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงต่อเมื่อเราได้ผลิตขึ้นภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั่นแหละเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยเป็นสมบัติของเราทั้งมวลเรื่อยไปเลยแล้วเป็นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่พลิกแปลงเปลี่ยนตัวเองได้ร้อยชั้นพันคมก็คือปัญญาที่เฉียบขาดปัญญาที่คล่องตัวนั่นแหละเมื่อเป็นถึงขั้นนั้นแล้วกิเลสตัวไหนจะมีอำนาจวาสนามาเหนือกว่าดังที่เคยเหนือมาแล้วไม่มีนี่ก็ขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกล้าแข็งมากจนไม่มีอะไรจะมาต่อก่อนชุดท้ายก็พังทลายบรรดาข้าศึกทั้งหลายซึ่งเคยเรืองอำนาจมาเป็นเวลานานบนหัวใจเราพังลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลือก็มีแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชาว่าเราตั้งใจปลดตั้งใจปล่อยตั้งใจวางเครื่องมืออย่างนี้ไม่มีหากเป็นหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีกับตัวเองทุกอย่างนั่นแหละคือศาสนาเจริญในหัวใจธรรมเจริญเห็นอยู่กับใจของผู้ปฏิบัติเราจะมองไปที่อื่นไม่เจอมองไปที่ไหนก็มีแต่สายตาไปเห็นรูปก็นั่งเสียฟังที่ไหนก็มีแต่เสียงมันไม่ใช่ธรรมธรรมแท้ขึ้นที่ใจใจเป็นอายตนะสำคัญสำหรับรับธรรมเชื่อมต่อธรรมทั้งหลายมากน้อยจนกลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาที่ใจเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยมีมาในหัวใจมากน้อยขาดสะบั้น

แม้แต่สวรรค์พรหมโลกนิพพานก็ไม่คาดไม่ฝันไม่คิดไม่หมายนรกอเวจีที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบใดชาติใดหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเพราะได้ทำลายหมดแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหามีแต่ความจริงล้วนๆเต็มหัวใจพอตัวไม่ยิ่งไม่หย่อนถ้าจะพูดออกมาเป็นแบบหยาบๆก็ไม่ยิ่งไม่หย่อนนี่ว่าเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นมัชฌิมาปฏิปทาทางดำเนินหรือเหตุเครื่องดำเนินนี้เป็นอันหนึ่งดำเนินให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนไว้นั้นทุกประการเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจอย่าละเลาะแหละให้เห็นตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้อื่นใดก็ตามยิ่งกว่าสนใจดูวาระจิตของเจ้าของที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างไรนั่นแหละกิเลสสร้างตัวเองขึ้นมาสร้างตรงนั้นสติปัญญามีก็สังหารกิเลสไปในขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ในขณะที่ความคิดปรุงของใจปรากฏขึ้นมาเนี่ยดูตรงนี้ดูกิเลสฆ่ากิเลสฆ่าตรงนี้สร้างธรรมสร้างขึ้นตรงนี้ไม่มีที่อื่นเป็นที่สร้างเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างและการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากไม่พ้นความหนักใจถึงไม่ได้พูดอะไรก็หนักใจอยู่เช่นนั้นจึงต้องสร้างตัวเองให้ดีให้ตัวเองสงบเรียบร้อยภายในตัวระหว่างแห่งกันและกันจะสงบเรียบร้อยไปเองถ้าสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจยังเที่ยวเตะนู้นถีบนี้ยันนั่นอยู่แล้วมันเป็นความไม่สงบระหว่างกันและกันยิ่งได้แสดงออกมาทางกิริยามารยาทโดยแล้วเร็วที่สุดจึงไม่ควรนำออกมาใช้ในวงปฏิบัติเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสยาวกิเลสมาขายสถานที่นี้ไม่ใช่ตลาดซื้อขายกิเลสเป็นตลาดแห่งธรรมศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่ใช่ตลาดแห่งกิเลสทิฏฐิมานะมาโอ้มาอวดอันนี้โลกมีเต็มไปแล้วไม่เป็นของพิเศษใดเลยจึงไม่ควรนำเข้ามาเกี่ยวข้องมันปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละก่อนให้ดูที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปเพ่งโทษเพ่งกรผู้หนึ่งผู้ใดให้เพ่งโทษตัวมันขนองภายในจิตใจนี้แล้วจะได้เห็นจุดของมันที่บกพร่องที่แสดงความเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วกระนับกันได้ตรงที่ตรงนั้นถ้าไม่ดูจุดนี้แล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดจะว่าแต่เจ้าของนี่ถูกเรื่อยไปเรื่อยไปคนอื่นไม่มีทางถูกมีแต่เจ้าของถูกถูกเจ้าของสำคัญว่าถูกเท่าไรยิ่งผิดมากสุดท้ายกระทบกระเทือนไปหมดทั้งวัดทั้งวาซึ่งไม่ใช่ความมุ่งหมายของตัวเองที่ต้องการและเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันนี่เลยลงพากันระมัดระวังให้ดีอย่าให้มีเราเป็นนักบวชนักชำระกิเลสไม่กำหนดว่าชาติท่านวันหน้าใดเราคือคนเราคือพระนี่โดยหลักธรรมชาติที่ถูกต้องเหมาะสมอยู่แล้วคนสมบูรณ์แบบพระสมบูรณ์แบบจะมาจากอุปชาใดก็ตามมาจากบ้านใดเมืองใดก็ตามคือคนแล้วเวลาบวชเป็นพระแล้วก็คือพระตามกฎเกณฑ์ที่ท่านบัญญัติไว้เป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ตำหนิคนนั้นอย่าได้ตำหนิคนนี้ยิ่งกว่าการตำหนิตัวเองในขณะที่อาการไม่ดีของใจปรากฏขึ้นมาหากมีความผิดพลาดประการใดในระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็แนะนำสั่งสอนกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมอย่านำกิเลสเข้ามาสังหารกันผู้ฟังก็จะรับไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้เทศผู้สอนนั้นว่าเป็นความถูกต้องเลยมันมีพิษแฝงออกมาในกิริยาการนั้นใครก็ขยะแขยงก็ยอมรับกันไม่ได้ให้เอาเหตุเอาผลเอาอัตถธรรมชี้แจงให้กันทราบในความผิดถูกชั่วดีประการต่างๆแล้วผู้มุ่งมาต่ออัตถธรรมด้วยกันย่อมจะยอมรับกันนี่เป็นหลักใหญ่ในวงคณะที่อยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้น
มีความขยันหมั่นเพียรในข้อวัดปฏิบัติได้เห็นว่าคนนั้นทำแล้วคนนี้ทำแล้วแล้วเราแล้วเราไอ้คนขี้เกียจขี้คร้านนั้นมันไม่แล้วหรอกความขี้เกียจมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปใครจะทำอะไรอะไรมันก็จะแบกแต่ความขี้เกียจขี้คร้านมันเป็นตัวของกิเลสนั่นแหละอยู่บนหัวใจให้เหยียบหัวเจ้าของลงไปมันก็มีวันอิ่มพอเราเข้าใจว่าได้เปรียบมันเสียเปรียบไปตลอดมันไม่ได้เปรียบอะไรผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบในวงของพระนั่นแหละคือผู้ได้เปรียบได้เปรียบตัวเองได้เปรียบกิเลสที่มีอยู่กับตัวไม่หวังเอารัดเอาเปรียบผู้หนึ่งผู้ใดนี่คือความถูกต้องในการไปการอยู่ของผมก็ไม่แน่นอนระยะนี้ดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วบางทีก็พลาดพลาดจากไปนู้นไปนี้ทั้งที่ห่วงใยหมู่เพื่อนแต่ความจำเป็นก็บังคับอยู่ที่จำต้องทำอันขอให้ดูตัวเองให้เชื่อตัวเองด้วยอัดด้วยทำอย่าเชื่อตัวเองด้วยกิเลสให้นำอัดนำทำเข้ามาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเป็นสักขีพยานเชื่อตัวเองลงในจุดนั้นบังคับตัวเองลงในจุดนั้นครูบาอาจารย์จะไปจะอยู่ไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าทำอยู่กับตัวเองความผิดความถูกอยู่กับตัวเองแก้ที่ตัวเองนี่เป็นความถูกต้องแม่นยำการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้ผมมีตามมีดูตามหลักธรรมหลักวินัยพอเป็นที่แน่ใจแล้วที่พาดำเนินมาก็ให้ดำเนินตามนั้นถ้าไม่แน่ใจตรงไหนก็ให้ถามมาอย่ามาถึง4ถึง5อวดรู้อวดฉลาดในวงคณะจะทำลายกันไปหมดนะการซ่องสุมกันก็เหมือนกันมั่วสุมระวังให้ดีนะอันนี้ไม่มีมีเฉพาะเวลาจำเป็นที่ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปกันไม่มีเรื่องวุ่นวายเรื่องโลกเรื่องสงสารอย่ามายุ่งเป็นอันขาดนั้นสถานที่นี้มันได้สั่งสมเรื่องโลกเรื่องสงสารจะสั่งสมเรื่องอัดเรื่องทำทั้งนั้นใส่หัวใจพระที่มาแล้วรับไว้เพื่ออย่างนั้นต่างหากนะที่นี่เลยตลอด

0: คำว่าธรรมมีอยู่คำว่าธรรมประเสริฐสุดในโลกไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรเทียบได้คือศาสดาองค์อื่นได้แก่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านทรงแสดงมาจากคำที่ว่าธรรมมีอยู่คือมีอยู่ในพระทัยท่านธรรมประเสริฐคือประเสริฐในพระทัยท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงสัมผัสสัมพันธ์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างจิตกับธรรมไม่ได้แยกได้แยกไปที่ไหนไหนเลยนี่คือท่านผู้มีพระเมตตาสงสารและรื้อขนสัตว์โลกจำนวนมากมายแต่ละพระองค์พระองค์ทรงนำมาสั่งสอนโลกไม่ใช่คนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบหรือปัญญาทึบถูกกิเลสครอบงำหัวใจแล้วนำโอวาทของกิเลสออกมาหลอกลวงโลกแต่เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งเขาเคลือบแฝงในพระทัยนั่นเลยพระทัยทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งว่าธรรมมีอยู่เท่านั้นก็กระเทือนพระทัยธรรมประเสริฐเลิศโลกคือเหนือกว่าโลกก็กระเทือนในพระทัยการแสดงออกด้วยพระเมตตาพระเมตตานั้นก็เต็มอยู่ในพระทัยไม่มีคำว่าด้นๆเดาๆไม่มีคำว่าเป็นเงาๆดำๆดังๆแต่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์แห่งธรรมแท้เต็มอยู่ในพระทัยสั่งสอนสอนโลกด้วยพระเมตตาจริงๆและสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามธรรมชาติที่มีอยู่นั้นคือตามธรรมที่มีอยู่ลึกตื้นหยาบละเอียดน้ำบางในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นภัยต่อจิตต่อใจหรือเป็นภัยต่อธรรมท่านก็ทรงแสดงไปในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นภัยต่อความสว่างก็คือความมืดสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลสจึงถือสถานที่คือจิตดวงเดียวเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเช่นเดียวกันหมดและคำว่าธรรมมีอยู่แต่ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ทรงแสดงว่าอย่างไรเลยเพราะไม่มีไม่รู้ไม่เห็นกิเลสก็ไม่สามารถจัดแจงออกมาได้ว่าเป็นประเภทใดต่อประเภทใดบ้างทั้งๆที่เป็นข้าศึกอยู่เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่เมื่อได้ทรงรื้อฟื้นหรือได้ทรงขุดค้นอัตธรรมโดยหลักธรรมชาติโดยหลักของสัพพัญญูที่ทรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองได้ประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำทั้งเหตุทั้งผลของธรรมนำทั้งเหตุทั้งผลของกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยประกาศแก่จัตโลกซึ่งมีจริตนิสัยหรือพื้นเพต่างๆกันให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาทางออกได้เมื่อได้ฟังกระแสเสียงแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นก็เป็นเหตุให้กระเทือนจิตใจทั้งโทษทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณแล้วพยายามขวนขวายหรือตะเกียบตะกายสุดความสามารถตั้งแต่ขณะเริ่มแรกนั่นเลยในศาสดาองค์ปัจจุบันของเรานี่ก็คือพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5พอทรงแสดงเวเมภิกขเวอันตาปบายิเตนะเสวิตบาเท่านั้นว่าทราบวันนี้คือทางเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกยังไม่ใช่ทางแห่งธรรมแม้จะปฏิญาณตนหรือเข้าใจว่าตนดำเนินว่าถูกทางก็ตามแต่ยังเป็นเรื่องเป็นทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมการทำตนให้ลำบากเปล่าๆโดยเจตนาที่มุ่งอัตมิธรรมแต่ทำไม่ถูกต้อง มันเป็นแผนการของกิเลสไปเสียนี่เนี่ยการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่กับกิเลสราคะตัณหาทั้งมวลซึ่งเป็นรังของกิเลสล้วนๆนั่นก็คือดำเนินหรือถูกกิเลสฉุดลากไปโดยไม่ต้องสงสัยหนึ่งสิ่งที่จะทวนกระแสแห่งทางทั้งสองเงื่อนนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนอายุสัมบุทธาจักขุกรณีญาณกรณีปัสมายะปิญญายะสัมบูทายะนิบานายะสังวัตติเสยที่ดังนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปไปเลยในส่วนที่เป็นข้าศึกก็ทรงแสดงให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเสยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นเรื่องของเจเรื่องการทำความตนให้ลำบากเปล่าๆก็บอกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรประกอบขึ้นด้วยทุกข์ต่างหากนี่ก็ได้แสดงไว้แล้วมาอันดับสองเป็นเรื่องของสมุทัยอย่างชัดเจนก็บอกไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่คือสิ่งธรรมชาติที่จะสั่งสมกองทุกข์หรือพอกพูนทุกข์ให้ทับถมจิตใจของสัตว์โลกไม่มีประมาณการสถานที่เลยก็ทรงแสดงให้ทราบจากนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมาคือความเหมาะสมในการก้าวเดินออกจากสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกทุกประเภทออกได้โดยสิ้นเชิงไม่สงสัยได้แก่สัมมาทิฏฐิความฉลาดโดยธรรมสัมมาสังกัปโปนี่ก็หมายถึงความฉลาดที่ทรงดำริด้วยความฉลาดแหลมคมโดยธรรมไม่ใช่เป็นความฉลาดดังที่โลกทั้งหลายใช้กันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี้เป็นความฉลาดทางด้านธรรมะล้วนๆที่จะสามารถแก้กิเลสให้หมดไปจากใจได้โดยสิ้นเชิงอุบายที่ออกมาจากความฉลาดนั้นคืออะไรอีกที่จะแสดงออกในการต่อสู้ในการดำเนินก็คือสัมมาวาจากล่าวชอบด้วยปัญญาสัมมากัมมันโตกระทำชอบด้วยปัญญาด้วยความฉลาดสัมมาอาชีโวเลี้ยงร่างกายและจิตใจด้วยความชอบธรรมด้วยปัญญาสัมมาวายาโมเพียรชอบด้วยอุบายแห่งปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกด้วยอุบายของปัญญาพาให้ระลึกและมีความแน่วแน่นมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้นำทางธรรมเหล่านี้แหละคือธรรมเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมเป็นข้าศึกของใจซึ่งเป็นคลังแห่งกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยจะประกอบด้วยดังที่กล่าวมาเบื้องต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจักขุกรณีญาณจักขุก็เกิดคือคำว่าจักขุก็หมายถึงจักขุญาณภายในใจล้วนๆไม่ได้นำตาเนื้อไปใช้เลยแม้แต่นิดหนึ่งญาณกรณีซึ่งเป็นความละเอียดแหลมคมของญาณคือว่าจักขุก็หมายถึงว่าเห็นอย่างชัดเจนด้วย พระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังหุ้มห่อเหมือนอย่างแต่ก่อนญาณกรณีทรงอย่างทราบตามหลักความจริงไม่ลบล้างความจริงที่มีอยู่อย่างไรทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นเห็นก็คือจักขุญาณรู้ก็คือญาณความอย่างทราบถึงทั้งทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายและวิธีการบำเพ็ญวิธีการหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงอย่างไรวิธีการละการถอดการถอนถาถอนอย่างไรทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์เต็มที่ อุปัสมายะเป็นไปเพื่อความสงบท่านบอกไว้ว่าจะเป็นไปเพื่อจักขุญาณเป็นไปเพื่อจักขุเป็นไปเพื่อทำญาณให้แจ้งให้รู้ชัดเห็นชัดเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุสัมโพธายะเป็นไปเพื่อนิพพานธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธินี่เป็นเครื่องมือที่จะยังผู้บำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อความอย่างทราบด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความสงบราบคาบเพื่อความรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าทิพพโสตทิพจักขุเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในกิเลสประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลือดอกเป็นไปเพื่อนิพพานมีสัมมาทิฏฐิมาปฏิปทานี้แหละที่เป็นธรรมนี่ทรงสอนออกมาจากพระทัยที่ทรงบรรจุทั้งเหตุทั้งผลไว้โดยสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรที่เป็นภัยก็ทรงแสดงให้ฟังแล้วสิ่งที่จะเป็นคุณจนกระทั่งถึงมหาคุณก็แสดงไว้โดยถูกต้องรวมความลงแล้วว่านี่คือศาสดาองค์เอกเป็นผู้ทรงสั่งสอนไว้ความรู้ทั้งหมดออกมาจากความเป็นศาสดาองค์เอกออกมาจากความเป็นสัพพัญญูไม่ได้รับรู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาให้อุบายที่จะแก้กิเลสทั้งมวลด้วยธรรมนี้เป็นอุบายของธรรมล้วนๆเกิดจากสัพพัญญูคือรู้เองเป็นเองค้นขวายเองละได้เองรู้แจ้งแทงทะลุเองนำมาทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้ความเห็นความเป็นจริงของพระองค์แต่ละพระองค์ครับพระองค์บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสอนอย่างนี้จนกระทั่งได้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือการสอนจึงไม่มีแง่สงสัยแม้แต่แง่เดียวหรือแง่หนึ่งแง่ใดเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มอัดเต็มธรรมผู้ฟังซึ่งมุ่งต่อความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่จริงล้วนๆแล้วจึงได้ฟังอย่างถึงใจดังเป็นจวักขีทั้ง5พอแสดงตะเวเมธิกเวขึ้นแล้วก็แสดงมัชฌิมาปฏิปทาท่านเหล่านี้ก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงคือรู้แจ้งแทงทะลุในสติปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ลงไหนจุดเป็นจุดที่ทำงานท่านก็รวมลงว่าอริยสัจ4ทุกขังอริยสัจจังสมุทะอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังรวมลงที่กายที่จิตนี้ทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจท่านแสดงเรื่องอริยสัจ4แสดงลงในสถานที่ทำงานลงที่กายที่จิตขึ้นที่กายสังกัดชาติปิตุขาชราปิตุขาถึงเรื่องความทุกข์นั่นปิตุขังเรื่องร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรครับชาติก็เป็นทุกข์ความเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่ในครรภ์ก็เริ่มแรกตั้งความกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆในครรภ์นั้นได้ตั้งเป็นรูปร่างใหญ่โตขนาดไหนกองทุกข์ก็เริ่มเท่ากันมาโดยลำดับจนกระทั่งขณะตกคลอดก็เรียกว่ากองทุกข์ถึงขั้นสลบสลายทนไม่ได้ตายมีเยอะนี่คือความทุกข์ในการเกิดเวลาปิตุขาเวลาเฒ่าแก่ชราแล้วเป็นยังไงกำลังวังชาลดหย่อนลงไปหมดจนถึงกับปราดช่วยตัวเองไม่ได้นอนอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นแต่ว่าลมหายใจครองตัวอยู่เท่านั้นความรู้สึกก็มีแต่ไม่มีกำลังที่จะช่วยพยุงตัวเองเกิดทุกข์แค่ไหนมนุษย์เราสัตว์เราเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แต่ความทุกข์มันเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับธรรมดาไม่ได้ลดน้อยลงเหมือนกับกำลังวังชาที่จะช่วยตัวเองนั่นเลยในขณะที่จะตายทุกบีบคั้นจนกระทั่งสลบสลายถ้าสติไม่มีเพราะไม่ได้มีการอบรม ก็ควาโน้นควานี้ไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวคว้าลมคว้าแรงคว้าด้วยความสำคัญเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลทุกข์ก็บีบบังคับเข้าไปจนทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงไปก็มีมากสมผู้นอนอยู่บนเตียงเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบบังคับให้ตกกระเด็นไปโน่นตกกระเด็นไปนี้อยู่ด้วยความสงบไม่ได้นี่คือกองทุกข์ท่านบอกอย่างชัดเจนมีทุกข์หรือไม่ทุกข์แล้วว่าภาพดูที่กล่าวมานี้ปรารถนาอะไรๆไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความปรารถนาส่วนมากท่านหมายถึงเรื่องปรารถนาของโลกทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสตั้งความปรารถนามากน้อยเพียงใดก็ชื่อว่าสั่งสมความทุกข์ขึ้นมากน้อยเพียงนั้นโดยลำดับลำดาได้มาก็แทนที่ความสุขจะอยู่กับความได้มามันก็ไม่อยู่เสียความปรารถนานั้นมันก็ไปของมันอีกเหมือนกับไฟได้เชื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนามากผู้ที่มีความโลภมากจึงหาความสุขไม่เจอเลยนอกจากเพิ่มความทุกข์เข้าโดยลำดับลำดาเพราะความโลภของตนหาความสุขหาได้อยู่ในความพอดีไม่เพราะคำว่ากิเลสแล้วหรือคำว่าความโลภความปรารถนาแล้วจะไม่มีความพอดีจะเพิ่มตัวขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงผู้ปรารถนาตายทิ้งเปล่าด้วยอำนาจแห่งการแบกกองทุกข์ทนไม่ไหวไม่ปรากฏได้รับความสุขเพราะความสมหวังนั่นเลยเพราะกิเลสไม่ให้ใครสมหวังนอกจากธรรมเท่านั้นจึงให้โลกได้มีความสมหวังได้นี่ก็เป็นความทุกข์ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาทานเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องกองทุกข์แสดงตัวเต็มธาตุเต็มขันธ์เต็มจิตใจทั้งนั้นเป็นไฟทั้งกองเอาความสุขมาจากไหนนี่ท่านพูดถึงเรื่องทุกขสัตว์มันเป็นทุกอย่างนี้ให้ทราบเรื่องของมันแล้วอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนหรือเวลาปุ๊บนั่งภาวนานานๆเราเป็นนักปฏิบัติเอากันในวงปัจจุบันนี้อันนั้นพรรณนาไปเพื่อให้ทราบสาเหตุเพื่อจะได้ประมวลเข้ามาสู่หลักปัจจุบันซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกรูปทุกนามนี้และพิจารณาในวงปัจจุบันนี้อะไรมันเป็นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกว่าทุกข์เป็นของจริงนี่ถึงขั้นจะเอากันจริงๆขั้นอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งขั้นปริโลมเป็นอย่างหนึ่งขั้นอารมณ์หมายถึงชาติปิทุขาชราปิทุขาเรื่อยนี่ขั้นปฏิโลมย้อนเข้ามาว่าใครเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆเขาได้บอกเพราะว่าเขาเป็นทุกข์ไหมเราผู้ไปทราบเขาว่าเป็นทุกข์นั้นต่างหากเป็นผู้จะรับความทุกข์เพราะความงมงายเพราะความรุ่มหลงตัวเองไปยึดไปทั้งกองเข้ามาเผาลนตัวเองนั่นนี่คือความหลงของจิตแยกดูทั้งกายกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ละสัดละส่วนมันมีอยู่ของมันตั้งแต่วันเกิดมาทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นการเป็นเวลามันก็ดับไปของมันตามหลักความจริงทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันกายก็เป็นเช่นนั้นพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปฏิโลมคือเหมือนกับว่าย้อนหาความจริงไม่อารมณ์ต่างการพิจารณาค้นคว้าอย่างนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามจะเอาอะไรมาใช้คนเรานี่แหละถ้าจะทำงานอยู่ในวงเดียวกันพอทุกข์เกิดขึ้นค้นหาเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาสมุทัยมาจากความปรารถนาอยากให้หายอยากให้ทุกข์ทั้งหลายสลายตัวไปอยากอยู่สบายเหล่านี้เป็นเรื่องของสมุทัยแต่เรื่องของมรรคไม่ต้องการหายหรือไม่หายก็ตามต้องการทราบความจริงนี้เท่านั้นเมื่อทราบความจริงไปมากน้อยเพียงไรเรื่องของทุกข์จะเป็นของจริงขึ้นมาเองตามความรู้ของตนที่พิจารณารอบตัวสมุทัยจะสงบตัวลงไปเองโดยลำดับกำลังเพราะมรรคมีกำลังมีพิจารณารอบตัวไม่ทำลายตัวเองเพราะมรรคมีกำลังมากสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจทุกขังอริยสัจจังก็จริงเต็มส่วนประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องไปถามใครอ๋อคำว่าทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เองสมุทัยเป็นของจริงก็จริงอย่างนี้เองนิโรธ ก็เป็นของจริงก็เหมือนกันดับทุกข์ไปโดยลำดับลำดาตามหน้าที่ของตนมรรคเป็นของจริงก็รู้รอบขอบคิดด้วยปัญญาดูตามสภาพความจริงของตนที่มีความฉลาดรอบตัวต่างอันต่างจริงเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงจริงสุดยอดเมื่อถึงจริงสุดยอดแล้วทั้งสี่นี้ก็ผ่านไปเหลือแต่ความมืดสุดจนล้วนที่พ้นจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วเนี่ยในธรรมจักรกับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่คือศาสดาองค์เอกแสดงไว้เป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมฤกษ์แก่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่สนองพระโอษฐ์ของพระองค์ได้เต็มภูมิก็เป็นกัปปคีทั้ง5เป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาทั้ง5องค์ออกจากธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าธรรมมีอยู่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นหายสงสัยเต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรเหลือธรรมมีอยู่อย่างไรธรรมประเสริฐไม่ไปถามใครพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกเพราะอะไรไม่ต้องถามเพราะธรรมชาตินั้นก็เอกอยู่แล้วต่างอันต่างเอกต่างองค์ต่างเอกเป็นสภาพเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้เห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์คือเห็นความบริสุทธิ์ของตนเองนี่ที่นี่ธรรมมีอยู่ไม่มีปัญหาสำหรับท่านเหล่านี้เพราะจิตเป็นคู่ควรกับธรรมมีอยู่ทั้งหลายนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์กันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเต็มภูมิแห่งจิตเต็มภูมิแห่งธรรมในความว่ามีอยู่และในความว่าประสูติแห่งธรรมแห่งจิตมีสมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจแล้วหายสงสัยนี่ท่านเหล่านี้แหละท่านผู้รับทราบท่านผู้ยืนยันในธรรมมีอยู่และธรรมประเสริฐสามัญเราธรรมดาไม่สามารถจะจิตสี่ดวงก็ตามเช่นเดียวกับหม้อที่ถูกคว่ำปากลงไว้นั่นแหละไม่สามารถจะรู้จะเห็นถ้าอยากจะรู้จะเห็นทำให้หงายปากหม้อขึ้นมาเพื่อรับธรรมทั้งหลายหงายความเพียรขึ้นมาศรัทธาความเชื่อจริงความเชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ขาดทุนสูญดอกเป็นความเชื่อที่ไม่เสียเวลาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นความเชื่อที่จะยังความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางที่ให้โหมตัวเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกเพื่อปราบตามสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นตัวจำปอมเท่านั้นออกไปจากใจเกินลำดับตำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ศรัทธาเป็นมาเองวิริยะเพียรเองเพราะเกี่ยวโยงกันคนเราเมื่อมีศรัทธาถึงใจทำไมความเพียรจะไม่ถึงใจสติก็ต้องถึงใจสมาธิถึงใจปัญญาถึงใจธรรมถึงใจกิเลสกระจายออกไปโดยลำดับลำดาจะไม่มีอะไรเหลือนี่แหละทำความเพียรโดยหลักธรรมชาติความเพียรประจักษ์ใจเป็นอย่างไรไม่ต้องบังคับบัญชามันหมุนตัวมันไปเองสติก็เหมือนกันความรู้อยู่ที่ไหนสติจะกลมกลืนกันไปปัญญาจะกลมกลืนกันไปสมาธิมั่นคงทั้งเหตุคือการบำเพ็ญไม่หล่อแหลกมั่นคงทั้งผลคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขหนาแน่นมั่นคงภายในจิตใจปัญญามีความรอบตัวรอบทุกอาการของจิตที่แสดงออกมารอบทุกอาการของอวัยวะที่แสดงตัวออกไปรอบทั้งภายนอกที่เข้ามาสัมผัสสัมผัสเรียกว่าปัญญารอบตัวนี่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจของผู้บำเพ็ญเองแล้วก็ไม่ต้องถามผู้ใดๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ยอมรับตัวเองภายในนั้นนี่คือว่าธรรมแท้ขึ้นภายในจิตเรายังไม่สามารถมองเห็นธรรมแท้รู้ธรรมแท้ต้องอาศัยตำรับตำราการซะก่อนเหมือนเป็นแบบแปลนแผนผังแล้วพยายามตะเกียกตะกายไปจำนั้นหนักบ้างเบาบ้างต่อสู้กันไปทนกันไปจนถึงขั้นรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วไม่ต้องมีอะไรมาสนับสนุนก็เป็นไปได้เองเนี่ยการปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมมีอยู่อย่างนี้แหละธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่อวกาศไม่ใช่วัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นวิสัยของสิ่งเหล่านี้จึงสามารถรับได้เพียงสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่สามารถรับธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสสัมพันธ์ได้นี้เป็นธรรมจ แต่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้ด้วยใจที่ประกอบด้วยองค์ธรรมที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละเป็นทางที่ไหลมาทำเป็นเครื่องมือที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ทุกประเภทตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับความสงบก็ไม่ต้องไปถามที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญนั่นแหละนี่คือว่าทำแท้ทำแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนมาตั้งแต่วันบวชเจสาลงมานักขาคันตาตะโจนี่ได้เรียนแล้วปริยัติบูชาจะมอบให้ทุกลูกทุกนามที่บวชตั้งแต่เนรขึ้นไปแล้วนำนี่ก็ไปคลี่คลายขยายดูเป็นภาคปฏิบัติเป็นยังไงเจสาโลมานขาอันตาตะโจอันเป็นเส้นๆนี้หรือเป็นคนทั้งผมทั้งขนเส้นๆนี้หรือเป็นคนนี่หรือเป็นของสวยของงามอันเป็นเส้นๆนี้หรือเส้นหญ้ามันก็เหมือนกันมันเหม็นสวยงามทำไมผมอันนี้มันงามมันสวยนักอะไรพาให้สวยอะไรพาให้งามอะไรมาหลอกค้นหาความจริงให้มันเจอเมื่อค้นหาความจริงที่สิ่งที่มาหลอกแล้วมันก็จริงมันก็เจอเท่านั้นเองดูตามความจริงแล้วมันมีอะไรสวยงามผมขนเล็บฟันหนังดูเข้าไปทั้งภายนอกภายในตลกทบทวนหลายครั้งหลายหนบังคับบัญชาดูตามความจริงอย่าให้จิตทะเลสลายออกไปสู่ความจำปลอมซึ่งกิเลสมันปักเสียบเอาไว้รอบได้อันนี้ง่ายนักเร็วนักนะเพราะมันคล่องตัวมานานแล้วกิเลสเคยคล่องตัวบนหัวใจเรามานานทำยังคล่องไม่ได้พอจะเริ่มทำถูกมันปัดมือตกไปหมดปัดมือตกไปหมดปัดมือหักมือขาดแขนหักแขนขาดหัวกุดหัวด้วนไปมันตั้งไม่อยู่เลยที่นะจะสร้างความเพียรก็ถูกมันปัดเสียตั้งท่าใดก็ถูกมันปัดเอาล้มไปเสียล้มไปเสียล้มก็ลงจากลงหมอนนั่นแหละความขี้เกียจขี้ค้านมันก็จมอยู่ในหัวใจนี้เสียมันกล้าไม่ออกเพราะกำลังของกิเลสกำลังของสิ่งจำปลอมมันมีมากมันเป็นอัตโนมัติของมันคล่องตัวที่สุดมันจึงต้องพยายามต่อสู้กับมันอย่างหนักด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเพราะเล็งประจักษ์ใจแล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐต่างหากกิเลสไม่ได้ประเสริฐธรรมต่างหากประเสริฐกิเลสเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวจอมปลอม 100% 100% ธรรมเป็นธรรมที่แท้ที่จริง 100% 100% สวนทางกันไปเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อกิเลสเราต้องถามตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ซักตัวเองกับกิเลสอยู่กับตัวเองแก้ตัวเองด้วยอำนาจของธรรมกิเลสเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเราแก้ด้วยอาจด้วยธรรมเราจะเชื่อใครพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังกถานี้เราเปล่งวาจามาตั้งแต่นั้นอะไรเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่บวชตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งวันนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่หรือองค์หลอกลวงโลกมีไหมเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถืออย่างไรพระพุทธเจ้าจริงอย่างไรในภาคปฏิปทาก็ดีทั้งผลเป็นที่เลยครับเป็นที่พอพระทัยอยู่แล้วธรรมะที่แบบทั้งธรรมะสังฆฐานนี้นี่ก็เหมือนกันอยู่ในพระทัยพระเยซูเต็มดวงอยู่แล้วทั้งสังฆฐานนี้พระสงฆ์สาวกเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ทั้งนั้นท่านเหล่านี้ไม่ใช่ผู้หลอกลวงไม่ใช่ผู้ต้มตุ๋นสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมไปมีกิเลสเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ต้มให้ล่มจมไปไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลหญิงชายถ้าชั้นมันหน้าใดก็ตามถูกต้มถูกตุ๋นทางจากกิเลสที่ทั้งนั้นทำไมเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งถูกต้องถูกตุ๋นจากมันมานานแสนนานเนี่ยจึงยอมเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่โผล่หน้าขึ้นมาด้วยสติปัญญามองดูหน้ามันบ้างให้มันมีแต่มันมองดูหน้าสับหน้าผากเราอยู่เรื่อยๆนี่อย่างเลยเราเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องใช้สติปัญญาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสมาให้เป็นหลายสันหลายขมสมกับเกศมันมีหลายสันหลายขมไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนักปฏิบัติพลิกขึ้นมาให้ช้าให้ทันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องปริยัติพอได้เรียนแล้วแยกมาเป็นภาคปฏิบัติมันไม่เพียงแต่ตะโจเท่านั้นแหละเมื่อเข้าไปถึงนี้แล้วมันจะอวัยวะน้อยใหญ่ในส่วนกลนาการนี่มันจะตลอดทั่วถึงไปหมดเป็นสภาพเหมือนกันถ้าว่าทุกขังนิจังอัตตาเต็มหมดทั้งตัวนี้แต่ว่าอรูปะทุกขังตรงไหนมันสะอาดพอที่จะไว้วางใจได้มีไหมมันไม่มีเต็มมาตัวแต่ที่เห็นมันบอกว่าดีว่าสวยว่างามมันเอาลมๆแรงๆมาหลอกเราก็เชื่อมันไม่มีความจริงอะไรเลยเรายังเชื่อมันจนกระทั่งแบบนี้เอาทำมือจับเข้าไปจับเข้าไปจับเข้าไปตรงไหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พังเมื่อความจำปลอมนั้นพังแล้วมันก็อยู่สบายเพราะมีแต่ความจริงล้วนๆอยู่ด้วยกันสบายไปหมดแม้ทุกข์จะมีอยู่ในท่าในขันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเพราะใจของเราเป็นความจริงแล้วนะมันก็ไม่เป็นทุกข์ต่อกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่ให้วันไม่ได้วันไหวต่อกันเลยนี่ก็คือจะมาให้พิจารณาอย่างนี้ นี่เป็นสนามรบนี่เป็นสถานที่ทำงานของนักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่หลุดพ้นที่ตรงไหนหลุดพ้นที่ถูกมัดน่ะอันเหล่านี้น่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราอยู่เวลานี้ถ้าเกิดกระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นอยู่นั้นภายในจิตใจใครๆก็รู้เพราะมีสิ่งพาให้ดิ้นไม่ต้องถามกันก็รู้ให้ทำจ่อเข้าไปที่ตรงไหนความสงบจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสมันพังไปหมดเพราะอำนาจแห่งธรรมปราบปรามมันแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดิ้นมีแต่เรื่องขันล้วนๆเท่านั้นแหละรูปก็มีอยู่ตามสภาพของมันก็รู้อยู่แล้วว่ารูปนี่คือธาตุสี่แน่ดินน้ำเป็นสำคัญที่เด่นเพราะเป็นธาตุที่หยาบก้อนร่างกายของเรานี่มันก็ก้อนดินเหนียวนั่นเองถาบทาบด้วยน้ำดินชื้นแฉะในตัวของเราไม่ผิดอะไรกับที่ตรงที่โคลนที่เปียกแฉะและคนๆอะไรเลยล่ะความร้อนเราก็เห็นอยู่แล้วไฟตื่นมันอะไรไฟในร่างกายนี่ก็เป็นอันเดียวกันลมก็ลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกตื่นอะไรลมมันหรือมันเป็นคนลมทั่วโลกทั่วแดนไม่เห็นเป็นคนทำไมลมในจมูกมันเป็นคนได้ถ้าไม่ถูกหลอกก็เสียอย่างเปื่อยนั่นถามตัวเองบ้างสิที่เด่นมันอยู่กับตัวเองต้องถามตัวเองสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของอันสำคัญอยู่กับตัวเองค้นขึ้นมาซ้ายค้นขึ้นมาขุดค้นมันทำลายมันสิ่งจำปองทั้งหลายเหล่านี้ดูไม่เห็นชัดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เท่านั้นมันมีความพิเศษพิโสอะไรดินน้ำลมไฟเหยียบย่ำไปมาก็มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟทั้งนั้นอยู่ในตัวของเรานี่คนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งนี้มันให้ความพิเศษพิโสอะไรต่อเราบ้างดินน้ำลมไฟทำไมจึงไปเสกสรรพันยอมเรานักหนาเสกสรรพันยอมเรายิ่งพันเข้าไปพันเข้าไปเหมือนดินทอดแผงเอาคลี่คลายออกด้วยสติปัญญามีเท่าไหร่ธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เปิดเผยเป็นธรรมะที่เป็นความจริงองค์อาจกล้าหาญมากนำเอามาใช้แก้ที่เดียวให้มันหมอบหน้าไปหมดไม่ให้มันเหลือสิ่งจำปรำทั้งหลายหมดไปแล้วยังเหลือแต่ความจริงล้วนอยู่แสนสมานไม่มีอะไรมากวนใจเลยนี่ที่เรียกว่าขันมันล้วนคืออย่างนี้มีแต่ขันรูปขันก็เป็นขันล้วนเสียไม่มีกิเลสตัวอะไรเข้าไปแทรกถึงจะมีกำลังวังชาก็เป็นกำลังวังชาของธาตุของขันไม่ใช่เป็นกำลังวังชาของที่อำนาจของกิเลสราคะตัณหาอะไรเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่ในร่างกายนี่ก็เห็นกันอย่างชัดๆอยู่นี้มันก็มีแต่เกิดระดับก็รู้กันอยู่จนจำเจทำไมพิจารณาให้มันไม่เห็นชัดตามสิ่งที่มันมีอยู่อย่างจำเจเปิดเผยอยู่ตลอดเวลามันน่าจะรู้จะเห็นกันด้วยปัญญาถ้านำมาใช้นะสัญญากับฟังสิจำได้เท่าไรเรียนจบพระไตรปิฎกก็จำทั้งนั้นเนี่ยกิเลสตัวหนึ่งก็ไม่ทันหรอกเพราะมันเป็นสัญญาจำอะไรมาแก้กิเลสถ้าเป็นปัญญาแล้วพังเลยกิเลสไม่เหลือต้องจำเอามาให้เป็นปัญญาสิถ้าเป็นปัญญาแล้วก็ทำลายกิเลสได้สังขารกับพุ่งอยู่นั่นยึดเมื่อมันเป็นขันธ์ล้วนแล้วมันมีเท่านั้นแหละมันไม่กำเริบเสื่อมสลายไปมากกว่านี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามสภาพของตนตามสภาพของตนไม่มีอะไรมาหนุนมาฉุดมาลากไปให้เป็นอย่างอื่นกายก็สักแต่ว่ากายอยู่นั่นเวทนาความสุขความทุกข์ที่เป็นเงาขันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติมันรู้ตามความจริงไม่ตื่นไม่เต้นไม่หลงไหลต่างอันต่างจริงสัญญาก็จำได้ก็จำไปลืมได้ลืมไปรู้กันอยู่แล้วความจำกับความหลงลืมมันเป็นคู่เคียงกันก็รู้กันอยู่แล้วนะสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปอย่างนั้นไม่มีตัวใดที่เข้ามาถือบังเหียนอวิชชาปัจจยาไม่มีตัววิชานั่นแหละตัวถือบังเหียนของขันธ์ทั้ง5นี่ถูกพังทลายไปหมดนะครับก็เป็นขันธ์ล้วนๆจะมีอะไรเหลืออยู่รับทราบกันไปพอถึงการอวสานของมันพอหมดแล้วมันก็สลายตัวมันลงไปใครจะไปให้ชื่อให้นามมันทีก็ไม่ได้จิตดวงเดียวไปให้ชื่อให้นามมันไปหลงมันเพราะจิตตรงนี้รอบตัวแล้วมันยังอยู่มันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นจะไปตื่นกันอะไรนี่ถ้าปฏิบัติให้เห็นว่าธรรมมีอยู่จะเปิดเผยขึ้นที่ใจเวลานี้กิเลสปกปิดไว้ทำให้เห็นไม่เห็นธรรมธรรมประเสริฐกับกิเลสมันแทรกเข้าไปจะเหยียบหัวใจเราจะว่ากิเลสประเสริฐความโลภเกิดขึ้นก็ประเสริฐความหลงเกิดขึ้นประเสริฐราคะตัณหาเกิดขึ้นประเสริฐนี่ถึงจะประเสริฐไปหมดเรื่องของเกศแต่หาตัวประเสริฐอันแท้จริงที่จะมาหนุนใจให้รับความสุขไม่มีเลยมีแต่พื้นแต่ไฟมันพิเศษอะไรมันประเสริฐอะไรดูมันบ้างสิมันประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจหลอกตลอดเวลาทำไมไม่เอาทำเข้า
1: จับกันบ้างว่าความโลภมันเคยให้คนเป็นสุขที่ไหนโลภมากเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์มากเป็นฟืนเป็นไฟเป็นหมดนั่นแหละหมุนตัวเป็นเปียวยิ่งกว่ากังหันคนโลภมากเป็นอย่างนั้นนะอยู่ไม่เป็นสุขดิ้นรนกระวนกระวายความโลภมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้มาเท่าไรทั้งที่ความโลภจะสงบไปใจจะได้รับความสุขยิ่งเพิ่มฟืนเพิ่มไฟขึ้นไปมันมีความสุขที่ตรงไหนนะเอาให้เห็นจริงๆอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทำเป็นของจริงให้เห็นทั้งของจริงทั้งของปลอมสิว่าความโลภมันเป็นของวิเศษมันเป็นของความสุขอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสสำหรับธรรมท่านถ้าไม่ว่างท่านปราบไปเลยท่านลบล้างไปเลยมันสุขที่ตรงไหนคนโลภนั่นแหละคือคนจะตายเนี่ยพูดง่ายๆว่างั้นโลภมากเท่าไรมันจะตายเร็วสุดร้อนๆความโกรธก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมามากนี่ตัวแดงเป็นพริกเผาไปเลยนั่นหรือคนเป็นสุขตัวแดงพริกเผานั่นหรือผู้ไม่โลภอยู่สงบสบายไม่มีอะไรกวนใจต่างหากเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ทรงความสุขผู้ไม่โกรธอยู่ด้วยความสะดวกสบายด้วยจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีความสุขทรงไว้จึงความสุขไม่หลงงมงายไม่หลงอะไรทั้งนั้นตัวหลงตัวเหลงนี่ออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือปราบมันออกหมดเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นคือผู้ประเสริฐนั่นคือผู้เป็นบรมสุขนั่นต่างหากราคะตัณหาเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนให้ดิ้นรนกัดแกมเหมือนสุนัขเดินก้าวเดินสิดิ้นรนโคลนกระวานนั่นน่ะตัวมันดิ้นที่สุดตัวนี้เมื่อฆ่าสาเหตุตัวมันดิ้นอยู่แล้วอะไรจะมาดิ้นคนดิ้นตายมีความสุขไหมคนไม่ดิ้นต่างหากมีความสุขนี่ราคะตัณหาพัดดิ้นล้มดิ้นตายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทุกเพศทุกวัยมันมีความสุขเหรอน่ะมันพาดิ้นนั่นความไม่ดิ้นต่างหากความสลัดตัดทิ้งสิ่งที่พาให้ดิ้นสลัดนี้ออกเสียจากใจใจไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นจะอยู่ด้วยความสงบล้มเย็นต่างหากเป็นผู้ใจที่ทรงความสุขไว้เป็นผู้หาความสุขได้ได้นี่แหละปรารถนาสิ่งนี้เจอถ้าเป็นความจริงเจอถ้าเป็นความจำปลอมปรารถนาเท่าไรก็ไม่เจอท่านที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เรื่อยจะปิดฉันนรปฏิจัมปีทุกขังทุกขังเรื่อยไม่มีคำว่าสุขขังสุขขังถ้าดำเนินตามทางมากที่พระเจ้าทรงสอนแล้วประมังสุขขังประมังสุขขังไม่ต้องถามนี่แหละธรรมจะเปิดเผยขึ้นที่ใจความพิเศษจะเปิดเผยขึ้นที่ใจจะไม่เปิดที่ตรงไหนธรรมจะใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์แล้วขอให้ธรรมที่เด็ดราที่เด็ดให้มันพังทลายไปเถอะความปิดบังมันจะหายไปพร้อมกับตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดบังนั่นแหละความเปิดเผยทางธรรมทุกขั้นทุกภูมิจะขึ้นในทันทีทันใดเลยระหว่างจ้าไปหมดเลยนี่ปฏิบัติเอาจริงให้จังนักปฏิบัติอย่าไปเสียดายเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นรอบอยู่ในหัวใจของเราเบี้ยนแต่ไม่พูดเท่านั้นนะมันเต็มอยู่ที่จิตใจเอาธรรมเปิดขึ้นมาสิให้เห็นความวิจิตวิเศษสักสิความทุกข์ความลำบากทั้งหลายจะกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาสนับสนุนจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏที่ใจปัญญาไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏวิมุตติหลุดพ้นไม่เคยปรากฏจะสง่างามขึ้นที่ใจนี่ปรมังสุขังปรมังสุขังไปถามหาที่ไหนรู้อยู่ในใจแล้วถามที่ไหนพากันตั้งอกตั้งใจการปฏิบัติเหนื่อยมากวันนี้

หนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกถ้าดูอันใดก็ตามจะพิจารณาอันใดก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันขอให้เป็นความถนัดแห่งการพิจารณาแล้วจะตื่นทราบไปทั่วถึงกันหมดในบรรดาวัยวะที่มีอยู่ภายในตัวทั้งหมดจะเข้าใจไปเรื่อยๆและตื่นทราบไปเรื่อยๆตลอดทั่วถึงนี่คือการพิจารณาปัญญาดูหนังดูตั้งแต่ผิวเข้าไปดูเข้าไปแล้วดูออกมาดูก็คือหนังข้างนอกกับหนังข้างในเป็นหรือหนังมันละต่างกันไหมความอาการก็ตกต่างกันไหมแล้วดูเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในร่างกายทุกส่วนมันมีอะไรในภายในทำไมจิตใจมันจึงยึดติดถือจึงรักจึงชอบจึงสงวนออกมาไม่มีสิ่งใดที่จะรักสงวนเป็นที่รักสงวนยิ่งกว่าร่างกายของเราเป็นพวกเหตุใดจริงเหล่านั้นก็เป็นธาตุเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเหมือนกันนอกจากร่างกายของเราของเราไปแล้วก็มีธาตุดินทางน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันแต่ไม่เห็นยึดมากมายเหมือนกับยึดร่างกายซึ่งเป็นธาตุอันเดียวกันเป็นก็เห็นนะค้นหาธาตุเพราะมันเป็นดินแท้ๆน้ำแท้ๆลมแท้ๆไฟแท้ๆผสมกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันเองมีใครพิจารณาเกิดตึงจึงได้นำมาสั่งสอนพิจารณาเข้าใจจริงๆตึงจริงๆหาที่หามันละจนเป็นเรื่องประจักษ์ใจว่าอ๋อนี่เป็นก้อนธาตุเท่านั้นเราก็เอาใส่ไปเฉยเรื่องความสำคัญของจิตที่เคยรุ่งหลงมาเป็นเวลานานว่ากายเป็นเรากายเป็นของเราอันนี้เป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อเราที่สิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วอะไรๆก็พลอยเป็นเราจนมีต้องแบ่งต้องถามต้องยึดต้องถือกันทั้งหมดเลยเป็นสัญชาตภาพยานของจิตประเภทนี้ที่มีที่ดุจโผล่ผันมีความรักความสมองตรงนี้ทีนี้ที่เป็นงานให้เยอะเยอะให้สินทัศน์ตื่นจะดูหนังเราเกลียดหนังออกเอาเนื้อก็เอาเองเอากระดูกก็เอาตัวใดก็ตามที่มีอยู่ภายในร่างกายต้องพิจารณาถึงสติสังขารปัญญาที่กำลังทำงานที่กำลังจัดจองให้ทราบว่าตนจัดจองตนกำลังพิจารณาอยู่โดยลำดับด้วยสติเป็นผู้ควบคุมงานดูให้ดีกำหนดเป็นภาพสมมติเพราะติดมันก็ติดสมมติติดสิ่งภายนอกก็เป็นติดเป็นภาพสมมติเราพิจารณาทางด้านปัญญาเบื้องต้นก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปแล้วก่อนสัญญาแค่สัญญาสัญญาความสำคัญมันหมายว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าติดนั่นเป็นสัญญาฝ่ายสมถะสัญญาหรือปัญญาเป็นความมั่นหมายแยกแยะหรอกมากเมื่อเป็นสิ่งที่น่ารักถ้าเป็นสิ่งที่น่าชอบใจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายแยกกันอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมานานเข้านานเข้าก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้เมื่อปัญญาขึ้นมาอย่างชัดเจนเนาะมองดูอะไรมันทะลุปุกโปร่งไปหมดไม่มีอะไรที่จะผิดขวางปัญญาได้ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้นั้นไม่ผิดในที่มืดก็ไม่สามารถเที่ยวต่อเข้าไปแต่ปัญญานี่ไม่ว่ามืดว่าแจ้งทะลุไปหมดอันนี้พากันพิจารณานั่นปัญญาสติเอาให้ดีเดินไปมาที่ไหนการพูดการจาให้มีสติประกอบอยู่กับตัวเวลาเราจะประกอบความเพียรภาคสมาธิของการภาคปัญญาก็ตามมันถึงเป็นไปได้อย่างใจหลังและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับที่เราปล่อยสติมากถึงเวลาจะมาทำไม่ค่อยประมวลสติมาได้พูดเดียวก็เข็นไปเสียประมวลเข้ามาพูดเดียวก็เข็นไปเสียทั้งเข้ามาพูดเดียวก็เข็นไปเสียเลยตะครุบตั้งแต่สติงานเลยไม่ได้ทำเพราะสติมันยิ่งกว่าเลยมันหมดไปหมดไปหายหนักหายเนี่ยลืมด้วยลืมเพราะการไม่สนใจรักษาสติให้มีความติดต่อดูโดยเป็นความเคยเมื่อสติมีความเคยชินแล้ว
บังคับงานได้บังคับงานก็อยู่กับงานจริงๆงานก็เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาไม่อยากจะติดกำหนดพิจารณาแต่กระจายผมด้วยกำหนดถ้าหลบหนังออกมาเขียนเนื้ออะไรออกไปตัดเส้นตัดจนเข้าไปดูเจ้าของกำหนดเจ้าของก็ดีกำหนดรูปภายนอกก็ได้เช่นกันขนาดที่มันเหลือแต่โครงก็ดีเนื้อหนังมันสังสับไปใต้ซึมหากกระตือกระจายไปนี่เป็นงานเป็นคนหลายหนักเป็นถักเป็นบุคคลไม่นั่นหนักเป็นเราเป็นเขาไม่นั่นหนักนะปัญญาต้องทักเจ้าของเรื่องน่ารักไม่นั่นหนักเป็นของปฏิคูลหรือของน่าปฏิคูลน่าเกลียดหรือน่ารักน่ารู้นะเรียกว่าภายในมันก็เป็นความจริงนะเวลาไม่ได้สมมติกระจายออกไปทำลายออกไปมีอยู่ภายในร่างกายมันก็เป็นตัวปฏิคูลโสโครกหรือนั้นถ้าว่าธาตุของธาตุธาตุเป็นส่วนละเอียดไปเรามันติดอยู่ระดับดูตรงนี้ดูตามที่สมมติขึ้นมาว่าหนังว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกว่าตับไตไส้พุงอาหารหมออาหารเก่าให้ดูตรงนี้หมดนี่ละตัวของเรามันก็เป็นภาชนะสำหรับใส่สิ่งนี้ดูให้เห็นชัดติดแล้วจนจิตมีความเคยติดกำหนดดูตัวเมื่อไหร่มันก็มีแต่อย่างนั้นมีแต่ของปฏิกูลเปลี่ยนตัวนั่นเรียกเป็นธาตุกำหนดไปที่ไหนก็มีแต่ธาตุเปลี่ยนตัวธาตุยืนธาตุนั่งธาตุลงต่างๆเมื่อมันกินเข้าไปกินเข้าไปจะดูกำหนดดูเป็นอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลตัวโกมันก็ประจักษ์ใจมันจะกำหนดไปทางธาตุว่าอันนั้นก็ธาตุนี่ก็ธาตุมันก็มีเป็นธาตุเป็นธาตุเปลี่ยนภาวะขันรูปประขันก็คือธาตุรูปรูปประขันก็คือธาตุเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นธาตุแต่ละอย่างเป็นวิญญาณธาตุที่เป็นต้นท่านบอกว่าอย่างไรอัปปนาภูมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับของเรานี่เป็นของไม่แน่นอนจิตผู้รู้นั้นอะอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้อยู่นั่งไงล่ะเอาหลักแบบตรงนี้ให้นะเมื่อเราพิจารณาเรื่องแยกสิ่งนี้อยู่ไม่อยู่ไม่ถอยแล้วจิตกับสิ่งนี้จะแยกกันออกโดยลำดับต้องเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้รู้อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ยังเท่าไหร่ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งไม่เห็นมีคุณค่าอันสำคัญพอที่จะเพิดพูนถึงเกินเหตุเกินผลถึงกับสร้างความกังวลเดือดร้อนให้แก่ตนเมื่อได้ทราบกันตามหลักความจริงด้วยความปัญญาแล้วนั้นระหว่างขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันดั่งสมาธิเป็นพิจารณาธาตุขันธ์รู้เท่าทันหมดโดยปล่อยวางโดยสิ้นเชิงกระทั่งถึงอวิชชาซึ่งเป็นตัวการแบบสำคัญร่วมรวมอยู่ภายในจิตก็ถูกทำลายไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นดูอย่างสง่าผ่าเผย

0: เมื่อมีสิ่งใดชนิดแล้วเราพูดพอจะเข้าใจกันได้นั่นเหลือแต่ความสง่าผ่าเผยอยู่ภายในจิตภายในตัวเองคือความรู้ความรู้ล้นหลวนความหนักอะไรก็หมดไปภาระเอาไว้เป็นตักขันธ์หนักขันธ์ถ้าด้วยการบำรุงรักษามันยังพอทำได้หนักด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันด้วยนี่ดิมันหนักมากแล้วถ้าหากว่าจะหนักก็ให้มันหนักเฉพาะการดูแลรักษาพอถึงกลางถึงฐานแล้วก็โปรยทิ้งไว้ตามสภาพหรือไม่ต้องหายเสียส่วนที่เป็นลิมุดก็หลุดพ้นไปเสียปล่อยความรับผิดชอบและทั้งประสบการณ์ทั้งปวงนั่นเป็นมรดกขอให้ท่านทั้งหลายมีความกระหึ่มต่อธรรมที่เป็นบรมสุขซึ่งจะไม่นอกเหนือไปจากใจของเราทุกทุกกฎทุกทุกองค์เมื่อความเปลี่ยนถึงที่แล้วเราจะไม่ถามผู้ใดอัตตังเวสบุญยุนหนึ่งสันทิฏโกนจะพึงเกิดขึ้นปรากฏขึ้นประจักษ์กับผู้ปฏิบัติธรรมตามท่านนั้นและขั้นทำมูลแล้วโดยไม่ต้องเป็นมูลเป็นหลักแล้วก็ขอให้การเป็นหลักความภาคเพียรที่มาต้องการแต่ผลความภาคเพียรที่เป็นเหตุที่จะถึงผลย่อหย่อนมันเป็นไปไม่ได้ด้านความภาคเพียรจึงเป็นของสำคัญเรารักผลกับรักเหตุให้เท่ากันเราต้องการผลคือสิ่งที่พึงหวังนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องการทำให้เป็นผลถึงจะบรรลุถึงผลอันสมบูรณ์ได้การตั้งใจคุณที่เจอไปสนใจกับล่ำเวลากับโลกสงสารอันใดโลกนี้มีทางที่ถึงนี่แหละไม่เคยนั่นนี่กันได้เลยอาพอตื่นขึ้นมาตาก็เห็นหูได้ยินเครื่องสัมผัสต่างๆก็มาสัมผัสตื่นตัวเราตลอดเวลามีแล้วอันใดที่มาสัมผัสสัมพันธ์ที่เสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสเรื่องนี้มันจะผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วได้อะไรมาเป็นสาระแก่นสารบ้างพอเราจะเสียดายความคิดความปรุงกับจิตทั้งหลายเหล่านี้ล่ะมีแต่เรื่องผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ขาดทุนและเพื่อตัดกังวลกับสิ่งนี้ท่านพิจารณาความคิดความปรุงของจิตถึงเวลาจะดูจิตที่อยู่มันปรุงเรื่องอะไรอะไรสัมผัสจิตกระเพื่อมขึ้นมามันรู้ได้ทันรูปกระทบกระทบตาสัมผัสกระถึงจิตกระเทือนถึงจิตรับรู้เสียงรับรู้ถึงจิตอะไรรับรู้ถึงจิตพอจิตกระเพื่อมก็รู้เท่าทันรู้เท่าทันสิ่งนั้นเข้าไม่เป็นภาพถ้าเป็นอารมณ์หลอกลวงก็ดีนะเพราะถ้าติดขัดสังขารปรุงขึ้นถ้าเป็นภาพนั่งภาพนี่มันก็ไม่ทุ่มขึ้นไม่ทันเนี่ยตอนแยกขึ้นมาสติทันมันก็ดับไปเสียปัญญาทันขาดเลยขาดเลยท่านดูด้วยอย่างนี้พยายามสิ่งเหล่านี้จะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ได้มีอย่างเต็มที่เต็มใจแล้วคุณได้ชมสมบัติมีคุณค่าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมหาสมบัติที่นอกเหนือไปอยู่ภายในจิตใจมาอยู่ที่อื่นยาฆ่าอย่างหมายให้ผิดจากหลักความจริงที่พระเจ้าทรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตัดจะทำอยู่ที่ใดนั่นแหละคือว่าผมไม่ผ่านอยู่สถานที่นี้ตามที่เคยแสดงมาถึงตัดจะทำก็คือทุกข์กับสมุทัยมีเป็นเครื่องปิดบังว่าผมไม่ผ่านมรรคคือข้อปฏิบัติมีสีมาที่ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดตัดต่อรูปบุตรก็มีไทยที่ดีสิ่งที่รบกวนหลักนี่ถ้าออกไปได้โดยลำดับของมันก็เปิดโล่งไปหมดนี่โล่งคือความดับที่หนึ่งไม่ต้องบอกมันเป็นผลของภาคที่ทำงานที่หนึ่งมันเป็นคู่เคียงกันเช่นเดียวกับรับทานของความอิ่มเนี่ยการรับทานของความอิ่มก็อิ่มไปโดยลำดับนั้นรับทานเดิมหนักอิ่มเดิมทุกเกิดจากความหิวก็ดับไปเดิมลำดับเช่นเดียวกันเช่นนี้เอง
1: อย่างผลนั้นคือโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง

ไม่ผลใดๆก็ตามไม่เกิดขึ้นจากการคาดการหมายที่ทำจำไว้ให้ถึงใจสิ่งใดที่เราเคยเป็นมาแล้วเราเป็นครูสอนเรานานมาสอนไม่ให้ดูอารมณ์ของตัวเองผลตัวเองที่เกิดขึ้นเห็นมันยึดพิจารณาแจ้งสว่างไปหมดภายในร่างกายมีความใสจิตมีความสงบแน่วแน่ละเอียดละออเห็นต้นวันนี้วาระต่อไปเราจะเอาเป็นอารมณ์นี้ได้เอาได้มันจะปฏิปทาเคลื่อนขึ้นเป็นนั่งคือจิตเราเป็นอย่างนี้เพราะพิจารณาอย่างไรให้จับต้นเหตุมันแต่จะมาที่ผลต้นเหตุนั้นถ้ามันเป็นสัญญาลมหรือมันก็ไม่เหมาะนี่คือเรื่องปัญญาเป็นของต้องทำงานคือมันเกิดขึ้นมาเองแม้จะเหมือนเก่าก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาหลักปัจจุบันโดยรวมแล้วมันคือเป็นของใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาด้วยความคาดคิดว่าเราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมันพ้นไปจากการคาดผลอีกในขณะเดียวกันไม่ได้เหมือนกันต้องปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันที่พิจารณามันก็เหมือนเก่าเหมือนก็ถือหลักปัจจุบันไปอย่างนั้นไม่เป็นไรมันค่อยคืบขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเคยพิจารณาเช่นเวลาเอาเป็นเอาตายเอากันจริงๆจังนั่นคือว่านั่นตลอดลุ่มเพราะความเพียรนั่นตลอดลุ่มนี้ต้องหนักมากมีผลเองมันเคยเห็นทักใจอยู่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็พังไปแน่อย่างหน้าก็กันด้วยอำนาจสติปัญญามันหมุนที่ที่ไม่ยอมออกเลยทุกข์มากอะไรมันหมุนลงไปที่ทุกข์ทุกข์มีมากอะไรสติปัญญามันไม่นอนใจนอนไม่ได้นี่ยิ่งอยากให้ทุกข์เวทนาหายอะไรยิ่งเพิ่มนั่นแหละสมุทัยแต่อยากให้หายไม่ได้หาไม่หาก็ตามขอให้รู้ตามความจริงของมันนี่เป็นหลักของผู้ที่เรียนเชื่อขนาดไม่ถอนดูเวทนาจ้องดูเวทนาต้องมีชัดเจนจ้องดูในสิ่งที่เวทนาเขาพาดพิงเช่นนั่งเจ็บเป็นที่ตรงไหนบ้างมากมากกระดูกที่ตรงไหนบ้างเช่นเหมือนกระดูกแตกนี่เป็นต้นนะแล้วเอากระดูกมาเทียบกับเวทนาอยู่นั่นนั่นเรียกแย่เรียกแย่ยุกย้อนไปมาที่เวทนาเดินออกเทียบถึงของทุกข์ทุกข์ทุกข์เวทนาก็ทุกข์ทุกข์เวทนามันตัดแต่ทุกข์เวทนามันไม่มีความหมายตัวมันมันรู้ทันมันเลยเหมือนกับไฟมันไปส่งเกลือขึ้นจบข้าวตาทางนั้นไม่ทราบความหมายเป็นเลยร้องหรือหยุดนะเอาฟืนที่ถูกไฟไหม้มันก็ไม่ทราบความหมายมันทั้งที่มันถูกไฟไหม้ไม่ไผ่เสียงแตกต้นตั้งต้นตั้งต้นตั้งเนื้อมันก็มีวิญญาณอันแล้วไฟเรื่องไฟเนี่ยเป็นฟืนต้นมันก็มีความหมายอยู่มีเหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายเราทุกส่วนมันเป็นความจริงมันธรรมดาผู้โฆษณาเกิดขึ้นในช่องไหนเนี่ยใดก็เป็นความจริงเป็นธรรมดาเป็นแต่ว่าจิตจะต้องขังมันนี่เป็นหลักอย่างมากเดียวเมื่อเรียกเยอะให้จิตเห็นชัดเจนตามความจริงจิตก็ถอยตัวเข้ามาผู้โฆษณาก็จริงตามผู้โฆษณากายก็จริงตามกายทุกส่วนจิตก็จริงตามจิตเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วหนึ่งเวทนาลืมดับไปอย่างหายห่วงสองแม้เวทนาไม่ดับก็ยิ้มได้อย่างสบายในท่ามกลางของทุกข์แต่จิตไม่ได้เป็นทุกข์คือกองทุกข์คำว่ากองทุกข์ก็เป็นทุกขังเดียวกับจังเดียวคือเป็นความจริงล้วนล้วนกายก็เป็นความจริงล้วนล้วนจิตก็เป็นความจริงล้วนๆเมื่อต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกรองแล้วไม่กระทบเป็นของหวานนั่นแหละครับนี่นะครับดังนั้นถึงกล้าหาญ
ต่อความร่มความตายในขณะที่จะตายนี่ก็เวทนาต้องโถมกันมาอย่างเต็มที่ขนาดที่มันทนไม่ได้ต้องตายจะเป็นเวทนาขนาดไหนก็เถอะถ้าลงเลิกพิจารณาเห็นถึงแต่ก็รู้ถึงแต่ตนแล้วก็คือพิจารณาเป็นปฏิธรรมเดียวกันถ้ามีเวทนาหน้าไหนจะมาหลอกเราได้ให้เผลอเนื้อเผลอตัวแล้วสั่มละสารให้เดือดร้อนเสียใจได้เลยเพราะเวทนาเป็นของจริงแล้วจิตก็ไปพิจารณาด้วยปัญญาจนถึงความจริงแล้วด้วยกันทุกส่วนทางร่างกายก็ทราบแล้วเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแต่ก็แต่จากส่วนผสมของธาตุเท่านั้นหนึ่งมันต่างเลยดังนั้นนี่เวลาเก็บธาตุและผลมาสรุปกันจึงไม่เคยยุ่งเราไม่เชื่อสิ่งใดไม่แน่ใจกับสิ่งใดยิ่งกว่าความแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นหลักฐานมั่นคงอย่างชัดเจนทันใจเราพูดอย่างเต็มปากเต็มคำมันได้เคยพูดกับผมคนเสมอหากว่าเป็นประจำเวลาสังเราแล้วเวลาจะตายเราเปิดเข้าภูเขาลูกไหนหรือถ้ำใดเงื่อนผาใดหรือหัวทุกข์ในต้นไม้ร่มใดโดยลำพังคนเดียวของเราทำนั้นเราเหมาะสมที่สุดสะดวกสบายที่สุดไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดขนาดอีกหนึ่งที่จะคิดออกมาเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องฐานนี้แน่ใจว่ามันไม่นะท่านจะหมุนอยู่กับความจริงนะดูความจริงเรื่องนี้ดูอย่างสะดวกสบายดูอย่างสง่าผ่าเผยไม่ดูด้วยความเสียอกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงด้วยกันอยู่แล้วเมื่อเป็นดีจะเอาอะไรมาเสียใจนี่ว่าหน้าติดท้ายกับปล่อยของมันนั่นแล้วก็ปล่อยตามภาพหาด้วยห่วงด้วยถึงนะอันที่สองจำเป็นไม่อยู่ก็หมดกับเพื่อนนะครับสุดวิสัยแล้วยานี่หมดความหมายแล้วอย่ามายุ่งนะก็อย่ามายุ่งนี่เป็นขั้นที่สองหมดความหมายร่างกายกับยาเข้ากันได้เลยก็หยุดของจิตไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นต่อยแล้วสามสามสามจนกรอบก็ถึงจนตัวแล้วจิตห้ามไม่ส่งเสียงอะไรไม่มาแตะต้องกระทั่งร่างกายในต่างองค์ต่างหน้าเงียบทั้งพิจารณาถ้าจะตรงธรรมสังเวชก็โตเสียเรื่องนี้ทางทุกขังมาตาเมื่ออยู่ผู้คู่นานทั้งผู้ที่กำลังจะตายทั้งที่ผู้ไม่เป็นไรพอคุณเลือกอันเดียวกันมันมีอยู่ด้วยกันเป็นตัวเป็นวาระมันจะมาถึงเมื่อไหร่ทั้งนั้นอยู่ด้วยความสงบไม่มาแตะต้องการสมใจหนึ่งในสามวาระมีอันหนึ่งจะได้เตือนว่าให้ระลึกสิ่งนั้นให้ระลึกเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นเรามันประมาททำแต่มันเข้าเอาเลือกมายุ่งกับใจเราซึ่งเวลานั้นกำลังทำงานเกี่ยวกับธรรมอย่างเต็มที่มาถึงวันนั้นแล้วผ่านนี่เราเรียนความจริงให้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไม่สะทกสะท้านอะไรเป็นกับตายก็เท่าเดิมอย่างนี้ที่นี่นะเกิดต่างกันเป็นก็คือธาตุก้อนธาตุมันอยู่ด้วยกันกับผู้รู้เท่านั้นธาตุก็คือก้อนธาตุมีทั้งหลายตัวแต่สี่ธาตุเดิมของเขาจิตนี่จะถอนตัวออกทันทีจิตที่ในขั้นใดภูมิใดก็ไปตามขั้นตามภูมิของตนที่สำนักแล้วโดยไม่ต้องสงสัยรู้อยู่กับใจวันแน่ใจจะต้องไปขั้นใดขั้นหนึ่งทางสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานแล้วขันแน่ใจว่าหมดเรื่องการพิจารณาเรื่องขันธ์ในเวลาเดียวกันไม่ใช่พิจารณาเพื่อชำระสังขารจิตใจที่มีความรุ่มหลงนี่นะมันหากเป็นตามอัตยาศัยเราแน่ใจว่าบรรดาพระพิจารณาทั้งหลายท่านเป็นอัตยาศัยของท่านที่จะต้องพิจารณาตามความจริงในระหว่างขันธ์กับจิตที่มันจะจากกันคือสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั้นส่วนความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความมือถือล้วนล้วนดีตลอดเวลาการิโกเท่านั้นไม่มีทางเป็นอื่นพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าทางครับหนึ่งตามพระกิริยาสายของพระองค์สองเป็นถึงขั้นสัจจดาต้องวางลวดลายว่าจะเป็นถึงสัจจดาในวาระสุดท้ายนะเป็นบรรดาสาวกหลายท่านท่านตามทางตามเดือดของท่านอย่างไรที่ท่านจำนั่นท่านพูดแล้วมาเขียนแล้วบางองค์ท่านเดินนิพพานพระองค์นั่งนิพพานพระองค์ยืนนิพพานพระองค์นอนนิพพานทำไมท่านเป็นนั้นท่านทำตามปฏิยาสายของท่านเพราะเหตุใดเพราะเวทนาทั้งหลาย
แม้ถึงขั้นขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตของท่านเป็นวิสุทธิจิตนั้นให้อยู่ใต้อำนาจแห่งสมมตินี้ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงทำตามความสะดวกสบายท่านตามอัธยาศัยท่านเกียรติเป็นไม่เป็นแล้วก็ผ่านไปอย่างสบายหายหายมีการเรียนธรรมะให้มันรู้ถึงใจอย่างนั้นเลยมีอาฟังแต่ธรรมะในสังคมรอคนเองอยู่เรื่อยๆปฏิบัติความจริงมีอยู่สติปัญญามีอยู่ศรัทธาความเพียรมีอยู่ของจริงที่จะพิจารณาเป้าหมายของการพิจารณาเพื่อทราบความจริงมีอยู่ในการเวทนาในจิตในขันธ์ในทุกข์ของใจโลดมากนี่เป็นสถานที่รับสติปัญญาให้ผมทราบถึงกับรู้ความจริงมาเริ่มดับจนกระทั่งรู้ความจริงสุดส่วนก็อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ไหนอย่าคาดอย่าหมายไปที่ไหนนะรักที่ไหนเขาให้เห็นที่ตรงนี้พระพุทธเจ้ารู้ที่ตรงนี้พิจารณาที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้สาวหมายท่านปฏิบัติตรงนี้รู้ที่ตรงนี้รู้ตรงนี้แล้วหายหมองหมดโลกเลยถูรู้แจ้งโลกโลกคืออะไรโลกคือโลกแห่งขันธ์นี่เองนะจิตที่ที่เหลืออยู่ก็จิตก็เป็นโลกเป็นโลกตามขั้นของโลกตามขั้นของขันธ์เมื่อหมดถ้ามีอะไรเหลือภายในจิตแล้วนั่นแหละหมดแล้วเรื่องโลกเรื่องสมมติหมดอุปการทั้งตัวท่านอยู่กับสมมติพนาของสังโลกแต่ที่ต้องเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่ไปท่านมันมีแรงที่จะถอดถอนที่อยู่ตัวนั้นตัวนี้เหมือนแต่ก่อนมาเจตนาไม่ผิดกันเป็นวิหารธรรมเราเคยสงสัยท่านจะมั่นไปก่อนแล้วก็เลยยอมไปกาท่านสนิทเลยในขณะที่ท่านดูมั่นคู่แล้วได้ไปสกุลทั้งทีมีลักษณะเหมือนกับการอี้อันนี้ก็ทำเองมีขนาดท่านอาจารย์ท่านมีกระดูกบ้างไม่มีจุดนิดเดียวไม่ได้คิดมากมีนิดแต่มันจำได้มันไม่ดีท่านบางทีเป็นลักษณะนั้นแต่การที่แย่แต่นิดๆเท่านั้นพอให้เราจับเอาไว้ที่ร้านไม่ได้มากมายมีเวลาที่งานที่มาไปพอไปเข้าใจนะโอ้โหตายตายไปกราบท่านอย่างท่านขอประมาทโทษท่านอันนี้เป็นเรื่องของขันลักษณะที่มีลักษณะที่แอร์บ้างมันเป็นเรื่องของขันคิดดูที่ไฟไม่ก่อไข่นั่นเสียงมันระเบิดตั้งมันเกิดอะไรมันมีหัวใจไหมล่ะหรือโยนใบไม้สดเข้าไปในไฟเนี่ยเวลามันไหม้มันงอหยิบบิดนู้นบิดนี่เหมือนมันมีหัวใจแล้วมันซากขมันมันนะเรื่องของขันกับจิตก็เรื่องของขันกับทุกขเวทนาที่มันบีบบังคับกันนั่นเป็นเหมือนนั้นเหมือนกันทุกขเวทนานั้นเป็นหนึ่งฝันธาตุเช่นกระถือธาตุที่ครองรูปนี้ก็เหมือนกับฝืนเวลามันบีบมันบังคับมันเข้ามันก็มีลักษณะอาการบ้างเป็นธรรมดาจิตท่านมีมาส่วนมาเกี่ยวข้องเลยลงถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีทางเราเชื่อที่ยอมกราบท่านโอ้โหเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้ขอกราบท่านได้เป็นหนึ่งได้เห็นโทษเห็นขันตรงแม้แต่คิดต่อครูบาอาจารย์เป็นนิดหนึ่งมานั่งกับตามแสดงว่าเป็นความผิดของตัวเองแท้ๆครับการขอขมาโทษท่านดังราบห้องผิดคิดเอาขันของท่านไปใส่จิตของท่านมีปัญหาอะไรตลอดจะตายแบบไหนก็ตายเลยตกต้นไม้ไฟชนอุบัติเหตุแบบไหนก็แบบเถอะนั่นก็เรื่องของขันแตกธรรมดาความรู้สึกของใจก็คือความรู้สึกอรหันต์ก็คืออรหันต์ในที่ใจอีกตลอดเวลาอาการลุกขึ้นแล้วจะไปได้ไปเสียอะไรกับเรื่องธาตุขันตายเนี่ยเรื่องกรรมเรื่องกรรมต่างกันนั่นแหละเชื่อมีทางของผมเชื่อใจเนี่ยมันถึงเหมาะดีถ้ามันถึงความจริงแล้วมันเชื่ออะไรเรื่องกรรมทั้งนั้นมันมีสุขภาพานเป็นภูมิเหมือนกันมันจะโลภานสบายถึงเวลาที่จะถูกจะได้หนักเบามากน้อยกับผู้ใดก็ตามถ้าพูดไปถึงแล้วพูดไปแล้วมันก็หายพร้อมๆๆๆไปเสียไม่มีความอยากความหิวความโหยกระหายอะไรเทศนาหลักการให้คนนั้นทำคนนี้ทำอะไรอยากคิดประกาศศาสนาเนี่ยมันบ้า
มันเป็นกรรมเหตุกรรมผลเป็นเองถ้าเขาทำมันมีเรื่องความอยากความอยากคือความบกพร่องคือตอนนั้นมีความบกพร่องที่ไหนเป็นความเสมอตัวตลอดเวลาเมื่อเป็นไปแล้วด้วยเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยตรงไหนมันเป็นไปเองมันจบตอนนั้นแล้วหายเงียบไปเลยไม่มีอารมณ์กับสิ่งไหนเพราะนั้นถึงว่าไม่มีอายุนาคตเพราะท่านไม่ยึดอะไรทั้งนั้นอดีตก็ไม่ยึดอนาคตของยุคปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ติดอะไรทั้งหมดนะตอนนี้ก็ไม่หลงอะไรนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรถ้าไม่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่กระทำนะเป็นหลักสำคัญนี่ละงานนี่เป็นงานสำคัญงานชิ้นเอกของท่านเราขอให้สนใจงานสนยาลืมงานนั้นอย่าลืมตัวงานนี้อย่าลืมงานงานนี้คืองานที่พระเจ้าทรงสมเคยพระเจ้าเป็นเอกงานนี้สาวกเป็นเอกงานนี้ไม่ใช่งานอื่นแต่คล้ายเป็นเอกวิเศษผมเป็นห่องูเพื่อนมาอยู่หลายปีหลายเดือนก็ไม่ได้อะไรติดใจไปเลยทุกอย่างพยายามแน่นอนสั่งสอนผมถือเป็นสำคัญกับข้าถึงจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตามจิตใจผมไม่เคยห่างเหินจากข้าเพื่อนผมที่มาอยู่ด้วยเราเห็นใจที่มาทั้งกายทั้งการมาเพื่อเราที่ต้องคิดเพื่อท่านที่มาทั้งหลายให้สมดุลกันเหมาะสมกันพอเทศนาว่าการรวมสั่งสอนเงี้ยอะไรอันใดแล้วเราต้องสั่งสอนคิดถูกประการอะไรเราพูดตามเหตุตามผลไปเพื่อให้เข้าใจเขาพูดมาด้วยความตั้งใจเรื่องโลกเรื่อยๆแล้วเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจที่กันและกันนั่นเรื่องโลกไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติผู้มุ่งต่อธรรมแล้วจะไม่มีเรื่องแบบนี้เข้ามาเหมือนกันเลยนอกจากเหตุผลใครพูดผิดพูดถูกประการนั้นยึดอาการหลักเหตุผลแล้วเป็นขอว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่สำคัญสำคัญที่เหตุผลคือหลักธรรมยึดอารมณ์นั้นต่างคนต่างมุ่งต่อธรรมแล้วความอยู่ด้วยกันก็สมานเหมือนอวัยวะเดียวกันใครพูดไม่ได้ถือแบบนี้หรืออะไรถือประโยชน์อะไรความถูกต้องมีอยู่เรามาหาความถูกต้องต้องยึดเอาความถูกต้องมาที่ใครพูดออกมาก็ตามแสดงกิริยาการอะไรมาก็ตามเมื่อถูกต้องแล้วยึดเอาเลยตรงนั้นเป็นจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่ถูกต้องสำหรับผู้มุ่งมาหาธรรมไปมุ่งมาหาที่สี่มานะเพื่อต่างสมเพลิดกระทบกระเทือนที่มันกำลังที่ได้เห็นอยู่นั้นอย่าให้มีสนับหน้าต่างเพราะมันหยาบเหลือเกินหยาบเกินกว่าที่จะทำรักให้ดูเจ้าของนี่มันเกิดอธิกรณ์จิตทางใจของให้แก้ตรงอันนี้นะเรื่องใหญ่สำคัญให้แก้ตรงนี้อย่าไปทำเกี่ยวข้องกับทุกคนกับผู้ใดที่มันเกี่ยวข้องกับตนเราพอแล้วให้แก้ตรงที่มันเกี่ยวข้องกับตนมันมีการกับทุกคนกับทางคนระหว่างที่เด็กกับทำมันจะแพ้เสมอสติไม่ทันปัญญาไม่ทันวิริยะไม่คิดไม่อ่านไม่พิจารณาว่าตัวผิดวันหนึ่งวันโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วระหว่างผิดนั่นแหละคือที่เด็กพลาดแล้วก็ติดปัญญาไม่ทันเอาให้ทันด้วยมันคิดเรื่องอะไรบ้างเราตามเจ้าอ่อนเจ้าเรามันจะไปไหนจิตมันยอมจำนวนเนอะยอมจำนวนจำนวนอาคำยาอธิบายคนมันเขาพูดคำเล่นเสียงเข้าไปมี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวากาโต
1: ภะคะวะตะธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

มิวาสะเกวาลาสะลุคคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการะสมานะการิยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวะสมาปนาธัมโมพระมัจจริยังอิมาสะเกวาลาสะดุขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทตุ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

พื่อให้ปรากฏผลในขณะที่ฟังธรรมก็ได้ทำความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าคือให้จิตส่งไปสู่สถานที่ต่างๆแม้ที่สุดคู่กำลังเทศให้มีความรู้อยู่จำเพาะภายในใจธรรมเทศนาที่ท่านแสดงมากน้อยหนักเบาจะเข้าไปสัมผัสความรับรู้ที่เราตั้งไว้แล้วจะดีและในขณะเดียวกันจะเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราถ้าได้รับความสงบรวดเร็วในขณะที่ฟังเทศบางครั้งอาจรวมสนิทได้ในขณะนั้นก็มีคำว่าจิตรวมสนิทนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใดๆมีความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจดวงเดียวเท่านั้นเมื่อที่สุดเสียงธรรมเทศนาก็ไม่เกี่ยวข้องกันท่านนี้ท่านเรียกว่ารวมอย่างสนิทในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีเอาผ้าปิดไว้แปลว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมและเห็นผลเป็นชั้นๆประจักษ์ใจของตนผู้ปฏิบัติในทางคือเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าทานเมื่อให้ทานเขาเป็นความเคยชินต่อจิตใจแล้วจะรู้สึกมีความเยือกเย็นภายในใจถ้าไม่ได้ให้ทานไม่ขาดไปเสียในเวลาที่เคยทำใจก็รู้สึกว่าเวไม่เป็นที่สมาเคยรักษาศีลถึงวันเข้ามาแม้จะมีกิจการยุ่งยากขนาดไหนใจก็มีความมุ่งหวังต่อศีลของตนเสมอเมื่อรักษาเข้าจนมีความเคยชินต่อศีลแล้วถ้าได้ขาดเสียในวันใดวันหนึ่งรู้สึกเสียใจที่วันนี้ได้ทำตัวให้ขาดประโยชน์ไปการอบรมจิตใจรู้ว่าต้องภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามประเภทนี้เมื่อได้ทำให้เกิดความเคยชินภายในใจแล้วจะปรากฏเป็นความร่มเย็นภายในใจเสมอคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั้นไม่ได้หมาย

เรื่องอนาคตโดยถ่ายเดียวแต่หมายเอาเรื่องปัจจุบันของตัวด้วยคือผู้ปฏิบัติดีต่อบ้านเมืองให้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนโดยการกระทำผิดของตนตัวเองก็มีความเยือกเย็นและมันมีความเดือดร้อนสงสัยภายในใจว่าถูกโทษทันอันใดให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการกระทำของตนสะอาดจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายยิ่งในปฏิบัติคุณธรรมเข้าภายในใจจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาก็ยิ่งมีความรู้สึกเยือกเย็นภายในใจเป็นลำดับลำดับเพราะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจจะปรากฏผลที่เด่นชัดเมื่ออำนาจแห่งทานอำนาจแห่งศีลที่ตนเคยให้ทานได้รักษาศีลมาก็จะรวมเข้าสู่จุดเดียวคือความสงบแห่งใจเพราะฉะนั้นใจที่อบรมด้วยดีจึงเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายเราจะทำมาแต่อดีตคือพบคือชาติคือกับคือกันเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบเข้าแล้วเท่านั้นอำนาจของคุณธรรมทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่จิตเดียวทั้งจิตแม้จะจำเมื่อวันปีเดือนที่ตนทำมาหรือจำชาติพบที่ตนทำมาไม่ได้ก็ตามแต่ผลที่ปรากฏนั้นจะปฏิเสธไปจากจิตใจที่ตนกำลังรู้อยู่ไม่ได้มีท่านก็เรียกว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้เกิดความเดือดร้อนภายในใจเมื่อปัจจุบันในขณะนี้และวันนี้มีความเยือกเย็นอยู่ด้วยอำนาจแห่งธรรมแล้วการข้างหน้าก็คือเรื่องของใจดวงนี้จะไปก่อภพก่อชาติในที่ไหนๆกำเนิดใดๆก็ต้องต่ออยู่กับนายช่างผู้จะไปสร้างบ้านสร้างเรือนนายช่างคนไหนที่มีความเฉลียวฉลาดทำนี้ทำนาในการปลูกบ้านปลูกเรือนแล้วบ้านเรือนที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากในข้างนั้นย่อมเป็นบ้านเรือนที่สวยงามและแน่นหนามั่นคงเสมอเรื่องของจิตที่เป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาจนมีความทำนิทำงานได้จากการปฏิบัติทำงานความดีต่อตนเองแม้จะประกฏในสถานที่ใดๆก็ตามจิตที่เคยเป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาด้วยดีแล้วนั้นจะต้องปรากฏเป็นรูปร่างหรือปรากฏขนขึ้นมาภายในตัวเองอันเป็นที่พึงพอใจทุกๆพบทุกๆภาพต่อมีก็เรียกว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติคือรักษาเป็นลำดับไปนับตั้งแต่ขั้นเริ่มปฏิบัติพระธรรมก็เริ่มจะรักษาผู้ปฏิบัติคือให้ผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมควรจะแสดงผลให้เห็นชัดภายในใจและจนกระทั่งเห็นผลประจักษ์ใจจริงๆเช่นผู้อบรมภาวนาเบื้องต้นก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบแต่กิริยาที่ทำนั้นเป็นภาคพื้นเพื่อจะทำใจให้สงบอยู่แล้วเมื่อได้ทำไปนานๆมีความติดต่อกันเป็นลำดับยอมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาให้ผู้บำเพ็ญได้รู้ในวันใดวันหนึ่งเป็นได้และเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบแล้วนั่นแหละเป็นเชื้อหรือเป็นเหตุให้จิตใจมีความดูดีในการกระทำที่จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับถ้าว่าเราทำจิตใจไม่ปรากฏเป็นผลตอบแทนขึ้นมาประจักษ์แล้วจิตการงานนั้นๆก็ไม่สามารถจะทำได้ดีดังถาวรอาจจะล้มละลายไปในวันใดวันหนึ่งก็ได้
ให้เขาทำนาก็ต้องปรากฏเป็นผลคือข้าวเป็นเครื่องตอบแทนเราจะทำกิจการงานในหน้าที่ใดๆก็ตามผลเป็นเครื่องตอบแทนย่อมมีเสมอผู้ปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการอบรมจิตแม้จะมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายและเป็นสิ่งที่รักษายากยิ่งกว่าสิ่งใดๆก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะสามารถรักษาตนเองได้ในลักษณะเดียวกันการทำเบื้องต้นก็ย่อมมีการลำบากต่อเมื่อในปรากฏเป็นความสงบขึ้นแล้วนั่นแหละจะเป็นเครื่องดูดสื่อภายในใจให้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญความสงบให้มากที่สุดไปกว่านั้นจนกลายเป็นความเคยชินความที่เคยท้อแท้อ่อนแอรู้ที่เกลียดซึ่งเป็นธรรมดาที่จะมีอยู่ประจำสันดานของครูชนเราก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับเรื่องความเพียรเพื่อพยายามทำจิตใจให้มีระดับสูงหรือละเอียดขึ้นเข้าไปกว่านั้นก็จะมีกำลังมากเมื่อความเพียรของเรามีกำลังมากเข้าเท่าไหร่ผลที่จะปรากฏให้ได้รับภายในใจก็คือความสงบมีความละเอียดมากเท่าเทียมกันวิธีจะทำใจให้มีความสงบส่วนมากก็คือการกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้สึกติดตามลมของตนเสมออย่าให้ขาดวักขาดตอนความรู้สึกทั้งหมดให้รวมตัวเข้าไปอยู่จุดเดียวคือที่ลมหายใจปรากฏหรือเราจะกำหนดพุทโธก่อนเป็นต้นก็โปรดได้ทำความรู้สึกให้แนบสนิทอยู่กับพุทโธคือทำบริกรรมนั้นเมื่อจิตได้ถูกสติเป็นเครื่องบังคับกำกับตัวอยู่เสมอจิตก็จะทำความรู้สึกกับบทบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นได้สนิทเป็นลำดับเข้าไปนั่นแหละจิตจะมีโอกาสปรากฏเห็นความสงบทั้งที่ตนไม่เคยปรากฏมาเลยในขณะนั้นตนได้การกำหนดลมหายใจบางครั้งถ้าจิตสงบเต็มที่รู้ความรู้สึกภายในใจในขณะนั้นปรากฏว่าลมหายใจได้หายไปจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ทราบไปว่าลมหายใจนี้ได้สร้างไปทั่วสรรพางร่างกายออกทุกแห่งทุกคนอย่างนี้ก็มีแต่จะเป็นความจริงอย่างไรนั้นผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าลมไม่หมดไปจริงๆหรือจากลมหายใจแต่จะพอทราบได้ในเวลาลมหยาบแล้วค่อยละเอียดลงไปก็ทราบละเอียดลงไปเป็นลำดับก็ทราบทีนี้เวลาลมหมดไปจริงๆตอนนั้นก็มีการทราบได้ในลักษณะเดียวกันแต่ความรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นไม่ได้มีการแผ่สายไปสู่อารมณ์ใดๆมีหนึ่งคือความรู้เท่านั้นแต่ก่อนมีสองกับลมถึงลมได้ปรากฏว่าได้หายไปถ้าว่าไม่หายก็กลายเป็นอะไรเป็นหนึ่งละเอียดออกไปตามสารพางร่างกายไปเดียวมีการละกำหนดลมเป็นอย่างนี้ทั้งนี้กำหนดพุทโธเมื่อจิตได้ละเอียดเข้าไปจริงๆคำว่าพุทโธกับความรู้เลยกลายเป็นอันเดียวกันเราจะว่าพุทโธก็ตามไม่ว่าก็ตามในขณะที่จิตไม่แน่สนิทกับพุทโธแล้วก็ปรากฏเป็นพุทโธอยู่เช่นนั้นเพราะคำว่าพุทโธก็คือความรู้จิตได้ดิ่งลงไปเป็นความรู้อันเดียวแ
่ผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติทั้งสองนี้คือจิตเป็นหนึ่งไม่ได้สองกับอารมณ์ที่เคยเป็นมาเมื่อผลที่ปรากฏอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติจะต้องทราบในตัวเองว่าความสุขที่เคยปรากฏมาจะปรากฏในทางใดก็ตามกับความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบเช่นนี้จะรู้สึกว่าแตกต่างกันมากมายยิ่งใจในที่นิพพานาในส่วนของสภาวะธรรมโดยทางปัญญาด้วยแล้วความสงบของจิตจะมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกและพิจารณาในสภาวะทั้งหลายที่จิตเคยสำคัญมั่นหมายแล้วถือเป็นภาระของตนที่ท่านเรียกว่าอุปาทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาในสภาวะมีส่วนของร่างกายเป็นต้นเห็นชัดมากเท่าไหร่คำว่าอุปาทานคือความถือมั่นในส่วนของกายเหล่านี้ก็ค่อยถอยตัวออกมาจากความยึดมั่นนั้นเป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นอุปาทานของกายจึงสิ้นสุดตรงได้ในเวลาที่พิจารณากายเห็นชัดตามในจิตเต็มที่แล้วก็ถอนออกมาได้อย่างเต็มที่ต่อจากลำดับนั้นไปเรื่องของกายนี้จะไม่ปรากฏในความรู้สึกขณะที่เราภาวนาคือการภาวนาเบื้องต้นเราจะพิจารณาส่วนแห่งร่างกายส่วนใดก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างรุ่มๆก่อนนอนแต่เมื่อสติและปัญญามีกำลังพอตัวในการพิจารณาด้านวัตถุนี่แหละเรื่องส่วนแห่งกายทั้งหลายจะเห็นได้ด้วยปัญญาโดยรวดเร็วเพราะสติกับปัญญายิ่งไปพร้อมๆกันมันเลยแยกกันไปสู่ที่ต่างๆมีพอพ้นจากภาวะนี้แล้วใจที่เคยเห็นรูปร่างกลางตัวของตนหรือส่วนของร่างกายของตนมาเป็นลำดับก็จะกลายเป็นสุญญากาศไปหมดส่วนของร่างกายแม้จะปรุงขึ้นมาเป็นภาพชั่วระยะเพียงเล็กน้อยก็คอยที่จะสลายไปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่เราได้เคยพิจารณามาจนชำนาญและเห็นชัดด้วยแต่เมื่อพ้นจากระยะนี้แล้วเรื่องของจิตจะไม่ปรากฏในส่วนของร่างกายนี้เลยแม้จะปรากฏก็เพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นไม่ถึงครึ่งวินาทีส่วนนี้ก็จะสูญหายไปหมดจากความรู้สึกแม้จะมีอยู่ก็มีอยู่ตามสภาพของตนความรู้สึกจะไม่เกี่ยวกับความเป็นภาพในส่วนของร่างกายนี้เลยนี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสูญญากาศจากส่วนของร่างกายคำว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนของกายก็หมดไปในระยะนี้ต่อจากนั้นก็จะมีส่วนของนามธรรมที่ท่านเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นจากทางกายบ้างเกิดขึ้นจากทางใจบ้างมีเป็นส่วนละเอียดของการพิจารณาเมื่อใจได้มีความชำนิชำนาญสติกับปัญญามีกำลังกล้าขึ้นเป็นลำดับแม้ส่วนเหล่านี้ก็จะต้องถูกถอนอุปจากอุปทานอีกเช่นเดียวกันกับความรู้ทั้งหมดที่เคยแผ่ซ่านไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นเชื้อแห่งอุปทานที่จะได้ตามเกาะตามยึดมั่นถือมั่นนั้นก็หดตัวเข้ามาทั้งด้านรูปด้านเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและในส่วนแห่งร่างกายส่วนนี้ตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าไปสู่จุดเดียวที่เรียกว่าตัวอวิชชาที่
ที่พาให้ก่อกำเนิดเกิดอยู่เสมอนั้นได้แก่ดวงใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้เพียงว่าพระพัทธลังมีดังจิตตังจิตเบื้องต้นเป็นประพัทธสอนไม่ได้หมายถึงว่าจิตบริสุทธิ์เป็นเพียงมีความผ่องใสเท่านั้นแต่เป็นจิตที่ผ่องใสอยู่ในภาวะแห่งอวิชชาที่ครองตัวอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นจิตที่ผ่องใสเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์เพราะนั้นจิตตรงนี้จึงควรที่จะถือกำเนิดเกิดได้ในกำเนิดและสถานที่ต่างๆเป็นธรรมดาแต่ถ้าจิตได้ถูกซักฟอกด้วยอำนาจของสติและปัญญาแม้ความที่ว่าจิตผ่องใสนั้นซึ่งเป็นจุดสมมุติของอวิชชาสถิตอยู่ก็ได้ถูกปัญญาพิจารณาจนรู้รอบไม่มีอะไรเหลือแล้วกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละจึงไม่ใช่ฐานะที่จะก่อกำเนิดเกิดอีกเพิ่มที่เคยเป็นมาจิตนี้เรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้จริงๆเป็นจิตที่พ้นจากภาวะที่เคยเป็นมาเพราะฉะนั้นในปัญหาข้อที่ว่าพระพัทธลังมีดังจิตตังที่ท่านว่าไว้ในธรรมบทจึงมีปัญหาข้องใจอยู่บ้างว่าถ้าจิตเมื่อผ่องใสแล้วทำไมถึงเกิดแต่ท่านว่าจิตเดิมนั้นเป็นจิตที่ผ่องใสแต่เพราะที่เหลือเป็นอาคันตุกะจิตจรมาใจจึงกลายเป็นของที่มัวหมองไปนั่งจิตที่ผ่องใสนั่นแหละเป็นสถานที่หรือเป็นศาลาเป็นสถานีที่พักสอดของอารมณ์ทั้งหลายความผ่องใสนั้นไม่ใช่ผ่องใสในวิมุตติเป็นแต่ความผ่องใสที่เป็นสถานที่ควรจะสมมุติด้วยกันที่จะเข้าอาศัยกันได้เพราะฉะนั้นอวิชชากับสิ่งสมมุติทั่วไปจึงประสานกันได้เป็นธรรมดาเพราะคำผ่องใสนั้นก็เป็นสมมติอันหนึ่งเรียกว่าสมมติของอวิชชาจึงทั้งหลายที่จะเกิดแทรกขึ้นจากอวิชชาเป็นต้นเหตุนั้นจึงกลายเป็นสมมติอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อยังไม่ถูกทำลายความผ่องใสจุดนี้ด้วยปัญญาให้เกิดที่เสียเมื่อไหร่แล้วเรื่องความเกิดเราจะปฏิเสธไม่ได้วันยั่งคำขืนยังลุกและไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดด้วยใครจะเห็นด้วยก็ตามไม่เห็นด้วยก็ตามเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นธรรมชาติที่จะทำตามหน้าที่ของตนอย่างนั้นตลอดกาลต่อเมื่อได้ทำลายสภาพนี้ลงไปด้วยศีลสมาธิปัญญาให้เป็นที่แล้วสภาพนี้จึงจะสูญจากความเป็นสมมุติอันเป็นสถานที่ควรเกิดนั่นเองกลายเป็นมุดขึ้นมาในจิตที่ไม่ทำลายอวิชชานั้นให้พ้นไปจากตัวกลายเป็นมุดขึ้นมาภายในใจมีมาถึงขั้นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้เพื่อผู้ปฏิบัติให้เห็นผลนั้นจะเห็นผลในภาพใดตามใดต้องเห็นประจักษ์มาเป็นลำดับนับตั้งแต่ขั้นต้นคือการบำเพ็ญทานการรักษาศีลการภาวนามีความเยือกเย็นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นที่เยือกเย็นเต็มที่ได้แก่ถึงขั้นที่พ้นไปเยือกจริงๆมีเราอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าธรรมโมหะรัตติธรรมจารีประจักษ์กับใจอยู่ตลอดเวลารักษาใจได้เช่นนั้นไม่มีสิ่งใดจะสามารถซึมทราบเข้าภายในจิตได้ทั้งๆที่เคยซึมทราบกันมาเป็นเวลานานพอเมื่อได้ทำกำแพงสร้างจิตใจของตนไว้โดยรอบแล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอันตรายจิตใจได้นั้นได้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมโมหะรัตติธรรมจารีจึงเกิดเหมือนกำแพง
กั้นการสลายนั้นหรือว่ากิเลสตัณหาอาสวะที่จะปรากฏขึ้นภายในความรู้สึกนั้นไม่ว่าภพชาติใดๆที่เคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจะไม่มาไม่มีสิ่งใดสามารถจะแทรกซึมเข้าได้ในจิตตรงนั้นแม้แต่ขณะเดียวนั่นท่านเรียกว่าจิตที่ตายตัวเราจะประสบสิ่งต่างๆในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเสียอื่นก็ตามสภาพทั้งหลายจะเป็นสภาพความจริงตามหน้าที่ของตนความรู้สึกที่รับรู้ต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอันหนึ่งเท่านั้นเพราะหน้าฐานที่จะเป็นเหตุให้ทำความกำเริบให้เกิดความดีใจเสียใจได้ถูกทำลายลงแล้วรากฐานอันนั้นได้แก่อวิชชานั่นแลเป็นผู้ที่คอยรับความดีใจเสียใจที่รากฐานอันนั้นเองเมื่อได้ถูกทำลายแล้วความดีใจเสียใจจึงไม่มีทางเกิดขันธ์ทั้งหมดจึงกลายเป็นขันธ์ล้วนๆรูปแม้จะมีอยู่ภายในกายของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทำจิตใจให้กำเริบเพราะรูปของตนกายของตนเวทนาจะเกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นสิ่งที่จะเสริมให้ทุกข์ภายในใจเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งเวทนาส่วนหนึ่งร่างกายสัญญาที่เคยจำมาได้หมายรู้มากน้อยกว้างแค่ลึกตื้นหยาบละเอียดสังขารความคิดความปรุงซึ่งเคยเป็นมาวิญญาณความรับรู้ทั้งหมดที่กล่าวมันจะกลายเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีขันธ์ใดจะเป็นภัยต่อจิตใจดวงนั้นเพราะคิดที่แท้จริงหรือภัยที่แท้จริงก็ได้แก่ใจและได้ชำระตนให้รอบคอบไปหมดแล้วไม่มีในต้นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้ขันทั้งหลายนี้เกิดความกำเริบกำเริบขึ้นมากลายเป็นกิเลสขึ้นมาภายในใจอีกได้ถูกทำลายแล้วสภาพทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงกลายเป็นธรรมล้วนๆแม้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราเคยเห็นว่าเป็นธาตุติดต่อตัวเองก็กลายเป็นความจริงด้วยกันเพราะใจซึ่งเป็นหน้าฐานสำคัญเป็นความจริงต่อตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วมีผลของการปฏิบัติความทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์เป็นไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและคารวะสำคัญที่ด้านปฏิบัติและการปฏิบัตินี้ผู้หญิงผู้ชายนักบวชคารวะปฏิบัติกันมากเท่านั้นและแต่ความสามารถของท่านผู้ปฏิบัติจะทำได้มากน้อยผลจะต้องเป็นที่ตอบแทนเสมอไปไม่ขึ้นอยู่กับเพศไม่ขึ้นอยู่กับวัยแต่ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องผลิตผลให้ปรากฏขึ้นมามากน้อยอันนี้ก็เห็นว่าจะสมควร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ถ้าบุญนี่ก็เคยผ่านไปผ่านมาไม่รู้400เที่ยวเนี่ยแต่กระดุมมันจะไม่มีวาสนาได้พักได้ค้างแถวนั้นไม่ทราบเป็นยังไงอยุธยาก็เหมือนกัน
2: อยุธยาผ่าน
1: เลยฮะ
2: เป็นทางผ่าน
1: ก็ไม่ทราบมันเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้เหรอหากไม่ได้พักได้ค้างนะทางไปผ่านมาอยู่นั่นแหละไม่รู้400เที่ยวแหละไม่ได้พักได้ค้างที่ไหนพอประมาณราชบุรีอยุธยาแถวนั้นส่วนมากไม่ค่อยได้พักได้ค้างที่ไหนทางเมืองชนยังได้พักนะชลบุรีนี่ก็มีป่ามีเขาเหมือนกันนะทางด้านไปทางโคราชนี่นะ
2: คร
1: ับมีป่ามีเขาเหมือนกันอันอยุธยานี่มีไหมมีทางด้านไหนนะ
2: อย
1: ุ
2: ธยาน
1: ั่นดิ
2: มองมองลาเป็นทุ่งโดน
1: มองที่ไหนไม่ปรากฏว่ามีภูเขานะอยุธยานะ
2: ครับ
1: เช่นสระบุรีนี่ทั้งด้านไปทางโคราชนี่มีแต่เขาทั้งนั้น
2: ครับมีเขตติดต่อแล้วที่น
1: ี่แล้วก็ไปทางลพบุรีก็ติดต่อข้างโน้นอีกนะ
2: ครับ
1: ก็มีป่ามีเขาอันนี้ก็เคยไปจากสระบุรีนี่ไปลพบุรีก็เคยไปสายสายนั่นเคยไปลพบุรีไปโน้นไปเชียงใหม่มาสระบุรีอันนี้เป็นป่าเดิมทีจริงนี่เป็นป่าธรรมชาตินั่นป่าไม้มีแต่ไม้ใหญ่ๆผมไม้ตะเคียนใหญ่จริงๆไม่ใช่ธรรมดานะไม้ยางไม้ตะเคียนไม้ประดู่ไม้มะค่าไม้แดงมีอยู่หมดดงอันนี้แล้วที่มีเป็นโคกแยมดงบ้างก็พวกหรือเป็นโคกก็ไม้เต็งไม้หลังในเวลานี้มดไม่มีเหลือเลยนะยังเหลืออยู่เฉพาะวัดนี่พอเป็นเชื้อของป่าก็มีไม่กี่ต้นมองไปเห็นไม้ยางอยู่ในวัดมองเห็นแล้วไม่กี่ต้นถูกเขาทำลายหมดเวลานี้กำลังฟื้นฟูปลูกต้นไม้ขึ้นมาอีกให้เป็นดงเหมือนแต่ก่อนเราก็พยายามปลูกแต่ไม้สักรู้สึกจะไม่เคยมีแต่ก่อนที่นี่เวลานี้เราปลูกเลยมากแล้วมัน 2,000 กว่าต้นทางด้านโน้นสูงกว่าชลานี่ได้แหละถ้าพูดถึงความสูงกว่าชลาแต่ต้นไม่โตนะสูงจะขนาดนี้สูงกว่าชลาแล้วก็ไม้ตะเคียนดังดีตะเคียนทองก็ปลูกเต็มไปหมดพระตะก่อนเป็นดงไม้ตะเคียนไม้ยางไม้กระบะนี่เราพยายามปลูกไว้สำหรับคุณบุตรสุดท้ายภายหลังด้วยสำหรับให้เป็นที่ร่มเย็นของวัดนี้ด้วยนะที่วัดนี้ทั้งหมดเนื้อที่มัน163ไร่กว้างพอประมาณพระที่อยู่ที่นี่มีทุกภาคในวัดนี้ภาคกลางมากกว่าเพื่อนภาคอีสานก็หลายจังหวัดเหมือนกันแทนที่พระจะในวัดนี้จะมากภาคทางภาคอีสานจะมากกลับเป็นภาคกลางมากกว่าเพื่อนภาคกลางน่ะมากกว่าเพื่อนแล้วก็ปริญญาตรีโทเอกมีหมดในนี้มีหมดนั่นแหละวิศวะปรมาณูก็มีชาวอังกฤษมาอยู่นี่ตั้งแต่ต้นปี2506จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังอยู่นี่เป็นชาวอังกฤษอันนี้เก่งมากเป็นวิศวะเรื่องเรือเหาะเรือบินเครื่องยนต์กลไกทำเป็นหมดแม้กระทั่งจรวดดาวเทียมทำเป็นหมดองค์นี้นะเวลาไม่ถามก็เหมือนไม่รู้อะไรเฉยเวลาถามไม่หยัดมีอั้นเป็นอย่างนั้นนะ มาอยู่นี่ได้20กว่าปีแล้วแล้วสำนักนี้เป็นสำนักให้ปฏิบัติโดยเฉพาะไม่มีการศึกษาเรียนเพื่อสอบแต่ศึกษาเรียนได้ธรรมดาตามปัจจัยสายไม่ได้สอบเพราะหนังสือมีครบเพราะไกลประโยชน์ก็มีในวันนี้ใครอยากจะดูเล่มไหนเล่มไหนก็ได้แต่ไม่ได้ดูสอบเพราะฉะนั้นวัดนี้จึงไม่ค่อยถึงไม่มีเครื่องอย่างไฟฟ้าอันนี้มาทำโกโก้ไว้เฉยนี่นั่นนี่นะทำโกโก้ทำบวชไว้งั้นแหละเพราะเห็นว่าโลกเขามีเราก็คนคนหนึ่งมีว่าหวังกันเลยมาติดไว้ความจริงมันอันนั้นมันเครื่องฮอนด้าเท่ากับปั้นนี่ความจริงของเครื่องฮอนด้าเท่ากับปั้นนี่นั่น
2: ไปยังไม่เอา
1: เราไม่เอานี่เราหมายถึงเรามีไฟอยู่เครื่องฮอนด้ามันติดแล้วทำนี่แล้วทำไว้โกโก้งั้นแหละทำไว้อวดเขาว่าเดี๋ยวทั้งโลกเขามีไฟฟ้านี่วะเราไม่มีได้เลยถ้าถามมีไฟฟ้าไหมเราก็ชี้บอกว่าดูเอาก็บอกคือส่วนเราเลยเปิดนี่เปิดนั่นปีนึงไม่ได้เปิดแล้วอะไรจริงเราทำไว้โกโก้อย่างนั้นแหละเขามีเราก็ทำโกโก้ไว้เพื่ออวดเขาบ้างนะว่าไงปีนึงอย่างมากก็ได้เปิดครั้งหนึ่งเพราะไม่ค่อยใช้แล้ววันนี้ไม่ค่อยจำเป็นนอกจากเวลามีประชาชนมาตอนค่ำแล้วก็เปิดก็มั่งเท่านั้นเองปกติไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้าทางบ้านเมืองเขาก็อยากให้มีแต่เราก็อย่างว่าน่ะมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่หนีจากวาสนาแหละไอ้เราวาสนาอาภัพมันก็ไม่มีอยู่นั่นแหละนี่ไฟมาถึงหมู่บ้านต่างนี่เขาช้ากันหมดหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่มีตั้งแต่วันนี้ก็เห็นว่ามันเหมาะในความไม่มีเหมาะกว่าความมีสำหรับวัดป่าทำวัดบ้านก็เป็นอีกอย่างเราก็ไม่ว่าสำหรับวัดป่าก็ไม่เห็นมีอะไรจำเป็นเพราะการศึกษาเราเรียนที่เกี่ยวกับไฟฟ้าก็มีเดินโยกรมท่านก็เดินได้ในป่านี้ไม่จำเป็นที่ต้องเอาไฟฟ้าไปใช้มีไฟฟ้าแล้วมันก็จะมีอะไรๆขึ้นมาหลายด้านนะเช่นโทรศัพท์นี่ก่อนนู่นในหลวงรับสั่งให้ทางผู้ว่าเนี่ยให้มาติดตั้งโทรศัพท์ที่นี่หลายหนแล้วแต่ลงตะวัวก็ดื้อแพ่งมันไม่เอาสุดท้ายก็กลับพื้นมาติดตั้งโทรศัพท์เขาจะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่อันติดโทรศัพท์ลงตะวัวก็ดื้อแพ่งไม่เอาเขาจะให้ไฟฟ้าก็มาตรฐานไม่อำนวยก็ไม่เอาจะว่าไงแล้วก็โบสถ์หลังนี่สวยงามๆในหลวงก็จะพระราชทานเงินสร้างโบสถ์ทั้งหลังนั่นแหละที่ไม่ต้องไปหาเรียกรายเงินที่ไหนท่านจะให้ทั้งหมดเลยมันสร้างโบสถ์ไม่มีวาสนาเราไม่มีก็ไม่เอาอีกแล้วมันขึ้นอยู่กับวาสนานะเรื่องนี้นะมันน่าจะได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเป็นงั้นล่ะวาสนาของคนนี่ล่ะท่านจึงไม่ให้ดูถูกกันไม่ดูถูกกันใช่ไหมล่ะทำพุทธว่างั้นนี่ไม่ให้ดูถูกกันคนเราแม้แต่สัตว์ก็ไม่ให้ดูถูกกันคือวาสนามันอยู่ลึกลับนะไม่ใช่จะเอามาแข่งกันได้สิ่งที่เราพูดถึงเหล่านี้ก็ก้าวตามทางภาคปฏิบัติเราก็มีเหตุผลเช่นมาติดตั้งโทรศัพท์แล้วนานจะเท่าไหร่ที่เกี่ยวคือในหลวงเพื่อความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของเราท่านจะรับสั่งถามมาทางนี้ทางนี้ถามเข้ามาทางนี้ได้สะดวกหรือท่านรับสั่งทางมาจากโน่นกงเข้ามาเลยนี่ก็สะดวกแต่นี่ปีหนึ่งจะมีหนึ่งหรือสองหนเป็นอย่างมากไอ้พวกเปรตพวกผีไม่ว่าผีพระไม่ว่าผีโยมเข้าใจไหมล่ะมันจะมาปลุกมากวนมายุ่งอยู่นี่จริงๆกังๆอย่างนี้โอ้ยทั้งวันทั้งคืนนี่แหละตัวสำคัญใช่ไหมผีตัวนี้เป็นผีสำคัญมากนะผีไล่ไม่ออกด้วยนะเข้าใจไหมผีนี่ผีไล่ไม่ออกด้วยเพราะมันอยู่ในวัดไล่ไปไหนนั่นน่ะจำไว้นะนี่แหละประโยคหนึ่งที่แก้กันประโยคนี้แหละแต่เราไม่เคยไปพูดที่ไหนล่ะนี่เราพูดที่ไปนี่กลัวคนจะได้ยินกันหมดเราพูดแค่นี้แล้วเราไม่มีถ้ามีก็อย่างนี้ล่ะผลเสียมันมากกว่าผลได้หลังผลได้จะมีเพียงเท่านี้ผลเสียเท่าภูเขาเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะจับสีช้างจับตะกะแตนมันสมควรหรือไม่สมควรก็ไม่ทำมีอันหนึ่งแล้วก็ไฟฟ้าก็เหมือนกันเมื่อไฟฟ้ามีเข้ามานี้แล้ว ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามเข้ามาความสะดวกสะดวกจนกระทั่งเละไปหมดทั้งวัดก็ได้พอไฟฟ้ามีแล้วอะไรจะตามมาอ่ะศีลาสิหลวงตาบัวนี่เรียนน้อยด้วยและอยู่แต่ในป่าในเขาด้วยแล้วค่อยจะทราบเรื่องราวในสังคมตลาดทะเลว่าเขามีอะไรกันเกี่ยวกับไฟฟ้านะนี่หลวงตาบัวไม่ทราบแต่เราก็ดันไปตามภาษาบ้าของเราแหละอันนี้เราก็ไม่ให้มีแล้วถ้ามีขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนี่โทรทัศน์เทวทัศน์โอ้โทรทัศน์นะวิดีโอจะมีหมดและสนามมงสนามมวยทุกสิ่งทุกอย่างระบำลำโป้เต็มไปหมดในวัดนี้นี่แหละไฟฟ้าเป็นเหตุนี่ถ้ามีแล้วมันจะมาที่แรกเข้ามาแบบลับๆใช่ไหมล่ะแอบเข้ามาเป็นตู้เย็นบ้างอะไรบ้างเข้าไปในครัวเพราะพวกที่มาครัวฝ่ายผู้หญิงก็มีทางโน้นจะออกจะเข้าทางโน้นก่อนแหละเรื่องค่าสืบจะเข้าทางโน้นก่อนเข้าคือมันด้านผู้หญิงทางด้านโน้นด้านท่าอีกทางด้านนี้ผู้ชายทางด้านนี้แล้วไม่กล้าทำมาง่ายจะต้องเข้าไปด้านโน้นก่อนค่าสืบโน้นไปสั่งสมกำลังอยู่โน้นแล้วก็ตีกระจายมาทีนี้แหลกหมดไม่มีเหลือเลยนั่นแหละเรื่องมันการสร้างโบสถ์เหมือนกันเริ่มตั้งแต่วันตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับช่างที่จะมาสร้างโบสถ์นะพอตกลงกันแล้วนั้นน่ะประตูวัดนี่จะไม่มีทางปิดเลยจะต้องเปิดไว้ทั้งคืนทั้งวันตลอดรถจะสวนกันเข้าสวนหนองเนี่ยอยากมาเวลาไหนก็มาอยากเข้าเวลาไหนก็เข้ารถอีกก้อนหนึ่งต้องเอารถใส่มาเลทเส้นหนึ่งรถต้องใส่เข้ามาอย่าว่า 2-3 เส้นไปเลยนะตั้งแต่เส้นหนึ่งไปปูนหินทรายเครื่องทัพสัมภาระในการก่อสร้างโบสถ์นี่ทุกชิ้นจะต้องบรรทุกรถเข้ามาแล้วรถจะประสานกันอยู่ตลอดตั้งแต่ในตลาดเทศบาลเขายังไม่มีรถเข้าไปใช่ไหมอันนี้มันเก่งกว่าตลาดเทศบาลอีกรถมันเข้ามาได้ทุกเวลาเราไปห้ามเขาได้ยังไงผู้ที่จะมาสร้างโบสถ์นี้เป็นคนมาจากไหนแล้วเรารู้จักเขาไหมหนึ่งผู้หัวหน้าเรียกว่านายช่างที่จะมาสร้างโบสถ์สองคนงานที่จะมาเขาจะติดต่อกันมาจากไหนจากไหนไม่รู้แล้วคนเหล่านี้เขารู้จักศีลจักธรรมไหมเขารู้จักกฎระเบียบของพระของเณรไหมเขารู้จักวัดบาวัดตาเป็นยังไงวัดบ้านเป็นยังไงไหมเขาไม่เคยสนใจเพราะไม่ใช่เรื่องของเขาจะมาสนใจแต่เวลาเขามาทำนี่เขาจะต้องทำตามเรื่องของเขาเอตโลโฮเฮขับลำทำเพลงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งลูกทั้งแม่มาแตกลูกออกลูกไปทำนี่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ละนะเราก็เดาๆไปงั้นแหละ ทั้งหญิงทั้งชายอย่างน้อยสร้างโบสถ์นี้จะ30คนขึ้นไปนี่แหละนี่ก็เป็นยังไงเพียงวาดภาพตามที่เล่าให้ฟังนี่เป็นยังไงบ้างรถนี่ทั้งวันทั้งคืนเพราะพวกนี้จะไม่ใช่พวกสงบอยากออกเวลาไหนเขาออกอยากเข้าเวลาไหนเขาเข้าใช่ไหมล่ะจุดกระตุ้นคือความตลอดถ้าเหล่านี้ก็ทั้งๆที่ยังหายใจอยู่น่ะก็เหมือนพระตายแล้วนี่พอสร้างโบสถ์ทั้งหลังโบสถ์หลังหนึ่งจะมีเงินสักกี่หมื่นล้านก็ตามเถอะมันก็ไม่สำเร็จในภายใน 2-3 เดือนแต่อย่างน้อยต้อง1ปีถึงจะสำเร็จการทำลายไม่จำเป็นจะต้องถึงปีนึงก็แหลกไปได้นี่แหละพี่นาดิทีนี้เวลาสร้างบทเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ฆ่าตายแล้วจากศีลจากธรรมจากสมาธิจากปัญญาวิมุตติหลุดพ้นภาคปฏิบัติทั้งหมดตายไปหมดแล้วยังเหลือแต่ลมหายใจฝ่อยๆก็จับฆ่าที่อยู่ในวัดนี่ที่ยังเหลือลมหายใจนี่โยนเข้าในโบสถ์เผาก็จะต้องเป็นเลยนั่นคือเมนเข้าใจไหม น่ะดีนะสิการพูดทั้งนี้เราไม่ได้ประมาทในที่ทั่วไปนะคือสถานที่ไม่ควรสร้างก็ไม่ควรจะสร้างสถานที่ควรสร้างก็เห็นด้วยไม่ว่าแต่เช่นอย่างสถานที่เช่นนี้ไม่ใช่สถานที่จะมาก่อมาสร้างอะไรหรูหราวุ่นวายแต่ทางด้านจิตตภาวนาจึงต้องรักต้องสงวนเอาไว้คิดดูตั้งแต่แม่น้ำมหาสมุทรมันยังมีเกาะมีดอนเหตุใดเรื่องพุทธศาสนาจะไม่มีเกาะมีดอนให้พุทธศาสนิกชนหรือท่านเณรทั้งหลายเราได้ปฏิบัติได้รับความสะดวกมีอย่างหรือต้องมีเนี่ยเรื่องราวมันมีต้องได้รักสงวนถ้าว่าเป็นความเห็นผิดแตกต่างต่างจากใครๆก็เราก็ยอมรับแต่ขอให้เล็งถึงเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องศาสนาว่าท่านดำเนินยังไงท่านเป็นไปยังไงมีเป็นของสำคัญมากเมื่อสถานที่สงัดการประกอบความภาคเพียรก็ดีถ้าสถานที่จุนจ้านวุ่นวายหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ก็หาประโยชน์ไม่ได้เหมือนกันทีนี้พวกญาติโยมประชาชน อยากจะไปเห็นทั้งวัดป่าทั้งวัดบ้านวัดป่าก็ไม่เห็นเพราะไม่มีก็มีแต่วัดบ้านอย่างนี้ก็ไม่ดีอยากเห็นวัดป่าก็เห็นอยากเห็นวัดบ้านก็เห็นอยากเห็นพระป่าก็ให้ได้เห็นอยากเห็นพระบ้านก็ให้ได้เห็นอยากเห็นอะไรก็เป็นสิริมงคลจากหูจากตาแล้วให้ได้เห็นให้ได้ยินให้ได้คิดนี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงต้องสงวนไว้สำหรับคุณวุฒิสุดท้ายภายหลังประชาชนชาวพุทธเราได้ประพฤติปฏิบัติตามและได้เป็นคติตัวอย่างอันดีเป็นมรดกของบ้านชาติบ้านเมืองของเราจึงต้องมีไว้ทั้งวัดป่าและวัดบ้านตามหลักของพุทธศาสนามีมาอย่างนั้นท่านว่าคามวาสีคือวัดบ้านอรัญญวาสีคือวัดป่าอันนี้มามีมาดั้งเดิมตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ควรที่จะไปลบล้างเพราะฉะนั้นจึงให้มีไว้เป็นคู่เคียงกันแล้วพี่น้องทั้งหลายที่มาวันนี้ก็จึงขออนุโมทนากับทุกๆท่านด้วยนะที่อุตส่าห์มาแสดงบุญไปที่นั่นก็ได้บุญไปที่นี่ก็ได้บุญใจของเราเป็นบุญไปที่ไหนก็เป็นแต่บุญทั้งนั้นถ้าใจเป็นบาปอยู่ในบ้านในเรือนก็เป็นบาปไปอยู่ในวัดก็ไปสร้างบาปถ้าใจไม่เป็นบาปมีใจเราเป็นบุญมาก็แสวงหาคุณงามความดีมีการให้ทานเสียสละเป็นประโยชน์แก่วัดวาอาวาสเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ทุกข์ไร้เข็นใจเสียสละไปศีลเราก็รักษามาตลอดเราไม่ไปทำอะไรเราอยู่ในรถเรามาในรถรักษาศีลมาได้ตลอดภาวนาก็อยู่ในรถไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงงานถึงการโน่นนู่นนี่นี่คิดถึงแต่พุทโธพุทโธภายในใจใจของเราก็เย็นสบายนี่แหละเรียกว่าเรามาสร้างบุญแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายสร้างบุญตลอดทางไปจนกระทั่งถึงกับบ้านนะกับบ้านถ้าแล้วก็ตาม พุทโธธัมโมสังโฆอันเป็นองค์ประเสริฐองค์ธรรมอันประเสริฐนี้อย่าให้ห่างจากใจอะไรจะเหินห่างก็ให้เหินห่างบ้างเถอะเรื่องความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความขี้อยู่ความโกรธกันนั้นเป็นสิ่งที่ควรให้เหินห่างจากใจแต่เรื่องอัดเรื่องทำความร่มเย็นเป็นสุขความเมตตาสงสารความเฉลียวเผื่อแผ่ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี้ให้ต่างคนต่างสั่งสมไว้ที่ใจให้สนิทอยู่กับธรรมเหล่านี้โลกทั้งหลายจะมีความร่มเย็นเพราะเห็นแก่ใจกันมีความเมตตาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันนะคนมีธรรมย่อมเห็นใจกันคนไม่มีธรรมหาความเห็นใจไม่ได้มีแต่ขู่แต่รีดแต่คดแต่โกงแต่รีดแต่ไถจะเอารัดเอาเปรียบนี่หมายถึงคนไม่มีธรรมคนมีธรรมไม่คิดเรื่องเหล่านี้ปัดออกหมดคิดแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและเพื่อนฝูงด้วยกันเท่านั้นนั่นเรียกว่าคนมีธรรมเย็นสบายสบายอยู่ในบ้านก็ให้ระลึกถึงธรรมธรรมว่าธรรมคืออะไรเป็นธรรมชาติที่โลกทั้งหลายต้องการไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมท่านถึงว่าโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมเหนือโลกอยู่ในใจเราก็เหนือโลกอยู่ที่ไหนก็เหนือโลกถ้าธรรมได้ครองใจแล้วพยายามนึกถึงท่านเสมอนะพุทโธธัมโมสังโฆเป็นองค์ธรรมมันประเสริฐเราเกิดมาในพุทธศาสนานี้เรามีลาภหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์อันที่สองได้นับถือพุทธศาสนาเขาเกิดมาในโลกนี้กับเรานี่มีจำนวนมากเท่าไหร่มนุษย์ทั่วโลกดินแดนนี้ที่ได้นับถือพุทธศาสนาเหมือนเรานี่หาได้มากหาได้ยากมากทีเดียวเราเป็นผู้หนึ่งแล้วในล้านคนนี้เราหนึ่งคนแล้วเราเป็นผู้ได้หนึ่งแล้วนะหนึ่งในล้านนับว่าเราประเสริฐจิตโฉมนุสสปฏิลาโภความเป็นลาภแห่งได้การแห่งการเกิดมนุษย์เราก็ได้แล้วแล้วเรายังได้พบพระพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกก็เป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราอีกนี่เป็นลาภอันประเสริฐแล้วสำหรับเราฉะนั้นอย่าให้ต่อยลาภอันประเสริฐคือความเป็นมนุษย์ของตนให้ผ่านพ้นไปเฉยโดยไม่พูดได้ประพฤติปฏิบัติตามคุณได้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้ได้บำเพ็ญเสมอเป็นกับตาก็อย่าลืมศีลลืมธรรมเราจะมีความชุ่มเย็นภายในใจนี่เราเกิดมาแล้วเห็นชัดเจนว่าเราเป็นมนุษย์นี่ต่อไปนี้จะเป็นอะไรเราต้องสร้างความดีไว้อย่างน้อยได้เกิดเป็นมนุษย์อีกมากกว่านี้เกิดเป็นอินเป็นชมแล้วมากยิ่งกว่านั้นถ้าบุญญาภิสมบัติของเรามากมูลเพราะเราได้สร้างไว้มากเราก็ถึงโลกุตตรธรรมได้เกิดพระนิพพานไปเลยทีเดียวไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้ถูกแล้วถูกเล่าดังที่เคยเป็นมาเหมือนดังสัตว์ทั้งหลายเป็นกันนี่ก็พร้อมหน้าแห่งบุญอย่าได้ลืมตนคำว่าเกิดว่าตายนี่มีอยู่ทั่วไปเราอย่าสงสัยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมองดูที่เหล่านี้มีแต่เกิดแล้วทั้งนั้นเห็นกันชัดๆสูญไปไหนตายก็เห็นอยู่บ้านไหนเมืองไหนมีป่าช้าทั้งนั้นเนี่ยไม่มีป่าช้านอกบ้านมันก็มีอยู่ในวัดที่เรียกว่าเมนนั่นเราสงสัยที่ไหนเรื่องตายแล้วเกิดนี้ครอบครัวไหนๆมันก็มีเกิดแล้วทั้งมาทั้งนั้นบ้า ในโลกนี้โลกเกิดโลกตายแล้วเขาจะเอาอะไรมาลบล้างว่าตายแล้วศูนย์เอาอะไรมาศูนย์ก็มันเกิดให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ในโลกนี้เต็มอยู่นี่เราเห็นต่อหน้าต่อตาของเราเองเห็นไหมในบ้านเรามีไหมมีคนเกิดไหมมีลูกของเราเกิดไหมมีหลานของเราเกิดไหมแล้วมีสัตว์ของเราในบ้านเรือนของเราเกิดไหมนี่เห็นกันอยู่ชัดๆเราไปสงสัยหรือเราไปหลงกลมายาของกิเลสยังไงว่าตายแล้วศูนย์ทั้งที่เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าตายแล้วเกิดทั้งนั้นเกิดแล้วมันก็ไปหาตายนั่นนี่เรื่องตายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ตายแล้วศูนย์ไม่มีในหลักธรรมของเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นมันไม่มีคำว่าตายแล้วศูนย์มันมีแต่ตายแล้วเกิดพระองค์จึงสอนว่าตายแล้วเกิดนะเพราะงั้นการเกิดทั้งตนนั้นจงสร้างความดีไว้ให้ดีถ้าสร้างความดีไว้มากเกิดจะไปเกิดสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นที่พึงหวังของเราถ้าไม่สร้างความดีแต่กลับไปสร้างความชั่วช้าละโมกแล้วตายแล้วไปเกิดนะถ้าเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีไปได้นี่ความเกิดมันจึงไม่แน่นอนทุกสูงต่ำต่ำรุ่มดอนเพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วต่างกันด้วยเหตุนี้เราจึงได้พยายามสร้างความดีของเราไว้เสียตั้งแต่บัดนี้เพื่อไม่ให้เสียท่าเสียทีที่เราจะตายไปแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนข้างหน้าเมื่อบุญมีแล้วไม่ต้องถามเลยบุญจะพาไปเองไปเกิดในสถานที่เป็นความสุขความเจริญความสบายหายห่วงนั่นแหละนะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายกรุณารับธรรมนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนอกเตือนใจแล้วปฏิบัติตามก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญสมความมุ่งหมายโดยทั่วกันเอาละพอทั้งถือนี่เป็นปัญหาคือมันมาสองทางหนึ่งมันเขาเขียนในหมายมาถามเราแล้วเราก็ตอบที่นี่ตอนเช้าก่อนบิณฑบาตพระรวมกันที่นี่เราก็ให้พระองค์ใดองค์หนึ่งอ่านคือกันฟังให้ได้ยินทั่วถึงกันเสร็จแล้วเราก็สั่งว่าส่วนฉบับของเราก็ให้ปิดเพราะเราสลักเรียบร้อยแล้วสลักหลังเรียบร้อยแล้วส่วนฉบับของเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เพราะได้อ่านสู่กันฟังแล้วก็หมดปัญหาไปทีนี้แทนที่จะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นถ้าเวลาอ่านจบ

ทิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามันโชติอาระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีดิสมิจังวุฒาปชาญโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพะลังภวะตุสัพพมังคะลังอราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

Oh, I'll do that. คืนนี้คณะเชื่อมคืนมาพักการนี่หกเจ็ดสิบคนยกกระลาให้หลังหนึ่งเลยก็ไปเข้ากระถิ่นที่บ้านดงเย็นแล้วเหวลึกมาข้างที่นี่คืนช่วงคืนอะไรอื่นนี่จะกดเต็มวัดนี่จะกดจังวัดหาผู้ออกภาวนาไม่มีขนจะกดไม่พระเจ้าของไม่สนใจภาวนาย้อนจะกดไม่พระจะเชื่อกรรมฐานเจ้าของไม่สนใจภาวนากดเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้นะกดของเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้กุฏิมันมีลวดตาข่ายมีก็มีอะไรมุ้งลวดเลยนอนอยู่สบายข้างในเมื่อถ้ากดมานานนะกดหลังนี้เราทำเองนั่นกดเราหลังนี้เราทำเองมดทุกชิ้นเลยไม่ใครมาแตะเราทำเองด้วยฝีมือเราทุกอย่างจนกระทั่งเย็บก็เหมือนกันได้จะโอ้มันรักษาก็40ปีแล้วมั้งผมทำเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่มั่นเสียใหม่ๆเออภาพจะให้ตายแล้วไปทำอยู่ที่นั่นหัวกดอะไรเราคลึงเองทั้งนั้นนะเราทำเองหมดคลึงหัวกดเราก็ทำเองเจาะทุกอย่างทำเองหมดแค่40กว่าปีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เห็นกดเหล่านี้มันว่ามันดูไม่ได้อ้าวจริงๆนะฝีมือมันต่างกันมากนะไม่คุยฮะจะทิ้งยังไงเจ้าของยังไม่ทิ้งกดก็ยังไม่ทิ้งทิ้งเจ้าของมาเลยทิ้งหมดสามแดนโลกธาตุนี่ทิ้งหมดเลยถ้าทิ้งเจ้าของมาเลยแล้วเป็นทิ้งหมดเวลานี้ยังไม่ทิ้งทำมันจริงจังจริงทำเองเครื่องเองด้วยฝีมือเจ้าของเครื่องหัวกดเครื่องเองแล้วซี่กดทำเองทุกอย่างทำเองหมดใช่มานานพอมาวัดป่าสร้างกุฏิสู่กุฏิหลังนี้ขึ้นมาไม่ค่อยได้ใช้แหละเพราะมันมีมุ้งลวดโยงเข้าไม่ได้ก็เลยเก็บไว้ไม่ได้ใช้มุ้งมันเปื่อยหมดแล้วไม่รู้นะมุ้งเราไม่ได้ถามดูเวลานี้มุ้งเราไม่ทราบอยู่ไหนนี่จะกดมุ้งจะเก็บไว้ที่ไหนเลยนี่มันหลายปีมันน่าจะเปื่อยไปแล้วกดกรรมฐานพอพูดถึงเรื่องกฎกรรมฐานนี่เราเรื่องถึงท่านอาจารย์ศิลป์อาจารย์ศิลป์ที่ถ้ำพระปล่องท่านไปนอนอยู่

0: ลืมแล้วล่ะเป็นจังหวัดอะไรนะหกขันนี่ท่านว่าท่านนอนเหยียบข้าวไปมุ้งมันตึงๆเนี่ยข้าวมันมาท่านก็นอนฟังอยู่แค่ได้ยินเสียงเหมือนแมวถ้ามันขึ้นมาโดยลำพังนี่ได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงแคบๆเขาแคบเสือตัวนี้มานี่ท่านนอนแล้วก็เอาอาหารมากท่านไม่สนใจกับเรื่องกลัวเรื่องกล้าอะไรเลยจะไปไหนไปเลยตะตบเบาๆนะท่านว่านี่พอท่านกระดูกกระเดียกนี่โดดทีเดียวก็เสียงแข็งเปิดเลยท่านก็เลยมีน้ำซ้ำท่านก็ทำตลกด้วยท่านตอนนั้นมันกลัวนั่นมากพอคนกระดูกกระเดียกมันก็โดดครับของนั้นท่านก็อีกด้วยซ้ำมันก็ไปใหญ่รู้เสือรู้ว่าเป็นคนชัดเจนพวกเสือพวกช้างช้างนี่มีเป็นบางแห่งแต่เสือมีอยู่ทั่วไปวันเสาร์อาทิตย์นี่แน่นคนวันเดือน12เพ็ญแล้วก็ทำสวายแล้วก็สวายเลยหมอวังหมอวังนี่กล่องอะไร
1: กล่อง
0: ผ้า
1: บา
0: ทบาท
1: เป็นกล่อง
0: บาทเป็นไงเอาวางนี่เลยวาง
1: เสียง
0: ข
1: ้าง ๆ
0: น
1: ี่
0: แ
1: ล้วม
0: ี
1: ของข้างหลังเป็นพวกอาหาร
0: เออคนอาหารไม่ต้องประเคนก็ได้
1: คร
0: ับ นะอาหารไม่ต้องประเคนก็ได้นี่ก็เป็นพวกอาหารไม่ต้องประเคนนี่ไม่มีอาหารเออเอาไปแล้วก็อันนี้ไม่ถ่ายให้ด้วยนั่นเห็นปิดมาเรียบร้อยอ่ะ
2: ถวาย
0: หมดเลยเนี่ยนั่นด้วยเห็นอะไรมาปิดมาเรียบร้อยทอดกระถิ่นที่ไหนถึงมากันเนี่ย
1: ทอด
0: บ้านใหม่ไหน
1: บ
0: ้
1: านใหม่บ้านตาก
2: จากบ้านหนองเย็น
0: บ้าน
2: บ้านหนองเย็นกับบ้านใหม่บ้านตากบ้านใหม่บ้านตาก
0: อยู่ตรงไหนน่ะ
3: สว่างได้ดีครับ
2: สว่างได้ดี
3: วัดใหม่บ้านตาลวัด
0: วัดใหม่บ้านตาลมาเลย
3: คร
0: ับ
3: ผมอ๋อ
0: บ้านตาลลูกบ้านตาล
2: สว่างได้ด
0: ีเออลูกทางทิศเหนือของตัวสว่างไปเดือนนี้เป็นเดือนฟ้าขาวดาวกระจ่างจิตใจคนสว่างสวยคิดด้วยอำนาจของคิดทางบุญทางกุศลตื่นตามาเช้าคิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลทอดผ้าป่าที่นู่นกระถิ่นที่นี่เพื่อนฝูงเข้าไปเราไม่ได้ไปก็คิดเราจะได้ไปก็คิดนี่มีแต่คิดเรื่องบุญเรื่องกุศลจิตใจจึงสว่างออกสว่างสวยเดือนนี้เป็นเดือนสว่างเรียกว่าเดือนฟ้าขาวดาวกระจ่างจิตใจคนสว่างสวยเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่คิดขึ้นจากทางใจถ้าบุญกุศลมาสว่างเนี่ยถ้าพลาดกิเลสตัณหาแล้วมืดตื้อแบบคิดแบบได้ถ้าเป็นคนเราเที่ยวแล้วก็หลับตาไปไม่ได้ลืมตามองโน้นมองนี่แบบหลับตาไปชนนั่นโดนนี่ไปเรื่อยๆมีกิเลสพาคนไปเป็นอย่างนั้นถ้าทำพาไปนี่สว่างสวัยไปเรื่อยๆไปเรื่อยก็จิตใจของคนเราก็มีศาสนาเป็นที่ยึดมีธรรมเป็นที่ยึดอันนี้สำคัญมากนะที่พึ่งทางใจสำคัญมากกว่าที่พึ่งทางร่างกายร่างกายที่ไหนก็มีแม้แต่นกเขาก็ทำรวงทำรังได้ของเขาเป็นที่อยู่ที่พักร่างกายของเขามนุษย์เราก็มีบ้านมีเรือนแต่ทางใจนี้ไม่ค่อยมีกันยิ่งสัตว์ด้วยแล้วไม่มีเลยมนุษย์จำนวนมากต่อมากก็ไม่มีที่พึ่งของใจคือไม่มีธรรมไม่มีศาสนาเป็นที่พึ่งอันนี้เสียมากแล้วเวลาไปใจผู้ไปสิ่งนี้ที่เราสร้างขึ้นมามากน้อยนี้ไม่มีความหมายอะไรพอลมหายใจขาดเท่านั้นปั๊บเนี่ยสิ่งนั้นขาดทะบั้นไปเลยหมดความหมายนี่ใจผู้มีความหมายอยู่นี่สิไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เพราะไม่มีที่พึ่ง ทั้งๆที่เรียกร้องความช่วยเหลือจากเจ้าของตลอดมาเพราะทุกข์มากลำบากมากไม่มีอะไรได้รับความทุกข์ความลำบากความทรมานมากยิ่งกว่าใจใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของให้ได้บรรเทาได้พักสงบบ้างนี่ก็ไม่มีมีแต่ดิ้นแต่ดิ้นกันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายมีแต่ดิ้นแต่ดิ้นทั้งนั้นหาที่พักไม่ได้เสียมากตายไปแล้วหาที่เกาะไม่ได้อีกการสร้างบุญสร้างกุศลการเจริญเมตตาภาวนาเป็นการพักจิตพักใจและอาหารชุ่มเย็นต่อจิตใจเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วก็มีความสงบเย็นใจสบายขึ้นมาเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลจึงเป็นการสร้างที่พึ่งของใจสร้างหอปราสาทราชมณฑลให้ใจปราสาททิพย์ก็ขึ้นที่บุญที่กุศลจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปจากบุญจากกุศลเท่านั้นกิเลสตัวเดียวไม่ได้สร้างหอวิมานให้ใครน่ะมีแต่ความทุกข์ความทรมานบีบบี้สีไฟตลอดเวลาแต่ทางความดีนี่สร้างตลอดเราสร้างความดีนี่เท่ากับสร้างหอวิมานให้จิตโอชารสต่างๆให้จิตใจเราได้รับได้ดื่มท่านขอให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้ส่วนนี้ให้มากที่พึ่งทางใจกับที่พึ่งทางกายอย่างน้อยให้เสมอกันมากกว่านั้นให้ใจมีได้รับมากกว่าทางส่วนร่างกายหมาเป็นอะไรเว้ยหมาเป็นอะไรวะเป็นอะไรหมาเป็นอะไรตัวไหนกัดตัวไหนหัวเดี๋ยวนี้ไปดูเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรตัวไหนกัดเขาหัวเลยอย่างนั้นที่ฝึกหมาก็หัวฝึกคนก็หัวด้วยปากฝึกหมาหัวด้วยไม้เรียวเอาห้องล็อกได้เองเนี่ยโน่นเสียงทางโน่นอีกแล้วตัวไหนมันกัดเขาลำรังแจเขาหวดเลยนะอย่ารอไม่เลียวหวดมันก็รู้เองนะตัวไหนมันรังแจเขาสมมติเราไปกัดเขาเนี่ยมันต้องวิ่งเข้าป่าเลยมันกลัวไม่เลียวพวกนี้รู้ความผิดของนะความผิดมันรู้มาแต่มนุษย์เราไม่รู้ความผิดสู้หมาไม่ได้ตรงนี้ตรงล่าหลังหมาตรงนี้หมาเขารู้ความผิดพอแง่งากิกัดกันนี่กลัวไม่เลียววิ่งเข้าป่าคนไม่กลัวซื่อด้านเรือนจำเรือนหนึ่งนี่บางคนเข้าตั้งสี่หนห้าหนตายกับเรือนจำก็มีไม่เข็ดไม่หลับนี่เรียกว่าสู้หมาไม่ได้พวกนี้หมาดีกว่าหมาตัวไหนไม่เห็นเข้าเรือนจำคนนี่เข้าคุกเข้าตารางเรื่อยนี่เรียกว่าความประพฤติตัวเองสู้หมาไม่ได้ว่ะนี่พวกเราก็สู้กิเลสไม่ได้พิจารณาให้ดีนะความโลภมันบีบบี้สีไฟให้ได้รับความทุกข์ความทรมานคือความโลภได้แก่ความอยากได้ความอยากได้หาประมาณไม่ได้เอาเงินมากองเข้าภูเขานี่ไม่พอเอามาอีกลูกหนึ่งกองเงินกองทองไม่พอมีแต่ไม่พอตลอดไปกองให้จนกระทั่งมองดูอะไรไม่เห็นเห็นแต่กองทรัพย์สมบัติเงินทองก็ไม่พอเอาให้เต็มโลกธาตุเราเป็นเจ้าของสมบัติแต่ผู้เดียวขนาดนั้นยังไม่พอนี่เรียกว่าความโลภความโลภคือความอยากความอยากนี่แหละตัวบีบบี้สีไฟจิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานไม่ใช่สมบัติเงินทองก็ของทรมานเรานะและให้ทุกข์แก่เราตัวอยากนี่ต่างหากให้ทุกข์ขนมาเท่าไรเท่าไรก็ตัวอยากมันไม่ถอยมันยิ่งอยากมากอยากมากเข้าไปยิ่งบีบบี้สีไฟเข้ามากก็ยิ่งได้รับความทุกข์ความทรมานมากนี่เรียกว่าความโลภแล้วท่านว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟความโลภนี่พอเกิดขึ้นก็เผาแต่ของดิ้นรนกระวนกระวายหามาหาไม่ได้ทางถูกก็เอาทางผิดหาได้แบบไหนเอาขอให้หามาให้ได้ส่วนมากมันก็ไม่ได้มันมีได้แต่กองทุกข์เต็มหัวใจนี่ตัวหนึ่งไฟกองหนึ่งราคะคิก็เหมือนกันอันนี้โลภคิไฟคือความโลภราคะคิไฟคือราคะตัณหาอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคู่เคียงกันตัวโลภนั่นมาจากตัวราคะคินี่ตัวนี้มันตัวกระสันดิ้นรนกระวนกระวายกระเสือกกระสนอิลึกที่ดันคือตัวนี้มันผลักดันให้ไปหามาให้มัน ภาษาภาคอีสานก็ว่าไปหามาถวยมันว่างั้นถวยคือถวายมันนั่นเองหามาถวายมันหามาเท่าไหร่ก็ไม่พออีกเลยเพราะตัวนี้เป็นตัวไฟกองใหญ่มีเท่าไหร่ไม่พอเพราะงั้นโลกเราถึงเดือดร้อนมากเพราะราคะกำเริบราคะกำเริบความโลภก็กำเริบมีความกระเสือกกระสนความดีดความดิ้นสอดแสวงหาก็ต้องหาโดยวิธีการต่างๆกันก็เป็นเรื่องกำเริบไปตามๆกันทุกข์เลยมากขึ้นโดยลำดับใครก็สร้างแต่ทุกข์แบบเดียวกันแบบเดียวกันไม่มีใครผิดแปลกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเวลามาพูดกันจึงเป็นเสียงเดียวกันคือทุกข์ด้วยกันประถามที่มหาเศรษฐีเราจะมองข้ามนะมามหาเศรษฐีจะไม่มีกองทุกข์นั่นและตัวกองทุกข์ใหญ่โตอยู่ตรงนั้นใหญ่เท่าไรยิ่งทุกข์มากไม่ว่าฝ่ายมหาเศรษฐีไม่ว่าข้าราชการงานเมืองชาติชั้นวรรณะอะไรก็ตามถ้าชำระตัวนี้ให้สงบไม่ได้แล้วคือไฟกองนี้เองมันเผาคนสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยไม่ได้เผานะตัวนี้ต่างหากเผาคนคิดว่าไปถามเศรษฐีที่มีทุกข์ไหมก็คือไฟกองนี้แหละมันเผาสมบัติเงินทองมียอมรับว่ามีแต่ไม่ช่วยอะไรไม่ได้สิเจ้าของดีดดิ้นเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันพาดีพาดิ้นรับแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีน้ำดับไฟถ้ามีถ้าเป็นก็มีเบรกข้ามล้อให้วิ่งแต่พอดีจะให้เกินประมาณทุกอย่างเกินประมาณไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ในความพอเหมาะพอเหมาะพอดีอยู่ก็พอดีการกินการหลับการนอนการใช้การสอยทุกอย่างให้พอดีพอดีอย่าให้ฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าให้ล้นฝั่งถ้าล้นฝั่งแล้วมันท่วมบ้านท่วมเมืองไปหมดท่วมตัวเองแล้วก็ท่วมบ้านท่วมเมืองท่วมไปหมดนั่นแหละไม่มีไม่ขั้นลงว่าคำว่าความไม่พอดีมีตรงไหนนั่นแหละความทุกข์มีอยู่ตรงนั้นพยายามรักษาตัวของเราให้มีความเหมาะพอดีอย่าดิ้นอย่ารนจนเกินเหตุเกินผลโลกนี้มันร้อนเพราะความดิ้นมันหาความสุขไม่ได้เพราะความดิ้นน่ะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นดิ้นมากเท่าไรยิ่งทุกข์อยากมากเท่าไรยิ่งทุกข์มันไม่อยากมากไม่ทุกข์มากไม่อยากเลยไม่มีทุกข์แสนสบายอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหมดความอยากการสอดแสวงหาการแปลการมาค้นควายเช่นเดียวกับพวกเราแต่ท่านหาท่านมีธรรมพาหาไม่ใช่กิเลสพาหาสิถ้ากิเลสมาพาหาแล้วความพอประมาณไม่มีเอาจนตายถ้าทำพาหารู้ความพอดีเช่นเรารับทานอาหารพอรับทานพออิ่มแล้วรู้ตัวเองหยุดทุกคนไม่มีใครฝืนอันนี้พอถึงขั้นพอดีแล้วใจก็รู้ตัวเองไม่ฝืนเหมือนกันนี่เป็นสุขเหมือนเรารับทานอิ่มแล้วเป็นสุขอันนี้เราหาอะไรมาได้พอประมาณพออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วเราก็หยุดพักสงบจิตให้รับความสะดวกสบายทางด้านจิตใจเรียกว่าอบรมจิตใจพักจิตใจไปในตัวนี่ก็เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พากันจำเอาตอนนี้ไม่เทศอะไรมากมายละเทศเพียงเท่านี้ต่อไปนี้จะให้พรนะ หลวงตาเทศทุกวันทุกวันวันยั่งค่ำวันยั่งค่ำเทศไม่ตั้งนโมแต่ไม่มีเอวังเทศได้วันยั่งค่ำเลยโอ้พิลึกนะจะตายจริงๆเกียงก็แชมเปี้ยนเกียงกับแชมเปี้ยนไงแชมเปี้ยนเขาขึ้นต่อยมวยกันนี่ต่างฝ่ายต่างให้น้ำนี่นะฝ่ายนี้ให้น้ำฝ่ายนั้นก็ให้น้ำไอ้เราไม่มีการให้น้ำนั่นแป๊ะแป๊ะแป๊ะนั่นนี่จะเรื่องกวนเท่านั้นแหละจะได้ให้น้ำไงพอจะให้น้ำแป๊ะทางโน้นแป๊ะกันนี่เดี๋ยวหมากัดกันมันกวนหลงตาคนเดียวเลยในคณะนั่นขึ้นมาคณะนี้ลงไปคณะนั่นขึ้นมาอยู่อย่างนั้นตลอดนะนี่แล้วลงไปแล้วยังสั่งเสียด้วยนะอุ้ยน่าขอบคุณมากจริงๆนะเขาสั่งเสียไปแล้วพวกเราให้หลวงปู่ท่านได้พักผ่อนนะหลวงปู่พักผ่อนมากนะพวกหนึ่งรออยู่ข้างล่างมาหลวงปู่พักผ่อนมากนะหลวงปู่อยู่เป็นร่มโพร่มไทรนานๆนะหลวงปู่พวกหนึ่งรออยู่แล้วนะพวกนี้กำลังลงกำลังสั่งเสียให้หลวงปู่ได้พักผ่อนแล้วพวกนั้นกำลังขึ้นมาพอขึ้นมาก็แบบเดียวกันนะลงไปก็สั่งเสียอีกเหมือนกันไอ้ผู้ที่รับความสั่งเสียเลยจะตายโอ้พี่เลิกพี่เลิกเอาละเลิกให้หลวงปู่ได้พักผ่อนให้หลวงปู่จะได้อยู่นานๆเป็นลมโพลมไส ว่าไง
2: ครับ
0: ชื่อว่าไง
2: ลิงรักค่ะ
0: เสียปัญหาซึ่งตอนนี้มีสุภาพตอนนี้ข้อมีสุภาพเหมือนตอนประถมประถมย่างตัดตัดย่างเลยไปได้แล้วที่

0: ทำเรียกว่าจุโหดที่ห้าจุโหดอีกอยู่กับทางเงียบหนู
1: ว
0: ่
1: าคุณพันสวัสด
0: ีค่ะอ๋อคุณพันสวัสดีค่ะแล้ว
1: ว่าจะมาใหม่ก
0: ับ
1: นะคะ
0: ว่าชื่อว่าไง
1: ว่าเจ็ดวันมาแต่วันจัน
0: ทร์มีว่าชื่อว่าไง
1: ชื่อตา
0: ชื่อว่าไง
1: พรจิต
0: ค่ะเคยมาแล้วหรือ
1: ไม่เคยมา
0: ถ้ามาอยู่แล้วเป็นไง
1: สงบไปนอนแช่เลยค่ะคุณตาจ้ามาแล้วนอนจ้ามา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นและโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างทางด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1โดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่อง